0: วิชาโฆษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองลงนามหนังสือด่วนที่สุดถึงปลัดจังหวัดทั่วประเทศกำชับให้นายทะเบียนท้องที่ทุกแห่งดำเนินมาตรการยกระดับการควบคุมอาวุธปืนและเครื่องกระสุนอย่างเคร่งครัดครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการขออนุญาตการซื้อขายการครอบครองและการปราบปรามอาวุธปืนผิดกฎหมายสำหรับมาตรการระยะเร่งด่วนให้ระงับการอนุมัติโครงการปืนสวัสดิการใหม่และระงับการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือแบบป.3เป็นการชั่วคราวจนกว่าคณะรัฐมนตรีจะมีมติเป็นอย่างอื่นและให้นายทะเบียนเร่งตรวจสอบใบอนุญาตแบบป.3ที่ค้างอยู่และรายงานผลภายใน30วันสำหรับผู้ที่ซื้ออาวุธปืนไปแล้วต้องยื่นขอใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนหรือแบบป.4ภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติปุริมปราศภาภาครายงาน
1: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดเดินทางเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17ถึง22สิงหาคมนี้เพื่อยกระดับความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างกันเพิ่มขึ้นนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดเดินทางเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17ถึง22สิงหาคมนี้โดยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับออสเตรเลียคริสตศักราช2026ถึง2029เพื่อเป็นกรอบขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่าง2ประเทศในระยะ4ปีพร้อมเห็นชอบร่างแถลงการร่วมอีก2ฉบับว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติและการกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจขณะที่การเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการทั้ง2ประเทศจะร่วมลงนามร่างปฏิญญาร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับนิวซีแลนด์เพื่อกำหนดทิศทางและยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้ใกล้ชิดและเป็นรูปธรรมมากขึ้นครอบคลุมทั้งด้านการเมืองและความมั่นคงเศรษฐกิจการค้าและนวัตกรรมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนตลอดจนความร่วมมือระดับภูมิภาคและพหุภาคีโดยปฏิญญาร่วมดังกล่าวจะเป็นกรอบสำคัญต่อยอดจากแผนปฏิบัติการร่วมของความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยนิวซีแลนด์คริสตศักราช2026ถึง2030ซึ่งทั้งสองฝ่ายมีกำหนดลงนามในช่วงการเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี
2: ความคืบหน้าแก้ปัญหาการส่งออกกุ้งและนำเข้าปลากระพงไทยมาเลเซียคาดว่าจะได้ข้อสรุปที่ชัดเจนในช่วงกลางเดือนนี้
3: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการส่งออกกุ้งและนำเข้าปลากระพงจากมาเลเซียภายหลังจากที่มีการบรรลุข้อตกลงร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารมาเลเซียเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาว่าล่าสุดได้รับรายงานว่าทั้งสองฝ่ายได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าประเมินและตรวจสอบด้านสุขอนามัยระหว่างกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยมาเลเซียได้เข้ามาตรวจกุ้งไทยเมื่อวันที่28กรกฎาคมและไทยไปตรวจปลากระพงเมื่อวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาคาดว่าสถานการณ์จะเรียบร้อยและกลับมาเปิดการค้าระหว่างกันได
4: ้ตอนนี้ทั้งสองฝ่ายที่หลังจากผมได้ไปเจรจากับตัวท่านรัฐมนตรีของมาเลเซียแล้วก็สรุปสถานการณ์ล่าสุดก็คือทางมาเลเซียก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่มาประเมินแล้วก็ตรวจสอบด้านสุขอนามัยของทางกุ้งในเมื่อวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาทางเราก็จะไปตรวจปลากระพงเขาในวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งก็คาดว่าทุกอย่างน่าจะเรียบร้อยถ้าทุกอย่างผ่านก็จะสามารถให้ทั้ง2ฝ่ายนี้เปิดค้าขายกันได้นะครับ
3: เช่นเดียวกับดาโตะซารีมูฮัมหมัดซาบูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียได้เปิดเผยกับมาเลเซียไชน่าอินไซต์หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นมาเลเซียว่าได้หารือเกี่ยวกับประเด็นการนำเข้ากุ้งจากประเทศไทยอยู่ในช่วงสุดท้ายแล้วคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในกลางเดือนสิงหาคมนี้และจะมีข้อยกเว้นหรือข้อสรุปเกิดขึ้นภายในกรอบเวลาดังกล่าวปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กรมชลประทานเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันโดยให้เตรียมเครื่องจักรเครื่องมือและกำลังเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีตั้งแต่วันนี้ถึง15สิงหาคมนี้ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลัน จนถึงวันที่15สิงหาคมนี้คาดว่าระดับน้ำจะเพิ่มขึ้นประมาณ50เซนติเมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและจากข้อมูลสถานการณ์น้ำในพื้นที่สำนักงานชลประทานที่5พบระดับน้ำในแม่น้ำโขงบางสถานีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยสถานีเชียงคานจังหวัดเลยระดับน้ำอยู่ที่13เมตร40เซนติเมตรและสถานีหนองคายจังหวัดหนองคายอยู่ที่11เมตร44เซนติเมตรขณะที่สถานีบึงการจังหวัดบึงการอยู่ที่12เมตร33เซนติเมตรด้านพื้นที่สำนักงานชลประทานที่7ได้ติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำชีลุ่มน้ำมูลและแม่น้ำโขงอย่างใกล้ชิดพร้อมบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำและอาคารชลประทานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่ทั้งนี้กรมชลประทานได้เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำด้วยการเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือและกำลังเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าไปช่วยเหลือประชาชนร่วมกับหน่วยงานอื่นๆได้ทันทีเช่นเครื่องสูบน้ำรถบรรทุกน้ำเครื่องจักรกลและสนับสนุนการระบายน้ำรวมถึงติดตามแนวโน้มระดับน้ำและปริมาณน้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถปรับแผนการบริหารจัดการน้ำและเข้าช่วยเหลือพื้นที่เสี่ยงได้อย่างทันท่วงที
2: กระทรวงสาธารณสุขกำชับสถานพยาบาลพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเตรียมพร้อมรับมือผลกระทบจากฝนตกหนักช่วงกลางเดือนนี้ถึงเดือนหน้านายแพทย์วีรวุฒิอิ่มสำราญรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าได้มีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุขโดยให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการจัดทำแผนอพยพผู้ป่วยระบบไฟฟ้าน้ำออกซิเจนยาและเวชภัณฑ์จัดระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินและระบบส่งต่อไม่ให้สะดุดเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพดูแลกลุ่มเปราะบางและติดตามสถานะการให้บริการต่อเนื่องเพื่อประสานแก้ไขได้ทันท่วงทีสำหรับผลกระทบด้านสาธารณสุขช่วงวันที่1ถึง11สิงหาคมที่ผ่านมามีน้ำท่วมที่พะเยาเพชรบูรณ์พิษณุโลกน้ำป่าน้ำล้นตลิ่งพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดน่านภาพรวมมีผู้เสียชีวิตสะสม4รายที่จังหวัดน่าน2รายและจังหวัดสกลนคร2รายผู้บาดเจ็บสะสม4รายหน่วยบริการที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่เป็นรพ.ส.ต.แต่ยังคงเปิดให้บริการได้ขณะนี้สถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติแต่ยังคงเฝ้าระวังต่อเนื่องในพื้นที่เสี่ยงได้แก่อำเภอเวียงสาจังหวัดน่านน้ำเริ่มลดระดับอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายเสี่ยงน้ำป่าไหลหลากซ้ำจากฝนสะสมขณะที่จังหวัดลุ่มน้ำโขงได้แก่นครพนมหนองคายบึงกาฬให้ติดตามระดับน้ำใกล้ชิด
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลาที่โรงเรียนตชด.บ้านชายควรตำบลประดังเบซาอำเภอสะเดาจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
5: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
6: ัฐบาลปลดล็อกข้อจำกัดทางกฎหมายประกาศกฎกระทรวงใหม่ผู้รับเหมาเพิ่มเงื่อนไขการกระทำอันตรายต่อชีวิตร่างกายหรือทรัพย์สินของประชาชนให้ถือเป็นลักษณะของการทิ้งงานซึ่งจะช่วยให้ภาครัฐสามารถยกเลิกสัญญาและขึ้นแบ็คลิสต์กับผู้รับเหมาได้ทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุก่อสร้างร้ายแรงโดยจะใช้ควบคู่กับระบบสมุดผู้รับเหมาที่ใช้ตัดคะแนนเพื่อระงับสิทธิการประมูลงานใหม่ทำให้ภาครัฐมีเครื่องมือทางกฎหมายที่เด็ดขาดในการลงโทษเอกชนและคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนอย่างแท้จริงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยชเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวัน สงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเอง

0: ประเด็นสำคัญของมนุษยชาติโดยอาศัยผลประโยชน์จากความวุ่นวายและความขัดแย้งในตะวันออกกลางพร้อมย้ำว่าการกระทำของอิสราเอลจะไม่มีวันประสบความสำเร็จและอุดมการณ์ของปาเลสไตน์จะเติบโตต่อไปถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีอับบาสเดินทางเยือนกรุงอังการาของตุรกีอย่างเป็นทางการวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาเพื่อพบหารือกับผู้นำตุรกีเกี่ยวกับสถานการณ์ในตะวันออกกลางก่อนการเลือกตั้งสภานิติบัญญัติปาเลสไตน์ซึ่งจะมีขึ้นวันที่28พฤศจิกายนนี
1: ้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการร่วมของสหภาพยุโรปและอีก30ประเทศอาทิฝรั่งเศสอังกฤษออสเตรเลียและแคนาดาเมื่อวานนี้ที่ประณามอย่างรุนแรงต่อการประหารชีวิตกลุ่มผู้ประท้วงและการใช้โทษประหารชีวิตของทางการอิหร่านซึ่งถือเป็นการปิดปากผู้เห็นต่างข่มขู่และคุกคามประชาชนรวมถึงเป็นการลงโทษต่อบุคคลที่ใช้สิทธิมนุษยชนของตนเองพร้อมเรียกร้องให้อิหร่านยุติการใช้โทษประหารชีวิตโดยทันทีและปล่อยตัวผู้ถูกคุมขังทั้งหมดถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางความกังวลขององค์การสหประชาชาติและกลุ่มสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับการประหารชีวิตพลเรือนของอิหร่านที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาจากการปราบปรามกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงต่อต้านรัฐบาลและความขัดแย้งระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านซึ่งมีผู้ถูกประหารชีวิตในเหตุการณ์เหล่านี้ไปแล้วอย่างน้อย83ราย
0: นางมาการิต้าโรเบลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสเปนกล่าวกับผู้สื่อข่าวในเมืองเซลตาดินแดนปกครองตนเองของสเปนที่ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งแอฟริกาเหนือเพื่อตอบโต้ที่นายอับเดลลาตีฟอูอาบีรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมของโมร็อกโกอ้างว่าเมืองเซลตาและเมืองเมลียาที่อยู่ภายใต้การยึดครองของสเปนควรส่งคืนให้กับโมร็อกโกอย่างเป็นทางการโดยนางโรเบลย้ำว่าเมืองเซลตาและเมืองเมลียาเป็นของสเปนโดยสมบูรณ์ไม่อาจแตะต้องได้และการรุกล้ำทั้งสองเมืองนี้ถือเป็นการโจมตีสเปนทั้งหมดขณะเดียวกันกระทรวงการต่างประเทศสเปนออกแถลงการที่ระบุว่าบูรณภาพแห่งดินแดนของสเปนจะไม่มีวันถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือการเจรจาพร้อมเรียกร้องให้ทุกคนระมัดระวังและมีความรับผิดชอบที่ไม่ตกเป็นเหยื่อของการบิดเบือนข้อเท็จจริงนี้ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตของประชาชนได
1: ้บริษัทแซกผู้บริหารจัดการท่าอากาศยานคาตาเนียบนเกาะซิซิลีทางตอนใต้ของอิตาลีประกาศระงับเที่ยวบินของท่าอากาศยานคาตาเนียเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันพุธจนถึงเวลาประมาณ14นาฬิกาของวันพฤหัสบดีตามเวลาท้องถิ่นหลังภูเขาไฟเอตนาเกิดการปะทุรวมทั้งพ่นเท่าฐานและลาวาขึ้นสู่ท้องฟ้าเหนือเกาะซิซิลีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและควันเท่าฐานภูเขาไฟแผ่ขยายเคลื่อนตัวลอยข้ามไปยังหลายพื้นที่ทางทะเลเมดิเตอร์เรเนียนซึ่งขอให้ผู้โดยสารตรวจสอบสถานะเที่ยวบินกับสายการบินโดยตรงและจะมีการแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมต่อไปต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: ศึกยกน้ำหนักยุวชนและเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียที่กรุงทาชเคนต์ประเทศอุซเบกิสถานซึ่งก่อนหน้านี้ทีมไทยคว้าไปแล้ว8เหรียญทอง2เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงล่าสุดในรุ่นเยาวชนหญิง69กิโลกรัมกลุ่ม A นัทนิชาการะเกตยกท่าสแนทได้89กิโลกรัมจบอันดับ6ส่วนท่าคลีนแอนเจอร์ยกได้118กิโลกรัมจบอันดับ5ส่วนน้ำหนักรวมสถิติ207กิโลกรัมจบอันดับ5ขณะที่ชาโนซาคาดาโรวาจากอุซเบกิสถานรับ2เหรียญทองจากทัศนัท99กิโลกรัมและน้ำหนักรวม220กิโลกรัมส่วนเหรียญทองท่ากรีนแอนเจิร์กเป็นของฮัตติเซดิกี้มูนานี่จากอิหร่าน126กิโลกรัมสรุปผลงานจอมพลังไทยในรายการนี้คว้ามาได้8เหรียญทอง2เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงสนุกเกอร์เก็บสะสมคะแนนดิวิชั่น1ประเทศไทยรายการที่6บุรีรัมย์ครับที่โรงแรมเดอะสิตาปรินเซสจังหวัดบุรีรัมย์ในรอบ16คนสุดท้ายไบรท์ศรีราชาและณพงษ์ชัยกุลมืออันดับ3ของประเทศไทยออกคิวได้อย่างเฉียบขาดและแม่นยำเอาชนะหญิงสำโรงจรุดรัตน์มุกดาอดีตแชมป์โลกอาวุโส4ต่อ1เฟรมส่งผลให้ไบรท์ศรีราชาประกาศสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปดวลกับสิวเชียงรายพัชระมาเยอะมืออันดับ19ของประเทศไทยแข่งขันในวันนี้เพื่อแย่งตั๋วเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเทนนิสอาชีพหญิง WTA 1000ซินซินเนติโอเพ่นที่สหรัฐอเมริกาในรอบคัดเลือกรอบแรกหญิงเดี่ยวสนั่นนาธาราได้ดีมืออันดับ79ของโลกเอาชนะเอมอสันโจนมืออันดับ134ของโลกจากออสเตรเลีย7ต่อ5ทั้ง2เซตขณะที่มนัญชยาสว่างแก้วมืออันดับ109ของโลกเข้าหัวชนะวิกตอเรียฮิมาเนสคาซินเซวามืออันดับ122ของโลกจากอันดอร่าไป6ต่อ3ทั้ง2เซตทำให้ลาลานาเข้าไปเจอกับมนัญชยา เพื่อย่างตัวเข้าสู่รอบเมนดร

0: เราต่อไปการแข่งขันลีลาดระดับนานาชาติรายการเนกาลีเซวิลันอินเตอร์เนชั่นแนลแดนซ์สปอร์ตแชมเปี้ยนชิพ2026และรายการแดนแม็กอินเตอร์เนชั่นแนลวันรูมแดนซิ่งแชมเปี้ยนชิพที่เซเลมบันประเทศมาเลเซียผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณตรีนิ่มเนติพันธ์อดีตนักกีฬายิมนาสติกลีลาทีมชาติไทยจับคู่กับนายกิติภาสศักดากัมปนาทโชว์ลีลาประกอบเสียงเพลงได้อย่างลงตัวทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้ามาได้ถึง8เหรียญทองกับอีก3เหรียญทองแดงจากที่สมาคมกีฬามวยสากลเตรียมแถลงข่าวความร่วมมือกับวันแชมเปี้ยนชิพและคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเพื่อผลักดันให้นาบิลอานานอดีตแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นแบนตัมเวทไปชกมวยสากลในนามทีมชาติไทยเพื่อลุยศึกโอลิมปิกเกม2028ล่าสุดฉัตรชัยเดชาบุตรีอดีตนักมวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทยโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าการเลือกนักกีฬามวยสากลไปแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมควรผ่านการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยก่อนเพราะมีกฎกติกาอยู่ไม่ใช่จัดส่งใครไปแข่งขันก็ได้พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีสระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิสูงสุด32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:32 นาทีสูงกว่าระดับเพดานกลาง98เซนติเมตรและเวลา 21:20 นาทีสูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร40เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:45 นาทีสูงกว่าระดับเพดานกลาง72เซนติเมตรและเวลา 14:24 นาที ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร3เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 นาที1นาทีกับกปท.การนั่งขับรถในท่าที่ถูกต้องไม่เพียงช่วยให้ควบคุมรถได้ดีขึ้นแต่ยังช่วยลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุและลดอาการปวดเมื่อยจากการขับรถเป็นเวลานานได้อีกด้วยหลายคนอาจมองข้ามการปรับตำแหน่งเบาะนั่งแต่แท้จริงแล้วการปรับท่านั่งให้เหมาะสมถือเป็นจุดเริ่มต้นของการขับขี่อย่างปลอดภัยการนั่งขับขี่ผิดท่าเสี่ยงกล้ามเนื้อคออักเสบหากปรับเบาะไม่พอดีขณะขับขี่ต้องก้มชะโงกหรือเหยียดแขนจนไหล่เกร็งอาจทำให้เกิดอาการปวดเมื่อยและอาจลุกลามเป็นกล้ามเนื้อตึงหรืออักเสบได้ง่ายเสี่ยงเกิดหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทการนั่งท่าเดิมเป็นเวลานานทำให้กล้ามเนื้อหลังตึงและหมอนรองกระดูกถูกกดทับต่อเนื่องเสี่ยงต่อการบาดเจ็บและอาจฉีกขาดได้ง่ายการนั่งถูกท่าปรับเบาะให้เข้าที่เพื่อการขับขี่ที่เข้าทางจับพวงมาลัยด้วยมือทั้งสองข้างตำแหน่ง3และ9นาฬิกาเว้นระยะหน้าอกจากพวงมาลัยอย่างน้อย 25-30 เซนติเมตรปรับความสูงของเบาะให้เหมาะสมปรับระยะเบาะให้พอดีพิงสบายหลังแนบพนักพิงนั่งได้เต็มเบาะควบคุมรถได้ถนัดค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าสนธยาสนธยาเขียนสอเสือนอหนูทอทงยอยักษ์สาระอาเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าสัมธยาแปลว่ารอยต่อของเวลามีจำนวน3รอยต่อคือรอยต่อของกลางคืนกับกลางวันรอยต่อของครึ่งวันเช้ากับครึ่งวันบ่ายและรอยต่อของกลางวันกับกลางคืนรอยต่อของกลางวันกับกลางคืนเรียกว่าสายันสนธยาภาษาไทยนำคำว่าสายันสนธยามาแยกเป็นสายันคำหนึ่งหมายถึงเวลาเย็นใกล้ค่ำและสนธยาอีกคำหนึ่งหมายถึงเวลาโผล่เพลหรือเวลาพลบค่ำซึ่งเป็นรอยต่อของกลางวันกับกลางคืน
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
6: วันนี้เสนอตอนประโยชน์ของไส้เดือนดินตอนที่1ไส้เดือนดินสามารถนำมาผลิตเป็นยาชนิดต่างๆบางส่วนนำไปจากประเทศไทยเป็นไส้เดือนดินตากแห้งที่ส่งออกโดยชาวบ้านในอำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมโดยจับไส้เดือนดินจำนวนมากส่งออกไปยังประเทศจีนและไต้หวันเพราะชาวจีนเชื่อว่าการบริโภคไส้เดือนดินจะทำให้สมรรถภาพทางเพศของเพศชายดีขึ้นจึงผลิตยาหรืออาหารเสริมที่มีส่วนผสมของไส้เดือนดินออกจำหน่ายนอกจากนี้เชื่อว่ามีสรรพคุณต้านอนุมูลอิสระและบำรุงตับสามารถนำมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตเครื่องสำอางรวมทั้งยารักษาโรคในมนุษย์ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเกี่ยวกับสถานการณ์แม่น้ำโขงในพื้นที่8จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือค่ะ
7: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
8: ถึงเวลาช็อปให้คุ้มกว่าเดิมกับงานไทยช่วยไทยโลคอลโลคอสลดแล้วลดอีกช็อปจริงคุ้มจริงลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้า SME สูงสุดถึง 60% ทั้งข้าวสารน้ำปลาซอสลุงรสและสินค้าอื่นๆอีกมากมายพิเศษซื้อสินค้าครบตามเงื่อนไขรับคูปองส่วนลด100บาทระหว่างวันที่1ถึงวันที่15สิงหาคม2569ณร้านค้าส่งค้า าปลีกท้องถิ่นที่ร่วมลดราคากว่า130ร้านค้า800สาขาทั่วประเทศรีบเลยคูปองมีจำนวนจำกัดงานมหกรรมลดราคาสินค้าครั้งยิ่งใหญ่โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสมาคมการค้าส่งปลีกไทยและเครือข่ายร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นทั่วประเทศเพราะคนไทยช่วยกันเศรษฐกิจไทยก็เดินหน้าต่อได
7: ้กลับเข้าสู่ข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับจากสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากต่อเนื่องในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือส่งผลให้ระดับน้ำของแม่น้ำโขงสูงขึ้นจนล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนใน8จังหวัดริมน้ำโขงโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทยได้ประสานสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงและประเทศสมาชิกเพื่อติดตามข้อมูลปริมาณน้ำและแผนการระบายน้ำของเขื่อนในลุ่มน้ำโขงอย่างใกล้ชิดติดตามรับฟังเรื่องนี้จากนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสัมภาษณ์โดยปียาพันธ์อย่างเทียนครับ
9: สวัสดีค่ะ
10: สวัสดีครับผม
9: ค่ะตอนนี้ค่ะสถานการณ์น้ำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะโดยเฉพาะริมแม่น้ำโขงค่ะที่ระดับน้ำสูงขึ้นจนล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนภาพรวมณขณะนี้เป็นยังไงบ้างแล้วคะ
10: ภาพรวมของแม่น้ำโขงนะครับซึ่งทางประเทศลาวมีการปล่อยน้ำเพิ่มจากเขื่อนที่อยู่ในประเทศลาวนะครับมาประมาณ 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ตรงตัวเขื่อนไซยบุรีมีการระบายน้ำที่ประมาณวันละ 15,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับซึ่งส่งผลให้บริเวณจังหวัดบึงกาฬนะครับจังหวัดหนองคายจังหวัดนครพนมจังหวัดมุกดาหารเนี่ยมีน้ำใกล้ระดับสุดแต่ก็ยังต่ำกว่าตลิ่ง 0.5 เมตรบ้างนะครับที่นครพนม 0.8 ที่มุกดาหารก็ประมาณ 0.9 นะครับผมซึ่งถือว่ายังต่ำกว่าตลิ่งแล้วก็ที่เรียนนะครับว่าแนวโน้มเนี่ยทางเขื่อนไซยบุรีเนี่ยก็จะมีการปรับลดการระบายน้ำให้เหลือวันละ 9,000 ซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้ปริมาณน้ำอีกสัก 2-3 วันข้างหน้าเนี่ยก็จะมีระดับลดลงนะครับผมแต่ทั้งนี้ก็ต้องเรียนนะครับว่าในเรื่องของการบริการเนี่ยเราได้รับความร่วมมือจาก MRC นะครับกับประเทศลาวในการส่งต่อข้อมูลทั้ง13เขื่อนหลักๆไม่ว่าจะเป็นเขื่อนไซยบุรีเขื่อนน้ำเทินเขื่อนน้ำหรือเขื่อนดอนสะโฮงอะไรต่างๆทั้งหมดเนี่ยส่งมาให้เรานะครับจะประกอบด้วยของปริมาณน้ำที่ไหลเข้าเขื่อนปริมาณน้ำที่ระบายน้ำออกจากเขื่อนนะครับแล้วก็เรื่องของปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่นะครับผมทำให้เราสามารถที่จะคุยกันว่าเราจะระบายน้ำล่วงหน้าได้ในเขื่อนไหนบ้างนะครับแต่ทั้งนี้ต้องเรียนนะครับว่าสถานการณ์ฝนตกหนักไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทยเองนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดนครพนมในประเทศลาวตอนกลางและในประเทศเมียนมาที่มาจากแม่น้ำปกแม่น้ำสายแม่น้ำลวกครับก็ส่งผลให้ปริมาณน้ำแม่น้ำโขงเนี่ยครับสูงกว่าระดับในเรื่องของจุดต่างๆบางครั้งเนี่ยในบางจังหวัดเช่นจังหวัดนครพนมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอำเภอบ้านแพงอำเภอท่าพนมหรือตัวอำเภอเมืองเองเนี่ยก็จะมีจุดต่ำๆนะครับที่จะทำให้น้ำเนี่ยเทอเข้าไปในพื้นที่ลุ่มต่ำนั้นได้หรือแม้กระทั่งตรงจังหวัดหนองคายนะครับก็มีจุดต่ำตรงนี้ของแม่น้ำโขงก็ทำให้น้ำท่วมแต่ต้องเรียนนะครับว่าคาดการณ์ว่าน่าจะประมาณสัก2-5วันนะครับปริมาณน้ำจะค่อยๆลดลงแต่ก็ยังสามารถที่จะบริหารจัดการได้ครับ
9: ตอนนี้ในพื้นที่ริมแม่น้ำโขงเองจังหวัดไหนหรือพื้นที่ไหนคะที่ในช่วง 2-3 วันนี้ค่ะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษอะคะ
10: ก็มีบึงกาฬหนองคายนครพนมนะครับผมซึ่งพื้นที่ที่สำคัญสำคัญก็ในตัวอำเภอเมืองเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นบึงกาฬหนองคายนครพนมเนี่ยที่ดูจากการคาดการณ์แล้วเนี่ยก็ไม่น่าที่จะร่วมนะครับแต่อาจจะมีจุดต่ำๆบ้างซึ่งทั้งจังหวัดต่างๆพวกนี้นะครับก็จะมีการเรียงกระสอบทรายกั้นน้ำที่จะไหลเข้าไปแล้วก็มีเครื่องสูบน้ำติดที่จะสูบน้ำจากภายในออกไปสู่แม่น้ำโขงนะครับผมใน3จังหวัดเนี่ยครับที่มีความเสี่ยงเราอาจจะเห็นภาพในเรื่องของตลาดริมโขงนะครับซึ่งสร้างอยู่ในติดตลิ่งแม่น้ำโขงครับที่เป็นเหมือนสินค้าอินโดจีนนะครับผมก็อาจจะมีพื้นที่บางพื้นที่บ้างที่มีความเสี่ยงซึ่งเป็นเรื่องของแม่น้ำโขงซึ่งมักจะขึ้นสูงในช่วงนี้ครับผม
9: อย่างในโซเชียลค่ะมันมีความกังวลว่าน้ำที่มันเพิ่มสูงขึ้นในแม่น้ำโขงเนี่ยเกิดจากการที่ประเทศข้างบนปล่อยน้ำโดยไม่แจ้งอันนี้ข้อเท็จจริงเป็นยังไงอะคะ
10: อันนี้ไม่จริงนะครับผมจากประเทศข้างบนเช่นประเทศจีนเนี่ยเขื่อนจิงโหงเนี่ยปล่อยวันละ 1,800 เองนะครับผม1,800 ลูกบาศก์เมตรทีแล้วเขาก็แจ้งมานะครับเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศจีนกับทาง MRC นะครับทั้ง13เขื่อนนี้ก็แจ้งนะครับผมแล้วก็มีการประสานล่วงหน้ามีการคาดการณ์นะครับมีการวิเคราะห์สถานการณ์จากทาง MRC แล้วก็ส่งมาให้ทางฝั่งไทยฝั่งกัมพูชาฝั่งเวียดนามแล้วก็ตัวเราเองนะครับผม ก็มีการแจ้งล่วงหน้าแต่อาจจะต้องเรียนนะครับว่าตรงนี้เราได้มีการประสานทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกับจังหวัดที่อยู่ริมน้ำโขงไม่ว่าจะเป็นจังหวัดเชียงรายที่เชียงแสนจังหวัดเลยที่เชียงคานนะครับแล้วก็จังหวัดหนองคายบึงกาฬนครปฐมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีนะครับก็จะมีการแจ้งล่วงหน้าครับผมแล้วก็จะมีการคาดการณ์สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติเองเนี่ยก็มีการคาดการณ์และแจ้งเตือนไปในสื่อต่างๆนะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ริมน้ำโขงนะครับได้รับทราบข้อมูลครับ
9: ค่ะสถานการณ์ภาคเหนือเองนะคะในหลายจังหวัดตอนนี้ภาพรวมเป็นยังไงบ้างแล้วคะแล้วพื้นที่ไหนที่เรายังต้องเฝ้าระวังเหมือนกันนะคะ
10: จะเป็นจังหวัดเชียงรายนะครับที่อาจจะมีฝนตกหนักหน่อยนะครับแล้วก็อาจจะมีน้ำท่วมขังนะครับในบางที่ที่เป็นที่ต่ำเช่นอำเภอเทิงอำเภอพญาเมงรายนะครับหรือตัวดอยหลวงที่เคยท่วมอยู่เมื่อสักสัปดาห์ที่แล้วแล้วตอนนี้เองที่พะเยานะครับที่ดอกคำใต้ก็มีน้ำท่วมต้องเรียนนะครับว่าฝนที่ตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากได้อยู่ที่จังหวัดสุโขทัยตอนนี้นะครับแต่ยังมีปริมาณน้ำไหลสู่แม่น้ำยมเราเห็นภาพน้ำที่ยังห่างจากกำแพงเนี่ยประมาณสักเกือบเมตร50นะครับแล้วก็มีการติดตามตลอดท่านผู้ว่าการจังหวัดก็มีการติดตามนะครับในการที่จะแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะครับแต่ก็ที่ตรวจสอบแล้วเนี่ยเดี๋ยวอาจจะมีน้ำท่วมบ้างที่สวรรคโลกครับที่เป็นที่รุ่มต่ำอะไรเงี้ยนะครับส่วนในแม่น้ำปิงนะครับที่เชียงใหม่เองเนี่ยก็มีการติดตามสถานการณ์ก็ยังไม่ได้มีความเสี่ยงที่จะน้ำท่วมนะครับผมในส่วนของจังหวัดน่านเองก็จะมีท่วมที่อำเภอเวียงสาซึ่งเป็นที่รุ่มต่ำนะครับในฝั่งตัวเวียงสาที่เป็นจุดที่เป็นฝัดเพหรือเป็นพื้นที่ที่น้ำท่วมขังเป็นประจำครับตอนนี้ก็จะเกิดเหตุการณ์ในพื้นที่แบบนี้แต่ในส่วนของภาคกลางเองนะครับก็ยังไม่มีการเลยน้ำที่ไหลลงมาเนี่ยก็ยังมีไม่มากครับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยานะครับตรงจุดที่นครสวรรค์เนี่ยก็มีประมาณ 25% เองนะครับผมแล้วก็น้ำที่ปล่อยท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยอยู่ที่400ลูกบาศก์เมตรต่อทีถือว่าน้อยมากนะครับแล้วเรากำลังบริหารจัดการเพื่อที่จะรับสถานการณ์เอลนิโญที่คาดว่าจะรุนแรงในช่วงเดือนตุลาคมนี้ก็มีการที่จะลดการระบายน้ำผลเขื่อนต่างๆเพื่อที่จะเก็บน้ำเอาไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งครับผม
9: ค่ะจากนี้ไปอะค่ะเราต้องเฝ้าระวังพายุที่พาดผ่านประเทศไทยยังไงบ้างคะ
10: ต้องเรียนนะครับปีนี้เป็นปีเอลนิโญนะครับสถานการณ์พายุที่เข้ามาเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็จะมีทิศทางที่จะขึ้นไปทางเหนือก็คือไปทางประเทศจีนประเทศญี่ปุ่นและประเทศเกาหลีซึ่งอย่างเช่นพายุดองฟินนะครับที่เข้ามานะครับก็ไปขึ้นฝั่งที่จีนทิศทางที่ดูภายในเดือนสิงหาเนี่ยยังไม่มีแนวโน้มที่จะมีพายุเข้าประเทศไทยเลยแล้วก็ต้องเรียนนะครับว่าในปีเอลนิโญเนี่ยส่วนใหญ่พายุจะไม่เข้าประเทศไทยซึ่งตรงนี้ทำให้เกิดสภาวะเขาเรียกว่าภัยแล้งขึ้นได้โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งที่จะถึงเนี่ยครับผม
9: ค่ะนั่นแปลว่าอย่างนี้ก็คือในพื้นที่ภาคกลางหรือลุ่มน้ำเจ้าพระยายังค่อนข้างผ่อนคลายหรือสบายใจได้ค่ะเกี่ยวกับการรับน้ำเหนือ
10: ใช่ครับที่เราตรวจสอบเนี่ยปริมาณน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาที่เรียนนะครับว่าไหลมาแค่จากแม่น้ำปิงเนี่ยประมาณ 10% นะครับผมจากแม่น้ำน่านเนี่ยประมาณเกือบ 30% ครับแล้วมารวมกันที่นครสวรรค์เนี่ยเกือบประมาณ 20% นะครับประมาณ800ลูกบาศก์เมตรทีแล้วมาถึงท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยซึ่งเราเคยระบายสูงสุดได้ประมาณสัก 2,900 เมื่อปีที่แล้วนะครับตอนนี้เราระบายสูงสุดตอนนี้ที่400เคยระบายสูงสุดตอนเดือนพฤษภาที่690แล้วก็คาดว่าปริมาณฝนที่ตกในเดือนสิงหากันยาตุลาเนี่ยน่าจะตกทางเหนือเขาเรียกเหนือนครสวรรค์ไปเนี่ยประมาณอีกสัก500กว่ามิลแล้วก็ตกมาด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยก็ประมาณอีกประมาณเกือบ400กว่ามิลซึ่งถ้าดูตัวปริมาณฝนที่ตกในแต่ละเดือนแล้วเนี่ยคาดว่าเราสามารถบริหารจัดการแม่น้ำเจ้าพระยาได้แล้วก็น่าจะไม่มีเหตุการณ์น้ำท่วมเหมือนปี68ครับแล้วก็เราไม่น่าจะระบายน้ำเกิน700ถึงพันลูกบาศก์เมตรต่อทีที่ใช้เขื่อนเจ้าพระยาครับผม
9: ค่ะสุดท้ายนี้อยากให้รองไพฑูรย์นะคะเน้นย้ำกับเกษตรกรและประชาชนเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการใช้น้ำในช่วงเกิดปรากฏการณ์เอลนิโญหน่อยค่ะว่าต้องใช้อย่างไร
10: ครับก็ต้องขอเรียนนะครับว่าปีนี้เป็นปีเอลนิโญซึ่งถ้าเราดูจากอุณหภูมิมหาสมุทรที่เอลนิโญ 3.4 เนี่ยอุณหภูมิสูงค่อนข้างมากอาจจะประมาณ 2.5 ถึง 3ซึ่งตัวนี้จะทำให้เกิดเขาเรียกว่าซูเปอร์เอลนิโญนั้นเกษตรกรเนี่ยควรที่จะสำรองน้ำในแหล่งน้ำของตัวเองให้พอแล้วก็งดการใช้น้ำในกิจกรรมที่สิ้นเปลืองนะครับผมในส่วนของเป็นที่เป็นกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงสัตว์การปศุสัตว์การประมงต่างๆทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นบ่อปลาบ่อกุ้งเนี่ยต้องวางแผนการจับการเลี้ยงให้ดีนะครับอย่าให้บ่อหนาแน่นและปริมาณน้ำที่มีอยู่ในพื้นที่เนี่ยเราจะประสบภัยแล้งตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไปจนถึงเดือนเมษาพฤษภาเนี่ยประมาณ 6-7 เดือนเนี่ยนะครับเพราะนั้นเราต้องมีน้ำให้พอนะครับเพราะนั้นอยากให้เกษตรกรระมัดระวังมากแล้วก็อย่าเสี่ยงปลูกพืชใดๆที่คิดว่าเรามีน้ำไม่พอนะครับก็จะทำให้เกิดเสียหายได้นะครับก็อยากให้พี่น้องเกษตรกรได้เตรียมสำรองน้ำในพื้นที่ตัวเองเท่าที่ทำได้ในส่วนของรัฐเองก็จะบริหารสถานการณ์โดยเฉพาะท่านนายกตีเนี่ยก็ได้มีข้อสั่งการนะครับให้มีการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็มีการสำรองงบประมาณไว้ช่วยเหลือกรณีที่พี่น้องประชาชนประสบปัญหาครับ
9: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณไพฑูรย์เก่งการช่างนะคะรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติมากๆเลยค่ะ
10: ครับสวัสดีครับ
9: ค่ะสวัสดีค่ะ
11: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
1: ท่านผู้ฟังคะกรมศิลปากรเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์รากนครามันคาแห่งรัตนโกสินทร์เพื่อเทิดพระเกียรติน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของชาติติดตามจากรายงานค่ะ
4: ตลอดเดือนสิงหาคมนี้กรมศิลปากรได้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ12สิงหาคม2569เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกิริยกิจเพื่อประสบกรณิกรชาวไทยโดยเฉพาะในด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของชาติทุกหน่วยงานในสังกัดทั้งส่วนกลางและภูมิภาคจึงรวมพลังกันจัดกิจกรรมเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีเปิดโอกาสให้ประชาชนได้สืบสานพระราชปณิธานร่วมกันรักษามรดกของชาติซึ่งส่วนกลางจัดกิจกรรมรากนครามันคาแห่งรัตนโกสินทร์นายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรกล่าวว่ากรมศิลปากรได้นำร่องเปิดเส้นทางถนนสายวัฒนธรรมประกอบด้วยอาคารกรมศิลปากรเดิมซึ่งขณะนี้ปรับปรุงเป็นอาคารเกียรติยศใช้เป็นสถานที่ต้อนรับแขกจากประเทศต่างๆจำหน่ายหนังสือที่ระลึกของกรมศิลปากรและร้านภูฟ้าเปิดการจัดแสดงนิทรรศการพิเศษภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ตั้งแต่ทรงพระเยาว์เป็นภาพดั้งเดิมไม่ต่ำกว่า30ภาพรวมถึงพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสิงห์พีระศรีจัดแสดงผลงานของบิดาแห่งศิลปะร่วมสมัยของประเทศไทยที่ทรงคุณค่าพร้อมกับการเยี่ยมชมอาคารถาวรวัตถุหรือตึกแดงที่เป็นต้นกำเนิดของหอสมุดแห่งชาติภายในมีการแสดงเหรียญที่ระลึกสมัยรัชกาลที่5ตู้พระธรรมและนิทรรศการเครื่องโต๊ะลายครามของจีนนำมาจากนักสะสมที่มีชื่อเสียงของไทยและวัดสุทัศน์เทพวรารามซึ่งหาชมได้ยากพร้อมทั้งการเข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครซึ่งมีการเปิดนิทรรศการพิเศษเกี่ยวกับผ้าโบราณเรื่องสยามภัทราพรพิไลเทิดทายพระพันปีนำเสนอพระราชกรณียกิจสำคัญที่ทรงอนุรักษ์พลิกฟื้นผ้าไทยมีการนำผ้าโบราณจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติทั่วประเทศมาจัดแสดงชิ้นสำคัญได้แก่ผ้าปักด้วยปีกแมลงทับเก่าที่สุดเท่าที่หาได้อายุมากกว่า100ปีซึ่งการเปิดงานวันนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนแต่งกายด้วยชุดไทยในสมัยต่างๆเข้าร่วมกิจกรรมเนืองแน่น
12: ในตึกแต่ละหลังก็จะมีการจัดแสดงที่แตกต่างกันออกไปเป็นต้นว่าตึกกรมเก่าไฮไลท์จะเป็นเรื่องพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งก็ต้องเรียนว่าเป็นรูปต้นฉบับทั้งนั้นเป็นของนักสะสมที่มีชื่อเสียงที่นำมาให้เรายืนจัดมันก็จะเข้ากับบรรยากาศของตึกของกรมเก่าแล้วก็ยังมีร้านขายของที่ระลึกร้านจำหน่ายหนังสือกับประวัติความเป็นมาของกรมอันนี้ก็ตึกกรมเก่านะครับติดกันเป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติของท่านอาจารย์สิงห์พีระศรีหลังจากนั้นจะมาต่อที่ตึกแดงตึกแดงหรืออาคารถาวรวัตถุจะเป็นอาคารที่จัดแสดงเหรียญที่ระลึกสมัยรัชกาลที่5จัดแสดงตู้พระธรรมลายรถน้ำสมัยอยุธยาถึงรัตนโกสินทร์ไม่ต่ำกว่า60ตู้
4: ส ำหรับพื้นที่จัดแสดงที่ได้รับความสนใจมากที่สุดคือการเปิดรอบโรงละครแห่งชาติจัดแสดงศิลปะวัฒนธรรมเทิดพระเกียรติโดยการจัดแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนพรหมมาสซึ่งเป็นตอนแรกของการเปิดรอบการแสดงโขนมูลนิธิศิลปาชีพนอกจากนี้ยังมีการแสดงนาฏศิลป์ไทยร่วมกับการบรรเลงโดยวงออเคสตราและวงปี่พาทย์รวมถึงการแสดงนาฏศิลป์ดนตรีทั้งไทยและสากลซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนจองบัตรเต็มทุกที่นั่งทำให้ต้องเปิดรอบเพิ่มเติมเป็นพิเศษอีกครั้งในวันที่23สิงหาคมซึ่งการนำร่องเปิดเส้นทางรากนครามันคาแห่งรัตนโกสินทร์นี้ทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและได้ย้อนกลับไปวันวานบนถนนที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์แห่งความภาคภูมิใจมาริชโยรายงาน
5: กรุงเทพมหานครยกระดับมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังภัยโรงเรียนในสังกัดอย่างเข้มงวดครอบคลุมด้านจิตใจและสภาพแวดล้อมเพื่อสร้างเกราะป้องกันที่มั่นคงให้กับสถานศึกษาติดตามรายละเอียดจากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
13: ข้อข่าวเล่าประเด็น
14: สถานศึกษาคือรากฐานสำคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชนการทำให้โรงเรียนเป็นพื้นที่ปลอดภัยจึงไม่เพียงครอบคลุมแค่มาตรการป้องกันอาคารสถานที่เท่านั้นแต่ยังรวมถึงความปลอดภัยทางด้านจิตใจและการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้การเฝ้าระวังภัยในปัจจุบันจึงจำเป็นต้องมองอย่างครอบคลุมรอบด้านซึ่งในประเด็นดังกล่าวนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เล่าว่ากรุงเทพมหานครได้พิจารณาองค์ประกอบสำคัญทั้ง5มิติในการระวังภัยให้กับสถานศึกษาในปัจจุบันให้ครอบคลุมได้แก่การดูแลสภาพจิตใจของเด็กการเยี่ยมบ้านเพื่อเข้าใจถึงสภาพแวดล้อมครอบครัวการปรับอัตราส่วนครูต่อเด็กให้เหมาะสมเพื่อการดูแลอย่างทั่วถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกลั่นแกล้งในโรงเรียนและมาตรการเฝ้าระวังการนำอาวุธเข้ามาในพื้นที่โดยทุกมิติจะต้องขับเคลื่อนไปพร้อมกันเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับทุกคน
15: วันนี้องค์ประกอบหลายองค์ประกอบเราไม่สามารถจะพลาดตรงไหนได้เลยเรื่องแรกเลยเรื่องจากเด็กเองว่ามีปัญหาอะไรไหมเราต้องการความช่วยเหลือจากเราตรงไหนไหมอันที่สองก็คือบ้านครอบครัวแล้วเขามีความหนักใจปัญหาอะไรไหมเราต้องเข้าไปสังเกตโครงการที่เหมือนกับไปเยี่ยมบ้านให้ครูเนี่ยไปรู้จักพ่อแม่ของเด็กเข้าใจปัญหาของเด็กมากขึ้นอันที่สามเรามีอัตราส่วนเด็กต่อครูเนี่ยมากเกินไปไหมครูดูแลเด็กได้อย่างครบถ้วนไหมอันที่สี่คือการบูลลี่เกิดขึ้นจริงไหมในโรงเรียนมีการดูแลอย่างไรอันที่ห้าคือเรื่องนำอาวุธเข้ามาในโรงเรียนไหมนั่นต้องทำทั้ง5มิตินี้ให้ครอบคลุมสิ่งสำคัญคือมันต้องมีจุดที่เราสามารถแจ้งเหตุหรือว่ามีระบบเตือนภัยล่วงหน้าได้ถ้าครูเองเห็นว่าเด็กมีปัญหาก็ต้องมีช่องทางที่มีความช่วยเหลือจากภายนอกเข้าไปได้สามารถให้คำปรึกษาให้คำแนะนำได้เนี่ยก็นี่ก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับนักจิตวิทยาต่างๆเข้ามาช่วยด้วย
14: ขณะเดียวกันในด้านการขับเคลื่อนมาตรการความปลอดภัยดังกล่าวสู่การปฏิบัติเชิงรุกในสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมนั้นนางสาวพิสมัยเรืองศิลป์ผู้อำนวยการสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครเล่าว่าได้นำมาตรการดังกล่าวมาปรับใช้กับโรงเรียนในสังกัดทั้ง437แห่งโดยมีกระบวนการคัดกรองนักเรียนตั้งแต่ช่วงเช้าก่อนเข้าโรงเรียนการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุหนีซ่อนสู้อย่างน้อยภาคเรียนละ1ครั้งควบคู่กับการพัฒนาทักษะครูร่วมกับภาคีเครือข่ายและการนำแพลตฟอร์มมาใช้รับแจ้งเหตุเพื่อส่งต่อการช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว
16: เรามีการเพิ่มเติมเรื่องของการซักซ้อมการอบรมนะคะให้กับโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครทั้ง437โรงเรียนตอนเช้าเนี่ยทุกโรงเรียนก็จะมีการตรวจคัดกรองตรวจค้นกระเป๋านักเรียนไม่ว่าจะเป็นเรื่องยาเสพเรื่องอาวุธก็มีการกำชับเคร่งครัดมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมมีการซักซ้อมเรื่องของหนีซ่อนสู้เป็นการปฏิบัติตนในสถานการณ์เหตุฉุกเฉินภาคเรียนละ1ครั้งอยู่แล้วนะโดยเฉพาะคุณครูเราได้มีการเติมทักษะเรื่องของการคุ้มครองเด็กกระบวนการแจ้งระบบร้องเรียนผ่านโซเซฟเป็นแพลตฟอร์มนะคะเรื่องส่งต่อในงานเพื่อเป็นการช่วยเหลือเยียวยาก็มีการแจ้งมาตามสำนักการศึกษาบ้างนี่เรามีการกระบวนการให้ความช่วยเหลือแล้วก็การส่งต่อกระทรวงพม.หรือโรงพยาบาลศูนย์ใกล้เคียงหรือสถานที่ตำรวจในบริเวณที่สามารถที่จะให้ความช่วยเหลือได้
14: จะเห็นว่าการทำให้โรงเรียนเป็นพื้นที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงต้องอาศัยทั้งการวางระบบที่รัดกุมและการดูแลอย่างเข้าใจรวมทั้งการส่งต่อนโยบายให้เกิดการปฏิบัติจริงได้อย่างรวดเร็วและประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อสร้างเกราะป้องกันที่จะช่วยให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้และเติบโตอย่างมั่นใจในทุกๆวัน ชนันชิดาสังทองรายงาน
1: เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์กำลังเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อความมั่นคงและความปลอดภัยทางไซเบอร์มากขึ้นขณะเดียวกันความสามารถที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วยังสร้างความกังวลว่าจะกลายเป็นเครื่องมือทำให้การโจมตีทางไซเบอร์มีความรวดเร็วและซับซ้อนขึ้นด้วยติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
17: เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI กำลังเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อความมั่นคงและความปลอดภัยทางไซเบอร์มากขึ้นในฐานะเครื่องมือที่ช่วยตรวจจับช่องโหว่และป้องกันอาชญากรรมทางไซเบอร์ขณะเดียวกันความสามารถที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของ AI โดยเฉพาะระบบที่สามารถดำเนินงานและตัดสินใจบางอย่างได้ด้วยตนเองที่เรียกว่า AI agent กำลังสร้างความกังวลว่าเทคโนโลยีดังกล่าวอาจกลายเป็นเครื่องมือที่เพิ่มความรวดเร็วและความซับซ้อนของการโจมตีทางไซเบอร์ได้เช่นกันความกังวลดังกล่าวชัดเจนขึ้นหลังสถาบันความมั่นคงด้าน AI ของอังกฤษเปิดเผยว่าแบบจำลอง AI agent รุ่นใหม่ของ OpenAI และ Anthropic ดำเนินการนอกเหนือคำสั่งระหว่างการประเมินด้านความปลอดภัยถึง17ครั้งจากการทดสอบทั้งหมด122ครั้งโดย AI เหล่านี้ทำการสร้างตัวตนปลอมบนโลกออนไลน์เขียนโค้ดที่เป็นอันตรายและพยายามโน้มน้าวผู้ดูแลโครงการซอฟต์แวร์ให้อนุมัติการใช้โค้ดดังกล่าวด้านนายอดัมเมเยอร์สหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการต่อต้านภัยคุกคามของ CrowdStrike ระบุว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นการทดสอบเพื่อดูว่า AI จะดำเนินการนอกเหนือจากสิ่งที่คาดการไว้หรือไม่มากกว่าจะสะท้อนถึงพฤติกรรมของระบบ AI ที่ประชาชนทั่วไปใช้งานแต่สิ่งที่น่ากังวลกว่าคือการที่มนุษย์นำ AI มาเพิ่มขีดความสามารถในการก่ออาชญากรรมทางไซเบอร์ตั้งแต่การค้นหาช่องโหว่วิเคราะห์และเลือกเป้าหมายสร้างมัลแวร์หรือโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อสร้างความเสียหายหรือเข้าถึงระบบโดยไม่ได้รับอนุญาตไปจนถึงการหลอกลวงที่มีความแนบเนียนมากขึ้นรายงานของ IBM บริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ของสหรัฐพบว่า1ใน4ของเหตุการณ์ข้อมูลรั่วไหลจากอาชญากรรมทางไซเบอร์ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์2568ถึงเดือนมีนาคม2569มีการใช้ AI เข้ามาช่วยในการก่อเหตุและการโจมตีในลักษณะดังกล่าวเพิ่มขึ้นร้อยละ56จากปีก่อนหน้าภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นทำให้หลายประเทศเริ่มนำ AI มาใช้ในการป้องกันอาชญากรรมทางไซเบอร์โดยนายโยอิจิอีดะผู้อำนวยการด้านความมั่นคงและความปลอดภัยทางไซเบอร์แห่งชาติของญี่ปุ่นเปิดเผยว่ารัฐบาลกำลังพิจารณาใช้ AI ขั้นสูงภายใต้นโยบายป้องกันภัยไซเบอร์เชิงรุกเพื่อรับมือกับผู้ก่อเหตุที่ใช้ AI ค้นหาช่องโหว่และโจมตีระบบได้รวดเร็วขึ้นอย่างไรก็ตามมนุษย์จะยังเป็นผู้ตัดสินใจในขั้นตอนสุดท้ายขณะที่สหภาพยุโรปออกกฎหมายเพื่อรับมือกับความเสี่ยงจาก AI ผ่านกฎหมายควบคุม AI ซึ่งกำหนดมาตรการควบคุม AI ตามระดับความเสี่ยงรวมถึงข้อกำหนดด้านความมั่นคงและความปลอดภัยทางไซเบอร์พร้อมเพิ่มความเข้มงวดในการประเมินและการทดสอบระบบ AI ขั้นสูงก่อนนำเข้าสู่ตลาดยุโรปเพื่อป้องกันความเสี่ยงก่อนนำไปใช้งานจริงความเคลื่อนไหวเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่า AI กำลังกลายเป็นทั้งเครื่องมือของทั้งฝ่ายโจมตีและฝ่ายป้องกันในโลกไซเบอร์อย่างไรก็ตามความท้าทายสำคัญไม่ได้อยู่ที่การพัฒนา AI ให้มีประสิทธิภาพเพียงอย่างเดียวแต่ยังรวมถึงการกำหนดขอบเขตและกำกับดูแลอย่างเหมาะสมเพื่อไม่ให้เทคโนโลยีที่ช่วยป้องกันภัยคุกคามกลายเป็นเครื่องมือที่สร้างภัยอันตรายเสียเองเบญจรัตน์เจมประกอบกิจรายงาน
18: เดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
7: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้โดยพระเทพประสิทธิมน
19: ไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้ท่านทั้งหลายก็คือการศึกษาการศึกษาเล่าเรียนเพียงเขียนอ่านการศึกษานี้ทำให้เกิดวิสัยทัศน์การศึกษาให้ทำเกิดโลกทัศน์ที่มองเห็นเพศภัยต่างๆท่านต้องเปรียบเทียบว่าเหมือนกับโคกระบือโคกระบือที่ตาบอดเขาก็จูงไป จุงไปไหนก็ไปตกลุมตกเอวตายก็ต้องไปเพราะว่าตาไม่เห็นนั่นก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลที่ขาดสติขาดปัญญาขาดการศึกษาแล้วก็เช่นเดียวกันใครจะจุงไปอะไรก็จะง่ายเพราะขาดสติเพราะขาดการศึกษาถ้าจะได้กล่าวว่าไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้ก็แสดงมิตรที่ดีมิตรที่แท้คือความรู้ก็คือการศึกษาเขาหลักทำนองที่ว่ารู้ดีเอาไว้การรู้ทันเอาไว้แก้

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เอ็ม 99.5 สู่เมกะเฮิรตซ์สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: กรมโยธาธิการและผังเมืองได้วางและจะทำผังเมืองรวมเมืองขอนแก่นโดยจะเริ่มปิดประกาศแผนผังพร้อมข้อกำหนดตั้งแต่วันที่11สิงหาคมจนถึงวันที่25สิงหาคม2569ณศาลากลางจังหวัดขอนแก่นสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่นและที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตผังเมืองรวมจึงขอเชิญชวนผู้สนใจไปตรวจสอบแผนผังพร้อมข้อกำหนดและเข้าร่วมการประชุมในวันที่26สิงหาคม2569เวลา 9:30 นณห้องประชุมออร์คิดบอลลูม1ชั้น2โรงแรมเดอะฮอริเทจแกรนด์ขอนแก่นโฮเทลแอนด์คอนเวนชั่นซึ่งประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นเป็นหนังสือไว้เพื่อให้มีสิทธิ์ในการยื่นคำร้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยส่งไปที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่นกรมโยธาธิการและผังเมืองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตผังเมืองรวมจนถึงวันที่11กันยายน2569
2: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
3: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
4: พี่น้องคนไทยฟังทางนี้เด้อจ้าไผที่บ่ได้เป็นข้าราชการหรือบ่มีสิทธิ์ประกันสังคมพี่น้องมีสิทธิ์บัตรทองใช้สิทธิ์ง่ายๆเพียงแค่พกบัตรประชาชนใบเดียวก็ได้รับสิทธิ์การรักษาที่จำเป็นครบวงจรบ่ว่าจะเป็นตรวจรักษาโรคทั่วไปหรือโรคเรื้อรังฉีดวัคซีนป้องกันโรคตรวจคัดกรองสุขภาพและที่สำคัญถ้าเกิดเจ็บป่วยฉุกเฉินพี่น้องเข้าโรงพยาบาลได้ทุกแห่งตอนนี้มีนโยบายใหม่30บาทรักษาทุกทีสะดวกสบายมีข้อสงสัยเพิ่มเติมโทรเลยสายด่วนสปสช1330โทรได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
6: ์จังหวัดขอนแก่นขอเชิญร่วมเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์และเป็นครูผู้คุณูปการต่อการศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่7ปี2570ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมถึงวันที่31กรกฎาคม2569ผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคณาจารย์ในระดับอุดมศึกษาลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่าอายุ20ปีขึ้นไปสมาคมมูลนิธิและองค์กรนิติบุคคลสอบถามเพิ่มเติมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นโทรศัพท์043-424-509และ080-298-8985สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเก็บข่าวมาคุยดำเนินรายการโดยธีรพงษ์โสดาสีค่ะ
7: โลกในยุคโลกาภิวัตน์ข้อมูลข่าวสารมีอย่างมากมายหลากหลายทั้งจริงและเท็จธีรพงษ์โสดาสีอดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์จะมาคัดกรองข้อมูลข่าวสารเหล่านี้ให้ท่านฟังในรายการเก็บข่าวมาคุยเก็บข่าวมาคุยจะเสนอแนะวิพากษ์วิจารณ์ในเชิงสร้างสรรค์โดยไม่มีผลประโยชน์อย่างอื่นแอบแฝงแต่มุ่งมั่นเพื่อยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตามนโยบายรัฐบาลที่จะให้ทุกคนก้าวเดินไปพร้อมๆกันอย่างมั่นคงและยั่งยืนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังรายการเก็บข่าวมาคุยมีเสนอทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.หลังเคารพธงชาติถึงเวลา 9:00 น.ในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ขอเชิญติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ผมมักจะนั่งตรงขอบเพื่อให้ท่านได้เห็นภาพบรรยากาศด้านหลังของผมนะครับไม่ใช่ผมนั่งเดียวสบายสบายครับรายการนี้ก็โอเคพร้อมแล้วนะก็คงจะเริ่มได้หรือเปล่าเริ่มได้เนาะสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับก็พบกับผมจิรพงศ์โสดาศรีอดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เช่นเคยนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาประมาณ 8:00 น.ถึง 9:00 น.ช่องทางที่ท่านจะติดตามรับชมและรับฟังได้วิทยุแห่งประเทศไทยขอนแก่นนะครับ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ FM นะครับ AM ก็กำลังซ่อมอยู่นะครับแล้วก็ Facebook ของสวทขอนแก่น 99.50 เมกะเฮิรตซ์พร้อมแฟนเพจนะครับแล้วก็ Facebook ของผมที่ชื่อธีรพงศ์โสดาศรีครับ TEERAPONGSODASI นะครับธีรพงศ์โสดาศรีก็จะพบกับรายการนี้นี่คือช่องทางที่เราถ่ายทอดให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะครับก็สนใจก็ติดตามรับฟังเราก็แจ้งความคิดเห็นมาด้วยนะครับจะเป็นประคุณอย่างสูงสวทขอนแก่นพร้อมแล้วคุณสุคนทิพย์บอกว่าติดตามผู้ประสานงานของเราคุณประสมสุขเล็กสงวนเงินก็ติดตามรับฟังนี่ที่ปรึกษาทางด้านเทคโนโลยีของเราละอาจารย์วรศิลป์นินเขตที่พัฒนานิคม25องศาฝนไม่ตกแดดตั้งแต่เช้าก็เหมือนกันครับสุคนทิพย์บอกว่าเสียงทางวิทยุชัดเจน FM ขอบคุณครับก็นี่ครับก็ฟังก็แจ้งผลการรับฟังด้วยขอบคุณที่ปรึกษาครับผู้อำนวยการวิทยุแห่งประเทศไทยหัวหน้าช่างวิทยุแห่งประเทศไทยช่างเทคนิคแล้วก็หัวหน้าฝ่ายรายการนะครับรวมทั้งที่ปรึกษาใหญ่ของเราคุณชัดเฉลิมหัตถกรรมจากเมืองเลยแล้วก็คุณประสมสุขเล็กสงวนเงินที่ปรึกษาทางด้านเทคโนโลยีแล้วนะคุณประกาศิษฐ์ก็ที่ปรึกษาทางด้านการเงินการคลังฝ่ายประสานงานคุณสุคนทิพย์นะครับวันนี้ท่านหน้าตาสดชื่นแจ่มใสเสียงพูดชัดเจนสัญญาณชัดเจนภาพและเสียงแดดแรงอากาศร้อนครับใช่ครับวันนี้เดี๋ยวผมดูอุณหภูมิก่อนว่าวันนี้เท่าไหร่ผมออกมานั่งพูดอยู่ข้างนอกนะครับโดยเสียงนกก็มีอยู่บรรยากาศก็ดีนะครับถึงแม้ว่าจะแดดยังไงนะครับผมก็จัดรายการได้ฝนจะตกผมก็จัดรายการได้ข้างนอกนะครับมีต้นไม้ชายคามีลมมาคอยกั้นมีพัดลมมาทำให้อากาศเย็นนะครับอยู่ตลอดเวลาก็ที่ขอเล่าให้ท่านได้ฟังว่าเราเตรียมการนะครับอย่างไรบ้างเพื่อที่จะรองรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นวันนี้อุณหภูมิที่ขอนแก่นขณะที่ผมพูดอยู่นี้ก็28องศาเซลเซียสนะครับ28องศาเซลเซียสบางกอกกรุงเทพก็28อุดรอุบลก็28องศาเซลเซียสนะโอเคนั่นก็เป็นเรื่องของลมฟ้าอากาศที่นำมาบอกให้ท่านได้รับทราบกันนะครับตอนนี้ก็มาพูดถึงเรื่องค่าฝุ่นนี่ดูแบบสดๆเลยนะครับผมดูแบบสดๆให้ท่านได้ฟังกันเลยนะครับหาสดๆคือค่าฝุ่นเดี๋ยวนะครับแป๊บนึงค่าฝุ่นขอนแก่นก็สถานีตรวจวัดค่าฝุ่นขอนแก่นของเราของกรมควบคุมมลพิษ8สถานีจาก6สถานีที่มาร่วมด้วยว่างั้นนะครับก็ชุมแพก็น้ำพองขอนแก่นก็สีเหลืองนะครับสีเหลืองก็62 US AQI ประมาณนี้นะครับก็ไม่ร้อนจนเกินไปนะครับอากาศก็ดีนอกเหนือจากไม่ร้อนแล้วก็อากาศก็ดีนะครับสถานีคุณภาพอากาศที่วัดนะครับมีสีเขียวดีที่สุดแต่ของเราสีเหลืองรองจากสีเขียวนะครับอากาศแบบสดๆนะครับวันนี้วันที่13
วันที่13นะครับสดๆสิงหาคมเวลาขณะนี้ 8:13 นาทีครับผมดูน้ำในเขื่อนก่อนนะว่าเป็นยังไงเขื่อนอุบลรัตน์เอาเฉพาะที่เขื่อนอุบลรัตน์ขอนแก่นของเราก็แล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงเพราะว่ามันมีผลเกี่ยวขอนแก่นด้วยกาฬสินธุ์มหาสารคาม101ที่น้ำจะไหลลงระดับน้ำปกติครับน้ำที่เขื่อนอุบลรัตน์ 34% ของความจุอ่างเมื่อวานนี้ก็มีน้ำไหลเข้า7,130,000 ลูกบาศก์เมตรนะครับปล่อยออกระบายออกก็4,110,000 ลูกบาศก์เมตรนี่ระดับน้ำที่เขื่อนอุบลรัตน์นะครับขอนำมาสรุปรายงานให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบเพื่อประกอบการทำนาทำไร่การเลือกสวนไร่นาของท่านนะครับวันนี้ที่ขอนแก่นมีอะไรบ้างวันที่13เดี๋ยวนะผมดูก่อนวันที่13นะครับเมื่อกี้ก็เซฟไปแล้วมันหายไปไหนไม่รู้ชื่ออ๋ออยู่นี่เอง13สิงหาคมที่ขอนแก่นท่านผู้ว่าขอนแก่น 9:30 นาทีก็เป็นประธานประชุมผู้บริหารปกครองส่วนท้องถิ่นที่ศาลาประชาคมก็อยู่ติดๆกันนั่นแหละนะครับผู้บริหารขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นคนเยอะครับกับปัญหาเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น

่างจากนี้ก็ประมาณ50กิโลเมตรนะครับก็รองผู้ว่าขอนแก่นยุทธนาโพธิวิหกก็ไปกรุงเทพมหานครเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนะครับที่ไอคอนสยามฮอลชั้น7ศูนย์การค้าไอคอนสยามกรุงเทพส่วนท่านปลัดจังหวัดขอนแก่น 13:30 น.นะวันนี้ประชุมอนุกรรมการบริหารจัดการสนามเทนนิสในสโมสรข้าราชการจังหวัดขอนแก่นที่ห้องประชุมแก่นภูมิ2นะครับนี่ก็เป็นภารกิจสำคัญนะครับที่จะเป็นประโยชน์แก่เราหรือเปล่านะครับก็แล้วแต่นะครับแต่ละเรื่องแต่ละราวส่วน U17 ชิงแชมป์โลก16ทีมสุดท้ายแล้วนะครับทีมชาติไทยเราเริ่ม7นาฬิกานี่เลยนะครับโปแลนด์กับไทยแลนด์ครับแข่งขันกันที่โมโนแม็กช่องถ่ายทอดสดนะครับก็ท่านติดตามรับชมถ้าผลเป็นยังไงบอกผมด้วยก็ได้นะครับจะได้มาประชาสัมพันธ์ให้กับท่านทั้งหลายได้ฟังกันนะครับโปแลนด์กับไทยไทยเราก็เข้ารอบไปชิวเฉียดนะครับชนะอียิปต์นะครับเมื่อวานนี้นั่นก็คืออายุ17อายุ17ปีนะครับเด็กนักเรียนอะไรประมาณนี้ของเราก็ไม่ใช่ย่อยไม่ใช่ธรรมดานะครับท่านผู้ฟังครับก็ท่านฟังรายการเก็บข่าวมาคุยผมธีรพงศ์โสดาสีอดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ดำเนินรายการอยู่นะครับให้ท่านได้รู้เท่าทันข่าวครับรู้เท่าทันในรูปโลกของยุคโลกาภิวัตน์ globalization ใครครอบครองข้อมูลข่าวสารได้มากที่สุดคนนั้นชนะนะครับ information is power ครับฉะนั้นได้รู้เท่าทันการเมืองและนักการเมืองได้รู้เท่าทันราชการและระบบราชการได้รู้เท่าทันสื่อมวลชนทั้งสื่อเก่าสื่อใหม่แล้วก็ได้รู้เท่าทันพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนนี่แหละนะครับที่ผมก็มีประสบการณ์มีการทำงานทำการอายุของพอสมควรพอที่จะนำมาสรุปให้ท่านได้ฟังกันก็ผมไม่เข้าข้างฝ่ายไหนนะครับรายการนี้ใครทำดีเราก็ว่าดีทำไม่ดีเราก็เสนอแนะวิพากษ์วิจารณ์เพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนนะครับก็นั่นคือเป้าหมายในรายการของเราเป้าหมายสูงสุดก็คือเทิดทูนชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์อันเป็นศูนย์รวมจิตใจของพี่น้องชาวไทยเราทุกคนนะครับก็ไม่ได้ค่าตอบแทนใดๆทั้งสิ้นและก็ไม่ต้องการด้วยนะครับข่าวคราวต่างๆก็ไม่ต้องมาเสนอให้ผมก็ได้นะครับผมจะหาข้อมูลมาเองนะครับบางคนก็บอกว่าอยากจะมีข่าวทำยังไงดีนั่นแหละครับก็ในโซเชียลมีเดียผมก็หาจากนั่นแหละนะครับวลัยพรตันตระบัณฑิตสวัสดีค่ะว่างั้นวิเชียรตอฤทธิ์สวัสดีครับประภาดาบัวนาคเมื่อวานนี้มากับคุณทศพลนะครับผมก็ไม่อยู่ก็ขอบคุณนะครับที่ของฝากของต้อนเยอะแยะเลยนะครับเอามาฝากทีหลังก็ไม่ต้องเอามาเยอะก็ได้นะครับนัดหมายผมมาก่อนล่วงหน้าก็ดีผมจะได อยู่ต้อนรับนะครับพามากินกาแฟนะครับเสียดายเมื่อวานนี้ก็ไม่ได้อยู่ด้วยนะครับคุณประภาดาเอาขนมข้าวต้มมาฝากเยอะเลยนะครับเช่นที่เห็นนี่นะครับตรงนั้นเลยนะครับนี่มีข้าวโพดมีมันมีฟักทองนะครับเอามาต้มมานึ่งทีมก็คงจะแตกจ่ายนะครับญาติพี่น้องด้วยแล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็กินกล้วยมาแล้วเมื่อเช้านี้นะครับที่มีอยู่คุณประภาดาก็นำกล้วยมาให้ด้วยนะครับด้วยเดี๋ยวกินหมดนะครับวันนี้นะครับผมก็จะกินประมาณวันละคาบละมื้อละ4ลูกประมาณนี้ 3-4 ลูกมีขนมปังโฮลวีทตอนนี้ก็มีขนมเปี๊ยะอยู่ด้วยนะครับนี่ครับขนมเปี๊ยะซื้อมาก็กินไม่หมดหรอกแต่ละวันนี่ครับก็นำมาบอกกล่าวให้ท่านได้ทราบก็ว่าเป็นไงบ้างที่สำคัญนะครับอีกอันหนึ่งอีกเยอะเลยเนี่ยดร.อภิชาติหน้าเรามาไหว้ศพของพระอาจารย์สมานมั้งนะครับก็มาแวะผมก็ไม่ได้บอกกล่าวเหมือนกันนะครับนำมะนาวที่สวนเนี่ยใหญ่เลยเยอะเลย

กินไม่หมดก็คงจะแจกจ่ายก็แจกไปแล้วบางส่วนนะครับนี่ก็คือน้ำใจมิตรีของคนไทยเรานะครับเมืองไทยเราอุดมสมบูรณ์ครับเมืองไทยใหญ่อุดมดินดีสมเป็นนาสวนเพื่อนรักเราชักชวนร่วมกันทำอะไรนะนั่นแหละนะครับที่ท่องไว้นะครับนี่ก็ระฆังคุณประกาศิษฐ์นี่ดร.เจริญพรมีระฆังด้วยนะเนี่ยระฆังทองเหลืองจะติดตรงไหนยังไม่รู้นะดร.เจริญพรกำจานกำลังติดตามรับชมคุณจันเงาะหานจริงสวัสดียามเช้าครับไปตักบาตรที่วัดพึ่งกลับเอาบุญมาฝากท่านอธิบดีและแฟนรายการอ้าวทุกท่านครับอนุโมทนาด้วยครับอาจารย์เอื้อยจากนู่นครับโคราชเสียงชัดเจนเสื้อฟ้าสดใสสวัสดียามเช้าค่ะท่านอาจารย์สวัสดีครับนี่ก็ไปพยายามเสาะหาเสื้อผ้าที่ยังไม่ใส่ชั่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้ก็75.9ก็76กิโลกรัมประมาณนี้แล้วครับ76กิโลกรัมเนาะก็ส่วนทางด้านความดันโลหิตก็ปกตินะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมวันนี้ติดไมค์ต่ำไปไหมครับว่างั้นท่านขวัญประชาละเลยดีครับออกมาคุณขวัญประชาระเรืองนี่ก็เป็นช่างกอล์ฟเคยอยู่ขอนแก่นอยู่บึงกาฬก่อนย้ายไปตำแหน่งสูงขึ้นคือประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้วครับก็แนะนำมาวันนี้ไม่ต่ำไปนิดไหมว่างั้นเสียงจะเบาหน่อยตอนนี้เอาขึ้นมาสูงแล้วเสียงเป็นยังไงบ้างครับคงจะชัดนะเดี๋ยวผมจะบอกว่าวันนี้มีข่าวอะไรนะดร.เจริญพรคำจานมีคติคำคมมาบอกว่าแม่คือคนเดียวที่อุ้มคุณไว้ในท้อง9เดือนอุ้มไว้ในอ้อมแขน3ปีและอุ้มไว้ในหัวใจตลอดไปนะครับดร. APJ อับดุลคาลามอดีตประธานาธิบดีอินเดียได้กล่าวไว้ว่างั้นนะครับไม่มีฝนครับที่สีสงครามเงินขอบคุณมากครับแม่คือคนเดียวที่อุ้มคุณไว้ในท้อง9เดือนอุ้มไว้ในอ้อมแขน3ปีอุ้มไว้ในหัวใจตลอดคำคมดีเนาะขอบคุณมากครับมีที่ไหนอีกที่ทักทายมากลัวจะพลาดไปไม่ได้ทักทายท่านนะครับก็ต้องทักทายกันไปก่อนดร.เจริญพรคำจานนะครับต่อไปก็อาจารย์เอื้อยดร.เอื้อยนะครับจากนู่นครับโคราชคุณศักชัยสุคนธชาติท้องฟ้าพังงาฟ้าใสครับประมาณนั้นขอนแก่นก็แดดจ้าเลยนะเสียงเฉียดก็ร้องจ้าเหมือนกันผมเคยไปบรรยายถามว่าเฉียดร้องว่ายังไงกบร้องยังไงว่ายังไงนะครับมีแหวนให้แต่ว่าไม่ได้ตอบไม่ได้บอกว่าด็อกเตอร์อะไรเนี่ยพัฒนะเลยเมื่อกี้นี้สีหานุขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับท่านเสียงดังฟังชัดแล้วครับขอบคุณมากครับก็ปรับแล้วที่มัญจาคีรีขอบคุณครับศักชัยสุคนธชาติแม่จ๋าแม่ดูแลไปทางในล้วนเยื่อใยความรักประจักษ์ท่วนรักของแม่รักแท้ไม่แปรปรวนเป็นรักล้วนธรรมชาติปราดมารยาผมเขียนมายาวเลยนะดีครับเขียนมายาวใช้เวลาเขียนนานคงเขียนนานพอสมควรผมก็ต้องมาเพ่งดูนะครับที่ท่านเขียนมาแม่จ๋าแม่ลูกแลไปทางไหนล้วนเชื่อในความรักประจักษ์ท่วนรักของแม่รักแท้ไม่แปรปรวนเป็นรักล้วนธรรมชาติปราดมารยาตั้งแต่แรกปฏิสนจนสมภพแม่ประสบทุกภัยใหญ่หนักหนาช่วยพลั้งพลาดอาจพิการพาพรรณนาโบราณว่า
เดี๋ยวนะโบราณว่าอะไรนี่เขียนมายาวเลยนะครับเดี๋ยวนะผมลองพยายามที่จะอ่านโอ้ท่านเขียนยาวจริงๆครับเอาเป็นว่าขอบคุณก็แล้วกันนะคุณสัตย์ชัยสุคนธมาศตั้งแต่แรกปฏิสนธิจนสมภพแม่ประสบทุกภัยใหญ่หนักหนาช่วยพลั้งพลาดอภิการพานรนาโบราณว่าศึกสตรีมีมูลพร้อมตลอดคลอดจากคันจวบจนวันลูกใหญ่ประมาณนี้นะครับก็ข้อมูลมันเยอะนะครับอาจก็มันคลาดเคลื่อนอยู่ด้วยขอบคุณนะครับขอบคุณแล้วกันนะครับคุณวิเชียรต่อฤทธิ์จัดรายการเหนื่อยไหมครับท่านขอให้สุขภาพแข็งแรงครับก็พอไปได้ครับพูดถึงแม่แล้วก็มีเพลงค่าน้ำนมเดี๋ยวจะร้องเพลงก่อนก็แล้วกันเนาะเดี๋ยวจะพาดหัวข่าวอะไรวันนี้มีพาดหัวข่าวเยอะนะครับเวลา8:27ไหนๆก็พูดถึงแม่แล้วจะร้องเพลงค่าน้ำนมให้ท่านฟังนิดนึงการร้องเพลงก็เป็นการรำลึกถึงความรังเป็นการฝึกทั้งเสียงความจำท่อนเพลงเนื้อเพลงการเอื้อนเอิดฝึกใบหน้าท่าทางอะไรต่างๆเมื่อเช้านี้ผมก็ตื่นสายด้วยนะครับยังไม่ได้ออกกำลังกายเลยวันนี้อาจารย์เอื้อยเนาะติดตามครับอาจารย์เหมือนกันคุณจำเนียนสอจอจำเนียนบุตรโคตรต่อไปสอสอแน่นอนผมว่านะที่โคสุมพิสัยท้องฟ้าโปร่งใสครับคาดว่าจะฝนไปแล้วว่างั้นยังครับยังไม่ไปนะครับถือว่าหน้าฝนอยู่นะครับแม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวงที่เฝ้าห่วงห่วงลูกแต่หลังเมื่อยังนอนเปลแม่เราเฝ้าโอละเหกล่อมลูกน้อยนอนเปลไม่ห่างหันเหไปจนไกลแต่เล็กจนโตโอแม่แต่น้อมแม่พายพบจมเกิดแต่รักลูกปรับรวมใจเติบโตเล็กจนใหญ่นี่แหละหนากระไรไม่ใช่ได้นะเพราะข้าน้ำนมครวญคิดพินิจให้ดีข้าน้ำนมแม่นี้จะมีอะไรเหมาะสมโอว่าแม่จ๋าลูกคิดถึงข้าน้ำนมเลือดในอกผสมกลั่นเป็นน้ำนมให้ลูกดื่มกินข้าน้ำนมครวญชวนหายไฟฝันแต่เมื่อลังอยู่ดังเป็นฟ้าแผ่นดินเกือบตัวโอ้เลยเออเนาะนี่ละก็ร้ำประมาณนี้แหละครับร้องได้เคยนี่ร้องแบบจับจูดเลยนะเนี่ยไม่ได้ซ้อมมาก่อนพอดีเห็นท่านเขียนเกี่ยวกับแม่ผมเคยอัดแผ่นเสียงฟังเล่นๆแจกเพื่อนฝูงด้วยเพลงข้าน้ำนมนี่แหละเป็นเพลงแรกเลยในแผ่นทั้งหมดกว่า12เพลงนะครับที่ผมอัดแผ่นเสียงนานแล้วนะครับเพลงข้าน้ำนมพระคุณของแม่ขอบคุณคุณประสมสุขเล็กสงวนเงินคุณศักชัยคุณสุคนทิพย์ดร.วิวมาแล้วจากมจร.โนนชัยนี่แหละขอบคุณทุกท่านครับ8:30พอดีรายการนี้ก็ร้องเพลงดังๆครับว่างั้นอ๋อครับขอบคุณมากครับเสียงไม่ค่อยดังนะใช่ไหมหรืออะไรหรือจะให้ร้องเพลงที่มีคนฟังเยอะๆประมาณนี้มันหลายอย่างชานเย็นแขครับเพลงดังของชานเย็นแขคุณศักชัยสบายดีรักษาสุขภาพนะไปอยู่พังงานครับไกลขอบคุณครับเอาละตอนนี้8:30แล้วนะครับวันนี้ก็มีข่าวไม่ค่อยเยอะก็เลยนำมาที่จริงมีเยอะแต่ผมก็คัดเอาเฉพาะข่าวที่สำคัญมาให้ท่านได้ฟังกันคุณศักชัยและหลายท่านนะครับก็คงจะอยู่ในวัยผู้สูงอายุนะผมว่าท่านที่ฟังรายการนี้นะสิทธิ์ของผู้สูงอายุฟรีนะ
มีสิทธิ์อะไรบ้างล่ะผมสรุปให้ท่านได้ฟัง 1. ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี 2. ตรวจสุขภาพประจำปีฟรี 3. ผ่าตัดต้อกระจกฟรี 4. ทำฟันปลอมฟรี 5. เบี้ยผู้สูงอายุ 600 ถึง 1,000 บาทต่อเดือน 6. เงิน 400 บาทต่อเดือนสำหรับคนมีบัตรสวัสดิการ 7. รถเมล์รถไฟฟ้าฟรีลด 50% ว่างั้นนะครับ 8. รถไฟชั้น3ลด 50% 9. มหาวิทยาลัยผู้สูงอายุเรียนฟรีว่างั้นอยู่ที่ไหนบ้างเนี่ยขอนแก่นก็ยังไม่ประกาศเลยว่ามีที่ไหนมหาวิทยาลัยผู้สูงอายุเนี่ย 10. เข้าพิพิธภัณฑ์และอุทยานแห่งชาติฟรีนี่บรรดาคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายาย60ปีขึ้นไปนะครับเป็นสิทธิ์ของเราก็ใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับที่ผมรวบรวมให้นะครับแล้วก็อันนี้ก็13วันนี้ที่วัดโพทองบ้านกงกลางตำบลบ้านกงอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นท่านพระมหาเสน่ห์ธรรมสิเนโหรองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นของเราอยู่ที่หนองเรือครับบอกว่าขอเชิญร่วมทำบุญมอบทุนการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรผู้ศึกษาเล่าเรียนแผนกนักธรรมปาลีที่สำนักศาสนศึกษาวัดโพทองในวันทำบุญวันเกิดปีที่60พรรษาที่40ของพระมหาเสน่ห์ธรรมสิเนโหรองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นฝ่ายสาธารณูปการ13สิงหาคมคือวันนี้ทุนนักธรรมก็ทุนละ500บาททุนบาลีทุนละ 1,000 บาทครับก็ทุกท่านก็ไปร่วมทำบุญก็แล้วกันนะครับผมก็กับอาจารย์เนโรชาวหนองเรือนี่แหละก็ร่วมทำบุญด้วย 1,000 บาทอนุโมทนาสาธุทุกท่านนะครับนี่ก็เป็นข่าวต่างๆที่ผมพยายามเรียบเรียงมาให้ท่านวันนี้ผมก็ไปชี้ให้ท่านเห็นนู่นแหละครับผานุเขาพานุเขาไปไหว้ปู่ลุบไหว้ศาลปู่ลุบแล้วก็เลยไปเที่ยวพานุเขามาครับก็เลยลงถ่ายรูปให้เห็นก็ดีครับเป็นบรรยากาศของการท่องเที่ยวต่างๆเอาละนะครับมีอะไรอีกบ้างเมื่อวานนี้ครับผมไปรับเชิญจากประธานหอการค้าขอนแก่นแล้วก็ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของหอการค้าขอนแก่นคุณชาติชายชาตมาและคุณเข็มชาตินะครับเจ้าของราชาวดีรีสอร์ทแอนด์โฮเทลก็เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารด้วยเมื่อวานนี้ตอน 5:00 นกว่ามีคุณชาติชายมีคุณโยธาทินก็พูดคุยกันเพื่อหาทางออกให้กับสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่นของเรานะครับก็ได้ขอยุติว่าประธานหอการค้าจะเป็นก้าวใจที่จะทำให้ทุกฝ่ายได้เข้าใจด้วยดีเราก็คนขอนแก่นด้วยกันครับมีอะไรก็ค่อยพูดจากันปัญหาต่างๆมีทางออกเมื่อมีทางเข้าแล้วมีทางออกนะครับขออย่าทิฐินะครับเพราะว่าอีกไม่นานแต่ละคนก็ไม่อยู่แล้วผมไปก็ในฐานะของผู้ก่อตั้งสมาคมขอนแก่นนะครับสมาคมขอนแก่นมีผู้ก่อตั้งเริ่มแรกนู่นครับสมัยผมเป็นประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นครับชายอาคารสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นเป็นที่ทำการของสมาคมคุณยิ้มซวงศรีพนาวงศาผู้อาวุโสก็เสียชีวิตแล้วเหลือสองคนคือคุณสุรชัยอักษราศิวโรจน์และผมที่เป็นผู้ก่อตั้งสมาคมสื่อมวลชนขอนแก่นนะครับด้วยวัตถุประสงค์อยากจะรวมชาวขอนแก่นที่เป็นสื่อมวลชนนะครับมาอยู่ในกรอบกฎระเบียบจรรยาบรรณประพฤติปฏิบัติดีนะครับ300กว่าคนนะครับสมัยก่อตั้งมีระเบียบอะไรชัดเจนนะครับตอนหลังก็เปลี่ยนแก้ไขไปตามอะไรก็ไม่รู้จนปัจจุบันนี้ก็นะครับหาทางออกว่าจะลงเอยกันยังไงเอาก็ให้กำลังใจครับ
เมื่อวานนี้ที่ผมไปนะ

ผ่านนี้ไปกับภรรยาด้วยภรรยาก็เป็นประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นนะคนที่3หัวข้อข่าวที่สำคัญเบื้องต้นประจำวันนี้นะครับมีเรื่องราวที่สำคัญก็คือการเมืองคึกคักแล้วนะครับนายกอบจ.ขอนแก่นนะครับเริ่มทยอยเปิดตัวมาแล้วระดมพลระดมทุนนะครับเอาเราก็ต้องคอยดูกันต่อไปว่าจะเป็นยังไงข่าวต่อมาเปิดผลสอบโกงท้องถิ่นนะครับ 4,000 5,000 กว่าคนครับรีบลาออกไปก็มีนะครับเพราะว่ามาโดยไม่ถูกต้องทั่วประเทศนะครับนี่คือเอาเส้นสายสับสนกลไกเสียเงินเสียทองมาจนมีเรื่องมีราวใหญ่โตแต่ละคนนะครับตอนนี้ก็ผลสอบออกมาซึ่งรองนายกประกรณ์นะครับเสนอนายกอนุทินว่ามันมีช่องโหว่เกือบทุกขั้นตอนตั้งแต่อัตราว่างตั้งแต่การจัดสอบตั้งแต่การทำ POR ตั้งแต่การจ้างเอกชนโอ้เยอะครับก็เสียเงินใบเบี้ยใบหลายทางไปเป็นแสนนะครับกว่าจะสอบได้โดยหารู้ไม่ว่าความรู้ความสามารถมีไหมนะครับตอนนี้ก็นายกก็สั่งให้องค์การปกครองส่วนท้องที่ท้องถิ่นนะครับปปท.ปปง.สาวลึกทลายเครือข่ายทบทวนบทบาทของกรมส่งเสริมท้องถิ่นมีปปช.กับปปท.นะครับท่านปลดเข้าใจนะครับถ้าปปช.นี่พวกทุจริตระดับชาตินะครับส่งเรื่องไปที่ปปช.ถ้าปปท.นะครับก็ท้องถิ่นนะครับตั้งแต่48ลงมาก็มาเข้ากระบวนการของปปท.นะครับมีปปง.ดูเรื่องการสับสนกลไกการจ่ายเงินจ่ายทองเสียเงินเสียทองอะไรพวกนี้ปปง.เรื่องเงินนะครับสาวลึกทลายเครือข่ายทบทวนบทบาทของกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับว่าจะให้ใครสอบดีนะครับจึงจะได้บุคคลที่มีคุณภาพนะครับต่อมาครับคณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐมีนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกเป็นประธานเพื่อศึกษาหาแนวทางปฏิรูปการจัดการบริหารกำลังคนภาครัฐให้เป็นไปตามนโยบายที่แถลงต่อรัฐสภาคุณแน่ว่าจะยกเลิกตำแหน่งข้าราชการ89ตำแหน่งนี้ละนะขอบคุณท่านสว.เปรมศักดิ์นะครับที่ส่งข่าวมาให้สพ.เปรมศักดิ์ ยุระนะครับเรื่องอาวุธปืนครับนายกรัฐมนตรีสั่งคุมเข้มอาวุธปืนทั้งระบบสั่งพักใบป.3ที่จะไปขอปืนห้ามแล้วหยุดโครงการปืนสวัสดิการใบป.4ก็ให้ต่ออายุทุก3ปีใบป.4ก็คือใบอนุญาตนะครับให้มีอาวุธปืนตรวจเข้มนะครับมีเฉยๆนะถ้าจะพกไปที่ต่างๆยิ่งนะครับลำบากเนาะตอนนี้ก็สั่งหมดเลยนายกรัฐมนตรีสั่งคุมอาวุธปืนทั้งระบบต่อมาอธิบดีกรมการปกครองก็ขานรับข้อสั่งการนายกสั่งด่วนเลยทันทีให้นายทะเบียนนายอำเภอและทั่วประเทศคุมเข้มอาวุธปืนทั้งระบบเร่งปรับกฎหมายภายใน60วันนี่กรมการปกครองครับทางด้านตำรวจก็สั่งยกระดับมาตรการคุมเข้มอาวุธปืนและมาตรการรักษาความปลอดภัยทั่วประเทศนี่ทั้งตำรวจทั้งครองนะครับก็พูดแล้วของนายกรีบทำทันทีแต่ก่อนไปทำอะไรอยู่ก็ไม่รู้คุณวิภาวันอิ่มเสมอวันนี้อิ่มไหมเนี่ย อิ่มนะวันนี้กะว่าจะชวนท่านพี่หน่อยเนี่ยในคณะไปกินที่ไหนเนี่ยเนาะแกงคุณย่าพาเที่ยวมีแต่กินกับกินครับวันนี้เนาะผมไม่อยู่บ้านอีกละท่านทีเชิญมาหาผมนะครับขอโปรดนัดหมายล่วงหน้าหมายเลข0817024751นะคุณประกาศิษย์ถ้าจะมารีบมานะครับเพราะว่าข้อมูลเห็นแล้วมีแล้วในการบรรยายผมหาเมื่อคืนนี้แต่ผมส่งไม่เป็นนะครับยอมรับว่าส่งไม่เป็นก็มา

0: นี่ครับการใช้วิทยุให้เป็นประโยชน์ถ้าเป็นโทษก็เป็นโทษเหมือนกันนะเขาจึงต้องดูประวัติก่อนว่าเป็นบุคคลที่เป็นพิษเป็นภัยต่อประเทศไหมต่อความมั่นคงชาติไหมสมัยก่อนนะเดี๋ยวนี้เขาไม่มีแล้วนะครับทางโฆษกดีเจเป็นกันทั่วบ้านทั่วเมืองเป็นไปได้ยังไงถ้าพูดถึงการส่งข่าวส่งคราวต่างๆนะครับพูดทางวิทยุนี่ยิ่งอันตรายต่อประเทศชาติเลยนะผมยกตัวอย่างให้เห็นก็แล้วกันนะนี่ผมในฐานะนักที่เคยบรรยายเกี่ยวกับวิชาการนะครับเรื่องของขอใบอนุญาตนี่แหละการขอใบอนุญาตกบว.สมัยก่อนเนาะบัตรผู้ประกาศนี่แหละจะต้องตรวจสอบประวัติว่าเป็นพิษเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติไหมจึงจะอนุมัติได้นะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าถ้าเราพูดทางวิทยุอาจจะส่งข่าวสารกันทางวิทยุส่งซิกอะไรประมาณนี้นะครับเช่นผมว่าพูดว่าอ้าวข้อมูลหาได้แล้วนะก็นัดหมายกันว่าถ้าผมพูดแบบนี้แสดงว่าเป็นยังไงล่ะไปได้มาได้เอาระเบิดมาได้วางได้ไปวางที่นั่นที่นี่ได้เรียบร้อยสำเร็จแล้วนะครับที่พูดถึงความมั่นคงปลอดภัยนะยังไม่นับการสั่งยาเสพติดสั่งอะไรกันนะครับหรือวางระเบิดซึ่งกันและกันนะครับถ้าผมบอกว่าวันนี้ห้ามมาเพราะว่ามีปัญหานี่ก็ส่งซิกนะครับกับพรรคพวกที่อยู่ในป่านะครับก็ห้ามทำอันตรายประมาณนี้ส่งซิกกันฉะนั้นจึงมีการตรวจสอบประวัติว่าเป็นพิษเป็นภัยต่อประเทศชาติไหมทางตำรวจจะต้องไปพิมพ์ลายนิ้วมือก่อนของบุคคลที่จะมาจัดรายการวิทยุนะครับสมัยก่อนเป็นแบบนั้นนะครับที่ผมเคยอนุญาตให้โฆษกดีเจต่างๆทำนะครับตอนหลังก็ไปขึ้นอยู่กับกสทช.ก็ไม่รู้ว่าอะไรนะครับเขาทำยังไงไม่รู้คุณประกาศิษย์มานะก็รีบมาก่อนเที่ยงวันนี้เอาก่อนเที่ยงวันนี้ข้อมูลหาได้แล้วที่มาคือ1มาเอาข้อมูลที่ผมมี2มาติดตั้งระฆังดูระฆังเนี่ยยังไม่มีที่ติดตั้งเลยนะว่าจะไปติดตั้งที่ไหนนะครับมีแต่ตัวระฆังเป็นระฆังทองเหลืองขนาดใหญ่นะครับใหญ่เท่าฝ่ามือนะครับก็ราคา1,000 กว่าบาทครับสั่งซื้อทาง Lazada ประมาณนี้เนาะโอเคครับต่อมาคุณสมเด็จพรหมทาชัดเจนทั้ง Facebook และ FM ครับบ้านแฮดเช้านี้ฟ้าใสไม่มีฝนครับว่างานขอบคุณครับคุณประสมสุขเล็กสงวนเงินคุณวิภาวันอิ่มเสมอดร.อภิชาตินาเรามาสายครับเข้าโรงเรียนพอดีตีระฆังพอดี บอกว่ารูรั่วเล็กๆทำให้เรือใหญ่จมได้ฉันได้ความฟุ่มเฟือยก็ทำให้คนร่ำรวยฉันนั้นใช่เลยโอ้จนร่ำรวยจนได้ฉันนั้นเหมือนกันฟุ่มเฟือยก็ทำให้จนได้ฉันนั้นโอเคขอบคุณดร.พิชาติเมื่อวานนี้ไม่ได้เจอกันเนาะไม่ได้มาชวนกินกาแฟแล้วก็น้ำผึ้งขมรีบไปนะนัดหมายก่อนน้ำผึ้งขมฉากเบื้องหลังนะครับขอให้ท่านเห็นตอนนี้เปลี่ยนฉากเบื้องหลังแล้วภาพวินเทจนะครับร้านโบราณของตะวันตกนะครับวันนี้ก็เปลี่ยนฉากเปลี่ยนเมื่อเช้านี้เพิ่งเปลี่ยนนะครับก็เปลี่ยนง่ายสบายผมยังคิดอยู่ว่าจะเปลี่ยนฉากอีกไหมนะครับวันหลังเห็นฉากสวยๆอาจจะนะครับดูเงินก่อนว่าซื้อได้ไหมประมาณนี้นะครับแผ่นละประมาณ500 กว่าบาทครับที่แผ่นด้านหลังนี่ครับเป็นแผ่นฉากโอเคนะครับนี่พาดหัวข่าวน้องเน่เน่ร็อกเกอร์สาวจากภูเก็ตชาวไทยครับสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่เพราะเป็นคนไทยคนแรกที่ได้ผ่านเข้ารอบการแสดงสดไลฟ์โชว์บนเวทีระดับโลกอเมริกาก็อดทาเลนต์นะครับนี่น้องเนเน่เข้ารอบลึกแล้วนะเมื่อวานขอบคุณประกาศสิทธิ์ก็ส่งข่าวมาขอบคุณมากครับ เอาละท่านผู้ฟังครับข่าวจากอำเภอชุมแพจรบชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านตั้งจุดตรวจจุดสกัดออกลาดตระเวนดูแลความสงบเรียบร้อยตามมาตรการโอเปอเรชั่น90วันผ่าแผนยุทธการพิฆาตยาเสพติดขอนแก่นปลอดภัยสังคมเป็นสุขเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทำทุกอำเภอครับผมมีกลุ่มไลน์ของนายอำเภอ26อำเภอผู้ว่าก็อยู่ในกลุ่มนี้ล่ะนายอำเภอปลัดรองผู้ว่าอยู่ในกลุ่มนี้ล่ะผมก็เห็นแล้วนายอำเภอชุมแพก็นางสาวอ้อยใจคำบุญเรืองนะครับก็สั่งการให้กำนันตำบลหนองเขียดผู้ใหญ่บ้านนะครับตั้งจุดตรวจผ่านสกัดท่านผู้ฟังครับเรื่องสวนประตูเมืองขอนแก่นท่านเห็นไหมเวลาท่านขับรถเข้าไปจะเข้าไปในเมืองขอนแก่นนะครับอยู่ทางขวามือนะตรงข้ามกับเซ็นทรัลเซ็นทรัลแต่ก่อนก็เป็นโรงสีเก่านะแต่เก่าเป็นโรงสีเก่าห่างเซ็นทรัลขวามือนี่ก็เป็นที่นะครับของตระกูลทวีแสงสกุลไทยที่อุทิศให้กับทางราชการคือให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใช้เป็นสถานีทดลองและพัฒนาพันธุ์ข้าวให้แก่ชาวนาจังหวัดขอนแก่นของเราที่ขวามือของประตูเมืองขอนแก่นนี่แหละนะครับต่อมาทางจังหวัดและเทศบาลนครขอนแก่นก็ได้ร่วมพลิกฟื้นพื้นที่รกร้างดังกล่าวให้เป็นสวนสาธารณะประตูเมืองเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนในการพักผ่อนหย่อนใจและจัดงานสำคัญแล้วก็กลายเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของเมืองขอนแก่นจนกระทั่งปัจจุบันนี้ที่สำคัญนำข่าวนี้มาให้ท่านได้ฟังกันก็ทายาททวีแสงสกุลไทยนะครับที่บริจาคให้บรรพบุรุษบริจาคให้กับทางราชการคือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่เคยทวงคืนเลยนะครับให้แล้วให้เลยเป็นที่สาธารณประโยชน์ด้วยไม่ใช่เป็นวัดด้วยนะครับเอาพูดแค่นี้ท่านก็คงจะรับทราบผมไม่อยากจะพูดมากเรื่องนั้นเพราะว่ายิ่งไปให้ความสำคัญมากยิ่งจะมีปัญหาใหญ่มากขึ้นเนาะโอเคนะครับต่อมาครับสจ.พงษ์ศักดิ์นายก28ปีขอกลับมาทวงบัลลังก์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีเงินปีละพันกว่าล้านบาทนะครับมาบริหารมาใช้จ่ายมาประมูลมารับเหมาแล้วก็มีเศษมีเลยบ้างหรือเปล่าไม่แน่ใจทำไมการเมืองมันหอมหวนนักการเมืองวันก่อนก็ยิงกันตายที่นนทบุรีนายกอบจก็ตายไปแล้ว500กว่าล้านบาทครับมีทรัพย์สินโอ้ไม่รู้ด้วยรวยยังไงเนาะเนาะนี่ครับหาเปอร์เซ็นต์เอาพรรคพวกมาประมูลมารับเหมาประมาณนั้นไหมนะครับจริงๆทุกท่านก็รู้ว่าเป็นยังไงก็เอารวยมากเท่าไรก็ตายไปแล้วเห็นไหมครับมีความสุขไหมล่ะนะฉะนั้นอยู่แบบพอมีกินมีใช้แบบเราท่านๆนี่แหละดีที่สุดผมว่าอย่างนั้นนะหรือท่านว่ายังไงคุณระวิวันระบิพลอุ่นลอยสวัสดีครับท่านอธิบดีกลับมาจากวัดเลยช้าไปหน่อยโอเคไม่เป็นไรครับมาช้าดีกว่าไม่มาเลยคุณประภาดาบัวนาคคนรวยแท้ๆค่ะว่าไงครับก็พวกเรานี่แหละเวลาคนดีๆคนไม่มีเงินไปสมัครไม่จ่ายเงินก็มีเลือกนี่ครับเราก็เลยได้บรรดานักถอนทุนทางการเมืองนี่แหละลงทุน10เอาคืนมา100นะครับแล้วก็มาโกงมาทุจริตมาคอร์รัปชันทั้งระดับท้องถิ่นทั้งระดับประเทศบางคนเป็นส.ส.ลาออกมาสมัครนายกอบจ.มาสมัครสจก็มีเยอะครับคนดีๆก็มีเยอะนะครับทุกวงการละมีทั้งคนดีและคนไม่ดีเราก็พิจารณาดูที่จะเลือกใครเข้าไปทำงานในสภาหรือว่าในบทบาทท้องถิ่นอะไรก็แล้วแต่นะครับคุณวิภาวันคุณธานิกาตุ้มดร.อภิชาติรับมะนาวหรือยังที่ตู้ยามรับแล้วครับนี่มะนาวผมมาโชว์ตั้งแต่ตอนแรกแล้วนี่มะนาวใหญ่เลยเยอะเลยวันนี้ก็คงจะเอาไปแจกคนบางส่วนแล้วก็แจกยามไปแล้วแจกรปภไปแล้วนะครับกินไม่ทันก็ขอบคุณนะครับผมกินทุกวันอยู่แล้วมะนาวครับใส่กาแฟนี่ก็มะนาวนั่นนี่มะ ะนาวดร.พิชาติกะว่าจะทำยำระยะนี้ก็จะให้ภรรยาทำยำยำกุ้งยำอะไรต่างๆเหล่านี้กินมีกาแฟเยอะคุณวิภาวันอิ่มเสมอทักทายมาขอบคุณมากครับโอเคนะท่านทักทายมาเกณฑ์วัชยังสุคนทิพย์วอลเลย์บอลไทยชนะโอ้ดีมากเลยขอบคุณมากเลยแข่งกับอะไรในไทยกับโปแลนด์เลยชนะกี่เซตนะครับชนะเท่าไหร่โอ้สาวไทยไม่ธรรมดานะโปแลนด์มั้งชนะกับโปแลนด์ก็ไม่ธรรมดาไซส์เล็กกับไซส์ใหญ่ขอบคุณมากครับที่แจ้งข่าวนะครับที่ปรึกษาฝ่ายประสานงานของเรามีฝ่ายสาธารณสุขการแพทย์ก็คุณย่าเอ้ยไม่ใช่คุณย่าคุณยายนิ้งนองคุณยายนิ้งนองสุภาราพรพรหมลักขโนอยู่ที่ปรึกษาอดีตพยาบาลขอนแก่นเป็นลูกสาวอดีตผู้ว่าขอนแก่นบุรีพรหมลักขโนนะครับก็อยู่ในกลุ่มนี้คุณสุคนทิพย์บอกว่าไทยชนะนะครับก็ยังไม่รู้ชนะ 3-0 หรือ 3-2 หรืออะไรประมาณนี้สนุกครับแต่ละวันโอเคนะครับขอบใจขอบคุณทุกท่านด้วยดร.เอกชัดบอกว่าจารุเมธีชนนะครับอาจารย์ดร.เอกชัดรองศาสตราจารย์เมื่อที่ดินมีผู้ยกให้เพื่อสร้างวัดซึ่งต่อมาก็มีการสร้างวัดขึ้นตามเจตนาของผู้ยกให้ที่ดินจึงเป็นที่วัดและเป็นที่ธรณีสงฆ์จะโอนกรรมสิทธิ์ได้ก็แต่โดยพระราชบัญญัติเท่านั้นนี่กฤษฎีกานะครับได้กำหนดไว้ตัดสินไปแล้วที่3760/25245ครับเอาตอนนี้พงศักดิ์นะครับพงศักดิ์นามสกุลอะไรพอดีท่านอดีตสท่านสวครับเปรมศักดิ์ยุระนะครับท่านฟังอยู่ท่านก็ไลน์มาสจ.พงศักดิ์นะก็ระดมสจ.ทั้ง42คนในขอนแก่นนะครับมาพบที่สำนักงานท่าพระแอคเตอร์นะครับมีคนหนึ่งก็คือนายวิบูลเรืองประเสริฐกุลประธานสภาและนายพงศธรรักษาเวียงสจ.ของพรรคประชาชนเข้าร่วมในครั้งนี้ด้วยงั้นนะครับแล้วก็พรรคประชาชนมีแนวโน้มจะส่งสมัครนายกอบจ.ด้วยก็แสดงว่าพงศธรตีตัวออกห่างจากพรรคส้มแล้วงั้นครับพงศักดิ์ตั้งวานิชพงศ์ก็น่าจับตามองนะครับเดิมพันค่อนข้างสูงราคาทดที่ต้องจ่ายสูงก็เพื่อศักดิ์ศรีหลังพาดวัฒนาช่างเหลาเอาประชาชนล่ะปล่อยให้เขามาทำยังไงปูยีปูยำเหรอบ้านเมืองเราหรือมาช่วยพัฒนาบ้านเมืองเราก็ขึ้นอยู่กับท่านนี่แหละจะเลือกเขาเข้าไปนะขณะนี้เวลา 8:54 นาทีแล้วเจนวัชยังมาตาปิตังสเกชเรมาเป็นปิดในครัวเรือนประมาณนะครับโทษพลบัวนาคสวัสดีครับผมสวัสดีครับนะครับอันนี้ก็คงจะเอาไปต้มกินเนาะค่อยๆทยอยต้มกินผมก็ชอบอยู่นะครับพวกมันพวกเนี่ยกินอิ่มอิ่มท้องอร่อยดีนะครับไม่อ้วนด้วยประมาณนี้เนาะขอบคุณครับโอเคเนาะเอาต่อไปเบาๆรายการนี้ไม่หนักจนเกินไปนะครับข่าวต่อไปคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายนะครับสรุปว่ากำลังคนของรัฐตอนนี้ก็จะพยายามลดลงเพราะว่าข้าราชการมันเยอะพอลดข้าราชการแล้วไม่ใช่ไปตั้งคนอื่นอีกในหน่วยงานอื่นอีกเรียกชื่ออื่นอีกเดี๋ยวนี้ข้าราชการก็ไม่ค่อยทำงานแล้วนะไม่ค่อยมีงานแล้วนะนี่ไม่ใช่ผมพูดเองนะคณะรัฐมนตรีตอนที่ผมเป็นอธิบดีเข้าประชุมคณะรัฐมนตรีทุกนัดเนี่ย น่วยงานต่างๆเดี๋ยวนี้นะข้าราชการนะครับแทบไม่ทำงานเลยปล่อยให้พนักงานราชการปล่อยให้ลูกจ้างประจำปล่อยให้ลูกจ้างชั่วคราวทำงานแล้วนะท่านผู้ฟังครับทศพลบัวนาคมะนาวขอมะนาวครับสวยได้ลูกใหญ่มากๆเดี๋ยวไปหามารีบมาคุณทศพลบัวนาคมา คุณประกาศสิทธิ์ดีต้องการพบนะมีงานให้ทำด้วยและที่ขอไปนะครับก็หาเห็นแล้วแต่ผมส่งให้ไม่เป็นที่หมู่บ้านของผมก็ถึงแม้แดดจะร้อนอยู่ก็มีผู้กางร่มออกกำลังกายนะอาจารย์ท่านนี้ก็ขยันทุกเช้าตอนเย็นด้วยประมาณนี้ออกกำลังกายเอา8:57 นแล้วสรุปว่าก็จะยุบเลิกกรอบอัตราข้าราชการประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการชำนาญการและประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานชำนาญงานที่ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณตั้งแต่วันที่1 ตุลาคม 2567เป็นต่อไปยกเว้นที่ประกาศที่ตั้งไปแล้วและก็จะยุบเลิกตำแหน่งข้าราชการประเภทวิชาการและประเภททั่วไปนะครับเมื่อเกษียณไปแล้วก็ไม่ตั้งเพิ่มอะไรประมาณนี้เนาะการการนะอีกอันนึงนายกก็สั่งคุมเข้มอาวุธปืนทั้งระบบสั่งการงดการอนุญาตสั่งการทางกรมการปกครองทางตำรวจนะครับต่อไปนี้ก็จะต้องตรวจตาอย่างเข้มงวดในการขอในการอนุญาตทุกระบบเหมือนกันนะครับทั้งปืนสวัสดิการนะครับอะไรต่างจนกว่าจะมีมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการให้ตรวจสอบใบป.3ทั่วประเทศเร่งจัดระเบียบใบป.4ป.4ก็คือมีอาวุธปืนนะครับอยู่กับบ้านส่วนร้านค้าก็ตรวจสอบลูกค้าทั่วประเทศเหมือนกันอาวุธปืนสนามยิงปืนต่างๆทั้งระยะยาวนะครับก็เร่งปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัยนะครับเพิ่มความเข้มงวดกำหนดให้ใบป.4ต้องต่ออายุทุก3 ปีคือมีอาวุธปืนนะครับคือใบป.4ครับถ้าขออนุญาตมีต้องใบป.3นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับตอนนี้ทางอธิบดีกรมการปกครองก็ขานรับข้อสั่งการของนายกสั่งนายอำเภอทั่วประเทศแล้วนะครับให้ทำตามนายกรัฐมนตรีนะครับที่ออกกำหนดการมาทางด้านผู้บัญชาการตำรวจสั่งนะครับคุมเข้มอาวุธปืนและมาตรการรักษาความปลอดภัยแล้วก็น้องเนเน่โรยันขึ้นแท่นคนไทยคนแรกทะลุเข้ารอบไลฟ์โชว์เวที AGT อย่างเป็นทางการนะครับก็อเมริกาก็ทาเลนต์ประกาศนะครับเข้ารอบลึกแล้วน้องเนเน่ครับเพื่อสาวจากภูเก็ตของเรารวมอยู่ด้วยเอาเป็นคนไทยคนแรกที่ได้ผ่านเข้ารอบการแสดงสดนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวแสดงความยินดีด้วยนะครับท่านผู้ฟังครับก็ทักทายท่านก่อนนะก่อนจะหมดเวลานี้บอกว่าโอเคยังไม่มีทักทายมาขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังกันมานะครับพอเสร็จการถ่ายทอดจากวิทยุแล้วผมก็จะให้ท่านได้เห็นบรรยากาศนิดนึงก็แล้วกันแดดร้อนนะครับแต่ว่า
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9:00 นกับพฤทธ์แก้วพิบูลครับระดับน้ำโขง8 จังหวัดยังต่ำกว่าตลิ่งโดยสทนช.คาดการระดับน้ำจะลดลงภายในสัปดาห์นี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
5: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
7: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
6: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
7: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
6: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
7: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
2: รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเปิดเผยว่าระดับน้ำโขง8จังหวัดยังต่ำกว่าตลิ่งโดยคาดการระดับน้ำลดลงภายในสัปดาห์นี้พร้อมเตือนพื้นที่ลุ่มต่ำเฝ้าระวัง
8: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เปิดเผยถึงสถานการณ์แม่น้ำโขงในพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือว่าการระบายน้ำจากเขื่อนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือสปป.ลาวส่งผลให้ระดับน้ำในจังหวัดบึงกาฬหนองคายนครพนมและมุกดาหารสูงขึ้นใกล้ระดับตลิ่งแต่ยังต่ำกว่าตลิ่งประมาณ 50-90 เซนติเมตรทั้งนี้สทนช.คาดว่าระดับน้ำโขงจะลดลงภายใน 2-5 วันแต่ยังต้องเฝ้าระวังพื้นที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะจังหวัดนครพนมและหนองคายขณะที่จังหวัดริมโขงได้เตรียมกระสอบทรายและเครื่องสูบน้ำพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าแล้วส่วนภาคเหนือยังต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายพะเยาสุโขทัยและน่านขณะที่ภาคกลางสถานการณ์น้ำยังบริหารจัดการได้วาสนาตะระเกตรายงาน
2: จังหวัดตรังจัดตั้งศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรรับมือสถานการณ์อุทกภัยอย่างรอบด้าน
9: นางสาวกิตติยาสุปันตีเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรังเปิดเผยว่าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดตรังได้ร่วมกันบูรณาการเพื่อรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นจากฝนที่ตกลงมาในระยะนี้และอาจส่งผลกระทบต่อเกษตรกรและประชาชนทั้งด้านพืชประมงและปศุสัตว์ทั้งนี้ได้จัดตั้งศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดตรังขึ้นโดยประสานงานร่วมกับกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังอย่างต่อเนื่องเพื่อประเมินวิเคราะห์สถานการณ์สำรวจพื้นที่เสี่ยงด้านพืชประมงและปศุสัตว์และเตรียมข้อมูลที่จำเป็นเพื่อจัดทำแผนเผชิญเหตุเตรียมมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาเพื่อหยุดยั้งความเสียหายเช่นการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ลุ่มต่ำการอพยพสัตว์การบำบัดน้ำเสียในพื้นที่เกษตรและสำรวจความเสียหายตลอดจนการเยียวยาช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังยอยศพรอัครไกรศรีสวทตรังรายงาน
2: เจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสออกประกาศแจ้งเตือนเรือเล็กงดออกจากฝั่งในช่วงฝนฟ้าคะนองและคลื่นลมแรงในอ่าวไทยจนถึงวันที่17สิงหาคมนี
10: ้นายปนัยหนูแท้ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสเปิดเผยว่าสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสออกประกาศแจ้งเตือนให้ผู้ควบคุมเรือและชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือหลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าช่วงวันนี้ถึง17สิงหาคมภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่ส่งผลให้ทะเลอ่าวไทยมีคลื่นลมแรงโดยบริเวณอ่าวไทยตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นไปคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจึงขอให้เรือที่มีความยาวต่ำกว่า9เมตรงดการเดินเรือขณะที่เรือที่มีความยาวตั้งแต่9เมตรขึ้นไปให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือส่วนตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงมารวมถึงจังหวัดนราธิวาส คลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเรือที่มีความยาวต่ำกว่า7เมตรงดการเดินเรือขณะที่เรือที่มีความยาวตั้งแต่7เมตรขึ้นไปให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือครั้งนี้ขอให้เรือทุกประเภทหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและติดตามประกาศพยากรณ์อากาศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องปฏิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: นก็ก้าวจุดห้าศูนย์เมกะเฮิร์ตสวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
2: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
3: รู้ไว้ใช่ว่าถ้าบ่รู้เรื่องกฎหมายให้นึกถึงกระทรวงยุติธรรมจะปรึกษากฎหมายไกลเกลี่ยขอพิพาทขอค่าชดเชยผู้เสียหายหรือยื่นขอรับความซอยเหลือกองทุนยุติธรรมโทรเลย1111กด77หากมีปัญหาเดือดร้อนบ่ได้รับความเป็นธรรมให้นึกถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดใกล้คุณทุกพื้นที่หรือติดต่อสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77ฟรีทั่วไทย
4: เมื่อย่ามอายุหลายขึ้นสภาพร่างกายของเฮาก็เริ่มทดถอยลงโรคไข้ก็ถามหาในตาฝ้าฟ้างล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาของผู้สูงอายุทั้งนั้นมาดูแลสุขภาพผู้สูงวัยให้มีสุขภาพดีทั้งกายและใจด้วยรัก 5 อ ข้อที่1อาหารกินอาหารให้ครบ5หมู่เน้นอาหารที่ย่อยง่ายข้อที่2ออกกำลังกายข้อที่3ทำอารมณ์ให้ดีมองโลกในแง่บวกข้อที่4อดิเรกหากิจกรรมงานอดิเรกที่เฮาชื่นชอบเฮ็ดข้อที่5อนามัยสร้างอนามัยที่ดีชีวิตมีสุขสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดีควรตรวจสุขภาพอย่างหน่อยปีละครั้งหมดละเลิกอบายมุขของมึนเมาด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต1กรมประชาสัมพันธ
5: ์รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
5: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

0: อัตราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจ้าเงินติดล้อ
1: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพรบหน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพรบสำคัญเท่าไหร
2: ่เสียหายทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
1: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพรบ1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
3: จัดงานมหกรรมพืชสวนโลกอีกครั้งในปี2569ครั้งนี้จัดที่จังหวัดอุดรธานีของเฮานี่เองค่ะเขาจะจัดภายใต้แนวความคิดวิถีชีวิตสายน้ำและ

0: ืชพันธุ์งานนี่แหละชาวโลกจะได้เห็นถึงศักยภาพด้านพืชสวนพืชสมุนไพรพืชน้ำอีกมากมายมาร่วมตัวกันมองนี่มองเดียวงานมหกรรมพืชสวนโลกปี2569งานแสดงพืชพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก1พฤศจิกายนปี69ถึง14มีนาคมปี70ที่จังหวัดอุดรธานีอย่าลืมเด
1: ้อพิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: กรมโยธาธิการและผังเมืองได้วางและจะทำผังเมืองรวมเมืองขอนแก่นโดยจะเริ่มปิดประกาศแผนผังพร้อมข้อกำหนดตั้งแต่วันที่11สิงหาคมจนถึงวันที่25สิงหาคม2569ณศาลากลางจังหวัดขอนแก่นสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่นและที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตผังเมืองรวมจึงขอเชิญชวนผู้สนใจไปตรวจสอบแผนผังพร้อมข้อกำหนดและเข้าร่วมการประชุมในวันที่26สิงหาคม2569เวลา 9:30 นณห้องประชุมออคิดบอลลูม1ชั้น2โรงแรมเดอะฮอริเทจแกรนด์ขอนแก่นโฮเทลแอนด์คอนเวนชั่นซึ่งประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นเป็นหนังสือไว้เพื่อให้มีสิทธิในการยื่นคำร้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยส่งไปที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่นกรมโยธาธิการและผังเมืองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตผังเมืองรวมจนถึงวันที่11กันยายน2569
3: คุณกำลังฟังสวท.ขอนแก่นFM 99.50 MHz สวท.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชนที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 MHzจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการท่องเที่ยวไปกับเพลงค่ะท่องเที่ยวไทยไปทุกที่มีเสียงเพลงให้ความสุขทุกการเดินทางกับรายการท่องเที่ยวไปกับเพลงดำเนินรายการโดยเจริญเพ็งมูลทางสวท.ขอนแก่น FM 99.50 MHz
4: สวัสดีครับคุณฟังที่รักทุกท่านครับก็ได้เวลานะครับกับรายการท่องเที่ยวไปกับเพลงครับโดยกระผมเจริญเพ็งบุญครับนายกสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่นเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับก็พบกันนะครับ2วันนะครับวันพุธและก็วันพฤหัสบดีนะครับทางสวท.ขอนแก่นระบบ FM ความถี่ 99.50 MHz แห่งนี้เลยนะครับตั้งแต่เวลา9นาฬิกานะครับเสร็จๆจนถึงเวลา10นาฬิกานะครับคุณฟังที่ชื่นชอบเพลงลูกทุ่งนะครับกับรายการท่องเที่ยวไปกับเพลงก็ติดตามรับฟังกันได้นะครับวันนี้มาพบกันเป็นเช้าของวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคม2569นะครับขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังด้วยดีเสมอมาท่านที่ติดตามมาตั้งแต่ในช่วงเราจัด8โมงถึง9โมงก็มาตามติดในช่วงเวลานี้ก็แล้วกันนะครับ9นาฬิกาเศษๆจนถึง10นาฬิกานะวันพุธและก็วันพฤหัสบดีนะครับวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคม2569นะครับคุณศักดาวิทยาการครับช่างเทคนิคของเราในวันนี้นะครับเราจะเริ่มกันที่ปฏิทินข่าวกันเช่นเคยนะครับวันนี้มีอะไรที่ไหนบ้างนะครับ13สิงหาคมนะครับเริ่มจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นก็แล้วกันนะครับท่านขจรเกียรติรักพานิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเวลา 9:30 นท่านจะเป็นประธานในการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี2569นะครับที่ส

เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่สากลประจำปี2569ที่ไอคอนสยามหอชั้น7ศูนย์การค้าไอคอนสยามกรุงเทพมหานครนะครับมาดูข่าวอากาศสักนิดหนึ่งครับก่อนจะฟังเพลงเปิดรายการนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยก็ได้มีการพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบอกว่าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยนะครับส่วนพยากรณ์อากาศตั้งแต่6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่นะครับและก็มีฝนตกหนักบางแห่งมี2จังหวัดนะครับก็คือที่บึงกาฬและนครพนมนะครับอุณหภูมิต่ำสุดก็อยู่ที่25ถึง26องศาเซลเซียสสูงสุด33ถึง35องศาเซลเซียสนะครับนี่คือข่าวอากาศที่น่าสนใจในวันนี้นะครับเริ่มกันที่ชุดแรกของรายการเกริ่นครับ

ครับก็ผ่านไปครับเป็นเพลงเปิดรายการนะครับรักเธอเท่าฟ้าแล้วก็ตามด้วยยืนใจลอยคอยแฟนนะครับสายันสัญญานะครับสำหรับคนฟังที่ชื่นชอบแนะนำเข้าสู่รายการมานะครับก่อนจะฟังเพลงชุดต่อไปนะครับเอามาพูดถึงเรื่องนี้กันหน่อยครับก็อย่างที่เป็นข่าวเทศทราบกันดีว่าตอนนี้เนี่ยวงการคณะสงฆ์ธรรมยุทธแล้วก็พุทธศาสนิกชนชาวขอนแก่นเรานะครับร่วมแสดงความอาลัยต่อการละสังขารอย่างสงบของพระพรหมวชิรดิลกหรือสมานสุเมโธอุบลวิทักษ์ปท.9เนี่ยนะครับที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค9นะครับธรรมยุทธนะครับแล้วก็เจ้าอาวาสเจ้าวาดวัดป่าแสงรุ่นพระรามหลวงนะครับสิริอายุ80ปี60พรรษานะครับมาดูประวัติการอาพาธของท่านนะครับก็ก่อนหน้านี้เนี่ยหลวงปู่พระพรหมวชิรดิโลกนี่ท่านก็ได้เข้าไปรับการรักษาอาการอาพาธณโรงพยาบาลศรีนครินทร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับโดยมีคณะแพทย์ถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดจากภาวะติดเชื้อในช่องท้องอันเนื่องมาจากโรคตับแข็งร่วมกับภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดและไตวายเนี่ยก็ทำให้อาการทรุดลงตามลำดับนะครับกระทั่งเมื่อวันเสาร์ที่8สิงหาคม2519นะครับคณะแพทย์ก็ร่วมกับทีมศูนย์การศูนย์การบุญรักนะครับคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นก็ได้มีการพิจารณาอนุมัติให้องค์หลวงปู่กลับมาพักธาตุขันธ์ณวัดป่าแสงรุ่นพระอารามหลวงตามเจตนารมณ์ที่องค์หลวงปู่ได้เคยปรารภไว้นะครับโดยมีทีมแพทย์และพยาบาลเนี่ยก็ติดตามดูแลถวายการจัดการอาการปวดและอึดอัดด้วยเครื่องให้ยาชั้นใต้ผิวหนังอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งท่านได้ละสังขารอย่างสงบในที่สุดนะครับอันหนึ่งก่อนการเคลื่อนย้ายองค์หลวงปู่กลับมาวัดนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าการจังหวัดขอนแก่นนะครับเชิญผ้าไตรและสังฆทานพระราชทานนะครับไปถวายแด่พระพรหมวชิรดิลกที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์นะครับนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้นะครับสำหรับประวัติพอสังเขปนะครับชาติภูมิและเส้นทางในร่มกาสาวพัฒน์พระพรหมวชิรดิลกก็มีนามเดิมว่าสมานอุบลพิทักษ์นะครับท่านเกิดเมื่อวันที่23พฤศจิกายนพุทธศักราช2488ณบ้านเหลิงเปื่อยหรือว่าบ้านแอลมองนี่แหละนะครับตำบลพระอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเป็นบุตรของนายไหลและนางอ่อนอุบลพิทักษ์นะครับท่านเป็นชาวขอนแก่นโดยกำเนิดนะครับที่เข้าสู่ร่มกาสาวาร่มกาสาวพัฒน์ด้วยการบรรพชาและก็อุปสมบทณวัดศรีจันทร์อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นด้วยความมุ่งมั่นในพระปริยัติธรรมท่านสามารถสอบได้ปริญญาธรรม9ประโยคหรือปท.9นะครับซึ่งก็เป็นการศึกษาขั้นสูงสุดของคณะสงฆ์ไทยนะครับเมื่อปีพุทธศักราช2517ทั้งยังได้รับการได้รับถวายปริญญาศาสตร์ปริญญาศาสนศาสตร์กฤษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์นะครับนำความรู้ความสามารถมาอุทิศตนเป็นพระนักการศึกษานะครับเป็นครูสอนพระปริยัติธรรมและเป็นผู้บริหารการศึกษาของคณะสงฆ์เรื่อยมาคุณอุปการต่อพระพุทธศาสนาและแผ่นดินอีสานตลอดอายุกาลในสมณเพศพระพรหมวชิรดิลกดำรงตำแหน่งปกครองสำคัญมากมายนะครับอาทิเจ้าวาดวัดป่าแสงอรุณนะครับเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นธรรมยุทธเจ้าคณะภาค9ธรรมยุทธที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค9ธรรมยุทธและพระอุปัชฌาย์วิสามัญท่านดังที่ชีวิตนะครับพัฒนาวัดป่าแสงอรุณจนได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นพระอารามหลวงนะครับรวมทั้งเป็นเสาหลักในการเผยแผ่พระธรรมนะครับทำนุบำรุงศาสนาและก็ปกครองคณะสงฆ์ด้วยสมณวัดอันงดงามนะครับเปี่ยมไปด้วยเมตตาธรรมเป็นที่เคารพรักและก็ศรัทธาของพระภิกษุสามเณรและศิษยานุศิษย์ทั่วทั้งภาคอีสาน
นะครับกรรมการสำหรับการมรณภาพขององค์พระพรหมวชิรนิโรธนี้ก็จริงแล้วว่าเป็นการสูญเสียพระมหาเถระผู้ทรงคุณวุฒิและเป็นร่มโพร่มใสสำคัญของคณะสงฆ์ธรรมยุทธแต่คุณงามความดีและแบบอย่างการปฏิบัติธรรมของท่านจะยังคงจารึกไว้ในใจของพุทธศาสนิกชนสืบไปนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งครับผมจะมีกำหนดการนะครับในการถวายน้ำสงศพของท่านนะครับในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราฟังเพลงตามที่คุณผู้ฟังแนะนำกันมาช่วงนี้กันก่อนครับฉันรักภูธรแล้วก็ตามด้วยรายงานหัวใจนะครับมีจากสาวน้ำพองนะครับแนะนำมาเชิญครับ

ครับ9:37แล้วนะครับคุณฟังก็กำลังอยู่ช่วงเวลาของรายการท่องเที่ยวไปกับเพลงครับโดยกระผมเจริญเพ็งบุญครับดำเนินรายการทางสวทขอนแก่นระบบ FM ความถี่ 99.50 MHz นะครับแล้วก็ท่านสามารถที่จะดูไลฟ์สดนะครับ Facebook สวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์ได้ด้วยนะครับและก็หมายเลขโทรศัพท์นะครับแนะนำเพลงเข้าสู่รายการในห้องส่งนะครับ043-236-726นะครับเอามาดูข่าวประชาสัมพันธ์นะครับกำหนดการพระราชทานน้ำสงน้ำหลวงสงศพนะครับพระบรมพระพรหมวชิรยกนะครับสมานสุเมโธเจ้าวาดวัดป่าแสงอรุณพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับในวันนี้เลยนะครับวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคมนะครับณศาลาเนกประสงค์สุเมโธ79วัดป่าแสงอรุณพระอารามหลวงตำบลพระลับอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับโดยในเวลา 13:00 นะครับก็จะเป็นพิธีอัญเชิญสรีระสังขารพระพรหมวชิรดิลกมายังศาลาเนกประสงค์สุเมโธ79นะครับจากนั้น 13:30 นาทีถึง 16:00 นพระมหาเถระพระเถรานุเถระพระสงฆ์สามเณรและญาติโยมสาธุชนส่งน้ำศพนะครับและก็ในเวลา 17:00 นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงสงศพพระสงฆ์สมณศักดิ์10รูปนั่งสกุลปาโกฏนะครับพระพิธีธรรม4รูปสวดพระอภิธรรมก็เป็นเสร็จพิธีนะครับก็จึงขอรัตนาพระมหาเถระพระเถรานุเถระพระภิกษุสามเณรตลอดจนเชิญคณะศิษยานุศิษย์ญาติโยมสาธุชนนะครับก็ได้เข้าส่งน้ำศพตามวันเวลาดังกล่าวสถานที่ดังกล่าวโดยทั่วกันนะครับในวันนี้นะครับนะที่วัดป่าแสงอรุณอำเภอเมืองตำบลพระรับอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับผมมีข่าวประชาสัมพันธ์เป็นข่าวแจ้งมาจากทางสพเมืองขอนแก่นนะครับเป็นข่าวตรงมาจากโรงพักเมืองขอนแก่นเลยนะครับโดยท่านพันตรีเอกยศวัฒน์แก้วสืบธัญนิตนะครับก็คือตอนนี้เนี่ยทางสพเมืองขอนแก่นได้ส่งสายตรวจ Show of Force นะครับตรึงกำลังวัดป่าอดุญญารามคุมเข้มความปลอดภัยหลังมีกระแสข่าวว่าจะทุบกำแพงวัดนะนะครับข่าวนี้นะครับเมื่อวานนี้เองนะครับท่านพันตำรวจเอกยศวัฒน์แก้วสืบธัญนิตนะครับผู้กำกับการสภ.เมืองขอนแก่นก็ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจปล่อยแถวแสดงกำลังเชิงป้องกันโชว์ออฟฟอสพร้อมยกระดับมาตรการตรวจตรวจตราอย่างเข้มงวดบริเวณวัดป่าอดุญญารามถนนกลางประพฤกษ์ตำบลเมืองพลเมืองจังหวัดขอนแก่นและพื้นที่ใกล้เคียงหลังพบกระแสข่าวและข้อความบนสื่อสังคมออนไลน์ในลักษณะขู่ทำลายทรัพย์สินซึ่งอาจสร้างความกังวลใจให้แก่ประชาชนและเสี่ยงต่อการเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบนะครับการปฏิบัติการครั้งนี้ครับเจ้าหน้าที่ก็ได้เน้นการปรากฏกายให้เห็นเด่นชัดนะครับบริเวณทางเข้าทางออกและก็จุดสำคัญภายในวัดพร้อมจัดกำลังสายตรวจเคลื่อนที่เร็วแวะเวียนเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อป้องกันการเผชิญหน้าการทำลายทรัพย์สินและการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบนะครับท่านผู้กำกับพันตรีเอกยศวัฒน์ได้บอกอีกว่าวัดและศาสนสถานนี้ถือเป็นพื้นที่ประกอบศาสนกิจและเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนทางสภ.เมืองขอนแก่นจึงให้ความสำคัญกับการดูแลความปลอดภัยเป็นพิเศษนะครับเพื่อให้พระสงฆ์และประชาชนสามารถปฏิบัติกิจสงฆ์และทำบุญได้ตามปกติด้วยความมั่นใจทั้งนี้ตำรวจพร้อมบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดและเหมาะสมเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองต่อไปนะครับท่านผู้กำกับสภ.เมืองขอนแก่นท่านบอกมาอย่างนี้นะครับจากคุณผู้ฟังที่แนะนำเข้ามาเป็นเพลงของเอกพจน์วงศ์นาคครับเพลงนี้แอบฝันแล้วก็ตามด้วยรู้ว่าเขาหลอกสิรินทรานิยากรครับ

เอามาที่เรื่องการท่องเที่ยวกันหน่อยนะครับไปที่น้ำตกทีลอซูกันหน่อยนะครับก็บอกว่าตอนนี้น้ำตกทีลอซูนี่ก็นับถอยหลังเตรียมเปิดให้ไปท่องเที่ยวได้นะครับตั้งแต่1กันยายนนี้แหละนะครับเรื่องนี้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับก็ได้มีการโพสต์ภาพสุดอลังการเลยนะครับของน้ำตกทีลอซูพร้อมให้ข้อมูลว่าเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางได้ลงพื้นที่สำรวจเส้นทางเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติน้ำตกทีลอซูเพื่อเตรียมความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยววันนี้ขอนำภาพบรรยากาศความชุ่มฉ่ำของน้ำตกทีลอซูมาฝากให้ผู้ชมผู้ฟังได้หายคิดถึงกันก็บอกนะครับก็มีภาพสวยงามมากทีเดียวนะครับความยิ่งใหญ่ของทีลอซูเนี่ยมรดกแห่งป่าอุ้มผางน้ำตกแห่งนี้นี่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางป่าดงดิบที่อุดมสมบูรณ์ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางจังหวัดตากนะครับคำว่าทีลอซูนี่ก็เป็นภาษากะเหรี่ยงนะครับมีความหมายว่าน้ำตกดำว่าอย่างนั้นนะครับหรือบางก็แปลว่าน้ำตกที่เสียงดังสนั่นว่าอย่างนั้นเลยนะซึ่งสะท้อนถึงความยิ่งใหญ่ของกระแสน้ำที่ตกลงมาจากตกลงมากระทบโขดหินเบื้องล่างได้อย่างชัดเจนต้นกำเนิดของสายน้ำสุดอลังการนี้เนี่ยมาจากลำห้วยกล้อทอไหลลดหลั่นลงมาเป็นชั้นๆนะครับตามหน้าผาภูเขาหินปูนขนาดใหญ่ที่มีความกว้างกว่า500เมตรและสูงเกือบ300เมตรไฮไลท์สำคัญก็คือเมื่อแสงแดดส่องกระทบกับละอองน้ำที่แตกซ่านเนี่ยจะเกิดเป็นรุ้งกินน้ำที่งดงามพาดผ่านตัดกับแอ่งน้ำด้านล่างเป็นภาพที่สวยงามแล้วก็สะกดทุกสายตาแม่อยากจะไปเที่ยวจริงเลยนะครับนับถอยหลังสู่การเปิดฤดูกาลหลังจากที่ธรรมชาติได้พักฟื้นปิดให้บริการรักษาธรรมชาติและก็การล่องเรืออย่างลำน้ำแม่กลองเป็นเวลา2เดือนตั้งแต่1กรกฎาคมถึง31สิงหาคม2569เราจะกลับมาพบกันใหม่อีกครั้งในวันที่1กันยายน2569เป็นต้นไปมาร่วมสัมผัสกับการเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์ใหม่ของน้ำตกทีลอซูผลงานที่สร้างสรรค์โดยธรรมชาติเพื่อธรรมชาติแล้วไปพบกันให้ได้เขาว่าอย่างนี้แม่น่าสนใจนะครับใครที่มีเวลามีโอกาสก็เชิญนะไปสัมผัสกับความยิ่งใหญ่สุดอลังการของน้ำตกทีลอซูกันได้เลยนะครับมาถึงช่วงท้ายของรายการนะครับคุณฟังที่แนะนำเข้ามาคอยนวลที่สวนลำไยนะครับจากกระนวลนะครับและก็คุณฟังขอมาถึงท้ายรายการแล้วครับเพิ่งจะหาเจอเพลงของเบนจามินนะครับรักแท้จากหนุ่มไทยและก็เพลงที่ร้องแก้กันด้วยถ้ามีเวลาพอนะครับอีก2ท่านนะครับที่แนะนำมานะครับเป็นเพลงไทยสากลเพลงลูกกรุงขออภัยนะครับไม่ทันแล้วนะครับต้องขออภัยจริงๆเลยนะครับเอาไว้วันพุธหน้านะครับมาพบกันวันนี้ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขและโชคดีสวัสดีครับ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับพฤทธิ์แก้วพิบูลครับรัฐบาลกำชับกรมชลประทานเตรียมพร้อมช่วยประชาชนทันทีหากเกิดอุทกภัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะเพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
7: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
6: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
7: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
6: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
7: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: รัฐบาลกำชับกรมชลประทานเตรียมพร้อมช่วยประชาชนทันทีหากเกิดอุทกภัยพร้อมเตือนประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังติดตามประกาศจากทางการอย่างใกล้ชิด
8: ร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้ติดตามสถานการณ์ฝนและน้ำอย่างใกล้ชิดหลังยังมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือพร้อมกำชับกรมชลประทานเตรียมขึ้นจากเครื่องสูบน้ำเครื่องมือและบุคลากรให้พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนทันทีหากเกิดสถานการณ์อุทกภัยสำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ12จังหวัดได้แก่เชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนน่านมุกดาหารสระบุรีร้อยเอ็ดยะโสธรนครพนมอุดรธานีพิษณุโลกและอำนาจเจริญประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมซ้ำซากขอให้ติดตามประกาศเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดหากมีฝนตกหนักต่อเนื่องหรือระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นควรเตรียมขนย้ายสิ่งของเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการเกษตรขึ้นสู่ที่สูงรวมทั้งเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ล่วงหน้ากันิกาแก้วไซรายงาน
1: สำนักงานชลประทานที่7ติดตามเฝ้าระวังป้องกันน้ำมูลล้นตลิ่งจากฝนที่ตกอย่างต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
9: นายปริญญาคัชมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์แม่น้ำมูลจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อประเมินวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำและนำข้อมูลมาประกอบการวางแผนบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันสามารถรองรับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพสูงสุดเพราะจากช่วงที่ผ่านมามีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ทำให้น้ำในลุ่มน้ำมูลมีระดับน้ำสูงขึ้นโดยได้ติดตามสถานการณ์แม่น้ำมูลในหลายจุดได้แก่สถานีวัดน้ำ 7สะพานเสรีประชาธิปไตยอำเภอเมืองอุบลราชธานีบริเวณวัดเสนาวงศ์บริเวณชุมชนท่าข้อไผ่อำเภอวดินชำราบและติดตามการติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฮโดรโฟลขนาด24นิ้วจำนวน4เครื่องเพื่อเตรียมพร้อมลดผลกระทบอุทกภัยแก่ประชาชนริมฝั่งแม่น้ำมูลเบื้องต้นพบว่าระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติและแนวโน้มทรงตัวนายปริญญาคัชมาศกล่าวว่าสำนักงานชลประทานที่7ได้ปฏิบัติตาม9มาตรการรับมือฤดูฝนปี2569อย่างเคร่งครัดและติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดอีกทั้งเตรียมเครื่องมือเครื่องจักรกลและเจ้าที่ประจำพื้นที่เสี่ยงหากเกิดเหตุสามารถช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีกรกฎภูมิสวท.บนราชธานีรายงาน
1: จังหวัดอำนาจเจริญเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำหลังฝนตกชุกต่อเนื่องส่งผลให้มีน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำและแหล่งน้ำธรรมชาติเพิ่มขึ้น
10: นายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามระดับน้ำลำเซบายบริเวณบ้านดอนว่านตำบลหัวตะพานอำเภอหัวตะพานล่าสุดระดับน้ำลำเซบายที่สะพานบ้านดอนว่านต่ำกว่าระดับตลิ่งประมาณ 1.67 เมตรผู้ว่าราชการจังหวัดจึงกำชับทุกหน่วยงานเฝ้าระวังจุดเสี่ยงและเตรียมแผนแจ้งเตือนประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำเซบายพร้อมให้เตรียมยกสิ่งของขึ้นที่สูงหากระดับน้ำเพิ่มขึ้นขณะที่นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำทั้ง4แห่งและ1เขื่อนของจังหวัดและแหล่งน้ำธรรมชาติต่างๆมีปริมาณน้ำไหลเข้าอย่างต่อเนื่องเป็นจำนวนมากโดยได้สั่งการเจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมรับมือในทุกมิติทั้งการเฝ้าระวังและบริหารจัดการน้ำคล่องน้ำในอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณสูงให้อยู่ในเกณฑ์ควบคุมเพื่อรองรับน้ำใหม่โดยไม่ให้กระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำพร้อมทั้งได้จัดเตรียมเครื่องสูบน้ำเครื่องผักดันน้ำและเครื่องจักรกลหนักไว้ตามจุดเสี่ยงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือและเร่งระบายน้ำได้ทันทีหากเกิดน้ำท่วมขังสิริศรีหานามสวท.อำนาจเจริญรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
3: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ

0: XM 99ถ้าสูง Megahertz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: กรมโยธาธิการและผังเมืองได้วางและจะทำผังเมืองรวมเมืองขอนแก่นโดยจะเริ่มปิดประกาศแผนผังพร้อมข้อกำหนดตั้งแต่วันที่11สิงหาคมจนถึงวันที่25สิงหาคม2569ณศาลากลางจังหวัดขอนแก่นสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่นและที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตผังเมืองรวมจึงขอเชิญชวนผู้สนใจไปตรวจสอบแผนผังพร้อมข้อกำหนดและเข้าร่วมการประชุมในวันที่26สิงหาคม2569เวลา 9:30 นณห้องประชุมออคิดบอลลูม1ชั้น2โรงแรมเดอะเฮอริเทจแกลงขอนแก่นโฮเทลแอนด์คอนเวนชั่นซึ่งประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นเป็นหนังสือไว้เพื่อให้มีสิทธิในการยื่นคำร้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยส่งไปที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่นกรมโยธาธิการและผังเมืองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตผังเมืองรวมจนถึงวันที่11กันยายน2569
2: อยากรู้จังใครบ้างนะ7กลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ใช้สิทธิบัตรทองได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายง่ายๆแค่ใช้แอปเป๋าตังตรวจสอบสิทธิกดเลือกกระเป๋าสุขภาพก็รู้แล้วแถมจองคิวฉีดได้ด้วยที่สถานพยาบาลในระบบบัตรทองรีบๆกันหน่อยนะแค่ถึงเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นสิทธิสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคดีๆกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทสอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมง
3: เอ้าเอาเบิร์ดบ่เห็นหน้าเห็นตา 2-3 ปีมันคือยิ้มแย้มแจ่มใสปานคือเบิร์ดแท้เบิ่งข้อก็ใส่สอยนิ้วก้อยก็ใส่แหวนห้วยยิ้มออกมาปานฟ้าเหลี่ยมใส่ฮอดแถวเหลี่ยมท้องหุ่นตัวนี้แม้เจ้าไปรวยอีหยังมา
4: เอ้ากะตั้งแต่น่ะซาดค่าใส่ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของวีโซล่าเซลล์นั่นล่ะลดค่าข่อยห้างข่อยมีเงินค่าไฟบ่ได้เสียพอบบาทดูดน้ำใส่เต็มให้เต็มหน้าเลี้ยงปลาปลูกพืชผักขายได้เงินสุมื้อกะย้อนวีโซล่าเซล
3: เดี๋ยวนี้มีบริการหลังขายน้ำเด้อมีปัญหาเรื่องซื้อเรื่องซ่อมระบบโซล่าเซลเอิ้นหาวีโซล่าเซลโทร0812610208อีกเบอร์0815920369สินำไปแก้ให้ฮอดหน้าเพิ่นเด้อ

ได้เป็นกรอบมาแบบใดก็แล้วแต่ที่แน่ๆให้แจ้งตำรวจเก็บเอาไว้เดียวหัวสิปวดให้แจ้งตำรวจเด้อครับพี่น้องที่แบ่งปลอมห้ามเก็บห้ามเสี่ยงห้ามเลี้ยงต้องไปซื้อของฝากธนาคารกับบ่อนต้อง

0: ตราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจ้าเงินติดล้อล้อล้อล้อล้อ
1: เฮ้ยเธอได้รับข้อความจากธนาคารให้กดลิงก์ยืนยันตัวตนด้วยอ่ะ
2: หยุดก่อนลิงก์แบบนี้มันน่าสงสัยไหมก่อนจะโอนก่อนจะกดเอสสักนิดคิดก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์ไว้ก่อนสิเธอ
1: จริงด้วยเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมันเนียนนะทักมาเหมือนเพื่อนเหมือนร้านค้าเหมือนแบงค์เลยอ่ะเธอ
2: ใช่ใช่ใช่ก่อนโอนเงินต้องเช็คชื่อบัญชีให้ชัวร์ดูให้แน่ก่อนว่าใช่คนที่เราคุยด้วยจริงไหมอย่าปล่อยให้โดนหลอกแล้วต้องมานั่งเสียใจทีหลังจะโอนก็เช็คก่อนจะคลิกลิงก์ก็คิดก่อน
3: เอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์เสียงจริงจากวัยรุ่นยุคใหม่ชวนทุกคนเอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
5: ์รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
6: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
5: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
7: ้ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: มีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ฉันก็ได้ช่วยด้วย
1: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประโปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกินมาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเลาะเมืองขอนค่ะ
3: ทุกเรื่องราวในเมืองขอนแก่นเราคัดสรรมาให้แล้วถึงเวลาเลาะเมืองขอนแล้วรู้ทุกเรื่องไปกับเรากับรายการเลาะเมืองขอนทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสวทขอนแก่น AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และ FM ความถี่ 99.5

0: มยศชาติการและผังเมืองจะว่างและจะทำผังเมืองร่วมเมืองบานไทพื้นที่อำเภอบานไทจังหวัดขอนแก่น
1: ขอเชิญชวนพี่น้องผู้สนใจร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนก่อนเสนอร่างผังเมืองครั้งที่1
0: วันที่19ถึง20สิงหาคม2569ณห้องพระวัดพิรมโรงแรมหินพระว่าอำเภอบานไทจังหวัดขอนแก่น
1: โดยจะเริ่มรับฟังความคิดเห็นกลุ่มที่1และกลุ่มที่2ในวันที่19สิงหาคม2569กลุ่มที่1เวลา 9:00 น.หอเทียงโดยมีผู้แทนหน่วยงานราชการระดับจังหวัดอำเภอภาคเอกชนหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกลุ่มที่2 10:00 น.หอ 16:00 น.ผู้แทนและประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลบันล่านเทศบาลตำบลแค่นเหนืออบต.หินตั้งอบต.น้องงามใสอบต.ป้าปอ
0: กลุ่มที่3วันที่20สิงหาคม2569เวลา 9:00 น.หอเทียง
1: มีผู้แทนและพี่น้องในพื้นที่เทศบาลเมืองบันไพเทศบาลตำบลในเมืองอบต.พุ่นเล็กอบต.บันไพอบต.หัวหนองและอบต.เมืองเพียผู้ที่สนใจสอบถามไปยุ่งมองนี้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น
0: โทร02-955-5440-43ที่ตามข่าวสารโครงการเฟซบุ๊กผังเมืองร่วมเมืองบันไพจังหวัดขอนแก่น
2: ร่วมคิดร่วมทำร่วมพัฒนาเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเมืองบันไพอย่าลืมเด้อมาพอกันเด้อพี่น้อง

0: สวัสดีครับวันนี้ในข้อกฎหมายมีกรณีที่น่าสนใจก็คือความผิดฐานยักยอกทรัพย์ซึ่งปัจจุบันนี้ในความผิดฐานยักยอกทรัพย์มีการกระทำความผิดมากขึ้นและมีประเด็นน่าสนใจเพราะฉะนั้นเรามาทำความรู้จักในความผิดฐานยักยอกทรัพย์กันนะครับซึ่งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา352ผู้ใดครอบครองทรัพย์ของผู้อื่นหรือซึ่งผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยแล้วเบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือของบุคคลที่3โดยทุจริตผู้นั้นกระทำความผิดฐานยักยอกทรัพย์ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าความผิดฐานยักยอกทรัพย์นี้สาระสำคัญอยู่ที่การครอบครองทรัพย์ของผู้อื่นแล้วเบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนการครอบครองทรัพย์เนี่ยจะต้องทำความเข้าใจก่อนว่ามีการครอบครองกรณีใดบ้างเช่นกรณีทรัพย์ที่เป็นของวัดทรัพย์สมบัติทั้งหมดที่เป็นของวัดเนี่ยเจ้าอาวาสเป็นผู้ครอบครองหากเจ้าอาวาสนำไม่ว่าจะเป็นเงินหรือวัตถุสิ่งของของวัดไปเป็นประโยชน์ส่วนตนหรือของบุคคลที่3โดยทุจริตจะมีความผิดฐานยักยอกทรัพย์ส่วนกรณีเช่าเช่นกรณีเช่าบ้านผู้ให้เช่ายังเป็นเจ้าของทรัพย์ผู้เช่าเป็นเพียงผู้ครอบครองหากผู้เช่านำทรัพย์สินภายในบ้านไปเป็นของตนหรือไปจำหน่ายก็จะมีความผิดฐานยักยอกทรัพย์ส่วนกรณีที่น่าสนใจที่มีปัญหาเพิ่มขึ้นในปัจจุบันก็คือกรณีเช่าซื้อผู้เช่าซื้อส่วนใหญ่จะเข้าใจผิดว่าผู้เช่าซื้อเป็นเจ้าของทรัพย์ครับตรงนี้ต้องทำความเข้าใจใหม่นะครับการเช่าซื้อทรัพย์ผู้ให้เช่าซื้อเป็นเจ้าของทรัพย์ส่วนผู้เช่าซื้อเป็นเพียงคู่สัญญามีเพียงแค่สิทธิครอบครองเพราะฉะนั้นระหว่างการทำสัญญาเช่าซื้ออยู่เนี่ยผู้เช่าซื้อไม่สามารถนำทรัพย์สินไปจำหน่ายนะครับให้แก่บุคคลอื่นเช่นกรณีที่เป็นปัญหาในปัจจุบันจำนวนมากก็คือการเช่าซื้อรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ระหว่างที่ผ่อนชำระเป็นงวดๆระหว่างสัญญาเช่าซื้อยังเดินอยู่นี้ผู้เช่าซื้อได้นำรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ไปจำหน่ายให้แก่บุคคลอื่นกรณีนี้ถือว่าผู้เช่าซื้อเนี่ยเป็นผู้ครอบครองเมื่อจำหน่ายรถยนต์หรือแยกชิ้นส่วนรถยนต์ไปขายแก่บุคคลอื่นการกระทำของผู้เช่าซื้อเป็นความผิดฐานยักยอกทรัพย์ครับข้อควรระวังควรจำไว้นะครับผู้เช่าซื้อไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์จะนำรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ไปจำหน่ายต้องได้รับความยินยอมจากผู้ให้เช่าซื้อก่อนหากฝ่าฝืนทำมีความผิดหากท่านมีปัญหาไม่ได้รับความเป็นธรรมทั้งข้อกฎหมายหรือต้องการได้รับคำปรึกษาทางข้อกฎหมายท่านสามารถโทรติดต่อมาที่สายด่วนของสำนักงานอัยการสูงสุดได้ที่เบอร์1157ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการเลาะเมืองขอนค่ะ13สิงหาคม2569ค่ะอยู่เป็นเพื่อนกันกับเดย่านะคะในช่วงเวลาของรายการเลาะเมืองขอน 10:37 นาทีเราอยู่เป็นเพื่อนกันทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz ค่ะกับสักครู่นี้สารคดี3นาทีกับอัยการแผ่นดินนะคะกับเรื่องราวที่น่าสนใจที่เราหยิบนำมาฝากกันในแต่ละวันตลอดจนงานเพลงที่นำมาฝากกันนั่นเองค่ะกับเรื่องราวที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะเลาะเมืองขอนแก่นมีอะไรน่าสนใจกันบ้างว่ากันด้วยเรื่องราวของจังหวัดขอนแก่นบ้านเราค่ะโดยจังหวัดขอนแก่นได้เปิดเส้นทางด่วนช่วยชีวิตฉุกเฉินหน้าโรงพยาบาลขอนแก่นambulance lane นั่นเองค่ะเมื่อวันที่10สิงหาคม2569นะคะโดยที่บริเวณหน้าโรงพยาบาลขอนแก่นนายยุทธนาโพธิวิหกค่ะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นซึ่งท่านก็ได้เป็นประธานเปิดงาน Click offambulance lane เพื่อเปิดเส้นทางด่วนช่วยชีวิตฉุกเฉินหน้าโรงพยาบาลขอนแก่นณบริเวณหน้าโรงพยาบาลขอนแก่นนะคะซึ่งมีท่านนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่นรองผู้บังคับการตำรวจภูธรขอนแก่นตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยทางถนนค่ะเข้าร่วมในพิธีนะคะโดยการเปิดใช้งานเส้นทาง Ambulance Lane ในครั้งนี้นะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะอำนวยความสะดวกอำนวยความปลอดภัยและลดระยะเวลาในการรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉินเข้าสู่กระบวนการรักษาได้อย่างทันท่วงทีค่ะซึ่งเป็นการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางถนนและระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินในเขตพื้นที่อำเภอเมืองขอนแก่นนั่นเองค่ะโดยพี่น้องประชาชนนะคะยังสามารถสัญจรหรือว่ารับส่งผู้ป่วยผ่านช่องทาง แอมบูเลนซ์เลนได้ตามปกติในช่วงที่ไม่มีรถฉุกเฉินนะคะแต่ห้ามจอดแช่นะคะห้ามจอดแช่ในช่องแอมบูเลนซ์เลนหรือว่าห้ามจอดกีดขวางในทุกกรณีค่ะเพื่อให้เส้นทางพร้อมใช้งานตลอด24ชั่วโมงนั่นเองนั่นก็คือเรื่องราวของการเปิดเส้นทางด่วนช่วยชีวิตฉุกเฉินหน้าโรงพยาบาลขอนแก่นแอมบูเลนซ์เลนนั่นเองซึ่งเราพี่น้องประชาชนก็สามารถที่จะจอดส่งผู้ป่วยได้นะคะเพียงแต่ไม่จอดแช่หรือไม่กีดขวางเส้นทางจราจรในช่องแอมบูเลนซ์เลนนั่นเองค่ะนั่นคือเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันนะคะในช่วงเวลาของรายการเลาะเมืองขอนค่ะสักครู่นี้ค่ะ

2งานเพลงค่ะต้องสู้จึงจะชนะแล้วก็ดาวประดับใจนะคะหยิบนำมาฝากกันในช่วงเวลาของรายการเลาะเมืองขอนทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz ค่ะอยู่เป็นเพื่อนกันกับเดย่านะคะมาถึงอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะชวนกันร่วมคิดร่วมทำร่วมพัฒนาเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเมืองบ้านไผ่เราค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะกรมโยธาธิการและผังเมืองค่ะกำหนดวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองบ้านไผ่ในพื้นที่อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นค่ะจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนผู้สนใจค่ะไปเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนจัดทำร่างผังเมืองรวมครั้งที่1ซึ่งงานนี้ค่ะกำหนดขึ้นในวันที่19ถึง20สิงหาคม2569ค่ะที่ห้องภาวาพิรมโรงแรมอินภาวาอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นนะคะโดยเริ่มรับฟังความคิดเห็นในกลุ่มที่1ในวันที่19สิงหาคม2569ในช่วงเช้าค่ะ 9:00 นไปจนถึง 12:00 นซึ่งกลุ่มที่1นี้ประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานราชการระดับจังหวัดอำเภอภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะโดยกลุ่มที่2ในวันที่19สิงหาคม2569ในช่วงบ่ายค่ะเริ่มกันตั้งแต่ 13:30 นถึง 16:30 นเป็นกลุ่มของผู้แทนและประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านลานเทศบาลตำบลแคนเหนืออบต.หินตั้งอบต.หนองน้ำใสและอบต.ป่าปอค่ะโดยกลุ่มที่3ของการจัดทำผังเมืองรวมเมืองบ้านไผ่ซึ่งเป็นการประชุมและรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนในกลุ่มที่3นี้ค่ะมีขึ้นในวันที่20สิงหาคม2569ในช่วงเช้า 9:00 ถึงเที่ยงนะคะเป็นกลุ่มของผู้แทนและประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านไผ่เทศบาลตำบลในเมืองอบต.ภูเหล็กอบต.บ้านไผ่อบต.หัวหนองและอบต.เมืองเฟียค่ะโดยพี่น้องประชาชนที่สนใจที่จะไปประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนจัดทำร่างผังเมืองรวมเมืองบ้านไผ่นะคะสามารถที่จะเข้าไปร่วมรับฟังเสนอความคิดเห็นได้นะคะโดยท่านที่สนใจที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดทำผังเมืองรวมเมืองบ้านไผ่หรือว่าต้องการที่จะเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนนะคะก่อนที่จะจัดทำร่างผังเมืองรวมเมืองบ้านไผ่ครั้งนี้ค่ะสามารถโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะที่สำนักงานโยธาที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่นหมายเลขโทรศัพท์043-246-691หรือที่โทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่บริษัทมหานครคอนซัลแทนต์จำกัดโทร02-955-5440-43และสามารถติดตามข่าวสารของโครงการการจัดทำผังเมืองรวมเมืองบ้านไผ่ในเรื่องของการรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนก่อนจัดทำร่างผังเมืองรวมเมืองบ้านไผ่อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook ค่ะผังเมืองรวมเมืองบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นนั่นเองค่ะไปร่วมคิดร่วมทำร่วมพัฒนาเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเมืองบ้านไผ่กันค่ะกับการรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนก่อนจัดทำร่างผังเมืองรวมเมืองบ้านไผ่อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นระหว่างวันที่19ถึง20สิงหาคม2569ที่ห้องภาวาพิรมโรงแรมอินภาวาอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นค่ะนั่นก็คือเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันนะคะในช่วงเวลาของรายการเลาะเมืองขอนนั่นเองช่วงนี้ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เราอยู่เป็นเพื่อนกันกลับมาพบกับเดย่าได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะ 10:00 นโดยประมาณไปจนถึง 11:00 นกับที่นี่สวทขอนแก่น FM 99.50 MHz วันนี้ลาคุณแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: บอกรมโยธาธิการและผังเมืองจะว่างและจะทำผังเมืองร่วมเมืองบานไทพื้นที่อำเภอบานไทจังหวัดขอนแก่น
1: ขอเชิญชวนพี่น้องผู้สนใจร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนก่อนเสร็จร่างผังเมืองครั้งที่1
0: วันที่19ถึง20สิงหาคม2569ณห้องภาวะพิรมโรงแรมหินภาวะอำเภอบานไทจังหวัดขอนแก่น
1: โดยจะเริ่มรับฟังความคิดเห็นกลุ่มที่1และกลุ่มที่2ในวันที่19สิงหาคม2569กลุ่มที่1เวลา 9:00 น.เที่ยงโดยมีผู้แทนหน่วยงานราชการระดับจังหวัดอำเภอภาคเอกชนหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกลุ่มที่2 10:00 น. ถึง 16:00 น.ผู้แทนและประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลบันล่านเทศบาลตำบลแค่เหนืออบต.หินตั้งอบต.หนองน้ำใสอบต.ป้าปอ
0: กลุ่มที่3วันที่20สิงหาคม2569เวลา 9:00 น. ถึง 16:00 น.
1: มีผู้แทนและพี่น้องในพื้นที่เทศบาลเมืองบันไพเทศบาลตำบลในเมืองอบต.คุณเล็กอบต.บันไพอบต.หัวหนองและอบต.เมืองเพียผู้ที่สนใจสอบถามไปยุ่งมองนี้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น
0: โทร02-955-5440-43ที่ตามข่าวสารโครงการเฟซบุ๊กผังเมืองร่วมเมืองบันไพจังหวัดขอนแก่นร่วมคิดร่วมทำร่วมพัฒนาเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเมืองบันไพอย่าลืมเด้อมาพอกันเด้อพี่น้อง
2: กรมโยธาธิการและผังเมืองได้วางและจะทำผังเมืองรวมเมืองขอนแก่นโดยจะเริ่มปิดประกาศแผนผังพร้อมข้อกำหนดตั้งแต่วันที่11สิงหาคมจนถึงวันที่25สิงหาคม2569ณศาลากลางจังหวัดขอนแก่นสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่นและที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตผังเมืองรวมจึงขอเชิญชวนผู้สนใจไปตรวจสอบแผนผังพร้อมข้อกำหนดและเข้าร่วมการประชุมในวันที่26สิงหาคม2569เวลา 9:30 นณห้องประชุมออคิดบอลลูม1ชั้น2โรงแรมเดอะพรีเทจแกรนด์ขอนแก่นโฮเทลแอนด์คอนเวนชั่นซึ่งประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นเป็นหนังสือไว้เพื่อให้มีสิทธิในการยื่นคำร้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยส่งไปที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่นกรมโยธาธิการและผังเมืองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตผังเมืองรวมจนถึงวันที่11กันยายน2569
3: อยากรู้จังใครบ้างนะ7กลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ใช้สิทธิบัตรทองได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายง่ายๆแค่ใช้แอปเป๋าตังตรวจสอบสิทธิกดเลือกกระเป๋าสุขภาพก็รู้แล้วแถมจองคิวฉีดได้ด้วยที่สถานพยาบาลในระบบบัตรทองรีบๆกันหน่อยนะแค่ถึงเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นสิทธิสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคดีๆกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทสอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช. 1330ตลอด24ชั่วโมง

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับเพชรแก้วพิบูลครับการจัดประชุมกสทช.ในวันนี้ล่มเป็นครั้งที่5หลังองค์ประชุมไม่ครบขณะประธานกสทช.ระบุไม่ได้ทำการขัดต่อบทบัญญัติของกฎหมายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมุ่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้เป็นยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: เช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
6: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
5: ดูนะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
6: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
5: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
1: การจัดประชุมกสทช.ในวันนี้ล่มเป็นครั้งที่5หลังองค์ประชุมไม่ครบขณะประธานกสทช.ระบุไม่ได้ทำการขัดต่อบทบัญญัติของกฎหมายการจัดประชุมสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.ครั้งที่24/2569ในวันนี้ไม่สามารถดำเนินการต่อได้เนื่องจากองค์ประชุมไม่ครบนับเป็นการประชุมล่มครั้งที่5หลังกรรมการกสทช3รายได้แก่พลอากาศโทธนพันธ์รายเจริญศาสตราจารย์กิตติคุณพี่รองรองรามสูตรและรองศาสตราจารย์สุพัฒน์สุพัชลาไสไม่มาเข้าร่วมประชุมโดยประธานกสทชเดินออกมาจากห้องประชุมด้วยสีหน้ายิ้มแย้มพร้อมกล่าวว่าไม่ได้ทำอะไรขัดต่อบทบัญญัติของกฎหมายแล้วก็ทำตามมาตรฐานและจริยธรรมของวิชาชีพเท่านั้นซึ่งการประชุมที่ล่มในวันนี้จะกระทบโดยตรงต่อวาระสำคัญทั้งการจัดสรรคลื่นความถี่การกำกับดูแลอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและอนุมัตินโยบายค้างท่อรวมกว่า143วาระผู้ว่าราชการจังหวัดเลยลงพื้นที่เตรียมพร้อมรับมือแม่น้ำโขงล้นตลิ่งกำชับทุกพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำในเขตอำเภอเชียงคานและอำเภอปากชม
7: นายชัยพจน์จรูญพงษ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยพร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลยผู้อำนวยการโครงการชลประทานเลยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่บริเวณริมลำน้ำห้วยอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยติดตามเฝ้าระวังปัญหาอุทกภัยน้ำโขงล้นตลิ่งพร้อมบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจและแก้ไขปัญหาในทุกจุดโดยสถานการณ์น้ำแม่น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นและมีโอกาสล้นตลิ่งนั้นจังหวัดเลยได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยในพื้นที่อำเภอเชียงคานมีจุดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิ ศษบริเวณลำน้ำห้วยซึ่งเชื่อมต่อกับแม่น้ำโขงพบแนวตลิ่งบางช่วงมีลักษณะเป็นฟันหลอหรือมีระดับต่ำกว่าระดับตลิ่งปกติหากระดับน้ำในแม่น้ำโขงสูงมากจะทำให้น้ำเข้ามาในพื้นที่สร้างปัญหาให้กับประชาชนที่อยู่อาศัยบริเวณริมน้ำและพื้นที่ใกล้เคียงได้โดยโครงการชลประทานเลยได้เฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเตรียมความพร้อมด้านเครื่องจักรและเครื่องผลักดันน้ำอีกทั้งพื้นที่ตำบลบุหมอำเภอเชียงคานซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงมีประมาณ 4-5 ครัวเรือนที่อาจได้รับผลกระทบหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจังหวัดจึงได้ประสานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อเตรียมยกหม้อแปลงไฟฟ้าให้สูงขึ้นป้องกันความเสียหายและสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนส่วนลักษณะพื้นที่ในอำเภอปากชมมีความคล้ายคลึงกันจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามข้อมูลข่าวสารและการแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดขอให้เตรียมความพร้อมขนย้ายสิ่งของและทรัพย์สินขึ้นที่สูงหากได้รับการแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังหรืออพยพปณพัฒน์แสงสีเรืองสวทเลยรายงาน
1: ทางการโคลัมเบียประกาศเข้าสู่ช่วง72ชั่วโมงสุดท้ายสำหรับภารกิจค้นหาและกู้ภัยเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.4 ทางตะวันตกของประเทศนายอเลฮันโดเอเดอร์นายกเทศมนตรีเมืองซานดิเอโกเดกาลิในจังหวัดบาเยเดลกาวกาทางตะวันตกของโคลัมเบียออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยโคลัมเบียกำลังเข้าสู่ช่วง72ชั่วโมงสุดท้ายของปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.4 ในพื้นที่ทางตะวันตกของประเทศเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาจนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย265รายบาดเจ็บอีก 3,500 รายและสูญหายเกือบ500รายพร้อมให้คำมั่นว่าจะยังคงค้นหาผู้รอดชีวิตใต้ซากปรักหักพังต่อไปขณะที่ประธานาธิบดีอาเบลาโดเดลาเอสปีเอล่าแห่งโคลัมเบียประกาศให้ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นนี้เป็นภาวะฉุกเฉินทางเศรษฐกิจพร้อมประกาศไว้ทุกทั่วประเทศเป็นเวลา3วันและให้คำมั่นว่าจะทำทุกวิถีทางเพื่อนำประเทศกลับคืนสู่ความมั่นคงและความรุ่งเรืองอีกครั้งปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤทธิ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
2: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
8: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 11:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอพนมอำเภอชัยบุรีจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอปลายพระยาอำเภอเหนือคลองอำเภอเขาพนมอำเภอลำทับอำเภอคลองท่อมอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่อำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอวังวิเศษอำเภอสิเกาอำเภอห้วยยอดอำเภอปะเหลียนอำเภอเมืองจังหวัดตรังอำเภอทุ่งว่าอำเภอท่าแพอำเภอละงูอำเภอเมืองจังหวัดสตูลอำเภอคลองไหโขงอำเภอสะเดาอำเภอหาดใหญ่อำเภอรัตภูมิอำเภอจะนะจังหวัดสงขลาและในทะเลอันดามันฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนตัวนี้ยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอคูระบุรีอำเภอตะกั่วป่าอำเภอท้ายเมืองอำเภอสะโปงอำเภอทับปุดอำเภอเกาะยาวอำเภอตะกั่วทุ่งอำเภอเมืองจังหวัดพังงาอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงลดลงเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนเรดาร์และดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจพบกลุ่มฝนบริเวณกรุงเทพมหานครเขตประเวศบางขุนเทียนบริเวณจังหวัดสมุทรปราการจังหวัดสมุทรสาครจังหวัดฉะเชิงเทรากลุ่มฝนเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เป็นฝนเล็กน้อยเข้าปกคลุมบริเวณกรุงเทพมหานครเขตจอมทองบางบอนบางขุนเทียนหนองแขมทวีวัฒนาประเวศบางนาจังหวัดสมุทรปราการหลังจากนั้นเวลา 11:30 น.ถึง 12:00 น.คาดว่ากลุ่มฝนจะเคลื่อนไปปกคลุมบริเวณจังหวัดสมุทรปราการจังหวัดฉะเชิงเทราคาดว่าปกคลุมประมาณ1ชั่วโมงการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: FM 95.5 MHz สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: พฤติกรรมเหล่านี้มีแต่ทำลายทำร้ายโลกมนุษย์หยุดสุมไฟในซวงให้กับชาวโลกทั้งปวงมาร่วมหวงแหนแผ่นดินนี้ให้มีธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่ดีอยู่คู่กับเราตลอดไปอย่างยั่งยืนด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
2: ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเลือกความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง
3: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
4: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
5: รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
6: Biofarm เพื่อคู่สุขภาพ
5: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
7: ชัดเจนกับเรื่องง่ายๆที่เจ้าต้องหู้ประกันภัยพรบคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นทั้งผู้ขับและก็ผู้โดยสารย่ามเกิดอุบัติเหตุทั้งท้องถนนชั่วได้หลายกลัวกับประกันภัยรถภาคสมัครใจขอบคุ้มความเสียหายต่อตัวรถคุ้มหับพิสอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับคุ้มคุ้มครองที่เลือกให้เหมาะกับเจ้าอย่าลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พร้อมและก็เช็คมือมัดอายุของประกันภัยเด้อทุกการขับขี่ชัดเช็คชั่วไปน้ำกันคปภ.คุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า

0: อัตราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจ้าเงินติดล้อ
1: ยิ่งนับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
2: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกินมาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจ้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสัญจรปลอดภัยไปกับสวท.ขอนแก่นค่ะขี่ปลอดภัยร่วมใส่ใจลดอุบัติเหตุในรายการสัญจรปลอดภัยไปกับสวท.ขอนแก่นทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์11นาฬิกาจนถึง12นาฬิกาในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ข่าวสารสาระดีเพื่อนซี้ยามเดินทางสวัสดีทักทายนะคะต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่ช่วงของรายการสัญจรปลอดภัยไปกับสทขอนแก่นร่วมใจลดอุบัติเหตุร่วมกันนะคะนี่กับที่นี่เลยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นระบบ FM 99.50 เมกะเฮิรตซ์และก็เพจสทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์ภายใต้การอำนวยการของผอ.สทขอนแก่นผอ.อัจฉริยะมังธานีค่ะวันนี้จิรพรบ้านข้างทักทายทุกท่านชมสดนะคะ Facebook Live นะสตรีมพร้อมกันทั่วโลกเลยแหละชมสดด้วยกันที่นี่นะคะมีแห่งเดียวเพจสวท.ขอนแก่นนะกรมประชาสัมพันธ์นะสวท.ขอนแก่นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์นั่นแหละนะคะที่หลายท่านบอกว่าฟังทั้งข่าวสารรายการต่างๆนะทั้งรายการสดนะคะหรือว่าบันทึกรายการต่างๆรวมถึงเครือข่ายเนาะที่มาช่วยกันแต่งแต้มสีสันนะคะหลากหลายรายการมีรายการข่าวมีรายการข่าวสลับเพลงอย่างเงี้ยหรือมีรายการเกี่ยวกับเด็กๆนะคะโดยเฉพาะรายการสถานียุวชนก็จะเป็นเครือข่ายนะที่มาร่วมเรียกว่านำข้อมูลดีๆมาฝากกันนะคะแล้วก็จะเป็นรายการเกี่ยวกับธรรมะนะคะหรือช่วงบ่ายๆเนาะเครือข่ายเสียงชุมชนคนอีสานเหล่านี้เป็นต้นนะคะเราไปถึงข่าวเกี่ยวกับแวดวงกีฬานะคะนี่ใครที่ชื่นชอบฟุตบอลหรือว่าเกี่ยวกับเซปักตะกร้อเนี่ยก็จะมีเครือข่ายโดยที่เป็นท่านแบบระดับกูรูเลยนะคะข้าราชการที่เกษียณไปแล้วก็มีหรือบางท่านที่บอกว่ายังมีไฟแรงอยู่นะยังอยู่ในแวดวงกีฬานะเป็นอาจารย์ที่สอนเกี่ยวกับการกีฬาโดยตรงเหล่านี้นะคะก็นี่แหละนะจะเป็นรายการเกี่ยวกับทางด้านเรียกว่าสนุกสนานนะคะหรือใครที่ชื่นชอบเหล่านี้เนาะเพราะท่านเซานะคะอยากจะมีรายการแบบก็สิบซุบซิบนะคะเกี่ยวกับที่เป็นประเภทให้สาวๆมาเล่ามาคุยกันประมาณนี้นะคะแม่ก็เป็นข้อเสนอที่น่ารักนะคะเดี๋ยวจะต้องฝากให้ท่านผอ.อัจฉริยะมังธานีพิจารณานะคะอะไรที่หลายท่านคิดว่าจะช่วยกันแต่งแต้มสีสันสทขอนแก่นนะอยากจะมีรายการสไตล์ไหนบ้างนะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์กันเข้ามาหรือติชมข่าวสารรายการต่างๆนะเพื่อที่จะเราจะได้พัฒนาสิ่งดีๆร่วมกันนะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นแห่งนี้นะคะแต่ในช่วงเวลานี้นะรายการขับขี่ปลอดภัยนี่แหละที่หลายท่านทราบดีเคารพกฎระเบียบการใช้ยวดยานพาหนะ

ขับขี่กับรถนะคะเราก็ต้องศึกษาเส้นทางดูก่อนว่าท่านที่จะไปจุดไหนอย่างไรหรือเคยไปแล้วแต่ว่าเขามีการปรับปรุงถนนหนทางหลงลืมเนาะจุดถนนหนทางที่เคยไปก็มีขับไปแล้วอาจจะไม่มั่นใจถ้าอยากจะเปลี่ยนเลนส์หรือว่าเอ๊ะเลี้ยวตรงนี้อะไรตรงนั้นแต่เผื่อว่าเผอิญมีคันอื่นวิ่งมาอย่างเร็วหรือวิ่งตามหลังเขาไม่แน่ใจว่าท่านจะเลี้ยวท่านจะตรงหรือท่านจะอะไรนะคะการขับขี่ที่ขาดความมั่นใจนะคะหรือว่าเบลอๆเหล่านี้คือไม่มั่นใจหรืออาจจะหลงลืมกับจุดตรงนั้นถนนหนทางหลงลืมถนนหนทางนะทางเข้าทางออกจุดที่เคยไปมาเพราะว่าเขามีการปรับปรุงใหม่อย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็เสี่ยงเกิดอันตรายขณะขับขี่ขับรถใช้ถนนเช่นเดียวกันแล้วค่ะเพราะฉะนั้นตั้งสตินะหรือว่าพิจารณาให้ดีก่อนว่าจะไปที่ไหนนะคะสวัสดีทักทายนะคะแถวเขื่อนกันด้วยเนาะวันนี้ใครที่เข้ามาคอมเมนต์จะเห็นได้เลยนะคะจะชัดเจนมากเลยไม่ต้องห่วงเนาะเรื่องของงานเพลงนะแน่นทุกวันก็มีแซวกันไปนะคะคุณผู้ฟังก่อนที่เราจะมีเพลงเพราะๆเนาะจาก FC นะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะเรามีข่าวประชาสัมพันธ์ในที่ทางกรมโยธาธิการและผังเมืองและท่านได้ฟังสปอตตรงนี้นะซึ่งเขาจะมีการจัดวางจัดทำผังเมืองรวมเมืองบ้านไผ่ในพื้นที่อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นนะคะหน่วยงานของกรมโยธาธิการและผังเมืองค่ะจะมีการจัดวางทำผังเมืองรวมเมืองบ้านไผ่ในใครเป็น FC บ้านไผ่ลองคอมเมนต์เข้ามาเนาะในพื้นที่อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นนี่แหละและเชิญชวนนะคะสำหรับประชาชนผู้ที่สนใจหรือผู้เกี่ยวข้องค่ะร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนนี่แหละมาร่วมกันนะว่าเห็นดีเห็นควรไหมนะคะก่อนที่จะมีการจัดทำร่างผังเมืองรวมครั้งที่1นะคะในวันที่19ถึง20สิงหาคม2569ณห้องภาวาพิรมโรงแรมอินภาวาอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นค่ะโดยจะเริ่มการรับฟังความคิดเห็นนะคะกลุ่มที่1และกลุ่มที่2ในวันเดียวกันคือ19สิงหาคม2569กลุ่มที่1นะคะก็จะเป็นช่วงเวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกาค่ะกลุ่มที่1เป็นใครบ้างก็มีผู้แทนหน่วยงานราชการระดับจังหวัดระดับอำเภอภาคเอกชนและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะคะหรือพี่น้องชาวอำเภอบ้านไผ่นั่นแหละนะคะในวันที่19สิงหาคมนี้นะอันนี้คือกลุ่มแรก9โมงถึงเที่ยงนะคะและกลุ่มที่2ค่ะ19สิงหาคม69เช่นเดียวกันเป็นช่วงบ่ายกลุ่มที่2นะคะก็ช่วงเวลา13นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีกลุ่มที่2ประกอบไปด้วยผู้แทนและประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านลานเทศบาลตำบลแคนเหนืออบต.หินตั้งอบต.หนองน้ำใสอบต.ป่าปอนะคะอันนี้คือวันที่19สิงหาคม69กลุ่ม1กลุ่ม2นะส่วนกลุ่มที่3ค่ะวันที่20สิงหาคม2569เวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกาผู้แทนและประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านไผ่ตำบลในเมืองนะคะเทศบาลตำบลในเมืองอบต.ภูเหล็กอบต.บ้านไผ่อบต.หัวหนองและอบต.เมืองเพียนะคะหรือติดต่อเพิ่มเติมได้ค่ะที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่นโทรศัพท์คุณฟัง043-246-691 043-246-691หรือบริษัทมหานครคอนซัลแทนต์จำกัดนะคะ02-955-5440หรือคุณฟังสามารถติดตามได้ที่ Facebook นะคะสำหรับข่าวสารโครงการดังกล่าวนี้ที่ Facebook นะผังเมืองรวมเมืองบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นค่ะร่วมคิดร่วมทำร่วมพัฒนาเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเมืองบ้านไผ่อันนี้ก็ถือว่าเป็นหน่วยงานนะของกรมโยธาธิการและผังเมืองนะคะเขาก็จะมีการระดมความคิดเห็นพี่น้องประชาชนหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องส่วนได้ส่วนเสียนะว่าเนี่ยเขาจะมาทำร่างผังเมืองรวมนะคะก็ฝากทุกท่าน
ดังที่ได้ประชาสัมพันธ์ข่าวนี้ไป

ไปนะคะไม่พลาดเนาะทุกการติดตามหรือว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะก็จะรับทราบดีอยู่แล้วแต่สื่อของสทขอนแก่นนะคะก็ถือว่าทางกรมโยธาธิการและผังเมืองค่ะขอความร่วมมือนะช่วยประชาสัมพันธ์นะคะเราไปถึงมีการจัดทำสปอตให้ด้วยเนาะที่ท่านผอ.สทขอนแก่นผอ.อัจฉริยะ บางทานีนะคะมีความสะดวกให้และก็อำนวยการเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละค่ะประชาสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นข่าวสารหน่วยงานภาครัฐเอกชนขอให้เนาะติดต่อมาที่ท่านผอ.อัจฉริยะ บางทานีนะคะเราจะช่วยพิจารณาและก็ประชาสัมพันธ์ให้ค่ะอาจจะมีเนาะค่าเช่าเวลาต่างๆนานาเราก็เป็นไปตามแวดของหน่วยงานราชการนะคะเราก็จะเช่าก็มาร่วมเช่าเวลาแล้วก็จะเปิดให้ดังที่หลายท่านอยากจะให้ข่าวสารทั่วถึงพี่น้องประชาชนนะคะนี่แหละค่ะคือสื่อของสทขอนแก่นที่เราช่วยเป็นส่วนหนึ่งนะให้กับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนะคะเป็นผู้ช่วยเป็นเฮลเปอร์เนาะในการที่จะร่วมประชาสัมพันธ์สิ่งที่ท่านจะจัดกิจกรรมนะให้ชัดเจนกันเลยทีเดียวเอาละค่ะในช่วงนี้รายการสัญจรปลอดภัยนะคะร่วมใจลดอุบัติเหตุขับขี่ขับรถดีๆกันแล้วกันวันนี้รู้สึกว่ารถเยอะนะแต่ท่านบอกมีกิจกรรมมีธุระปรับรังเข้ามาในตัวเมืองขอนแก่นสวัสดีทักทายนะคะคุณพี่แดงเนาะคุณพี่แดงนะคุณพี่ธวัชชัยพรหมนาถค่ะสวัสดีครับขอเพลงแบ่งบุญให้พี่บ้างของคุณเสรีรุ่งสว่างนะคะคุณบุญสวรรค์บางแดดเนาะสวัสดีทักทายเช่นเดียวกันนะคะฝนซาน้ำตาหยุดไหลวันนี้ทักทายเข้ามาของคุณดวงตาคงทองภาพเสียงชัดเจนจาก SC บ้านท่านเฉลิมภูมิขอบคุณค่ะเอาล่ะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันก่อนแล้วกันสำหรับสัปดาห์นี้ใครบ้างนะที่อยากจะเรียกว่าทักทายกันเข้ามาเพจสทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์ก็ยังอยู่ด้วยกันนะคะอากาศดีมากเลยบอกไว้ก่อนวันนี้นะคะรู้สึกว่าเพลงแรกเนี่ยรู้สึกว่าจะซึ้งๆเนาะมีความสุขด้วยกันนะกับงานเพลงขับขี่ขับรถไปด้วยค่ะบางท่านฟังในรถนะนี่จัดอยู่แถวบ้านแท่นนะคะบ้านทุ่งไม่ใช่บ้านแท่นนะคะถ้าบ้านแท่นนี่คือชัยภูมินะอยู่บ้านทุ่งนะคะจะเข้ามาในนี่ตัวเมืองขอนแก่นบอกว่ามาซื้อของนะคะเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างบ้านนะคุณเติ้ลฟังอยู่นะคะFM 99.50 MHz ชัดเจนดีพี่หนึ่งไม่ไหวนะคะงานเพลงนี้ของคุณหญิงธิติการค่ะ

เป็นงานเพลงที่น่ารักมากเลยนะคะเสียงนักร้องก็แบบเรียกว่าที่สุดจริงๆเนาะงานเพลงของคุณหญิงธิติการนะคะที่ทักทายกันเข้ามาในช่วงของรายการสัญจรปลอดภัยนะคะร่วมใจลดอุบัติเหตุกับทางสวทขอนแก่นนี่แหละเอาเฉยๆนะคะในช่วงแรกรู้สึกว่าจะว่ากันยาวซะหน่อยเนาะไปต่องานเพลงนี้แบ่งบุญให้พี่บ้างนะคะของคุณเสรีรุ่งสว่างเสร็จเลยสำหรับคุณที่ทักทายเข้ามาพี่แดงสตึกเนาะวันนี้รู้สึกว่าหลังไมค์เงียบนะเบอร์นี้นะ0432367269นะคะหรือที่ไหนกันบ้างลองทักทายกันเข้ามาค่ะ

0: ุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น 200 กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
1: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
2: พี่น้องเอ้ยฟังทางนี้มีข่าวดีมาบอกกรมโยธาธิการและผังเมืองจะว่างและจะทำผังเมืองร่วมเมืองบ้านไผ่พื้นที่อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่น
3: ขอเชิญชวนพี่น้องผู้สนใจร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนก่อนเสนอเหตุร่างผังเมืองครั้งที่1
2: วันที่19ถึง20สิงหาคม2569ณห้องภาวะพิรมโรงแรมหินภาวะอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่น
3: โดยจะเริ่มรับฟังความคิดเห็นกลุ่มที่1และกลุ่มที่2ในวันที่19สิงหาคม2569กลุ่มที่1เวลา 9:00 น.หอเทียงโดยมีผู้แทนหน่วยงานราชการระดับจังหวัดอำเภอภาคเอกชนหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกลุ่มที่2บ่าย 9:00 น. หอ 4:00 น. ผู้แทนและประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลบันล่านเทศบาลตำบลแค่เหนืออบต.หินตั้งอบต.หนองงามใสอบต.ป้าปอ
2: กลุ่มที่3วันที่20สิงหาคม2569เวลา 9:00 น. หอเทียง
3: มีผู้แทนและพี่น้องในพื้นที่เทศบาลเมืองบันไพเทศบาลตำบลในเมืองอบต.คุณเล็กอบต.บันไพอบต.หัวหนองและอบต.เมืองเทียผู้ที่สนใจสอบถามไปยุ่งมองนี้สำนักงานโยธาธิการในผังเมืองจังหวัดขอนแก่น
2: โทร02-955-5440-43ที่ตามข่าวสารโครงการเฟซบุ๊กผังเมืองร่วมเมืองบันไพจังหวัดขอนแก่นร่วมคิดร่วมทำร่วมพัฒนาเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเมืองบันไพอย่าลืมเด้อมาพอกันเด้อพี่
4: เอาละค่ะในช่วงนี้นะคะช่วงของรายการสัญจรปลอดภัยค่ะที่ทางสทขอนแก่นเนาะยังคงอยู่เป็นเพื่อนกันไปเราไปถึงเน้นการขับขี่ขับรถโดยเฉพาะท่านที่เป็นนักขับรถทั้งหลายนะหรืออาชีพขับขี่ขับรถหนุ่มสาวไรเดอร์ค่ะห่วงใยเสมอนะคะห่วงชีวิตตนเองไม่ขับเร็วเนาะสวัสดีคุณพี่ท่าพิชัยรัชยภูมินะคะวันนี้แดดเนาะแสงแดดดีมากเลยใช่ไหมคะสงสัยจะแล้งละนะเมื่อคืนนี้ใครได้ดูเกี่ยวกับฝนอะไรนะฝนดาวตกหรือเปล่านะคะซึ่งตรงกับวันแม่แห่งชาติด้วยนะเขาบอกว่าให้ขอพรอธิษฐานเนาะนะก็หลายท่านก็เห็นนะคะแต่ว่าเมื่อคืนนี้ดิฉันก็ได้กลับที่มัญจาคีรีนะคะก็มองดูท้องฟ้าแล้วไม่เห็นอะไรเลยเนาะมีแต่ลมแรงแล้วก็มีดวงดาวสวยงามนะไหนใครเห็นบ้างเนาะลองคอมเมนต์มาบอกกันนะเกี่ยวกับเรื่องของธรรมชาติเอาฟังค่ะธรรมชาติจริงๆนะมนุษย์ไม่ได้สร้างขึ้นนะมนุษย์เราไม่ได้สร้างขึ้นนะคะแต่วิจัยสำรวจศึกษานี่คือใช่แหละมนุษย์เนาะก็วันนี้แดดจ้าแสงแดดเนาะสงสัยจะแล้งจริงๆหรือเปล่านะวันนี้เราก็ต้องทำใจแล้วแหละว่าช่วงนี้คือทำไร่ทำนาทำการเกษตรนะข้าวเนี้ยก็คือกำลังต้องการความเจริญเติบโตนะคะจะทำยังไงได้ล่ะนะคะก็คือให้ธรรมชาตินั่นแหละนะบอกเราจะรู้ว่าเราจะได้เซฟตนเองนะคะว่าแค่ไหนจะดีกว่าถ้าทำไม่ได้เต็มที่เก็บสตางค์เนาะอาจจะไว้ซื้อดีกว่านะดีกว่าที่จะลงทุนแล้วเหมือนตันน้ำพริกละลายแม่น้ำนะคะเกิดจากการที่ไปธรรมชาติจริงๆอย่างเงี้ยนะคะก็คือลงทุนไปเยอะแล้วอะแต่ว่าฝนคือมันไม่มีน้ำอ่ะนะคะอย่างไรเราก็ต้องเรียกว่าขาดทุนแน่ๆนะเพราะนั้นถ้ามีสตางค์ก็เซฟไว้ส่วนหนึ่งนะคะอย่าเพิ่งไปลงทุนหมดเลยซะทีเดียวนะคะเป็นห่วงเป็นใยสำหรับทุกท่านนะคะใครที่ขับขี่ขับรถวันนี้เช็คดีๆนะเรื่องของระบบแบตเตอรี่นะที่เราใช้งานมานานนะสตาร์ทปุ๊บเนี่ยอาจจะติดดับๆเอ๊ะรถเราเป็นอะไรหรือเปล่านะเพราะแบตเตอรี่มีอายุการใช้งานประมาณปีกว่าเนาะนะคะทีนี้เราอาจจะแบบลืมไปใช้งานจนแบบโอ้ยลืมไปว่าระบบแบตเตอรี่นี่แหละนะคะก็เป็นส่วนที่สำคัญที่จะเรียกว่าเป็นฟันเฟืองที่สำคัญในการที่จะพาเราขับขี่ขับรถไปแบบราบรื่นหรือไม่ราบรื่นสมูทหรือไม่สมูทนะคะไม่ได้ขึ้นอยู่กับถนนหนทางอากาศฝนตกเท่านั้นหรือแดดออกเท่านั้นนะอุปสรรคมีมากมายค่ะแต่เราก็ต้องมาเช็คด้วยว่ารถของเราโดยเฉพาะแบตเตอรี่นะคะสตาร์ท ปุ๊บนี่ลองบีบแตรและเสียงแตรดังไม่แรงนะเอ๊ยยังนึกไม่ถึงว่าเอ้ยแบตเตอรี่นะคะอันนี้ไม่เกี่ยวกับไฟฟ้านะคะระบบไฟฟ้าก็ว่ากันไปตามระบบไฟฟ้านะที่ดูแลกันไปดูคู่มือศึกษาคู่มือนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือเรื่องของระบบแบตเตอรี่ที่ใช้กันรถยนต์นะคะคือให้เช็คสภาพเนาะจะได้ปลอดภัยนะคะทุกครั้งที่ขับขี่ขับรถหรือมีการเดินทางไกลๆเลยค่ะเพราะช่วงนี้ก็อย่างที่บอกไปว่านะมีรถนะคะก็คือไม่ค่อยได้ไปเช็คอะควันดำก็เยอะนะจากการที่จังหวัดขอนแก่นเองทั้งชุดตรวจการทั้งปภ.ทั้งขนส่งลงพื้นที่นะคะคือคอยดูแลพี่น้องประชาชนชาวขอนแก่นที่เข้าออกหรือในตัวเมืองถนนหนทางขอนแก่นนี่แหละโดยเฉพาะช่วงเช้าช่วงค่ำนะหรือว่าช่วงกลางวันเขาจะเช็คเลยนะคะว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องนี่แหละรถไม่ได้ไปเช็คแล้วรถหมดสภาพนำมาใช้งานอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จะมีควันดำพวยพุ่งขึ้นนะน่ากลัวนะคะต้องตรวจเช็คสภาพให้ดีก็แล้วกันอย่างที่หลายท่านเข้าใจแต่ว่ารถของตนเองไม่ได้เช็คจริงๆคือยอมรับสภาพแต่ก็คือยังแอบฝืนขับนะไม่เอานะแบบนั้นนะสวัสดีคุณพี่สมชายเดชธานีนะคะ FC ตัวยงอีกท่านนึงเนาะเราไปฟังเพลงกันต่อแล้วกันวันนี้นะคะก็งานเพลงนั่นเอี้ยนแหละแต่ทุกท่านเข้าใจขอมาอย่างนั้นแหละนะจริงๆแล้วก็บอกว่าเป็นกำลังใจให้ผู้ดำเนินรายการที่สุดจริงๆนะคะกับอีกหนึ่งงานเพลงของคุณดวงตาคงทองค่ะฝนซาน้ำตาหยุดไหลนี่ใครที่เหงาเศร้าอกหักหรือเปล่าเนาะวันนี้มีแต่งานเพลงซึ้งๆเลยงานเพลงนี้พิเศษสำหรับ FC บ้านแท่นชัยภูมินะคะคุณเบิร์นสวัสดิ์บางแดดเนาะและก็ทุกท่านด้วยค่ะ

าซึ้งอ่ะนะคะก็เรื่องราวงานเพลงนะอย่าอินมากนะหลายท่านนะบอกว่าวันนี้ใครอกหักมาหรือเปล่านะคะนี่คือช่วงของรายการสัญจรปลอดภัยนะคะร่วมใจลดอุบัติเหตุไปกับสทขอนแก่นนะไม่ใช่รายการที่เหงาเศร้าอกหักนะคะเอ๊ะแซวกันไปเนาะบางท่านบอกขับรถอยู่นะแบบอมยิ้มไปด้วยนะแอบส่องเฟซนะว่าผู้ดำเนินรายการเป็นอย่างไรบ้างสบายดีหรือเปล่าสบายดีนะคะก็ที่สุดจริงๆค่ะหลายท่านยังมีหรือว่ามีคอมเมนต์น่ารักเข้ามาเนาะเรียกว่าก็เติมเต็มกำลังใจให้เสริมกันและกันนะคะขับขี่กับรถดีๆแล้วก็อย่าลืมเช็คเรื่องของระบบแบตเตอรี่นะเพราะมีอายุการใช้งานนานเสียเกินนะคะปีเศษปีกว่าบางครั้งเราจะลืมไปว่าเอ๊ะรถเป็นอะไรน้ำมันเติมแล้วทำไมนะสตาร์ทติดๆดับๆอย่างเงี้ยรวมไปถึงรถการเกษตรด้วยนะคุณฟังเราคือเราต้องเช็คอยู่ตลอดเวลาว่าตรงไหนชำรุดหรือเปล่าบกพร่องไหมอย่างเงี้ยคนที่ขับเป็นเจ้าของรถเนี่ยขับทุกวันใช้ทุกวันนะจะทราบดีว่าตรงไหนสึกล้อบกพร่องรวมไปถึงกระจกรถนะคะไม่ชำรุดราคาไม่แตกแล้วก็ใช้งานไม่ได้แล้วยังฝืนขับนี่อันตรายน่ากลัวก็ไม่รู้แหละวันไหนเราจะพลาดอย่างเงี้ยอย่าให้ถึงวันที่แบบพลาดแล้วค่อยแก้ไขนะอันนั้นคืออันตรายมากเลยนะก็ขับรถอย่างระมัดระวังช้าๆนะถึงแม้ว่าถนนจะโล่งนะคะแต่เราก็คือกฎระเบียบในดวงใจเพื่อความปลอดภัยทั้งผู้ขับรถหรืออาจจะมีคนเดินข้ามวิ่งข้ามแบบกระทันหันเราเบรกไม่ทันอย่างเงี้ยนะคะคือมีเหตุการณ์นึงนะที่ฉันกลับบ้านเมื่อวันศุกร์นะคะช่วงขากลับเนี่ยก็มีน้องหมาเนาะหยอกล้อกันเนาะโอ้ยวิ่งมาค่ะคือเราก็ขับแบบชิวๆอ่ะนะคะคือถ้าเกิดว่าถ้าเบรกนะเราก็จะเกิดอันตรายได้นะน้องหมาก็วิ่งแบบไปเร็วมากแต่เกิดว่าน้องหมาอยู่ระหว่างที่แบบวิ่งแล้วเราก็แบบประจบเหมาะจริงๆอ่ะชนจริงๆนะโอ้ยก็รู้สึกว่าใจหายวับวาบเช่นเดียวกันหลายท่านถ้าเกิดว่าอาจจะวิ่งเร็วระดับร้อยอัพอย่างเงี้ยก็อาจจะชนทั้งหมาหรือเราก็เสียหลักได้อุ้ยอันตรายกรณีเหล่านี้คุณฟังเราไม่คาดคิดจริงๆว่าอะไรจะเกิดขึ้นเนาะบนถนนหนทางเพราะฉะนั้นเห็นถนนโล่งนะอย่าเชื่อนะคะอย่าเชื่อใจอย่าเชื่อความว่างเปล่าความเงียบนี่แหละอาจจะมีอะไรแอบแฝงมาก็ได้นี่นะพูดจาเหมือนมีอะไรแอบแฝงจริงๆสวัสดีทักทายนะคะดร.วิวคุณพี่วิวเนาะโซวิวโซล่านะบอกว่ามากินตำแตงนำการโอ้โหนะน้ำลายไหลลอยนะพี่ดร.วิวนะคะน่าจะเป็นข้าวเช้าหรือเปล่าหรือว่าประกอบเที่ยงไหมเนาะขอให้มีความสุขอิ่มอร่อยนะคะใครที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ไม่ได้ดูเฉยๆขอให้ร่ำรวยที่สุดจริงๆเลยในวันนี้นะคะวันนี้วันอะไรแล้วไม่ใช่วันจันทร์เนาะนะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่13นะคะเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้แรม15ค่ำนะเดือน8ปีมะมีมีคนขอเพลงนี้เข้ามาบอกว่าจัดเพลงนี้หน่อยได้ไหมเมื่อคืนฝันเห็นงูค่ะฝันเจองูนะงูกอดรัดฟัดเหวี่ยงหรือเปล่าแล้วก็ทักทายงานเพลงนี้กันเข้ามาด้วยจะเจออะไรเนื้อคู่หรือว่าเนื้อตุ๋นหรือเนื้อเปื่อยก็ไม่รู้แหละนะคะงานเพลงนี้ค่ะรองูเข้าฝันงานเพลงของคุณดวงจันทร์สุนีค่ะ

0: ียวหญิงแม่บอกรมโยธาธิการและผังเมืองจะว่างและจะทำผังเมืองร่วมเมืองบานไพพื้นที่อำเภอบานไพจังหวัดขอนแก่น
1: ขอเชิญชวนพี่น้องผู้สนใจร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนก่อนเสนอร่างผังเมืองครั้งที่1
0: วันที่19ถึง20สิงหาคม2569ณห้องภาวะพิรมโรงแรมหินภาวะอำเภอบานไพจังหวัดขอนแก่น
1: โดยจะเริ่มรับฟังความคิดเห็นกลุ่มที่1และกลุ่มที่2ในวันที่19สิงหาคม2569กลุ่มที่1เวลา 9:00 น.หอเทียงโดยมีผู้แทนหน่วยงานราชการระดับจังหวัดอำเภอภาคเอกชนหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกลุ่มที่2 10:00 น.หอ 16:00 น.ผู้แทนและประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลบันล่านเทศบาลตำบลแค่นเหนืออบต.หินตั้งอบต.หนองงามใสอบต.ป้าปอ
0: กลุ่มที่3วันที่20สิงหาคม2569เวลา 9:00 น.หอเทียง
1: มีผู้แทนและพี่น้องในพื้นที่เทศบาลเมืองบันไพเทศบาลตำบลในเมืองอบต.คุณเล็กอบต.บันไพอบต.หัวหนองและอบต.เมืองเทียผู้ที่สนใจสอบถามไปยุ่งมองนี้สำนักงานโยธาธิการในผังเมืองจังหวัดขอนแก่น
0: โทร02-955-5440-43ที่ตามข่าวสารโครงการเฟซบุ๊กผังเมืองร่วมเมืองบันไพจังหวัดขอนแก่น
2: ร่วมคิดร่วมทำร่วมพัฒนาเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเมืองบันไพอย่าลืมเด้อมาพอกันเด้อพี่น้อง
3: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
4: ชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
5: มาถึงช่วงท้ายกันแล้วนะแป๊บเดียวจริงๆนะคะบอกว่าเวลาแห่งความสุขเนาะงานเพลงเพราะๆนะคะแล้วก็ผู้ดำเนินรายการรู้สึกว่าจะล้นหลาเข้าใจหัวอกคนเหงาโอ้โหนะคะขอบคุณแถวคำแคนกันด้วยนะคะบอกว่าช่วงนี้ก็เข้าป่านะหาเหตุอะไรต่างๆว่าฝนก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะคะชาวคำแคนก็บอกว่าข้าวปีนี้ก็ไม่งามเท่าปีที่แล้วว่าอย่างนั้นนะคะที่ไหนก็อดครวญเรื่องของข้าวนะคะเห็นใจแหละสำหรับพี่น้องชาวนาบ้านเรานะคะเกษตรกรนะเพราะช่วงนี้ก็คือทุกสิ่งทุกอย่างนะถ้าชาวนาก็คือต้องดูแลต้นข้าวนะเพื่อที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตนะหรือว่าเตรียมปลูกข้าวทุกปีนะไว้รับประทานในที่เหลือก็อาจจะมีการจำหน่ายเนาะไปขายอย่างเงี้ยเพื่อที่จะนำเงินนะมาเรียกว่าเลี้ยงครอบครัวนะหรือไม่ก็แปลงเป็นทำธุรกิจอย่างอื่นคือเข้าใจแหละนะคะให้กำลังใจนะคะเราไปถึงท่านต้องเช็คดูด้วยสภาพอากาศนะอย่าเพิ่งไปลงทุนมากนะคะเดี๋ยวไม่คุ้มเนาะเสียดายตังค์เนาะเก็บตังค์ไว้ซื้อข้าวแทนก็ได้เนาะถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ผลผลิตจริงๆนะเอาละค่ะก็เป็นกำลังใจให้นะคะรวมไปถึงชวนคุยในเรื่องของทานข้าวด้วยน่ารักมากเลยนะคะสวัสดีคุณคำพันธ์จอมทองด้วยนะคะก็เสาดอนธานีเนาะคุณพี่บนสวรรค์เนี่ยแซวเนาะจะเจอเนื้อครูจะเจอเนื้อคู่ครับเนาะนี่บอกเลยนะคะว่าสาวสามเหลี่ยมเนาะสาวสามเหลี่ยมเขาฝันนะแถวสามเหลี่ยมอ่ะเขาฝันนะคะเขาบอกว่าคุณพี่บนสวรรค์เลยบอกโอ้ยนะถ้าเกิดฝันเห็นงูเนาะเป็นงานเพลงเพราะๆนะคะอาจจะเจอเนื้อคู่นี่ก็ว่ากันไปบอกว่าวันนี้ระบบเสียงดีชัดเจนดีนะคะก็ขอบคุณนะคะก็ภาพเสียงมาตรฐานจริงๆเลยครับนะคะช่วยกันนะกดไลค์กดแชร์ค่ะสำหรับสะทอขอนแก่นสื่อกรมประชาสัมพันธ์เราจะผลิตข่าวสารรายการนะคะทีมงานเข้มแข็งภายใต้การอำนวยการของท่านผอ.อัจฉริยะมังธานีผอ.สวทขอนแก่นเรานะคะเราจะไม่หยุดนิ่งทุกการพัฒนาขับเคลื่อนไปเลยนะคะจุดไหนบอดนะคะไปถึงตรงไหนแล้วมีคลื่นแทรกต้องรีบแจ้งเนาะ043-236-726ก็ได้นะคะส่วนวันนี้ขับขี่กับรถดีๆกันละกันอันนี้จากใจผู้ดำเนินรายการนะคะมอบให้กับ FC ทุกท่านเลยอันนี้งานเพลงที่เรียกว่าฟังแล้วมีความสุขเนาะฝากใจไปกับนกนะคะมอบให้ทุกท่านเลยทีเดียวเชียวดิฉันจิราพรมั่งคั่งลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำฝ่ายปกครองและตำรวจขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงในระดับพื้นที่โดยปรับรูปแบบการทำงานให้ทันต่อสถานการณ์รัฐบาลกำชับกรมชลประทานเตรียมพร้อมช่วยประชาชนทันทีหลังพบพื้นที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษ12จังหวัดเนื่องจากยังมีฝนตกต่อเนื่องผู้นำยูเครนเรียกร้องให้สหรัฐขายขีปนาวุธสำหรับระบบป้องกันภัยทางอากาศแพทริออตร้อยละ5ให้แก่ยูเครนเพื่อรับมือกับการโจมตีของรัสเซียการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน17ปีชิงแชมป์โลกทีมชาติไทยเอาชนะโปแลนด์3-1เซตผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำฝ่ายปกครองและตำรวจขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงในระดับพื้นที่โดยปรับรูปแบบการทำงานให้ทันต่อสถานการณ์และใช้ฐานข้อมูลชุดเดียวกันยกระดับการสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลในระดับพื้นที่รุ่นที่1ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ที่ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอินแพคเมืองทองธานีโดยกล่าวว่าการดูแลทุกสุขและความปลอดภัยของประชาชนเป็นหน้าที่ของฝ่ายปกครองและตำรวจทุกระดับต้องบูรณาการทำงานร่วมกันภายใต้หลักบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราชที่ฆ่าจากเหตุติดพิษอันธพาลและเร่งแก้ไขปัญหาความมั่นคง9ประเด็นให้แก่การบุกรุกที่ดินอาชญากรรมไซเบอร์นอมินีการฟอกเงินผู้มีอิทธิพลหนี้นอกระบบความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวการเชื่อมโยงฐานข้อมูลการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดซึ่งปัญหาความมั่นคงในปัจจุบันมีความซับซ้อนและมีเครือข่ายมากขึ้นภาครัฐจึงต้องปรับรูปแบบการทำงานให้ทันต่อสถานการณ์โดยเชื่อมโยงการทำงานทุกระดับและใช้ข้อมูลชุดเดียวกันเพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันสามารถวิเคราะห์ปัญหาร่วมกันและกำหนดมาตรการป้องกันก่อนเกิดเหตุสำหรับการควบคุมอาวุธปืนกำชับที่ฝ่ายปกครองและตำรวจเพิ่มความเข้มงวดโดยกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ระงับการออกใบอนุญาตซื้ออาวุธปืนหรือใบพ.3พร้อมขอให้ร่วมกันตั้งด่านตรวจค้นอาวุธปืนและยาเสพติดเน้นตรวจจับการพกพาอาวุธผิดกฎหมายและดำเนินคดีอย่างจริงจังขณะเดียวกันรัฐบาลได้มอบหมายให้นายประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีดำเนินการยกร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืนฉบับใหม่พร้อมกันนี้ยังกำชับให้ปราบปรามอันธพาลองค์กรอาชญากรรมผู้สนับสนุนและผลประโยชน์ที่ผิดกฎหมายอย่างเข้มงวดโดยยึดหลักติดชื่อถือพฤติกรรมและสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว
3: ขอให้เน้นในเรื่องของการตรวจจับการพกพาอาวุธผิดกฎหมายดำเนินคดีอย่างเต็มที่ในส่วนของรัฐบาลก็กำลังมอบหมายให้ทางท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านประกรณ์ลินประพันธ์ได้ทำงานยกร่างสังคายนาหรือแม้กระทั่งออกพรบว่าด้วยอาวุธปืนใหม่ขึ้นมาขอยืนยันว่าให้ท่านทั้งหลายได้เข้มงวดกับการปราบปรามอันธพาลเหล่านี้องค์กรอาชญากรรมผู้บงการผู้สนับสนุนผลประโยชน์ต่างๆที่อยู่เบื้องหลังในภารกิจทั้งหมดนี่นะครับอบายมุขสถานบันเทิงผิดกฎหมายยาเสพติดค้ามนุษย์ไซเบอร์อิทธิพลนอมินีหนี้นอกระบบความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวขอให้ท่านใช้หลักที่ผมได้มอบหมายให้ท่านได้มีความเป็นอิสระอย่างสูงสุดในการปฏิบัติหน้าที่ก็คือปิดชื่อถือพฤติกรรมนะครับไม่ต้องสนใจโทรศัพท์ใครที่จะโทรเข้ามาน
2: ายกรัฐมนตรียังขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมในวันนี้มุ่งวิเคราะห์ปัญหากำหนดเป้าหมายใช้ข้อมูลชุดเดียวกันทำงานเป็นทีมบังคับใช้กฎหมายอย่างตรงไปตรงมาและวัดผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อนำไปปรับปรุงแผนงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อว่าหากทุกฝ่ายร่วมมือกันอย่างเต็มที่จะช่วยให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและเกิดความเชื่อมั่นต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐมากยิ่งขึ้นผลิตชาติขวัญแขวนสุขรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางเยือนกรุงมอสโกสหพันธรัฐรัสเซียร่วมการประชุมความร่วมมือทวิภาคีไทยรัสเซียครั้งที่9เพื่อขยายการค้าการลงทุนและเตรียมฉลองครบรอบ130ปีความสัมพันธ์การทูตไทยรัสเซียในปีหน้าน
4: ายศรีหศักดิ์พงษ์เกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางถึงกรุงมอสโกสหพันธรัฐรัสเซีย พื่อเป็นประธานร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยรัสเซียหรือ JC ครั้งที่9ระหว่างวันที่12ถึง15สิงหาคมนี้โดยจะใช้โอกาสนี้พบหารือกับบุคคลสำคัญของรัฐบาลและภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อนความสัมพันธ์ทวิภาคีอย่างรอบด้านตลอดจนขับเคลื่อนนโยบายการทูตเศรษฐกิจเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนกับรัสเซียอีกทั้งจะนำคณะนักธุรกิจไทยจากภาคต่างๆอาทิอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารพลังงานผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและสุขภาวะร่วมเดินทางเพื่อหาลู่ทางการขยายการค้าและการลงทุนระหว่างทั้งสองประเทศโดยในวันนี้นายศิริศักดิ์จะเริ่มภารกิจทันทีโดยมีกำหนดพบกับประธานคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยูเรเชียสำนักงานคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยูเรเชียรวมถึงพบหารือกับรองนายกรัฐมนตรีรัสเซียและจะประชุมหารือกับประธานสภาธุรกิจรัสเซียไทยด้วยทั้งนี้ประเทศไทยและสหพันธรัฐรัสเซียมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดอย่างยาวนานโดยรัสเซียเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทยในสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียและมีจำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางเยือนประเทศไทยมากที่สุดในภูมิภาคยุโรปและทั้งสองประเทศจะเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ130ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปีหน้าปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดตั้งศูนย์รับคำร้องขอดูคะแนนผู้ที่ไม่ปรากฏรายชื่อเป็นผู้สอบแข่งขันได้เปิดให้ตรวจสอบคะแนนตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคมนี้
5: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้กำชับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.เร่งสร้างความโปร่งใสในกระบวนการสอบแข่งขันบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2568หลังคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.มีมติให้ยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้บางส่วนและจัดทำบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ใหม่สท.จึงได้จัดตั้งศูนย์รับคำร้องขอดูคะแนนผู้ที่ไม่ปรากฏรายชื่อเป็นผู้สอบแข่งขันได้เปิดให้ผู้เข้าสอบที่ไม่ปรากฏรายชื่อในบัญชีใหม่สามารถยื่นคำร้องขอดูคะแนนสอบของตนเองได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคมนี้ในวันและเวลาราชการหรือ 8:30 น.ถึง 16:30 น.ผ่าน2ช่องทางได้แก่อาคารสุวัฒนาชั้น1กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดทั่วประเทศพร้อมเน้นย้ำว่าการเปิดให้ตรวจสอบคะแนนในครั้งนี้เป็นขั้นตอนสำคัญที่จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและผู้เข้าสอบทุกคนโดยสท.ได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นเป็นการเฉพาะเพื่อรับคำร้องตรวจสอบและเปิดเผยคะแนนอย่างเป็นระบบและยึดหลักถูกต้องโปร่งใสตรวจสอบได้เพื่อให้กระบวนการสอบแข่งขันท้องถิ่นเดินหน้าต่อไปอย่างเป็นธรรมชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ประธานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรเสนอแนะให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นส่งรายชื่อผู้ทุจริตสอบท้องถิ่น 5,925 รายให้5หน่วยงานตรวจสอบเส้นทางการเงินให้แล้วเสร็จภายใน30วันนายอัศพลสันไตรภพประธานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงความคืบหน้าคดีเรียกรับเงินและทุจริตการสอบท้องถิ่นหลังกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เข้าตรวจสอบพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษโดยระบุว่าขณะนี้มีข้อมูลผู้เกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบท้องถิ่นจำนวน 5,925 รายจึงขอให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นส่งรายชื่อทั้งหมดให้ปปช.ปปง. DSI ปปท.และ CIB ตรวจสอบทันทีทั้งเส้นทางการเงินผู้ร่วมขบวนการผู้บงการและผู้ได้รับประโยชน์พร้อมย้ำว่าหลังทั้ง5หน่วยงานลงนาม MOU แล้วต้องดำเนินการให้เกิดผลจริงผู้กระทำผิดต้องเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายโดยไม่มีข้อยกเว้นพร้อมระบุว่าประชาชนแจ้งความไว้ตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาแต่คดียังไม่มีความคืบหน้าจึงขอให้กระบวนการตรวจสอบเดินหน้าต่อและดำเนินคดีให้แล้วเสร็จภายใน30วันเพื่อให้ผู้บริสุทธิ์ที่ตั้งใจสอบและทำคะแนนได้ดีได้รับโอกาสเข้ารับราชการส่วนผู้ทุจริตต้องถูกนำชื่อออกจากระบบและไม่ได้รับราชการคณะกรรมการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรติดตามโครงการ THAI Passport โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมไม่เข้าชี้แจงเป็นครั้งที่4 เตรียมพิจารณาใช้อำนาจเรียกมาชี้แจงและอาจนำเรื่องอภิปรายไม่ไว้วางใจ
6: นางสาวรักชนกศรีนอกประธานคณะกรรมการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยภายหลังประชุมติดตามโครงการ TSAI Passport วันนี้ว่ากรรมการติดตามการแก้ไขสัญญาระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกับคู่สัญญา2บริษัทพร้อมขอเอกสารการประมูลโดยเฉพาะรายละเอียดการประชาสัมพันธ์หลังพบข้อสงสัยเกี่ยวกับ TOR และเกณฑ์ให้คะแนนขณะนี้ได้รับเอกสารเพียง2บริษัทส่วนเอกสารอีก2บริษัทรวมถึงรายงานการประชุมและเกณฑ์ให้คะแนนด้าน AI การประชาสัมพันธ์การอบรมและ call center ยังไม่ได้รับโดย TOR กำหนดให้จอประชาสัมพันธ์ออฟไลน์ระดับท็อป5ของประเทศแต่เอกสารไม่ระบุว่าจะใช้จอของบริษัทใดซึ่งขอให้กองทุน DE ชี้แจงหลักเกณฑ์ให้ชัดเจนส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมไม่เข้าชี้แจงเป็นครั้งที่4และมอบหมายปลัดกระทรวงมาแทนหากครั้งต่อไปยังไม่มาและเอกสารยังไม่ครบคณะกรรมการอาจใช้อำนาจตามกฎหมายเรียกชี้แจงพร้อมระบุว่าเรื่อง TSAI Passport อาจเป็นหนึ่งในประเด็นที่จะนำไปอภิปรายไม่ไว้วางใจในสมัยประชุมหน้า
7: อย่างหนึ่งที่มันชัดเจนมากๆนะคะของโครงการนี้คือโครงการนี้เนี่ยมีปัญหาแล้วก็ไม่พร้อมแต่แรกมีปัญหาทั้งเรื่องของ TOR แล้วก็สัญญาเพราะว่าถ้าโครงการนี้ไม่มีปัญหาเนี่ยเสียงของพวกเราเนี่ยไม่ว่าพวกเราจะพูดดังแค่ไหนอ่ะมันไม่มีทางที่จะชะลอโครงการให้ออกมาได้นานคิดว่าการมาชี้แจงกับกรรมธิการแล้วก็การตอบคำถามตรงไปตรงมากับกรรมธิการในเรื่องที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนให้ความสนใจมันก็อาจจะทำให้คุณชัยชนกเนี่ยออกจากภาพที่จะต้องเป็นไข่ในหินหรือว่าเป็นลูกแง่หรือว่าเป็นคนที่จะต้องมีผู้พิทักษ์คอยห้อมล้อมปกป้องตลอดเวลาได้โตเป็นผู้ใหญ่ได้แล้วทำอะไรได้ด้วยตัวเองแล้วก็มาชี้แจงกับกรรมธิการด้วยตัวเองได้แล้วอันนี้ก็แน่นอนค่ะก็คงจะเป็นหนึ่งในหัวข้อที่เราจะต้องเอาไปอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยเพราะว่าที่ฉันคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยก็ทุกอย่างมันชัดเจนหมดแล้ว
6: นางสาวรัชนกยังตั้งข้อสังเกตว่าโครงการนี้มีปัญหาตั้งแต่ TOR และสัญญามีการเลื่อนเปิดลงทะเบียนและเปลี่ยนรูปแบบการจ่ายเงินจึงตั้งคำถามว่าการแก้ไขสัญญาเป็นการแก้ปัญหาหรือเพื่อปกปิดข้อบกพร่องวาสนาตระเกตรายงาน
1: คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเปิดเผยภาคธุรกิจไทยตื่นตัวขอรับการส่งเสริมการลงทุนเปลี่ยนผ่านสู่สมาร์ทอินดัสทรีกว่า 1,300 โครงการมูลค่ากว่า 146,000 ล้านบาทยกระดับอุตสาหกรรมไทยรับมือกติกาสากล
8: นายนฤทธิ์เทิดเสถียรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยถึงความสำเร็จในการผลักดันอุตสาหกรรมไทยให้ก้าวสู่ยุคใหม่ภายใต้มาตรการยกระดับอุตสาหกรรมสู่ Smart และ Sustainable Industry ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการทั้งไทยและต่างชาติอย่างล้นหลามโดยนับตั้งแต่เริ่มมาตรการในปี2566จนถึงครึ่งปีแรกของปี2569มียอดขอรับการส่งเสริมแล้วจำนวน 1,397 โครงการคิดเป็นมูลค่าเงินลงทุนกว่า 146,000 ล้านบาทภาคธุรกิจได้เร่งปรับตัวครั้งใหญ่ผ่านการลงทุนยกระดับกระบวนการผลิตสู่ Smart Industry ด้วยการนำระบบอัตโนมัติหุ่นยนต์และเทคโนโลยีดิจิทัลมาบูรณาการเพื่อเพิ่มผลิตภาพและลดข้อผิดพลาดควบคู่ไปกับการเปลี่ยนผ่านสู่ Green Industry ที่มุ่งเน้นการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพการนำพลังงานทดแทนมาใช้และการปรับปรุงโรงงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้านสิ่งแวดล้อมทางนี้ BOI เน้นย้ำว่าการปรับตัวสู่แนวทาง Smart and Green ถือเป็นหัวใจสำคัญที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะโจทย์ของธุรกิจยุคใหม่ไม่ได้แข่งขันกันเพียงแค่ต้นทุนแต่ยังรวมถึงความยืดหยุ่นประสิทธิภาพและความรับผิดชอบต่อโลกซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถให้ผู้ประกอบการไทยสามารถยืนหยัดแข่งขันบนกติกาสากลได้อย่างยั่งยืนปฏิพลสถาพรมารายงาน
9: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: รัฐบาลเผยยอดขายงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมี5วันยอดสะสมกว่า367ล้านบาท นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญกับการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจในระดับฐานรากโดยส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์โอท็อปและภูมิปัญญาท้องถิ่นมีพื้นที่ตลาดเข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้นและสามารถสร้างรายได้กลับสู่ผู้ประกอบการและชุมชนโดยตรงซึ่งผลตอบรับจากการจัดงานศิลปะอาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของสินค้าไทยในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อย่างเป็นรูปธรรมสำหรับวันที่12สิงหาคมเพียงวันเดียวมียอดจำหน่ายรวมกว่า 82,735,853 บาทสูงที่สุดนับตั้งแต่เปิดงานแบ่งเป็นยอดจำหน่ายหน้าร้าน 73,952,767 บาทยอดสั่งซื้อ 5,779,439 บาทและยอดจำหน่ายออนไลน์ 3,3647 บาทขณะที่ยอดจำหน่ายรายวันตั้งแต่วันที่8ถึง12สิงหาคม2569ยอดสะสม5วันอยู่ที่367,933,077 บาทเมื่อพิจารณาตามประเภทผลิตภัณฑ์ยอดจำหน่ายสะสมส่วนใหญ่มาจากกลุ่มผ้าและเครื่องแต่งกายประมาณกว่า193ล้านบาทรองลงมาเป็นอาหารประมาณกว่า66ล้านบาทของใช้ประมาณกว่า41ล้านบาทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารประมาณ8ล้าน8แสนบาทและเครื่องดื่มประมาณ7ล้าน5แสนบาททั้งนี้งานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมียังจัดต่อเนื่องถึงวันที่16สิงหาคม2569รัฐบาลกำชับกรมชลประทานเตรียมพร้อมช่วยประชาชนทันทีหลังพบพื้นที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษ12จังหวัดเนื่องจากยังมีฝนตกต่อเนื่องร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลติดตามสถานการณ์ฝนและน้ำอย่างใกล้ชิดหลังยังมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือพร้อมกำชับกรมชลประทานเตรียมเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำเครื่องมือและบุคลากรให้พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนทันทีหากเกิดสถานการณ์อุทกภัยสำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ12จังหวัดได้แก่เชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนน่านมุกดาหารสระบุรีร้อยเอ็ดยะโสธรนครพนมอุดรธานีพิษณุโลกและอำนาจเจริญส่วนสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยากรมชลประทานยังติดตามปริมาณน้ำเหนือและปริมาณฝนอย่างใกล้ชิดพร้อมบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายน้ำสำหรับประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมลำน้ำพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมซ้ำซากขอให้ติดตามประกาศเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดหากมีฝนตกหนักต่อเนื่องหรือระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นควรเตรียมขนย้ายสิ่งของเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการเกษตร

0: สูงขึ้นใกล้ระดับตลิ่งแต่ยังต่ำกว่าตลิ่งประมาณ 50-90 เซนติเมตรทั้งนี้สทนช.คาดว่าระดับน้ำโขงจะลดลงภายใน 2-5 วันแต่ยังต้องเฝ้าระวังพื้นที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะจังหวัดนครพนมและหนองคายขณะที่จังหวัดริมโขงได้เตรียมกระสอบทรายและเครื่องสูบน้ำพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าแล้วส่วนภาคเหนือยังต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายพะเยาสุโขทัยและน่านขณะที่ภาคกลางสถานการณ์น้ำยังบริหารจัดการได
1: ้แนวโน้มเนี่ยทางเขื่อนไซยบุรีเนี่ยก็จะมีการปรับลดการระบายน้ำให้เหลือวันละ 9,000 ซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้ปริมาณน้ำอีกสัก 2-3 วันข้างหน้าเนี่ยก็จะมีระดับลดลงแต่ทั้งนี้ในเรื่องของการบริหารจัดการเนี่ยเราได้รับความร่วมมือจาก MRC กับประเทศลาวในการส่งต่อข้อมูลทั้ง13เขื่อนหลักๆไม่ว่าจะเป็นเขื่อนไซยบุรีดอนสะโฮงอะไรต่างๆทั้งหมดเนี่ยส่งมาให้เรานะครับจะประกอบด้วยของปริมาณน้ำที่ไหลเข้าเขื่อนปริมาณน้ำที่ระบายน้ำออกจากเขื่อนแล้วก็เรื่องของปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่นะครับทำให้เราสามารถที่จะระบายน้ำล่วงหน้าได้ในเขื่อนไหนบ้างแต่ถ้ามีสถานการณ์ฝนตกหนักในบางจังหวัดก็จะมีจุดต่ำๆที่จะทำให้น้ำเนี่ยเทอะเข้าไปในพื้นที่ลุ่มต่ำนั้นได้คาดการณ์ว่าน่าจะประมาณสัก 2-5 วันนะครับปริมาณน้ำจะค่อยๆลดลงแต่ก็ยังสามารถที่จะบริหารจัดการได้
0: รองเลขาธิการสทนช.ยังกล่าวถึงแนวโน้มเอลนีโญว่าอาจทำให้ฝนตกน้อยและเกิดภัยแล้งตั้งแต่เดือนตุลาคมต่อเนื่องถึงเดือนเมษายนหรือพฤษภาคม2570จึงขอให้เกษตรกรสำรองน้ำไว้ใช้ลดการใช้น้ำที่สิ้นเปลืองและวางแผนเพาะปลูกให้เหมาะสมกับปริมาณน้ำในพื้นที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกำชับสถานบริการจับตาสถานการณ์น้ำใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับมือโดยเฉพาะจังหวัดนครพนมที่พบน้ำโขงสูงเกินขีดวิกฤตหากจำเป็นประสานหน่วยทหารช่วยอพยพผู้ป่วย
2: นายพัฒนากองพันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าได้สั่งการให้มีการเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะจังหวัดริมน้ำโขงได้แก่จังหวัดนครพนมมุกดาหารและบึงกาฬล่าสุดได้รับรายงานว่าขณะนี้จังหวัดนครพนมระดับน้ำโขงอยู่ที่12เมตร4เซนติเมตรสูงกว่าเกณฑ์วิกฤต4เซนติเมตรแล้วและคาดว่าจะสูงสุดวันนี้เวลาประมาณ 12:13 จึงสั่งการให้หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่โดยเฉพาะโรงพยาบาลนครพนมเร่งเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์ที่อยู่ชั้นล่างจัดพื้นที่จอดรถและรถพยาบาลในจุดปลอดภัยพร้อมเตรียมระบบไฟฟ้าสำรองและน้ำมันเชื้อเพลิงรวมถึงยาเวชภัณฑ์จำเป็นออกซิเจนเลือดและระบบไอทีสื่อสารและกำลังคนตลอดจนแผนดูแลผู้ป่วยวิกฤตกลุ่มเปราะบางและกลุ่มเสี่ยงเส้นทางอพยพและระบบส่งต่อผู้ป่วยรวมถึงการวางเครื่องสูบน้ำและเครื่องจักรในโซนแยกประปาเพื่อป้องกันน้ำท่วมถนนและพื้นที่สำคัญพร้อมระบบสำรองกรณีฝนตกหนักหรือน้ำโขงหนุนสูงโดยให้รายงานสถานการณ์ทุกวันเวลา 8:00 นนอกจากนี้ส่วนกลางโดยกองสาธารณสุขฉุกเฉินได้เตรียมประสานขอความร่วมมือจากกองทัพไทยหรือหน่วยงานทหารในพื้นที่สนับสนุนกำลังพลยานพาหนะยกสูงหรือเรือพร้อมอุปกรณ์ที่จำเป็นในการเคลื่อนย้ายขนส่งผู้ป่วยและญาติเข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาลนครพนมหรือโรงพยาบาลชุมชนกรณีน้ำท่วมพื้นที่โดยรอบแต่ระบบบริการยังสามารถให้บริการได้ตามปกติหรือจำเป็นต้องอพยพหรือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกไปยังโรงพยาบาลตามแผนที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดหากน้ำท่วมโรงพยาบาลจนไม่สามารถให้บริการได้หรือหมอนอุดมพรรายงาน
0: สำนักงานชลประทานที่7ติดตามเฝ้าระวังป้องกันน้ำมูลเอ่อล้นตลิ่งในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
3: นายปริญญาคัชมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์แม่น้ำมูลจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อประเมินวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำและนำข้อมูลมาประกอบการวางแผนบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันสามารถรองรับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพสูงสุดเพราะจากช่วงที่ผ่านมามีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ทำให้น้ำในลุ่มน้ำมูลมีระดับน้ำสูงขึ้นโดยได้ติดตามสถานการณ์แม่น้ำมูลในหลายจุดได้แก่สถานีวัดน้ำเอ็ม ณ7สะพานเสรีประชาธิปไตยอำเภอเมืองอุบลราชธานีบริเวณวัดเสนาวงศ์บริเวณชุมชนท่ากอไผ่อำเภอวดินชำราบและติดตามการติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฮโดรฟลูขนาด24นิ้วจำนวน4เครื่องเพื่อเตรียมพร้อมลดผลกระทบอุทกภัยแก่ประชาชนริมฝั่งแม่น้ำมูลเบื้องต้นพบว่าระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติและแนวโน้มทรงตัวนายปริญญาคัชมาศกล่าวว่าสำนักงานชลประทานที่7ได้ปฏิบัติตาม9มาตรการรับมือฤดูฝนปี2569อย่างเคร่งครัดและติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด

0: ทั้งเตรียมเครื่องมือเครื่องจักรกลและเจ้าที่ประจำพื้นที่เสี่ยงหากเกิดเหตุสามารถช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: จังหวัดตรังประเมินวิเคราะห์สถานการณ์สำรวจพื้นที่เสี่ยงด้านพืชประมงและปศุสัตว์เตรียมพร้อมป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัยเพื่อหยุดยั้งความเสียหายภาคเกษตร
2: นางสาวกิตติยาสุปันตีเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรังเปิดเผยว่าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดตรังได้ร่วมกันบูรณาการเพื่อรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นจากฝนที่ตกลงมาในระยะนี้และอาจส่งผลกระทบต่อเกษตรกรและประชาชนทั้งด้านพืชประมงและปศุสัตว์ทั้งนี้ได้จัดตั้งศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดตรังขึ้นโดยประสานงานร่วมกับกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังอย่างต่อเนื่องเพื่อประเมินวิเคราะห์สถานการณ์สำรวจพื้นที่เสี่ยงด้านพืชประมงและปศุสัตว์และเตรียมข้อมูลที่จำเป็นเพื่อจัดทำแผนเผชิญเหตุเตรียมมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาเพื่อหยุดยั้งความเสียหายเช่นการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ลุ่มต่ำการอพยพสัตว์การบำบัดน้ำเสียในพื้นที่เกษตรและสำรวจความเสียหายตลอดจนการเยียวยาช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังยอยศพรอัคไกรศรีสวท.ตรังรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามการประเมินผลผลิตของข้าวในฤดูการผลิตปีนี้ที่คาดว่าจะมีปริมาณลดลงจากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนิโญเตรียมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรม
3: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าภายหลังจากที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรหรือสสก.ได้ประเมินผลผลิตข้าวในฤดูการผลิต2569/2570จะมีปริมาณลดลงจากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนิโญและจำนวนพื้นที่เพาะปลูกที่ลดลงจากต้นทุนการผลิตที่ผันผวนรวมถึงราคาในช่วงฤดูการที่ผ่านมาไม่จูงใจรัฐบาลในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงการคลังได้มีการหารือในประเด็นดังกล่าวอย่างใกล้ชิดแม้ว่าขณะนี้ยังไม่มีการเรียกประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนบค.จากที่ประชุมไปครั้งล่าสุดเมื่อช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาแต่ได้มีการพูดคุยในรูปแบบนอกรอบกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการพิจารณาข้อเรียกร้องของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวมาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรให้เกิดความยั่งยืนซึ่งในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่รับผิดชอบในคณะอนุกรรมการด้านการผลิตข้าวอยู่ระหว่างการหารือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและคาดว่าจะมีการเรียกประชุมคณะอนุกรรมการชุดดังกล่าวเร็วๆนี้เพื่อหาข้อสรุปและนำเสนอต่อที่ประชุมนบค.เพื่อกำหนดมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่เป็นรูปธรรมต่อไป
4: ตอนนี้เราก็มีการประชุมนอกรอบกันไปว่ากำลังจะดูว่าพยายามจะรวบรวมความต้องการที่ทางด้านของข้อเรียกร้องของชาวนาเขาต้องการอย่างไรนะครับและข้อเสนอคือทางกระทรวงพาณิชย์ก็พูดทำนองเหมือนกับว่าเรื่องที่จะช่วยไร่ละ1,000 บาทเนี่ยนะก็คงอาจจะต่อไปอาจจะทำไม่ได้ประเด็นนี้มันก็ต้องว่าให้แต่ละส่วนที่เกี่ยวข้องว่าถ้าทำไม่ได้เนี่ยช่วยพวกเกษตรกรในลักษณะอย่างไรบ้างก็ให้ทางฝ่ายกรมการค้าภายในทางด้านของกระทรวงการคลังดูมาตรการต่างๆว่าจะช่วยเหลือเขาได้อย่างไรบ้างซึ่งตอนนี้ก็เป็นการคุยกันนอกรอบอยู่นะครับและยังไม่ประชุมอนุนะครับเดี๋ยวได้ข้อมูลเพิ่มเติมเสร็จแล้วก็คงจะประชุมอนุ
3: ขณะที่นายทัชวานแพทย์ยาไทยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคไทยสร้างไทยได้ให้ความเห็นว่าสืบเนื่องจากการประชุมนบค.ครั้งที่ผ่านมาแม้ที่ประชุมจะมีการอนุมัติโครงการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวซึ่งเป็นมาตรการปลายน้ำด้านการตลาดที่จะเห็นผลหลังการเก็บเกี่ยวแต่กลับยังไม่มีมาตรการด้านการช่วยเหลือด้านการผลิตหรือต้นน้ำออกมาอย่างเป็นรูปธรรมจึงขอเรียกร้องไปยังรัฐบาลและที่ประชุมนบค.เร่งตัดสินใจและประกาศนโยบายที่ชัดเจนโดยเร็วที่สุดเพื่อให้ชาวนาสามารถวางแผนการทำเกษตรให้สอดคล้องกับการสนับสนุนของภาครัฐพร้อมทั้งต้องมีมาตรการชดเชยรองรับในการแก้ปัญหารากลึกทั้งเรื่องต้นทุนการบริหารจัดการน้ำและหลักประกันทางราคาที่ไม่ทำให้เกษตรกรต้องขาดทุนชวนันท์มาลีรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติครั้งที่2เพื่อสร้างความมั่นคงวัคซีนและให้ประชาชนเข้าถึงวัคซีนที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
5: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติครั้งที่2ที่ทำเนียบรัฐบาลโดยมีวาระการพิจารณาถึงความก้าวหน้าโครงการสร้างประสิทธิภาพการผลิตวัคซีนด้วยเทคโนโลยีเซลล์เพาะเลี้ยงเพื่อความมั่นคงด้านสาธารณสุขของประเทศและภูมิภาครวมถึงพิจารณาการสนับสนุนผู้ผลิตวัคซีนภายในประเทศตามระเบียบคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์การคัดเลือกและวิธีการจัดซื้อยา ที่เป็นวัคซีนที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและพิจารณาความก้าวหน้าการขึ้นทะเบียนตำรับ TRCS botulinum antitoxin และวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกชนิด9สายพันธุ์นายสมศักดิ์กล่าวว่าคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติถือเป็นกลไกสำคัญที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนและผลักดันนโยบายเกี่ยวกับวัคซีนของประเทศเพื่อสร้างความมั่นคงทางวัคซีนและส่งเสริมให้ประชาชนคนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงวัคซีนที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมพร้อมขอเชิญชวนคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมวัคซีนแห่งชาติครั้งที่12ที่จัดโดยสถาบันวัคซีนแห่งชาติระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนนี้ที่โรงแรมอัศวินการคอนเวนชั่นกรุงเทพมหานครซึ่งการประชุมในวันนี้สถาบันวัคซีนแห่งชาติจะนำเสนอความก้าวหน้าให้ที่ประชุมรับทราบและขอรับความเห็นเกี่ยวกับประเด็นต่างๆโดยเฉพาะเรื่องการพิจารณาการพัฒนาวัคซีนให้ประเทศมีความพร้อมที่จะใช้วัคซีนป้องกันโรคต่างๆนอกจากนี้ยังเป็นเรื่องเสนอเชิงนโยบายเกี่ยวกับการขับเคลื่อนวัคซีนแห่งชาติจึงขอให้คณะกรรมการช่วยให้ข้อเสนอแนะเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมวัคซีนแห่งชาติศักดิ์สิทธิ์ประดับจิมรายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
6: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
7: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลสกี้ผู้นำยูเครนให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว CNN โดยเรียกร้องให้รัฐบาลสหรัฐขายขีปนาวุธสำหรับระบบป้องกันภัยทางอากาศ Patriot ร้อยละ5ให้แก่ยูเครนเพื่อรับมือกับการโจมตีของรัสเซียในช่วงฤดูหนาวโดยให้เหตุผลว่าปีนี้ยูเครนมีขีปนาวุธสกัดกั้นลดลงเหลือเพียง2ใน5เมื่อเทียบกับจำนวนของขีปนาวุธสกัดกั้นที่มีในปี2568ประธานาธิบดีเซเลนสกี้ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าหากสหรัฐขายขีปนาวุธดังกล่าวให้แก่ยูเครนร้อยละ10อาจช่วยให้ยูเครนสามารถทำลายขีปนาวุธวิถีโค้งของรัสเซียได้ทั้งหมดทั้งนี้ยูเครนกำลังเผชิญกับภาวะขาดแคลนขีปนาวุธสำหรับระบบป้องกันภัยทางอากาศ Patriot อย่างหนักนับตั้งแต่สหรัฐและอิสราเอลทำสงครามกับอิหร่านเมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีนาวาฟสลามแห่งเลบานอนออกแถลงการประนามกรณีที่อิสราเอลโจมตีหรือถอนและทำลายโครงสร้างพื้นฐานที่อยู่อาศัยอาคารของหน่วยงานภาครัฐและศาสนสถานหลายแห่งในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนโดยอ้างว่าสถานที่เหล่านี้เป็นเป้าหมายทางทหารแต่การทำลายสิ่งปลูกสร้างเหล่านี้กลับมีวัตถุประสงค์เพื่อขับไล่พลเรือนชาวเลบานอนซึ่งถือเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายมนุษยทำระหว่างประเทศอย่างร้ายแรงด้านนายอิสราเอลแคทรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลให้คำมั่นว่ากองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF จะยังคงประจำการอยู่ในเขตความมั่นคงบริเวณพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนต่อไปและกำลังทำลายโครงสร้างพื้นฐานใต้ดินและบ้านเรือนทั้งหมดในพื้นที่ดังกล่าวนายฮอเก้โรดริเกสประธานสมัชชาแห่งชาติเวเนซุเอลาเปิดเผยว่ารัฐบาลเวเนซุเอลากำลังผลักดันการนำทองคำสำรองของเวเนซุเอลาซึ่งเก็บอยู่ในธนาคารกลางของอังกฤษมูลค่าประมาณ 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐกลับคืนประเทศเพื่อนำมาใช้ในการฟื้นฟูความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงเมื่อปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยรัฐบาลจะให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูที่อยู่อาศัยระบบสาธารณสุขและระบบไฟฟ้ารวมถึงการเก็บกู้ซากปรักหักพังทั้งนี้เวเนซุเอลาเผชิญเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงเมื่อปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 6,000 รายและยังกระทบต่อปัญหาการกระจายสินค้ารวมถึงเป็นการซ้ำเติมปัญหาเงินเฟ้อโดยอัตราเงินเฟ้อของเวเนซุเอลาในเดือนกรกฎาคมเพิ่มขึ้นเป็นอัตราร้อยละ 19.9 จากเดิมอัตราร้อยละ 13.8 ในเดือนก่อนหน้า กระทรวงกิจการดิจิทัลของไต้หวันเปิดเผยในวันนี้ว่าทางการไต้หวันตรวจพบการโจมตีทางไซเบอร์จากต่างประเทศต่อหน่วยงานรัฐบาลหลายแห่งเมื่อเดือนที่แล้วโดยมนุษย์และ AI agent ซึ่งเป็นระบบปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่สามารถดำเนินงานและตัดสินใจบางอย่างได้ด้วยตนเองได้รวมกันโจมตีระบบของหน่วยงานเหล่านี้ซึ่งขณะนี้หน่วยงานที่ได้รับผลกระทบจากการโจมตีดังกล่าวสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้แล้วภายหลังเหตุการณ์ดังกล่าวรัฐบาลไต้หวันออกมาตรการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่ใช้ AI พร้อมเพิ่มการเฝ้าระวังระบบของหน่วยงานภาครัฐอย่างไรก็ตามกระทรวงกิจการดิจิทัลของไต้หวันไม่ได้ระบุว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เกี่ยวข้องกับจีนแม้ก่อนหน้านี้มีรายงานว่าการโจมตีทางไซเบอร์ของจีนต่อไต้หวันในปี2568เพิ่มขึ้นร้อยละ6จากปีก่อนหน้าซึ่งเฉลี่ยวันละกว่า 2,600,000 ครั้งต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
8: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน17ปีชิงแชมป์โลกที่กรุงซานติอาโกประเทศชิลีรอบ16ทีมสุดท้ายทีมชาติไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะโปแลนด์3-1เซต19-25 25-11 10-25 และ25-13 ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายไปพบกับไชนีสไทเปในวันพรุ่งนี้เวลา 4:00 นตามเวลาประเทศไทยถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กศึกฟุตบอลยูฟ่าซุปเปอร์คัพที่สนามเรดบูลอารีนาเมืองซาบวกประเทศออสเตรียปารีสแซงแชร์แมงแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกจากฝรั่งเศสเฉือนเอาชนะแอสตันวิลล่าแชมป์ยูโรปาลีกจากอังกฤษ2-1คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จและยังเป็นการคว้าแชมป์2สมัยซ้อนของ PSG อีกด้วยฟุตบอลอุ่นเครื่องปรีซีซั่นเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดฤดูกาล2026ถึง2027ที่สนามโครกพาร์คนครดับลินประเทศไอร์แลนด์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดนจุดโทษเอาชนะลีดส์ยูไนเต็ดบุดวิด5-4หลังเสมอกันในเวลา90นาที1-1ด้านอาร์เซนอลเปิดบ้านเอมิเรตสเตเดียมโดนจุดโทษเอาชนะโคโม4-3หลังเสมอกันในเวลา90นาที1-1สมาคมฟุตบอลเนเธอร์แลนด์ประกาศแต่งตั้งชาบีเอนันเดสกุนซือหนุ่มชาวสเปนขึ้นเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนของทีมชาติเนเธอร์แลนด์แทนโรนัลด์คูมันที่อำลาตำแหน่งไปหลังจบศึกฟุตบอลโลก2026โดยชาบีจะเซ็นสัญญาคุมทัพอัศวินสีส้มเป็นระยะเวลา4ปีโดยจะประเดิมคุมทีมนัดแรกในศึกยูฟ่าเนชั่นลีกกับเยอรมนีที่สนามโยฮันครัฟอารีนากรุงอัมสเตอร์ดัมในวันที่24กรกฎาคมนี้โค้ชมิ่มธิดารัตน์วิวาสุขุหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเปิดเผยถึงความพร้อมของทีมก่อนลงแข่งขันฟุตบอลหญิงรายการสีการดีเมอร์เดกาครับ2026ที่ประเทศอินโดนีเซียระหว่างวันที่14-23สิงหาคมนี้ว่าทุกคนในทีมถือว่ามีความพร้อมที่ดีการไปอุ่นเครื่องในครั้งนี้ทุกคนจะได้โชว์ศักยภาพของตัวเองออกมาอย่างเต็มที่เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกเพราะหลายคนยังไม่เคยแข่งขันในระดับนานาชาติมาก่อนจึงนับเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้เรียนรู้จากสนามจริงและมีเป้าหมายสูงสุดคือการคว้าแชมป์มาครองให้ได้สำหรับการแข่งขันฟุตบอลหญิงรายการสีการดีเมอร์เดกาครับ2026ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย U17 อยู่ในกลุ่ม B ร่วมกับสิงคโปร์จอร์แดนและอินโดนีเซีย B โดยแข่งขันแบบพบกันหมดเพื่อหาทีมแชมป์และรองแชมป์กลุ่มผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศโดยนัดแรกทีมชาติไทยจะประเดิมสนามพบกับอินโดนีเซีย B ในวันที่15สิงหาคมนี้เวลา15นาฬิกาที่ซุปเปอร์ซ็อกเกอร์อารีนาคูดุสประเทศอินโดนีเซียสโมสร BG ปทุมยูไนเต็ดทีมดังจากศึกฟุตบอลไทยลีกประกาศปล่อยตัวอิทธิมนทิพเนตรปีกทีมชาติไทย U19 ไปร่วมทีมคอนซาโดเล่ซัปโปโรจากเจลีก2ด้วยสัญญายืมตัว1ฤดูกาลโดยอิทธิมนจะสวมเสื้อหมายเลข79ให้กับทัพนกเขาแมวแห่งเมืองเหนือลงสู้ศึก J2 ในฤดูกาล2026ถึง2027การแข่งขันยกน้ำหนักยุวชนและเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียที่กรุงทัชเคนต์ประเทศอุซเบกิสถานวันสุดท้ายทีมไทยส่งนักกีฬาลงชิงชัย2คนโดยณัฐนิชาการเกตรุ่นเยาวชนหญิง69กิโลกรัมทำสถิติในท่าสแนช89กิโลกรัมและคลีนแอนด์เจิร์ก118กิโลกรัมน้ำหนักรวม207กิโลกรัมจบอันดับที่5ของรายการส่วนรุ่นเยาวชนชาย95กิโลกรัมกลุ่ม B ประสิทธิ์จอมเดชพิชยะ ทำสถิติสแนท140กิโลกรัมครีดแอนด์เจิร์ก175กิโลกรัมและน้ำหนักรวม315กิโลกรัมสำหรับผลงานของทีมชาติไทยในทัวร์นาเมนต์นี้สามารถคว้ามาได้8เหรียญทอง2เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงจากนฤมลวงหาจักรณัชชาแก้วน้อยเยาวเรศเพิ่มแก้วและวิชยะประทุมตาสนุกเกอร์อาชีพโลกรายการไชน่าโอเพ่น2026ระหว่างวันที่8ถึง16สิงหาคมที่ Riverside Sport Center เมืองไทหยวนมณฑลซานซีสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบ16คนสุดท้ายหมูปากน้ำนพพลแสงคำอันดับ45ของโลกชาวไทยเอาชนะ The Rocket Ronnie O'Sullivan อันดับ14ของโลกจากอังกฤษ6ต่อ4เฟรมผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะไปพบกับชอนเมอร์ฟี่อันดับ6ของโลกจากอังกฤษในวันพรุ่งนี้เวลา 13:00 น.ด้านการแข่งขันสนุกเกอร์เก็บคะแนนสะสมดิวิชั่น1ประเทศไทยหรือ Thailand Ranking รายการที่6บุรีรัมย์ครับระหว่างวันที่10ถึง15สิงหาคมที่โรงแรมเดอะสีตาปรินเซสจังหวัดบุรีรัมย์ในรอบ16คนสุดท้ายไบรท์ศรีราชาณัฐณพงษ์ชัยกุลอันดับ3ประเทศไทยเอาชนะหยิกสำโรงดารุตรัตมุกดาอันดับ29ประเทศไทย4ต่อ1เฟรมผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายไปพบกับจิ๋วเชียงรายพัชระมาเยอะอันดับ19ประเทศไทยในวันนี้ต่อไปเทนนิสเยาวชนนานาชาติรายการ ITF Junior World Tennis Tour J30 สัปดาห์ที่2ที่ ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีในรอบแบ่งกลุ่มพบกันหมดวันสุดท้ายนักกีฬาที่ได้อันดับ1ของแต่ละกลุ่มจะได้เข้ารอบก่อนรองชนะเลิศในประเภทหญิงเดี่ยวกลุ่ม F จินนิพาตราชูวณิชเอาชนะโคอี้เวซินหูจากแคนาดา2ต่อ0เซต6ต่อ2และ6ต่อ4ชนะ3นัดรวดเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศขณะที่ประเภทชายเดี่ยวกลุ่ม D วีรวิทย์กำพุทเอาชนะณภัทรพัฒนะเลิศพันธ์2ต่อ0เซต6ต่อ4และ6ต่อ2ทำสถิติชนะ3นัดรวดผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปส่วนณภัทรชนะ2แพ้1ไม่ผ่านเข้ารอบการแข่งขันลีลาดระดับนานาชาติรายการเนกาลีเซบิรันอินเตอร์เนชั่นแนลแดนซ์สปอร์ตแชมเปี้ยนชิพ2026และรายการแดนแม็กซ์อินเตอร์เนชั่นแนลบอลรูมแดนซิ่งแชมเปี้ยนชิพที่เซเรมบันประเทศมาเลเซียผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมนรัตรีนิ่มเนติพันธ์อดีตนักกีฬายิมนาสติกลีลาทีมชาติไทยจับคู่กับนายกิติภาสศักดากัมปนาทโชว์ลีลาประกอบเสียงเพลงได้อย่างลงตัวทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้ามาได้ถึง8เหรียญทองกับอีก3เหรียญทองแดงจากที่สมาคมกีฬามวยสากลเตรียมแถลงข่าวความร่วมมือกับวันแชมเปี้ยนชิพและคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเพื่อผลักดันให้นาบินอานานอดีตแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นแบนตัมเวทไปชกมวยสากลในนามทีมชาติไทยเพื่อลุยศึกโอลิมปิกเกม2028ล่าสุดชัดชัยเดชาบุตรดีอดีตนักมวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทยโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวว่าการคัดเลือกนักกีฬามวยสากลไปแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมนักกีฬาที่จะได้สิทธิ์ไปโอลิมปิกเกมควรผ่านการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยก่อนเพราะมีกฎกติกาอยู่ไม่ใช่จะส่งใครไปแข่งขันก็ได้ปริมพัฒน์สอนการรายงาน
9: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลักษณ์เด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
10: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
11: วันนี้เสนอคำว่าสนธยาสนธยาเขียนสเสือนอหนูทอทงยอยักษ์สระอาเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าสัมธยาแปลว่ารอยต่อของเวลามีจำนวน3รอยต่อคือรอยต่อของกลางคืนกับกลางวันรอยต่อของครึ่งวันเช้ากับครึ่งวันบ่ายและรอยต่อของกลางวันกับกลางคืนรอยต่อของกลางวันกับกลางคืนเรียกว่าสายันสนธยาภาษาไทยนำคำว่าสายันสนธยามาแยกเป็นสายันคำหนึ่งหมายถึงเวลาเย็นใกล้ค่ำและสนธยาอีกคำหนึ่งหมายถึงเวลาโผล่เพลหรือเวลาพลบค่ำซึ่งเป็นรอยต่อของกลางวันกับกลางคืน
10: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
12: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
13: ได้เลยเช็คมา
12: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
13: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
12: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
13: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองระดับ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณอุทัยธานีสระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:32 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง98เซนติเมตรและเวลา 21:20 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร40เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:45 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง72เซนติเมตรและเวลา 14:24 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร3เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41
7: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงษ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02534-7533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี 126-0-36151-2ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตนเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงหิรันรุจีเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการกรมการพัฒนาชุมชนขอเชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุนสินค้าไทยในงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีประจำปี2569ที่รวบรวมสินค้าทั้งผลิตภัณฑ์มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพสินค้าโอท็อปจากทั่วประเทศกว่า 2,000 ร้านค้าและชิมอาหารอร่อยจากทั่วทุกภาคพร้อมเปิดโซนไฮไลท์ดีไซน์ใหม่ได้แก่โอท็อปมูเตลูที่นำเสนอภูมิปัญญาความเชื่อสายมูและวัตถุมงคลโอท็อปคราฟต์แอนด์ดีไซน์ที่ยกระดับหัตถกรรมพื้นบ้านด้วยดีไซน์โอท็อปลักชัวรี่เครื่องประดับอัญมณีเกรดพรีเมียมและโอท็อปสปิริตเทสติ้งที่นำเสนอเครื่องดื่มพื้นบ้านเอกลักษณ์ผู้สนใจเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง16สิงหาคมนี้เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาณอาคาร Challenger 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติขยายเวลารับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนประจำปี2569ประเภทบุคคลกลุ่มบุคคลและเครือข่ายจำนวน3รางวัลได้แก่ด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองด้านสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมและด้านสิทธิของกลุ่มคนเปราะบางประเภทองค์กรจำนวน3รางวัลประเภทสื่อมวลชนจำนวน1รางวัลและประเภทโครงการหรืองานด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนจำนวน1รางวัลส่งใบสมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ที่สำนักงานส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนสำนักงานกสม.ชั้น6อาคารรัฐประศาสนภักดีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติถนนแจ้งวัฒนะเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210ตั้งแต่บัดนี้ถึง15สิงหาคมนี้สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021413930และ0811345713ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
11: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องปวดท้องแค่ไหนถึงใช่นิ่วในถุงน้ำดีท่านผู้ฟังคะอาการปวดท้องเป็นสิ่งที่หลายคนเคยประสบและมักถูกมองว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยเช่นอาหารไม่ย่อยกรดไหลย้อนหรือเพียงแค่กินอาหารผิดเวลาแต่ในบางกรณีอาการปวดท้องอาจเป็นสัญญาณเตือนของโรคที่ไม่ควรมองข้ามหนึ่งในนั้นคือนิ่วในถุงน้ำดีโรคใกล้ตัวที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะผู้ที่มีพฤติกรรมการกินอาหารไขมันสูงหรือมีปัจจัยเสี่ยงบางประการค่ะนิ่วในถุงน้ำดีคือภาวะที่เกิดการตกผลึกของสารในน้ำดีจนกลายเป็นก้อนแข็งสะสมอยู่ในถุงน้ำดีซึ่งมีหน้าที่ช่วยเก็บน้ำดีเพื่อใช้ในการย่อยไขมันเมื่อมีนิ่วเกิดขึ้นอาจทำให้การไหลของน้ำดีผิดปกติและก่อให้เกิดอาการปวดอย่างรุนแรงได้คำถามสำคัญคือปวดแบบไหนที่ควรสงสัยว่าเป็นนิ่วในถุงน้ำดีโดยทั่วไปแล้วอาการปวดจากนิ่วในถุงน้ำดีมักมีลักษณะเฉพาะคือปวดบริเวณชายโครงขวาหรือใต้ลิ้นปี่อาการปวดเกิดขึ้นอย่างเฉียบพลันหลังรับประทานอาหารมื้อหนักโดยเฉพาะอาหารที่มีไขมันสูงเช่นของทอดหรืออาหารมันๆลักษณะการปวดมักเป็นแบบบีบรัดแน่นหรือจุกเสียดและอาจร้าวไปที่ไหล่ขวาหรือหลังได้อาการปวดมักเป็นอยู่นานตั้งแต่30นาทีไปจนถึงหลายชั่วโมงและไม่ดีขึ้นแม้จะเปลี่ยนอิริยาบถนอกจากอาการปวดแล้วผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการร่วมอื่นๆเช่นคลื่นไส้อาเจียนท้องอืดแน่นท้องหรือรู้สึกไม่สบายตัวหลังรับประทานอาหาร หากมีอาการอักเสบหรือภาวะแทรกซ้อนอาจมีไข้ตัวเหลืองตาเหลืองซึ่งเป็นสัญญาณอันตรายที่ควรรีบไปพบแพทย์โดยด่วนค่ะทั้งนี้ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดนิ่วในถุงน้ำดีได้แก่การรับประทานอาหารที่มีไขมันสูงเป็นประจำน้ำหนักเกินหรือโรคอ้วนการลดน้ำหนักอย่างรวดเร็วฮอร์โมนเพศหญิงเช่นในผู้หญิงที่ตั้งครรภ์หรือใช้ยาคุมกำเนิดรวมถึงพันธุกรรมและอายุที่เพิ่มขึ้นการวินิจฉัยนิ่วในถุงน้ำดีสามารถทำได้โดยการอัลตราซาวด์ซึ่งเป็นวิธีที่สะดวกและไม่เจ็บหากตรวจพบและมีอาการแพทย์อาจพิจารณาการรักษาด้วยยาหรือการผ่าตัดเอาถุงน้ำดีออกซึ่งเป็นวิธีที่ได้ผลดีและปลอดภัยในปัจจุบันท่านผู้ฟังคะสิ่งสำคัญที่สุดคือการไม่ละเลยสัญญาณเตือนของร่างกายหากมีอาการปวดท้องในลักษณะที่กล่าวมาโดยเฉพาะปวดซ้ำๆหลังรับประทานอาหารควรรีบปรึกษาแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุอย่างถูกต้องเพราะการรู้เร็วรักษาเร็วจะช่วยลดความเสี่ยงของภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงได้สุดท้ายนี้การดูแลสุขภาพด้วยการเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมลดไขมันส่วนเกินและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอคือกุญแจสำคัญในการป้องกันนิ่วในถุงน้ำดีและช่วยให้ห่างไกลจากอาการปวดท้องที่ไม่พึงประสงค์ในระยะยาวอย่าปล่อยให้อาการปวดเล็กๆกลายเป็นปัญหาใหญ่เพราะบางครั้งนั่นอาจไม่ใช่แค่การปวดท้องธรรมดาค่ะจบบทความประจำวันเรื่องปวดท้องแค่ไหนถึงใช่นิ่วในถุงน้ำดีเรียบเรียงและนำเสนอโดยทิติมามหัทนาขจรท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.thหรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
14: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไงยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบายระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะจริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
15: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
16: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
15: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
16: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
15: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
17: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวันบรรณาธิการข่าวอานนท์นันตสุคนและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน

0: เอ็มก้าสิบเก้าจุดห้าศูนย์เมกะเฮิร์ตสวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: พี่หนองเอ้ยฟังทางนี้มีข่าวดีมาบอกกรมโยธาธิการและผังเมืองจะว่างและจะทำผังเมืองร่วมเมืองบานไพพื้นที่อำเภอบานไพจังหวัดขอนแก่น
2: ขอเชิญชวนพี่น้องผู้สนใจร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนก่อนเสนอเหตุร่างผังเมืองครั้งที่1
1: วันที่19ถึง20สิงหาคม2569ณห้องภาวะพิรมโรงแรมหินภาวะอำเภอบานไพจังหวัดขอนแก่น
2: โดยจะเริ่มรับฟังความคิดเห็นกลุ่มที่1และกลุ่มที่2ในวันที่19สิงหาคม2569กลุ่มที่1เวลา 9:00 น.หอเทียงโดยมีผู้แทนหน่วยงานราชการระดับจังหวัดอำเภอภาคเอกชนหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกลุ่มที่2 10:00 น.หอ 16:00 น.ผู้แทนและประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลบันล่านเทศบาลตำบลแค่เหนืออบต.หินตั้งอบต.หนองงามใสอบต.ป้าปอ
1: กลุ่มที่3วันที่20สิงหาคม2569เวลา 9:00 น.หอเทียง
2: มีผู้แทนและพี่น้องในพื้นที่เทศบาลเมืองบันไพเทศบาลตำบลในเมืองอบต.คุณเล็กอบต.บันไพอบต.หัวหนองและอบต.เมืองเพียผู้ที่สนใจสอบถามไปยุ่งมองนี้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น
1: โทร02-955-5440-43ที่ตามข่าวสารโครงการเฟซบุ๊กผังเมืองร่วมเมืองบันไพจังหวัดขอนแก่น
3: ร่วมคิดร่วมทำร่วมพัฒนาเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเมืองบันไพอย่าลืมเด้อมาพอกันเด้อพี่น้อง
4: เอาเอาเบิร์ดไม่เห็นหน้าเห็นตา 2-3 ปีเมื่อคือยิ้มแย้มแจ่มใสปานถือเบิร์ดแท้เบิ่งข้อกับใส่สอยนิ้วก้อยกับใส่แหวนห้วยยิ้มออกมาปานฟ้าเหลี่ยมใส่ฮอดแถวเหลี่ยมท้องหุ่นตัวนี้แหมเจ้าไปรวยอีหยังมา
5: เอ้ากะตั้งแต่น่าซาดถ้าใส่ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของวีโซล่าเซลล์นั่นล่ะลดค่าข่อยห้างข่อยมีเงินค่าไฟบ่ได้เสียครอบบาทดูดน้ำใส่เต็มให้เต็มหน้าเลี้ยงปลาปลูกพืชผักขายได้เงินสมือแต่ย้อนวีโซล่าเซลล
4: ์เดี๋ยวนี้มีบริการหลังขายน้ำเด้อมีปัญหาเรื่องซื้อเรื่องซ่อมระบบโซล่าเซลล์เอิ้นหาวีโซล่าเซลล์โทร0812610208อีกเบอร์0815920369สินำไปแก้ให้ฮอดหน้าพุ่นเด
6: ้อเรื่องกฎหมายบ่ไกลโตมียุติธรรมอยู่ทั่วถิ่นสำนักงานยุติธรรมจังหวัดคือตัวแทนของกระทรวงยุติธรรมพร้อมเสิร์ฟความยุติธรรมถึงพื้นที่ซอยเหลือประชาชนในเรื่องกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและสิทธิพื้นฐานใกล้บ้านท่านทุกจังหวัดทั่วไทยหากมีปัญหาเดือดร้อนบ่ได้รับความเป็นธรรมให้นึกถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดใกล้คุณทุกพื้นที่หรือติดต่อสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77ฟรีทั่วไทย
7: โอ้ยอีแม่เจ้าชอบอีกแล้วติเนี่ยเดือนนี้งบการเงินท่องไปจักรอบแล้วจ๊ะ
8: โอ้ยไผบอกแม่พังแม่นี่ล่ะโคตรการเงินโตแท้หูจักวินัยการเงินของไหว้เก๋าซะบ้าง
7: ไหว้เก๋ามันคืออีหยังจ๊ะ
8: มันคือการเตรียมโตให้พร้อมก่อนเกษียณจังได๋ล่ะ1จัดงบด้านสุขภาพ2ตรวจสอบสิทธิประโยชน์3ที่สำคัญเด้อแบ่งเงินให้ใส่รายสัปดาห์สิได้บ่เผลอไปรูดบัตรเพิ่นๆจังได๋ล่ะ
7: อีหลีล่ะผู้เฒ่ายุคนี้ต้องจัดการการเงินให้เป๊ะบ่แม่นใส่เงินไปมื้อๆเด้อ
8: แม่นชีวิตวัยเกษียณต้องอยู่ดีมีสุขมีเงินเด้อจ้าบ่ต้องพึ่งไผให้วุ่นวายอยากไปเที่ยวไสก็ไป
7: หนูต้องเอาอย่างอีแม่บางแล้ววินัยการเงินนี่ล่ะคือความมั่นคงของชีวิตทุกช่วงวัยอีหลี
8: แมนวินัยทางการเงินคือกุญแจสำคัญสู่สังคมสูงวัยที่มีคุณภาพมั่นคงและมีความสุขนำ
3: วัยเก่าการเงินบ่ติดขัดชีวิตบ่ติดหนี้มีวินัยมือนี้เริ่มเลย
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.ขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์
9: ฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
10: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดปรับโหลดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกินมาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
11: รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
12: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
11: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
13: คุณอยากรู้จังใครบ้างนะ7กลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ใช้สิทธิบัตรทองได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายง่ายๆแค่ใช้แอปเป๋าตังตรวจสอบสิทธิกดเลือกกระเป๋าสุขภาพก็รู้แล้วแถมจองคิวฉีดได้ด้วยที่สถานพยาบาลในระบบบัตรทองรีบๆกันหน่อยนะแค่ถึงเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นสิทธิสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคดีๆกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทสอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช. 1330ตลอด24ชั่วโมง

0: ตราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจ้าเงินติดล้อ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเสียงชุมชนคนอีสานค่ะ
2: ถ่ายพัฒนารายการวิทยุท้องถิ่นสวท.ขอนแก่นขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของชุมชนในการร่วมกันนำเสนอข่าวสารสาระในท้องถิ่นกับรายการเสียงชุมชนคนอีสานช่วงกีฬาและสุขภาพ

ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับรายการเสียงชุมชนคนอีสานประจำวันพฤหัสบดีนี้ก็กลับมาท่านพวกท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งในสัปดาห์ที่2ของเดือนสิงหาคม2569เสียงชุมชนคนอีสานกีฬาและสุขภาพจะมีทุกๆวันพฤหัสบดีสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาจัดรายการมาพูดมากล่าวมาคุยมาสนทนากับท่านผู้ฟังนะครับอยู่ทุกๆวันพฤหัสบดีนอกจากวันพฤหัสบดีแล้วก็มีทุกวันก็ปรับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเรื่องเป็นราวก็มากันตลอดเวลาช่วงเวลาตั้งแต่เวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงนะครับเวลา 13.00 นาฬิกาถึงเวลา 14.00 นาฬิกาโดยประมาณนี้นะครับโดยประมาณนี้นะครับก็กินค่าโฆษณากินค่าเพลงโน้นเพลงนี้ก็ไปอีกหลายนาทีนะครับกับผมนายณภัทรนามศรีฐานอดีตรองผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนต์นะครับมาดำเนินรายการนี้ขออนุญาตกราบเรียนท่านว่ารายการนี้เป็นรายการของท่านผู้ฟังโดยเฉพาะนะครับเพียงแต่ว่าผมมาทำหน้าที่สื่อสารพูดจากับพ่อแม่พี่น้องชาวขอนแก่นชาวภาคอีสานเท่านั้นเองนะครับรายการนี้ก็มีมาเป็นระยะเวลายาวนานแล้วนะครับ15 16ปีแล้ว17 18ปีแล้วนะครับโดยรายการนี้ก็ผู้ต้นคิดแนวคิดก็คืออดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ท่านธีรพงษ์โสดาสีอธิบดีคนที่36ของกรมประชาสัมพันธ์นะครับจุดหมายวัตถุประสงค์ในการจัดรายการนี้ก็เพื่อท่านผู้ฟังเพื่อที่จะรับฟังแนวคิดความคิดหรือการส่งข่าวคราวให้ซึ่งกันและกันการชื่นชมยกย่องคนดีของสังคมโดยเฉพาะในแวดวงของเรื่องของการกีฬานะครับเพราะปัจจุบันนี้เรื่องของการกีฬานั้นก็ถือว่ามีสร้างความมั่นคงสร้างความมั่นคงให้กับประเทศชาติได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับเมื่อวานนี้ก็เป็นวันแม่แห่งชาตินะครับคุณแม่คุณลูกและหลายคนก็คงจะพาแม่ไปรับประทานอาหารในภาคเย็นชื่นชมกับคุณแม่สำหรับคนที่มีแม่นะครับก็ดีนะครับมนุษย์เกิดมาก็จะมีอย่างนี้แหละนะครับก็ขอชื่นชมยินดีด้วยนะครับเมื่อสักครู่นี้ท่านก็ได้ฟังเพลงของพรศักดิ์ส่องแสงไปนะครับก็ถึงขนาดตัวผู้ฟังเองผู้พูดเองก็อึ้งในใจเหมือนกันนะครับฟังเพลงแล้วก็ซาบซึ้งไปด้วยนะครับในสภาพปัญหาในปัจจุบันนี้แต่ละวี่แต่ละวันก็จะมีข่าวคราวนะครับในเรื่องที่ไม่ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ก็มีเรื่องของเด็กก็มีทุกเพศทุกวัยเพศชายเพศหญิงเด็กเล็กผู้ชายก็มีสิ่งที่ไม่ดีอยู่ตลอดเวลานะครับแต่เราก็ไม่สามารถที่จะไปโทษใครได้ก็จะโทษก็โทษแต่สังคมอย่างเดียว นะครับก็โทษแต่สังคมอย่างเดียวนะครับผมก็ได้บทความมาจากคัดมาจากบางส่วนของหนังสือแม่สอนไว้ของท่านพุทธทาสนะครับผมจะถือโอกาสมาอ่านให้ท่านผู้ฟังนะครับอ่านเลยนะครับ
ไม่ได้แปลไม่ได้ดัดแปลงมาอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับในสภาพปัญหาในปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็นเด็กตรงจังหวัดขอนแก่นเราก็ไม่ย่อยเหมือนกันนะครับข่าวคราวในแต่ละวี่แต่ละวันนะครับผมขออนุญาตอ่านอย่างนี้เลยนะครับแม่มักจะพูดว่าถ้าไม่รู้จักใช้ฟืนก็จะเป็นธาตุฟืนไม่รู้จักใช้น้ำก็จะเป็นธาตุน้ำรวมกระทั่งว่าถ้าไม่รู้จักใช้เงินก็ต้องเป็นธาตุเงินต้องหาเงินมากเกินความจำเป็นไม่รู้จักใช้ก็จะเป็นธาตุของสิ่งนั้นนะครับแม่สร้างนิสัยอ่อนน้อมถ่อมตนแม่สอนว่าการยอมแพ้นั้นไม่ถือว่าเป็นการเสียเกียรติเพราะทำให้เรื่องมันระงับไปโดยไม่เสียหายอะไรใครๆก็รักคนที่ยอมแพ้ไม่ให้เรื่องเกิดขึ้นแม่สอนไม่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แม่สอนว่าให้ลูกแมวได้กินข้าวก่อนแล้วคนจึงกินสัตว์เดรัจฉานเป็นเพื่อนของเราขอทานเป็นเพื่อนของเราคนไร้ญาติขาดมิตรมาตายอยู่ตามท่านี้เราต้องเอื้อเฟื้อถ้าเรากินเองมันก็ถ่ายออกมาหมดถ้าเราให้เพื่อนกินมันก็อยู่ในหัวใจของเราของเขานะครับแม่สอนว่าไก่ไม่มีเห็บเพราะมันช่วยจิกให้กันและกันลูกไก่เล็กๆยังช่วยจิกเห็บให้ลูกไก่ตัวใหญ่เห็บมันอยู่ตามหน้างอนมันจิกเองไม่ได้แต่ไก่มันไม่มีเห็บเพราะมันอยู่เพราะมันปฏิบัติหน้าที่ของมันของกันและกันแม่ปลูกฝังให้เรารักการทำงานปลูกพริกมะเขือแล้วยังสอนคาถากันขโมยให้ด้วยว่าถ้านกกินเป็นบุญคนกินเป็นทานเมื่อคิดได้เช่นนี้แล้วจะไม่ถูกขโมยเลยตลอดชีวิตกลายเป็นธาตุไปเสียทุกทีแม่คือผู้สร้างโลกคนในโลกจะดีจะเลวก็เพราะแม่การทำให้

แล้วก็จะกตัญญูต่อคนอื่นออกไปกตัญญูไปถึงสิ่งที่ไม่มีชีวิตจิตใจถนนหนทางห้วยหนองคลองบึงไม่มีจิตใจก็กตัญญูต่อมันให้ใช้เป็นประโยชน์ได้ช่วยรักษาช่วยกันสร้างสรรค์จงเป็นคนกตัญญูที่กว้างขวางขนาดนี้ไม่ต้องสร้างเจดีย์ไม่ต้องสร้างอะไรที่ไหนตัวเองนี่แหละทำตัวให้เป็นอนุสาวรีย์ที่ดีที่สุดงดงามที่สุดสูงประเสริฐที่สุดเป็นอนุสาวรีย์ที่ดีที่สุดให้แก่พ่อแม่ไม่ต้องแปลนะครับเลือดที่สุดแล้วผมคัดมาจากบางส่วนของหนังสือแม่สอนไว้ท่านพุทธทาสครับโอกาสวันแม่เมื่อวานนี้นะครับก็เอาเป็นอุทาหรณ์มาเล่าสู่กันฟังนะครับในช่วงนี้นะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์นี้ท่านผู้ฟังจะเห็นว่าประเทศไทยในส่วนของวงการศึกษามีการโยกย้ายผู้บริหารระดับสูงระดับผู้อำนวยการเขตประมาณ40เขตนะครับนะฮะก็คนย้ายก็คงว่าคิดว่าดีแหละแต่คนที่โดนย้ายไม่ได้ตามที่ต้องปรารถนาก็บอกอยู่ว่าไม่ดีแหละนะครับก็มีส่วนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพวกเราใกล้ๆกันนะครับ นี่คือผู้ที่ไปได้ที่เห็นว่าสมควรไปได้สถานที่ดีทุกสถานที่ก็ดีหมดนั่นแหละครับผู้อำนวยการอภิชัยสนาโยธีนะครับจากสปป.เขต2บ้านไผ่นะครับไปเป็นผู้อำนวยการสำนักประถมศึกษาปทุมธานีนะครับอันนี้ก็เป็นลูกเป็นหลานของพวกเรานะครับไปที่ปทุมธานีนะฮะก็เป็นลูกเขยของคุณพี่ประภาสวงสุวรรณของพี่วิไลวงสุวรรณนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับและคนที่มาขอนแก่นก็คือท่านดร.อนุพงษ์ชุมแวงวาปีจากปราจีนบุรีนะครับมาที่สำนักมัธยมศึกษาขอนแก่นนะครับวันนี้ก็มีการต้อนรับกันอยู่ที่โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนนะครับโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนก็ถือว่าเป็นโรงเรียนอันดับหนึ่งอันดับต้นๆของประเทศไทยนะครับเมื่อมีผู้บริหารระดับผู้บริหารผู้นำย้ายมาก็คงจะต้องขอรบกวนใช้สถานที่ตรงนี้ใช้เป็นที่รองรับใช้เป็นที่รับรองแขกบ้านแขกเมืองเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษนักเรียน 4,000 กว่าคนครู 300 กว่าคนนักการพันโรงอีกนะครับก็ถือว่าเป็นโรงเรียนระดับของเมืองขอนแก่นเมื่อก่อนนี้โรงเรียนนี้คือโรงเรียนระดับจังหวัดเป็นโรงเรียนชายนะครับดูแลสังคมดูแลจังหวัดมีกิจการงานอะไรก็ช่วยเหลือกันโดยตลอดกับคนจังหวัดขอนแก่นนะครับดังนั้นการที่จะไปต้อนรับที่อื่นตามต่างอำเภอนั้นก็คงไม่เหมาะสมแน่นอนต่อจากนั้นก็เป็นโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยนะครับโรงเรียนในเมืองต่อจากนั้นก็เป็นโรงเรียนกัลยาณวัฒน์นะครับถึงแม้ว่าจะพื้นที่คับแคบไปหน่อยนะครับขอให้ทำหน้าที่ของผู้บริหารโรงเรียนขนาดใหญ่ดูแลโรงเรียนขนาดลำดับลงไปนะครับนั่นก็คือผู้บริหารระดับจังหวัดขอนแก่นโยกย้ายก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับนะฮะ
ส่วนคนขอนแก่นก็ย้าย

0: ไปที่สปป.สารคามเขตหนึ่งนะครับก็ยินดีด้วยเช่นกันนะครับแต่ยินดีคนละอย่างนะครับวันนี้เมื่อวานนี้นะครับเราจะพูดถึงเรื่องของกีฬาเมื่อเช้านี้ตื่นขึ้นมาประมาณ7โมงเช้านะครับเปิดทีวีไม่รู้ดนใจท่าไหนไปดูการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกรุ่นอายุ17ปีหญิงในขณะที่เปิดดูนั้นน่ะทีมชาติไทยก็ชนะไปแล้ว1เซต1ต่อ0นะครับชิงแชมป์โลกนะครับชิงแชมป์โลกก็ผมก็เลยดูต่อเลย ดูต่อเลยนะครับปรากฏว่าเซตที่2ทีมชาติไทยก็ชนะอีกรุ่นอายุ17ปีนะครับโอ้เก่งมากเลยนะฮะเก่งมากเลยทำให้คนไทยเนี่ยมีความรู้สึกว่ามีความสุขมากที่สุดและผมก็เชื่อว่ากีฬาวอลเลย์บอลเนี่ยประเภททีมหญิงนะก็คงจะสร้างความสุขให้กับประเทศชาติสร้างความสุขให้กับคนไทยเนี่ยมากมายเลยทีเดียวนะครับผมอาจจะใช้คำพูดว่าก็ดีกว่ากีฬาหลายๆชนิดกีฬาที่คนนิยมประชาชนนิยมแต่ว่าไม่ประสบผลสำเร็จหรือไม่เป็นไปตามที่หวังนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการบริหารและการจัดการแต่เรื่องของกีฬานี่เนื่องจากว่ามันเป็นศาสตร์มันเป็นศิลป์ไม่มีอะไรที่ต้องจบลงโดยทันทีทันใดเห็นผลทันทีทันใดนะครับบางครั้งก็ต้องใช้เวลามากบางครั้งก็ใช้เวลานิดหน่อยโดยเฉพาะกีฬาประเภทเดียวต้องใช้เวลาของตัวเองใช้ความสามารถของตัวเองนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยจากการดูเมื่อเช้านี่ก็ดูด้วยความชื่นชมนะครับเด็ก17ปีชนะทีมโปแลนด์เนี่ยไม่ใช่ธรรมดาธรรมดานะครับโปแลนด์เขาเคยได้แชมป์โลกมาแล้วนะซึ่งแตกต่างจากการดูทีมชาติไทยชุดใหญ่ของวอลเลย์บอลนะครับก็ขอถือโอกาสพูดกับทางออกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้เลยว่าชื่นชมจริงๆลักษณะการดีอกดีใจก็เหมือนกันนะครับท่านผู้ฟังถึงเขาจะตัวใหญ่แต่การแสดงออกก็เหมือนเด็กนะครับน่ารักมากเลยนะครับทำให้คนไทยมีชีวิตชีวาขึ้นมาอีกนะครับอันนี้ก็ขอพูดซะก่อนก็คือเรื่องของวอลเลย์บอลทีมชาติไทยชุดเยาวชนยู17ปีนะครับก็กลับมาดูที่ฟุตบอลอาเซียนนะครับกลับมาดูที่ฟุตบอลอาเซียนคือผมขออนุญาตนำเรียนว่าผมจะไม่พูดเป็นเรื่องๆนะครับผมจะพูดในสิ่งที่สามารถที่มันจะเชื่อมโยงเข้าหากันในเหตุการณ์ในบางขณะนะครับในเหตุการณ์ในบางขณะหรือสิ่งที่มันมีความผูกพันกันที่สามารถจะเชื่อมต่อกันได้อย่างฟุตบอลเนี่ยก็ถือว่าเป็นกีฬาอันดับนิยมสูงสุดทั่วโลกประเทศไทยก็เหมือนกันครับเวลาทีมไทยเล่นไม่เข้าฟอร์มเวลาทีมไทยเล่นได้ยิงประตูน้อยหรือว่ายิงถูกยิงประตูลูกนั้นทีลูกนี้ทีโอ้โหแฟนบอลก็เป็นเดือดเป็นแค้นเลยทีเดียวทำหน้าที่เป็นโค้ชซะเองอ่ะ นะครับผมก็ขออนุญาตว่าให้เป็นบทบาทหน้าที่ของผู้ที่เขารับผิดชอบเองเถอะนะครับเราอย่าไปทำตัวเก่งเกินโค้ชเขาเลยเพราะเราอยู่ห่างไกลเขาเราไม่ได้ไปซอฟเองเราไม่ได้ไปคัดตัวฟุตบอลเองนะครับก็เชียร์นะครับอยากเห็นฟุตบอลไทยเนี่ยบางท่านก็บอกว่าอยากเห็นฟุตบอลไทยไปบอลโลกนะครับพอเพิ่มมาอีกจำนวนสัก64ทีมเนี่ยทีมชาติไทยจะมีโอกาสได้ไปไหมนะครับ48ทีม ทีมชาติไทยก็ยังไม่ได้โอกาสนี้เลยนะครับถ้า64ทีมนะจะเป็นยังไง นะครับก็มาดูฟุตบอลระดับอาเซียนนะครับประเทศบ้านใกล้เลือนเคียงของพวกเรานี่แหละวันพรุ่งนี้ก็ถือว่าเป็นรอบรองชนะเลิศนะครับรอบรองชนะเลิศแต่เป็นที่น่าสังเกตว่าฟุตบอลอาเซียนปีนี้นี่ลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดมันไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนก็เป็นลักษณะของทีวีช่องต่างๆนะครับมาก็เรียกว่ามาสัมปทานนะครับขอเป็นฝ่ายถ่ายทอดสดให้ท่านผู้ชมได้ชมแต่เดี๋ยวนี้ก็มีสิ่งที่ไม่เหมือนเดิมนะครับผมพูดว่าในสิ่งที่ไม่เหมือนเดิมคือกีฬานี่ก็เน้นเรื่องของธุรกิจถ้าไม่มีเงินมันก็ไปไม่รอดนะครับบางทีผมอยู่บ้านคนเดียวผมเปิดแบบนี้ไม่เป็นอ่ะผมก็ต้องโทรศัพท์เข้าหาลูกให้มาเปิดให้ฟังหน่อย นะครับพรุ่งนี้นะครับทีมชาติไทยพบกับสิงคโปร์นะครับทีมชาติไทยพบกับสิงคโปร์รอบรองชนะเลิศแมตช์ที่1เลขที่1นะครับหลังจากนั้นก็จะมาแข่งที่ประเทศไทยในวันที่18ที่สนามราชมังคลานะครับทีมไทยในรอบแรกนี่ก็ผ่านผลงานมาอย่างดีในแมตช์สุดท้ายนี่ก็2 โทษ 2 คาน นะครับ2 โทษ 2 คานคือไทยชนะพม่าได้เพราะได้ลูกโทษ2 จุดโทษนะครับ2 คานก็คือพม่ายิงชนคานตั้ง2 ประตูไม่เข้าก็เลยเรียกกันว่า2 โทษ 2 คานนะครับไทยก็เลยได้เข้ารอบเป็นระดับ1นะครับไปเจอกับสิงคโปร์สิงคโปร์ก็บอกว่ามาดีนะครับมาดีมากเลยสิงคโปร์สุดยอดมากๆเลยนะครับโดยมีนักเตะชื่อนากามูระชื่อเหมือนประเทศญี่ปุ่นน่ะนะครับเป็นผู้เล่นที่อยู่ในทีมนั้นด้วยนะครับแล้วก็ผมจะเล่าเรื่องของนากามูระให้ฟังว่านากามูระเป็นยังไงนะครับ อีกทีมหนึ่งสายหนึ่งก็คือมาเลเซียกับเวียดนามนะครับอันนี้ก็มาเจอกันส่วนอินโดนีเซียนั้นตกรอบนะครับซึ่งหลายๆท่านก็เห็นว่าอินโดนีเซียนั้นน่าจะไปได้ดีกว่าทุกๆทีมในแถบอาเซียนเนื่องจากว่ามีลูกครึ่งมีลูกเสี้ยวมาประดับทีมเยอะแยะมากมายนะครับแต่เหตุฉะนั้นก็ไม่ทราบก็เลยอันนี้ก็แผ่วออกไปนะครับคนไทยก็ต้องเชียร์นะครับคนไทยก็ต้องเชียร์นะครับวันที่15 สิงหาคมคือพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้สิงหาคมนะครับอันนี้ก็คือระดับชาติระดับอาเซียนมาเป็นชื่อชิงแชมป์ถ้วยหุ่นใดรายการหุ่นใดนะครับเมื่อก่อนนี้ก็เรียกว่ารายการฟุตบอลอะไรอ่ะสิงดำหรือเสือดำเบียร์นะครับขอโทษนะก็ปัจจุบันนี้ก็เปลี่ยนตามผู้ให้การสนับสนุนเป็นรายการฮุนไดครับระดับอาเซียนนะครับที่ขอนแก่นก็มีฟุตบอลระดับ ชิงแชมป์มหาวิทยาลัยนะครับระดับชิงแชมป์มหาวิทยาลัยมีทั้งหมด36มหาวิทยาลัยมาชิงแชมป์อยู่ที่ประเทศขอนแก่นเรานี่แหละนะครับอันนี้ผมต้องขอชื่นชมผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัยนะครับตั้งแต่ท่านอธิการบดีขอชื่นชมถึงท่านรองอธิการบดีรองศาสตราจารย์ดร.เพ็ญศรีเจริญวานิชจนกระทั่งผู้ปฏิบัติรองศาสตราจารย์ดร.ประพันธ์ศักดิ์ชวีราชรักษาการผู้อำนวยการกองการกีฬามหาวิทยาลัยได้นำกีฬาหลายๆชนิดกีฬาระดับชิงแชมป์โลกระดับชิงแชมป์ประเทศไทยมาลงที่มหาวิทยาลัยเพื่อชาวขอนแก่นจะได้ดูกีฬาดีๆนะครับก็ต้องขอชื่นชมท่านรองศาสตราจารย์ดร.เพ็ญศรีเจริญวานิชนะครับเยี่ยมมากเลยวันนั้นขออนุญาตกล่าวอีกสักนิดนึงนะครับว่าวันพิธีเปิดในวันที่4สิงหาคมผมก็ได้ไปชมในวันพิธีเปิดด้วยนะครับผมก็เลยไปนั่งอยู่บนอัฒจันทร์ฝั่งทางด้านทิศใต้นั่นแหละผมมองไปผมก็เห็นท่านดร.ประพันธ์ศักดิ์อยู่นะครับเห็นท่านรองศาสตราจารย์ท่านรองอธิการอยู่แล้วก็เห็นศิษย์เก่าขอนแก่นนิยนหลายๆท่านนะครับพอทำพิธีเสร็จแล้วผมก็ยังนั่งดูเขาแข่งบอลต่ออยู่นะฟุตบอล VIP ของมหาวิทยาลัยก็ไปเชียร์ลูกศิษย์อ่ะนะครับอีกสักพักก็มีสามีของรองศาสตราจารย์ดร.เพ็ญศรีนี่แหละได้ยินได้เสียงว่าเดี๋ยวไปไหว้อาจารย์ก่อนเหมือนกันตัวคนเป็นครูเองก็รู้สึกดีใจนะครับท่านดร.เพ็ญศรีนะครับถือว่าเยี่ยมมากนะครับถือว่าเยี่ยมดีมากที่ดึงนำกีฬาชนิดต่างๆมาแข่งขันในมหาวิทยาลัยเพื่อหน้าตาของชาวเมืองขอนแก่นผิดพลาดประการใดเนี่ยไม่มีที่ตำหนิเลยครับไม่ว่ากันเรื่องของกีฬาเป็นเรื่องของผิดพลาดได้ทุกชนิดทุกกีฬาทุกอย่างในการผู้เป็นเจ้าของถ้าเราไม่อยากผิดไม่อยากพลาดก็ไม่ต้องมาเป็นเจ้าภาพไม่ผิดแน่นอนนะครับก็ได้แต่ว่าตำหนิคนอื่นเขานะครับเช่นกีฬาที่จะนำมาลงในมหาวิทยาลัยขอนแก่นอีสปอร์ตชิงแชมป์โลกเลยนะครับ2กีฬาเปตองชิงแชมป์โลกเลยนะครับ3มวยไทยพันแท้นะครับมาจัดอยู่ที่สนามหอประชุมการจนาพิเศษคงประมาณเดือนสักเดือนพฤศจิกายนนะครับเนี่ยนะครับเราจะได้ดูกีฬาดีๆนะครับเพราะกีฬาสร้างความมั่นคงให้กับประเทศชาติเพราะกีฬาสร้างสรรค์จันโลงจิตใจของมนุษย์เนี่ยให้เป็นคนที่รักษาระเบียบวินัยให้มีความซื่อสัตย์สุจริตนะครับไม่ใช่คิดแต่ที่จะไปเอาของคนโน้นเอาของคนนี้ของเขาบริจาคให้วัดแล้วก็อยากจะไปเอาคืนโอ้โทษทีนะครับไม่ได้เจตนานะครับอันนี้พูดไปตามภาษาเฉยๆนะครับ นอกจากนั้นนะครับแต่การแข่งขันกีฬาดีๆก็ขอชื่นชมดร.วัชรศักดิ์วัชระคงแสนคำนะครับดร.วัชระคงแสนคำผู้อำนวยการโรงเรียนศรีกนวลวิทยาคมอันนี้ก็อาสาเหมือนกันนะครับอาสาเหมือนกันอาสารับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล7คนนะครับ อาสาจัดการแข่งขันฟุตบอล7คนของนักเรียนชายของฟุตบอลชายนะครับ11วิทยาเขตในภายใต้ของสมาคมผู้บริหารแห่งประเทศไทยดร.วัชระคงแสนคมก็เป็นประธานสมาคมผู้บริหารแห่งประเทศไทยในจังหวัดขอนแก่นก็เลยรับอาสาเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเพื่อที่จะไต่เต้าไปในระดับประเทศต่อไปวงเล็บไม่มีงบนะครับไม่มีงบประมาณทำเพื่อเด็กนะครับผมจึงขออนุญาตนำเรียนว่าใดๆก็แล้วแต่นะครับผู้บริหารสังกัดมัธยมศึกษาเนี่ยควรจะได้ช่วยกันพากันหาวิธีการที่จะได้มาซึ่งงบประมาณมาสนับสนุนนักกีฬาจังหวัดขอนแก่นที่สังกัดมัธยมด้วยนะครับฮะแต่เวลาคนโน้นย้ายคนนี้ย้ายโอ้โหพากันเดินขบวนนะครับว่าจะไปถึงย้ายนะฮะก็ขอให้ตั้งใจนะครับทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนะครับต้องขอขอบคุณท่านดร.วัชระคงแสนคำคณะทำงานของสบมท.เห็นว่าจะจัดภายในเดือนกันยายนนี้นะครับอยู่ที่สนามกีฬามหาลัยขอนแก่นขออภัยครับอยู่ที่สนามโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่นนะครับที่สนามกีฬาโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่นก็เห็นว่าคงจะช่วยประหยัดงบประมาณได้ก็เลยไปจัดที่นั่นถ้าไปจัดที่อื่นก็คงจะต้องใช้งบประมาณในการเช่าสนามเช่นไปจัดที่อบจ.สนามอบจ.ก็ใช้งบประมาณมากถ้าไปจัดที่โรงเรียนกีฬาก็เพียงแต่ว่าเราขอใช้สนามหน่อยไม่ต้องเสียค่าสนามนะครับหรืออาจจะคิดบอกว่าสนามกีฬาอบจ.นั้นเป็นสนามกีฬาระดับอินเตอร์ใช้รับระดับชาติเท่านั้นเลยใช้รับแข่งขันระดับชาติเท่านั้นคิดแบบนั้นก็ดีนะครับแต่เท่าที่ผมเห็นก็มีแต่ระดับผู้อาวุโสทั้งนั้นแหละไปใช้ระดับการเมืองท้องถิ่นไปใช้แต่ระดับจะจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนนี่ก็ไปใช้ที่สนามอื่นนะครับนะฮะเมื่อแรกๆสักครู่นี้นะครับผมกำลังจะพูดว่านากามูระคืออะไรจากการแข่งขันกีฬาชิงแชมป์อาเซียนในรอบแรกพฤติกรรมอย่างนี้นี่ก็ยังมีอยู่เป็นประจำพฤติกรรมแบบนี้ก็ยังมีอยู่ให้เห็นพฤติกรรมแบบนี้นี่ก็ยังไม่หมดไปนะครับเช่นการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลช่วงที่ประเทศไทยไปแข่งขันที่กีฬาวอลเลย์บอลที่ประเทศเวียดนามนะครับทุกทีมก็บ่นว่าการเดินทางไกลกว่าจะไปถึงสนามเนี่ยเดินทางไกลนั่งรถบัสไปตั้งเกือบ2ชั่วโมงคนจะไปแข่งขันกีฬานี่นะครับถ้านั่งเกิน30นาทีนี่ก็ถือว่าไกลนะถ้านั่ง1ชั่วโมง2ชั่วโมงนี่โอ้โหนะครับกล้ามเนื้อนี่ไม่ต้องทำอะไรเลยเวลาไปแข่งเนี่ยเมื่อยแล้วนะครับอันนี้ทุกทีมโดนอันนี้ทุกทีมโดนนะฮะแล้วก็เชื่อว่าลักษณะพฤติกรรมแบบนี้นี่เป็นการบ่งบอกว่าด้อยพัฒนาครับด้อยพัฒนาแต่ก็ยังหลายประเทศก็ยังทำกันอยู่นะครับทีมฟุตบอลทีมสิงคโปร์ไปแข่งขันที่ประเทศเขมรเจ นะครับไปแข่งขันที่เขมรกัมพูชาเนี่ยนะครับก็การเดินทางก็ต้องไปก่อน1วันหรือ2วันและกะว่าวางแผนตามไว้ว่าไป1วันก็จะไปซ้อมที่สนามแข่งขันจริงนะครับประเทศสิงคโปร์ปรากฏว่าไปที่สนามแล้วสนามไม่เปิดให้เข้าไปซ้อมนะครับสนามไม่เปิดให้เข้าไปซ้อมเขาก็เลยจัดหาสนามซ้อมใหม่ผมยังสงสัยอยู่ว่าเอ๊ะเวลาเราไประดับต่างประเทศขนาดไปขนาดนี้เขาต้องจัดสนามซ้อมให้ทีมที่เป็นทีมเยือนนะเจ้าภาพไม่ได้จัดสนามซ้อมให้เหรอนะครับถึงขนาดต้องเปลี่ยนสนามใหม่แต่ก็ไม่วายที่จะถูกรังควานปรากฏว่าไปที่สนามหนึ่งซ้อมยังไม่ถึง 10-20 นาทีไฟดับเมื่อไฟดับแล้วจะซ้อมยังไงอ่ะนะครับนี่คือจากการบอกเล่าของนากามูระนักเตะฟุตบอลสิงคโปร์ทีมชาติสิงคโปร์พูดออกมานะครับยังโชคดีที่ทีมชาติสิงคโปร์เนี่ยก็ยังชนะประเทศกัมพูชาอยู่ก็โชคดีไปแล้วก็เข้ารอบต่อไปก็จะไปเจอกับมาเลเซียนะครับนิดหน่อยนะมาเลเซียนี่แพ้ไทยไปแล้วนะ 2-0 เราชนะแฟนบอลเราก็เชียร์ทีมชาติไทยชนะคนไทยเราก็เชียร์ทีมไทยนะครับขอให้เล่นอยู่ในกรอบกฎกติกาอย่างใสสะอาด ท่านผู้ฟังครับพฤติกรรมที่ผมเล่าสู่ฟังให้พวกท่านฟังเนี่ยนะครับมันมีมาตลอดนะครับสมัยผมอายุ45-46ปีเนี่ยผมก็เคยเจอนะครับในฐานะผมเป็นโค้ชเนี่ยเยอะบ่อยเนี่ยคือเรื่องของผู้ตัดสินนะครับผู้ตัดสินเนี่ยผมเจอประจำนะฮะจนกระทั่งนักฟุตบอลผมเนี่ยนั่งร้องไห้อ่ะถึงขนาดก้มลงกราบกรรมการนะครับก้มลงกราบกรรมการนะยิงลูกโทษก็ไม่ได้ไม่ให้ยิงเข้าก็ออฟไซด์ไม่ฟาวก็บอกว่าฟาวนะครับสารพัดสารเพเลยนะนี่ลักษณะอย่างนี้ก็ถือว่าด้อยพัฒนาก็ขอพูดอีกนิดหน่อยเท่านั้นเองผมจะเล่าให้ฟังว่าผมเห็นกับตาเมื่อสมัยที่ร้อยตำรวจโทราชันจันทาสียศขนาดนี้หรอกตอนนั้นเขาอยู่ม.5 ม.6หรอกนะครับแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์ภาคเขตการศึกษา9รุ่นอายุ18ปีซิโก้ก็เล่นตอนนั้นนะครับการด้อยพัฒนาเนี่ยคือเป็นส่วนของบุคคลนะครับผมไม่ได้ว่าอะไรนะเป็นส่วนของบุคคลเป็นส่วนของบุคคลจริงๆผมก็กำลังจะพาเด็กนักฟุตบอลเนี่ยลงสนามตาคงตาคายปูนของปูนขาวก็ลอยเรียบร้อยแล้วนะครับก็ลอยเรียบร้อยแล้วตาคายก็กางเรียบร้อยแล้วนักฟุตบอลก็พร้อมที่จะลงแล้วแต่ว่าสถานที่ตรงนั้นเป็นสถานที่ของทางราชการคนจัดก็คือ เขตการศึกษา9เป็นคนจัดปรากฏว่าก็มีอาจารย์คนหนึ่งก็เป็นรุ่นพี่ผมนี่แหละ พี่เพื่อนรักกันมากนะครับเป็นนักฟุตบอลมหาวิทยาลัยด้วยกันปรากฏว่ามาปลดตะข่ายออกปลดตะข่ายฟุตบอลออกนะครับแล้วเอาไปเก็บ ท่านคิดดูสิครับว่าคนกำลังจะแข่งบอลจะเป็นยังไงแต่ผมในฐานะที่เราเป็นคนแข่งเราก็ไม่ได้ไปคิดอะไรกับเขาก็ให้ฝ่ายจัดการแข่งขันเขาบริหารจัดการหรือคุยกันเองนะครับอย่างนี้นะครับก็น้ำจิตน้ำใจของคนเป็นนักกีฬาเนี่ยเอาไปไว้ตรงไหนอยู่ที่ไหนทำไมไม่นำมาใช้ปรัชญาทางด้านการรักษาเนี่ยทำไมไม่นำมาใช้นะครับเรามาพัฒนามนุษย์นะเรามาพัฒนาเยาวชนนะเราต้องทำให้เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเยาวชนนะครับอีกอย่างหนึ่งเราเป็นครูด้วยอ่ะครูทำผิดไม่ได้ถ้าทำผิดได้เนี่ยข้อที่สองทำผิดได้ไปถามข้อที่หนึ่งนะฮะถามว่าในปัจจุบันนี้นี่ประเภทนี้มีไหมก็ยังมีนะครับในยุคที่มีความเจริญทางด้านการกีฬาแล้วเนี่ยยังมีนะครับในเมืองขอนแก่นก็มีนะฮะในเมืองขอนแก่นก็มีนะฮะระดับครูบาอาจารย์เขาจะแข่งขันกีฬาปุ๊บเนี่ยไปปลดตะข่ายออกเขาจะแข่งขันกีฬาซ้ำแม่นหนำนี่ไปยกประตูฟุตบอลออกหนีไปที่อื่นนะครับอันนี้ผมอยากจะพูดให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเป็นอุทาหรณ์ไว้เฉยๆเป็นอุทาหรณ์ให้กับนักพละศึกษาด้วยทั่วประเทศไทยด้วยผมก็เป็นนักพละศึกษารุ่นพี่นะครับท่านก็เป็นนักพละศึกษารุ่นน้องเราต้องมาช่วยกันพัฒนากีฬาให้กับเยาวชนให้กับยุวชนนะครับให้มันดีนะครับต้องแสดงออกถึงสปิริตสปอร์ตแมนชิพนักพละศึกษาต้องเป็นหนึ่งไม่ใช่นักพละศึกษาที่มัวแต่จะไปขัดแข้งขัดขาหรือไปแสดงสิ่งที่ไม่ดีไม่งามออกมาให้ชาวโลกให้ชาวสังคมเขาเห็นนะครับนะก็ขออนุญาตเล่าสู่กันฟังนะครับ ต้องขอขอบคุณในวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมานะครับก็มีการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อทดแทนบุญคุณครูที่พูดไม่ได้ครูที่พูดไม่ได้เด้รู้สึกว่าจะถูกขยายผลไปหลายจังหวัดเช่นเดียวกันครับจากจังหวัดขอนแก่นเป็นต้นทางออกไปสู่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับก็เช่นผอ.มนตรีก็ไปจัดโครงการครูที่พูดไม่ได้พร้อมกับสาธิตการแข่งเล่นกีฬาฟุตบอลให้กับโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยนะครับชมรมพละศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ดวันที่9สิงหาคมที่แล้วเนี่ยชมรมพละศึกษาและคนรักกีฬาจังหวัดขอนแก่นโดยมีตัวผมเองนะครับอาจารย์นภัทรนามศรีฐานเป็นประธานชมรมก็จัดการแข่งขันกีฬาขึ้นมาทั้งหมด8ทีมที่มหาวิทยาลัยนครขอนแก่นได้รับความสนับสนุนเอื้อเฟื้อสถานที่ทุกสิ่งทุกอย่างจากท่านดร.อัสดางแสวงการทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าถ้วยสดไม่มีรางวัล นะครับไม่มีรางวัล นะครับเป็นที่ชื่นชอบชื่นอกชื่นใจของผู้ที่เขาร่วมการแข่งขันและที่สำคัญที่สุดก็คือเราได้เกียรติฟุตบอลให้กับเด็กนะครับเราได้เกียรติฟุตบอลให้กับเด็กเด็กที่ไปวันนั้นนะครับจาก8ทีมเนี่ยทีมละ3คนน่ะเราเกียรติฟุตบอลให้หมดเลยนักฟุตบอลนักเด็กคนหนึ่งได้ฟุตบอลคนละ2ลูกได้ทานอาหารแล้วก็ได้ สูบฟุตบอลคนละหนึ่งสูบนะครับเด็กเล็กที่ไปวันนั้นได้ฟุตบอลหมดเลยนะครับได้ฟุตบอลหมดเลยนะครับแล้วก็โครงการนี้เขาเรียกว่าครูที่พูดไม่ได้ครูที่พูดไม่ได้ผมขออนุญาตขยายผลแสดงแนวความคิดนะครับว่าครูที่พูดไม่ได้มีอยู่3องค์ลักษณะมีอยู่3องค์องค์ที่1ก็คือฟุตบอลเป็นครูเราพูดไม่ได้นะครับเรารักฟุตบอลฟุตบอลก็จะรักเราเราชอบฟุตบอลฟุตบอลก็จะชอบเราเราสามารถคอนโทรลฟุตบอลไปไหนได้ก็เพราะว่าเรารักฟุตบอลเราสั่งเข้าประตูก็ได้เราสั่งให้ยิงประตูก็ได้สั่งให้เลี้ยงก็ได้สั่งให้อะไรทำได้หมดนี่คือครูที่พูดไม่ได้ที่เป็นวัตถุอุปกรณ์การแข่งขันกีฬาทุกชนิดเรียกว่าครูที่พูดไม่ได้นะครับองค์ที่สองก็คือคุณครูที่เป็นสิ่งที่มีชีวิตแต่ท่านได้เสียชีวิตไปแล้วเราจะต้องนึกถึงบุญคุณของครูบาอาจารย์ที่สั่งสมที่สั่งสอนเรามาอย่างผมเนี่ยผมก็มีครูบาอาจารย์ที่สั่งสอนผมมาเรื่องของกีฬาฟุตบอลนะครับอย่างคำหนึ่งผมจำได้เลยครับท่านอาจารย์ประวิทย์ชัยสอนอาจารย์ประวิทย์ชัยสอนสอนผมโค้ชฟุตบอลทีมชาติไทยเนี่ยท่านบอกเลยผมจำได้ในปัจจุบันนี้คือใจรักสมัครเล่นเป็นระเบียบเมื่อผิดต้องแก้เมื่อแพ้ต้องยอมและซ้อมใหม่เด็กพละรุ่นหลังอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องของโบราณแต่ผมยังจำได้นะครับนี่คือครูที่พูดไปได้ที่ท่านได้เสียชีวิตไปแล้วผมจะต้องทดแทนบุญคุณก็รวมสมัครพรรคพวกรวมลูกศิษย์อีกอันหนึ่งก็คือหรืออย่างเช่นอาจารย์สุชาติพุทธกันสอนผมไว้เลยว่าการออกกำลังกายหรือการแข่งขันฟุตบอลหรือการทำงานเนี่ยเป็นการพักผ่อนไปในตัวนะครับเราก็พักไปด้วยเล่นไปด้วยนะครับนึกถึงบุคคลที่มีชีวิตไปด้วยผู้มีบุญคุณไปด้วยที่สามก็คือลูกศิษย์ผมนี่แหละครับเป็นครูของผมครูจะพูดไม่ได้เพราะว่าทุกครั้งที่เด็กเถียงผมเนี่ยผมจะบอกว่าอย่ามาเถียงครูเลยถ้าเธอยังไม่สามารถชนะคู่ต่อสู้ได้อะไม่ต้องมาเถียงครูเมื่อไหร่ที่เธอชนะคู่ต่อสู้ก็อย่ามาเถียงครูค่อยมาพูดกับครูนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราทดแทนบุญคุณครูที่พูดไม่ได้และผอ.บุญตรีก็มีอุปกรณ์ฟุตบอลเนี่ยไปแจกให้เด็กทั้งหมด20อำเภออย่างเพียงพอได้ประมาณ300กว่าลูกนะครับตัวผมเองกับลูกศิษย์ทุกๆคนที่อยู่ในจังหวัดขอนแก่นผู้ที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานจากการเล่นกีฬาฟุตบอลมาคนนู้นก็ 2,000 คนนี้ก็ 3,000 นะครับมาซื้ออุปกรณ์ฟุตบอลส่วนของผมเนี่ยได้อยู่ประมาณ300กว่าลูกรวมทั้งของเสียหนุ่ยนะครับสารตูดนิรมัยถาวรรวมทั้งสิ่งที่เขามาช่วยเหลือโดยที่เขาไม่คิดเป็นเงินเช่นกำนันมานพผมมาจัดนะครับท่านปลัดจังหวัดประจักษ์ชัยกิจนะครับคุณทวีสิทธิ์เราเจริญชัยดร.สุรเดชทวีแสงสกุลไทยคุณศักดิ์ชัยกิรสัญญาณสกุลโอ้เยอะแยะมากมายแล้วครับมาให้ความสนับสนุนแล้วก็ชุดแข่งขัน VIP ก็คุณอัครวัฒน์สุขวิชัยเจริญนะครับก็จะหมดเวลาพอดีนะครับรายการเสียงชุมชนก็ถือโอกาสมาเล่าสู่กันฟังนะครับในสิ่งที่ต่างๆที่มันเกิดขึ้นทั้งในอดีตและทั้งปัจจุบันต้องขอขอบคุณท่านผู้ฟังที่รับเสียสละเวลาฟังในวันนี้ครับก็ครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ
1: แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
2: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอม
3: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับพฤฒแก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีกำชับทบทวนโครงสร้างการครอบครองอาวุธปืนพร้อมสั่งการอธิบดีกรมการปกครองยกเลิกการแจกอาวุธปืนเป็นรางวัลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
6: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
7: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
6: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
7: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
8: เรารักประเทศไทย
9: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
10: ได้เลยเช็คมา
9: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
10: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
9: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
10: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
9: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
10: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI Hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
9: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
10: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
4: นายกรัฐมนตรีกำชับทบทวนโครงสร้างการครอบครองอาวุธปืนพร้อมสั่งการอธิบดีกรมการปกครองยกเลิกการแจกอาวุธปืนเป็นรางวัล
11: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงเหตุกราดยิงภายในงานชิงทรัพย์ที่จังหวัดนครราชสีมาโดยแสดงความตกใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งในการออกใบอนุญาตครอบครองอาวุธปืนจะต้องมีการประเมินสุขภาพจิตด้วยหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าจำเป็นต้องมีการแก้ไขในเชิงโครงสร้างขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการส่วนกรณีมีการเผยแพร่ภาพกิจกรรมงานเลี้ยงครบรอบ134ปีกำนันผู้ใหญ่บ้านเกาะพังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีการจับรางวัลเป็นปืนลูกซองยาวนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าได้สั่งการให้อธิบดีกรมการปกครองยกเลิกนโยบายดังกล่าวและให้เปลี่ยนเป็นการมอบรางวัลอื่นแทนโดยรายละเอียดให้สอบถามจากนายนฤชาโคตาศรีวิไลอธิบดีกรมการปกครองอริษนาถขวัญแสนสุขรายงาน
4: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับตำรวจนครบาลบุกตรวจค้นแหล่งเก็บและจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าย่านตลาดนัดคลองถมพัฒนายึดของกลางกว่า 20,000 ชิ้นมูลค่ากว่า 8 ล้านบาท
11: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานแถลงข่าวสคบผนึกกำลังสำนักงานตำรวจแห่งชาติปราบปรามการลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าในพื้นที่ย่านตลาดนัดคลองถมพัฒนาโดยระบุว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าโดยเฉพาะการป้องกันการเข้าถึงของเด็กและเยาวชนจึงได้กำหนดนโยบายเชิงรุกและเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจค้นแหล่งลักลอบจำหน่ายและเก็บบุหรี่ไฟฟ้ารายใหญ่ในพื้นที่ตลาดนัดคลองถมพัฒนารวม5จุดซึ่งใช้เป็นสถานที่พักและกระจายสินค้าไปยังหน้าร้านและช่องทางออนไลน์สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้2รายพร้อมตรวจยึดบุหรี่ไฟฟ้าน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าและหัวบรรจุน้ำยารวมกว่า 20,000 ชิ้นมูลค่ากว่า 8 ล้านบาท
12: พร้อมย้ำว่าการดำเนินการจะไม่หยุดเพียงการตรวจยึดของกลางแต่จะขยายผลไปถึงผู้นำเข้าผู้จัดหาแหล่งเก็บผู้กระจายสินค้าผู้จำหน่ายและเครือข่ายออนไลน์เพื่อปราบปรามไม่ถึงต้นตอของขบวนการอย่างต่อเนื่องจริงจังและไม่มีข้อยกเว้นโดยมีเป้าหมายให้บุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงเด็กและเยาวชนได้ยากที่สุดและหมดไปจากสังคมไทยชวิษาปทุมมารายงาน
4: หน่วยดับเพลิงท้องถิ่นของเกาหลีใต้ระดมกำลังและรถบรรทุกน้ำทั่วประเทศไปยังจังหวัดขยองซังใต้หลังเผชิญภาวะภัยแล้งรุนแรงศูนย์บัญชาการดับเพลิงจังหวัดขยองซังใต้ของเกาหลีใต้รายงานว่าหน่วยดับเพลิงท้องถิ่นดำเนินการส่งรถบรรทุกน้ำกว่า200คันและกำลังพลอีก400นายจากทั่วประเทศเพื่อลำเลียงน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคให้กับหลายพื้นที่ในจังหวัดขยองซังใต้ภายใต้คำสั่งระดมกำลังพลดับเพลิงระดับชาติที่ประกาศใช้เมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาพร้อมด้วยยานพาหนะอีก14คันจากกองทัพบกกองทัพอากาศกองทัพเรือและกรมป่าไม้ที่จะเข้าร่วมภารกิจลำเลียงน้ำไปยังพื้นที่ทางการเกษตรและภาคครัวเรือนซึ่งครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่ประสบภัยแล้งทั้งนี้สถานการณ์ภัยแล้งในจังหวัดขยองซังใต้ทวีความรุนแรงขึ้นหลังเทศบาลทั้ง18แห่งในพื้นที่ประกาศเข้าสู่ภาวะภัยแล้งอย่างเป็นทางการโดยปัจจุบันอัตราการกักเก็บน้ำของเทศบาลทั้ง18แห่งอยู่ที่เพียงร้อยละ 32.8 ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาวอยู่ที่ร้อยละ 70.8 อย่างมาก1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพฤทธิ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.
3: นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
13: FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
14: สวัสดีครับคุณสมหญิงแต่งตัวสวยจะเศร้าแท้สิไปใส่นอ
15: ว่าสิเขาไปในเมืองค่ะพ่อผู้ใหญ่แต่คือจังอาการสิจามยึดตลอดเวลานี่ล่ะเมื่อนี้อากาศกับว่าหนาวได้ล่ะคือจังนี้หมอกลงหนาใช่คะพ่อผู้ใหญ
14: ่มันบ่แม่นหมอกเด้อมันคือฝุ่นและกับควันที่เขาเอิ้นว่าฝุ่น PM 2.5 นั่นเด
15: ้ PM 2.5 มันคือแบบใดล่ะคะพ่อผู้ใหญ
14: ่ PM 2.5คือฝุ่นละอองที่มีขนาดน้อยกว่า 2.5 ไมครอนหรือมีขนาดประมาณ1ใน25ของเส้นผมประมาณนั้นล่ะ
15: แล้ว PM 2.5 มีผลเสียกับสุขภาพจังได๋แน่ล่ะคะพ่อปุญใหญ
14: ่ผลเสียภายนอกก็สิมีเครื่องตาแสบจมูกหรือว่าแสบดังไอจามถ้าสูดหายใจหรือว่าสัมผัสในปริมาณที่หลายๆมันสิเฮ็ดให้แน่นหน้าอกใจสั้นเป็นพื้นตามร่างกายสิไปใส่มาใส่ทุกมื้อนี่ต้องตรวจสอบค่า PM 2.5 ซึ่งตรวจสอบได้จากแอป Airfoot ไทย
15: เอาล่ะเฮาสิเฮ็ดจังได๋ล่ะคะพ่อผู้ใหญ่บาดที่นี
14: ่เฮาก็ต้องป้องกันเจ้าของตัวโดยที่เวลาออกจากบ้านต้องสวมหน้ากากอนามัยที่ป้องกันฝุ่น PM 2.5 ได้อย่างเช่นว่าหน้ากาก N95 และก็หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งนําเด้ออย่าลืมล่ะชิดเฮือนให้มิดชิดนําเด้อป้องกันฝุ่นเข้าในเฮือนเพื่อความปลอดภัยของเฮาและคนในครอบครัวของเฮานําเด้ออย่าลืมล่ะ
15: อุ๊ยขอบคุณหลายๆเด้อค่ะพ่อผู้ใหญ
14: ่ออกจากบ้านอย่าลืมสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 เด้อพี่น้องเด้อ
16: คำว่ารักมันกลายเป็นฝุ่นไปแล้ว
15: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคพิเศษจังหวัดขอนแก่น
17: พี่แมนยืมมอเตอร์ไซค์ไปซื้อของหน่อยสิพี
18: ่ได้สิเอานี่กุญแจ
17: รถมีประกันหรือเปล่าพี
18: ่เอ้ยไม่เป็นไรหรอกรถเก่าไม่ต้องทำ
17: ไม่ได้นะพี่จะรถเก่ารถใหม่ก็ต้องทำถ้าขี่ไปแล้วเกิดอุบัติเหตุรถไม่มีพรบคนเจ็บคนตายจะไม่ได้รับความคุ้มครองนะพี่ไปชนใครเข้าน่ะถามหน่อยจะมีเงินจ่ายเขาไหมล่ะไปทำก่อนเถอะพี่ฉันไม่ยืมรถพี่แล้วล่ะผิดกฎหมาย
18: ฮะมีประโยชน์ขนาดนี้เลยเหรองั้นพี่ไปต่อพรบก่อนดีกว่า
19: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาท ทุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ

0: ันตราดอกเบี้ยคือ 2-24% ต่อปีจ้าเงินติดล้อล้อล้อล้อล
1: ้อพ่อแม่พี่น้องมากรรมพืชสวนโลกปี2569เขาจัดแสดงพืชพันธุ์หลากหลายมากกว่า2ล้านต้นเพราะฉะนั้นการดูแลบำรุงรักษาจึงเป็นเรื่องสำคัญมากต้องบ่ให้ส่งผลกระทบกับพื้นที่ส่วนพืชพันธุ์ที่นำมาจัดแสดงก็ต้องดูแลอย่างต่อเนื่องพอระยะเวลาในการจัดงานยาวฮอด134มื้อเลยเด้องานมหกรรมพืชสวนโลกปี2569งานแสดงพืชพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก1พฤศจิกายนปี69ถึง14มีนาคมปี70ที่จังหวัดอุดรธานีอย่าลืมเด้อ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นส่งกระจายเสียงในระบบ FM 99.50 MHz และ AM 621 KHz ต่อไปเสนอรายการฟังสบายบ่าย2โมงถึงเวลา14นาฬิกาผ่อนคลายไปกับเสียงเพลงและข่าวสารสาระน่ารู้ต่างๆมากมายถึงเวลาเติมความสุขง่ายๆไปกับเราในรายการฟังสบายบ่าย2โมง

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการฟังสบายบ่าย2โมงค่ะกับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทางคลื่น FM 99.50 MHz นะคะแล้วก็แน่นอนค่ะรับชมรับฟังทางออนไลน์นะคะถ่ายทอดสดค่ะคุณผู้ฟังคะทางเพจ Facebook สวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์นะคะก็สามารถที่จะเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยขอเพลงกันได้เลยนะคะแล้วก็ใครอยากจะโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยนะคุณผู้ฟังโทรเข้ามาได้นะคะขอเป็นในช่วงพักเบรกแล้วกันนะเป็นหลังไมค์นะโทรเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์043-236-726ค่ะพบกันวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคม2569นะคะเวลาเดิมเวลาดีๆของเรานะคะ14นาฬิกาจนถึง15นาฬิกาโดยประมาณค่ะวันนี้นะคะเช่นเคยมีดิฉันจันจิรางามนุรักษ์หรือว่าดีเจอ้ายนะคะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะรายการนี้ค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็อำนวยการผลิตนะคะโดยผอ.อาชิรยามังธนีผอ.สวท.ขอนแก่นค่ะทักทายคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะเมื่อวานเนาะวันหยุดวันแม่แห่งชาตินะคะหลายท่านมีใครได้ไปเที่ยวที่ไหนหรือว่ากลับบ้านไปไหว้คุณแม่กันบ้างคะหรือว่ากลับบ้านไปหาครอบครัวพาคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวที่ไหนมาบ้างหรือเปล่าคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาพูดคุยร่วมกันได้เลยนะคะคุณผู้ฟังหยุดไป1วันเนี่ยแต่ว่ามีข่าวสารเยอะแยะมากมายนะที่อายเตรียมมาแล้วค่ะเตรียมมาที่จะเล่าให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านได้ติดตามรับฟังกันในวันนี้เลยนะคะแน่นอนช่วงแรกค่ะคุณผู้ฟังคะเรามาดูเรื่องของฟ้าฝนอากาศสภาพอากาศของในพื้นที่ภาคอีสานตอนบนของเราแล้วก็ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นของเรากันก่อนดีกว่านะคะมาดูลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยาบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะเขาบอกว่ายังคงที่มีฝนตกหนักบางแห่งนะคะเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาประเทศลาวตอนบนแล้วก็ประเทศเวียดนามตอนบนค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็ที่อ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงก็ขอให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวเนี่ยเฝ้าระวังนะคะอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็รวมถึงฝนที่ตกสะสมด้วยนะคะซึ่งไอ้ฝนตกหนักเนี่ยคุณผู้ฟังเขาบอกว่าจะอยู่ที่บริเวณบึงกาฬสกล

ลมเลยแหละแต่ว่ายังไม่ตกนะคุณผู้ฟังที่ไหนดูทำท่าแล้วเหมือนจะตกคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะแจ้งข่าวกับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านได้เลยนะคะคุณผู้ฟังมาต่อกันที่ข่าวสารเรียกได้ว่าหลายท่านน่าจะติดตามกันพอสมควรนะคะเกี่ยวกับทางวัดป่าอดุลยารามเนาะก็เดี๋ยวเรามาติดตามกันนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างเมื่อวานนี้ออกรายการโหนกระแสด้วยเนาะคุณผู้ฟังมีใครได้ติดตามกันบ้างหรือเปล่าคะก็มาดูข่าวสารความเคลื่อนไหวเนาะในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นของเรานะคะเรื่องนี้เนาะใครที่อาจจะได้ติดตามกันบ้างแล้วแหละหรือว่าอยู่แถวๆมขของเราเนาะน่าจะได้ผ่านหูผ่านตาทางโซเชียลกันมาบ้างแล้วนะคะในกรณีที่มีข่าวมีภาพเนาะแล้วก็เป็นข้อความขู่นะคะที่ว่าจะไปทุบกำแพงวัดป่าอดุลยารามตรงถนนกาลปพฤกษ์นะคะแถวบ้านเราเนี่ยแหละซึ่งพอมีข่าวแบบนี้ออกมาค่ะคุณผู้ฟังแน่นอนเลยว่าต้องสร้างความกังวลใจเนาะให้กับพี่น้องเราที่อาศัยอยู่แถวนั้นหรือว่าใครที่อาจจะเข้าไปทำบุญไปไหว้พระที่วัดป่านั้นเป็นประจำเนาะแต่ว่าคุณผู้ฟังไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าทางล่าสุดเนี่ยสภ.เมืองขอนแก่นนะคะโดยพันตำรวจเอกยศวัฒน์แก้วสืบทันนิดนะคะท่านผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นได้ลงมาดูแลเรื่องนี้ด้วยตัวเองเลยค่ะสั่งการปล่อยแถวตำรวจสายตรวจนะคะเมื่อวันนี้เนาะแสดงกำลังเชิงป้องกันนะคะแล้วก็เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจตาพื้นที่รอบวัดป่าอดุลยารามอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะต่อเนื่องมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละคุณผู้ฟังงานนี้นะคะทางตำรวจเนี่ยเขาก็จัดมาตรการเชิงรุกเลยนะคะทั้งส่งตำรวจนอกแล้วก็ในเครื่องแบบเนี่ยไปตรึงกำลังนะคะตามจุดสำคัญทั้งทางเข้าออกวัดนะคะรวมถึงมีชุดสายตรวจเคลื่อนที่เร็วด้วยคอยแวะเวียนสอดส่องตลอดเวลานะคะเพื่อที่จะป้องกันการทำลายทรัพย์สินแล้วก็เหมือนเป็นการสยบเหตุเนาะคุณผู้ฟังความวุ่นวายก่อนที่จะเกิดขึ้นนั่นเองค่ะทางด้านท่านผู้กำกับยศวัฒน์นะคะก็อย่างได้ฝากเน้นย้ำนะคุณผู้ฟังเน้นย้ำมาด้วยเลยนะคะว่าวัดแล้วศาสนสถานนะคะทุกแห่งเนี่ยเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เป็นศูนย์รวมจิตใจของพวกเราทุกคนนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจจะคอยดูแลความปลอดภัยขั้นสูงสุดเพื่อให้พระภิกษุสงฆ์นะคะสามเณรแล้วก็พวกเราทุกคนเนี่ยได้เข้าไปทำบุญไหว้พระปฏิบัติศาสนกิจได้อย่างสบายใจแล้วก็เป็นปกติที่สุดนะคะเรียกได้ว่าหลายคนเนี่ยพอได้เห็นข่าวเมื่อวานเนาะก็สบายใจแล้วใช่ไหมคุณฟังก็จะสบายใจขึ้นได้นิดนึงนะคะว่ามีพี่ๆตำรวจสภ.เมืองขอนแก่นเนี่ยยืนยันมาว่าจะดูแลอย่างเต็มที่หากพบใครนะคะฝ่าฝืนหรือทำผิดกฎหมายก็พร้อมที่จะดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดทันทีด้วยนะคะเพื่อไม่ให้กระทบกับความสงบสุขของพวกเราเอาเป็นว่าทุกท่านเลยนะคะที่อาจจะอยากเดินทางมาทำบุญพอเห็นว่ามีกระแสข่าวแบบนี้ก็ยังสงสัยว่ายังจะทั้งทำบุญได้หรือเปล่าจะมีอันตรายหรือเปล่านะคะก็ตอนนี้เนี่ยทางพี่ๆตำรวจนะจากสภ.เมืองขอนแก่นของเราก็ลงพื้นที่เฝ้าตรวจตาให้เรียบร้อยแล้วนะคะก็สามารถที่จะเดินทางไปที่วัดเนี่ยได้ตามปกติเลยนะคะปลอดภัยแน่นอนหายห่วงเลยนะคะส่วนล่าสุดนะคุณผู้ฟังทางผู้กำกับการสภ.เมืองขอนแก่นเนี่ยได้เปิดเผยว่าขณะนี้นะคะทางตำรวจเนี่ยได้ออกหมายเรียกป้าดานะคะหรือว่าแล้วก็ทางเจ้าของรถตู้นะคะ3คนแล้วส่วนรถปูนเนี่ยอยู่ระหว่างตรวจสอบทะเบียนขณะที่ตำรวจนะคะยังคงอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็สอบปากคำฝ่ายวัดเพิ่มเติมด้วยก่อนที่จะเรียกคู่กรณีมาสอบปากคำแล้วก็พิจารณาแจ้งข้อหาตามพยานหลักฐานแล้วก็คำให้การนะคะโดยขณะนี้ยังไม่ได้แจ้งข้อหาข้อกล่าวหานะคะกับบุคคลใดในกรณีดังในกรณีนี้เนาะส่วนบรรยากาศที่วัดป่าอดุลยารามในช่วงเช้าวันนี้ก็ยังคงเป็นไปตามปกตินะคะก็มีญาติโยมเดินทางมาทำบุญนะคะขณะที่ทางพระสงฆ์เองก็ยังคงปฏิบัติกิจของสงฆ์ภายในวัดนะคะส่วนพระครูที่เป็นเจ้าอาวาสวัดป่าเองก็ได้เดินทางไปที่โรงพยาบาลเพื่อที่จะฟอกไตเนี่ยตามนัดปกตินะคะตอนนี้สถานการณ์ในวัดแล้วก็รอบๆ บริเวณวัดเนี่ยยังปกตินะคุณผู้ฟังเนื่องจากทางตำรวจจากสภ.เมืองเนี่ยได้เข้าไปดูแลความปลอดภัยบริเวณรอบๆแล้วก็ในตัววัดให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสถานการณ์ก็ยังปกติอยู่นะคุณผู้ฟังก็ถือว่า
ยังคง

ต้องติดตามต่อไปนะคะว่าจะเป็นอย่างไรไอเองก็เป็นศิษย์เก่ามขเนาะก็จะคุ้นชินกับวัดตรงนั้นเนี่ยมานานแล้วเหมือนกันนะคะก็วัดตั้งอยู่ตรงนั้นมาหลายปีแล้วเนาะเป็นหลายสิบปีแล้วตอนไอเรียนก็ยังเป็นอย่างนั้นก็จะขับรถผ่านเข้าไปในวัดตลอดนะคะก็ยังคงต้องติดตามกันต่อไปเนาะคุณผู้ฟังว่าจะเป็นอย่างไรว่าจะคืบหน้าไปเป็นแบบไหนนะคะก็ยังคงต้องติดตามกันต่อไปเนาะเอามาดูข่าวประชาสัมพันธ์กันสักหน่อยดีกว่าคุณผู้ฟังในช่วงนี้นะคะจากทางกรมโยธาธิการและผังเมืองนะคะจะมีการวางแล้วก็จะทำผังเมืองรวมเมืองบ้านไผ่ค่ะในพื้นที่อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นนะคะก็เลยอยากที่จะเชิญชวนนะคะประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนที่จะจัดทำร่างผังเมืองรวมครั้งที่1 นะคะในวันที่19ถึง20สิงหาคมนี้นะคะที่โรงแรมอินพาวาอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นนั่นเองนะคะโดยจะมีการเริ่มรับฟังความคิดเห็นนะคุณผู้ฟังกลุ่มที่1 นะคะในวันที่19สิงหาคม2569นะคะเวลา 9:00 น.ถึง 12:00 น.นั่นเองนะคะก็จะมีผู้แทนหน่วยงานราชการระดับจังหวัดระดับอำเภอภาคเอกชนแล้วก็รวมถึงหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะส่วนกลุ่มที่2ค่ะวันที่19สิงหาคม2569ในเวลา 13:30 น.จนถึง 16:30 น.จะมีผู้แทนแล้วก็ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านลานเทศบาลตำบลแคนเหนือแล้วก็อบต.หินตั้งอบต.หนองน้ำใสและอบต.ป่าปอนะคะและในกลุ่มที่3นะคะวันที่20สิงหาคม2569นะคะตั้งแต่เวลา 9:00 น.จนถึง 12:00 น.นะคะก็จะเป็นผู้แทนแล้วก็ประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านไผ่เทศบาลตำบลในเมืองอบต.ภูเหล็กอบต.บ้านไผ่อบต.หัวหนองแล้วก็อบต.เมืองเฟียนั่นเองนะคะก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคุณผู้ฟังที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่นนะคะโทรศัพท์เข้าไปได้นะคุณผู้ฟังที่043-246-691043-246-691 นั่นเองนะคะก็ลองติดต่อไปนะคุณผู้ฟังแล้วก็ติดตามข่าวสารโครงการนะคะได้ทาง Facebook นะคะผังเมืองรวมเมืองบ้านไผ่นะคะจังหวัดขอนแก่นนั่นเองนะคะสำหรับใครเนาะก็มาร่วมเขาเรียกว่าอะไรคุณผู้ฟังมาร่วมรับฟังความคิดเห็นร่วมกันนะคะในการจัดทำแล้วก็วางผังเมืองรวมเมืองบ้านไผ่ก็มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งด้วยกันนะคุณผู้ฟัง19ถึง20สิงหาคมนี้นะคะใครอยู่กลุ่มไหนก็ลองติดต่อเข้าไปเช็คกันดูนะคะอ่ะคุณผู้ฟังมีอีกสักหนึ่งข่าวนะคะมาประชาสัมพันธ์กันเนาะเกี่ยวกับความสวยความงามกันสักนิดดีกว่านะคะคุณผู้ฟังคะเรื่องราวของรอยแผลเป็นที่อาจจะกวนใจใครหลายๆคนนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกรอยแผลเป็นจากศัลยกรรมความงามเนาะเป็นแผลผ่าตัดแผลผ่าคลอดหรือแม้แต่แผลจากอุบัติเหตุที่เราเนี่ยไม่ทันระวังตัวนะคะถ้าเราเนี่ยไม่ได้รับการดูแลที่ดีตั้งแต่เนิ่นๆคุณผู้ฟังรู้ไหมคะว่าอาจจะกลายเป็นแผลเป็นนูนเนาะหรือว่าคีรอยเนี่ยได้ง่ายมากเลยนะคะแน่นอนค่ะว่าเราจะไม่ปล่อยให้แผลเป็นเนี่ยมาทำร้ายความมั่นใจของเราแน่นอนนะคะวันนี้ก็เลยมีรีแบคค่ะคุณผู้ฟังคะเป็นซิลิโคนเจลช่วยดูแลเราได้นะคะมีการผลิตนะคะด้วยซิลิโคนเจลเกรดที่ใช้ทางการแพทย์นำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นโดยเฉพาะค่ะมีสารก่อแผ่นฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันช่วยปกป้องแผลนะคะจากน้ำแล้วก็ฝุ่นละอองได้อย่างดีเยี่ยมเลยค่ะที่สำคัญค่ะคุณผู้ฟังคะรีแบคเนี่ยเป็นเนื้อเจลแห้งเร็วมากไม่เหนียวเหนอะหนานะคะให้ลำคาญใจเราเลยหาได้นะคุณผู้ฟังรีแบคเนี่ยที่ร้านขายยาใกล้บ้านเรานะคะจะจำหน่ายโดยบริษัทไบโอฟาร์มเคมีคอลจำกัดค่ะและที่สำคัญนะคุณผู้ฟังอย่าลืมอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้งานด้วยนะคะและนี่ก็เป็นข่าวสารเรื่องความสวยความงามของเรานะคะก็ดูแลตัวเองกันเนาะคุณผู้ฟังแล้วนี่ก็เป็นในช่วงแรกนะคะที่ได้นำข่าวสารมากมายเลยนะในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นแล้วก็รวมถึงพยากรณ์อากาศนะคะมาให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านได้ติดตามกันนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคุณผู้ฟังก่อนที่จะมาต่อในช่วงที่2ก็ยังมีข่าวสารที่คิดว่าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเนี่ยน่าจะสนใจเหมือนกันนะคะ
ี่ยวกับเรื่องของคะแนนเนาะการสอบท้องถิ่นนะคะที่มีการปรับแล้วตรวจสอบยังไงเดี๋ยวจะมาบอกกันนะคะว่าตรวจสอบได้ตั้งแต่วันไหนถึงวันไหนเดี๋ยวมาติดตามกันในช่วงที่2ช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะพักฟังเพลงเพราะๆกันสักครู่ค่ะ

อยากรู้จังใครบ้างนะ7กลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ใช้สิทธิบัตรทองได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายง่ายๆแค่ใช้แอปเป๋าตังตรวจสอบสิทธิกดเลือกกระเป๋าสุขภาพก็รู้แล้วแถมจองคิวฉีดได้ด้วยที่สถานพยาบาลในระบบบัตรทองรีบๆกันหน่อยนะแค่ถึงเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นสิทธิสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคดีๆกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทสอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช. 1330ตลอด24ชั่วโมง

กลับมาต่อกันในช่วงที่2ค่ะคุณฟังขากับฟังสบายบ่าย2โมงนะคะกับทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz นะคะยังอยู่กับ DJ อ้ายนะคะคุณฟังทักทายไปทางออนไลน์นะคะกับน้องดาวเสานะคะน้องดาวเสามาแล้วนะคะหายไปนานเลยนะคะถ้าคิดถึงเปิดเพลงคิดถึงของซิลิฟูเปิดให้เรียบร้อยแล้วนะคะน้องดาวเสาเนี่ยอยู่เมืองพลเนาะหายไปเลยเป็นอย่างไรบ้างคะก็เปิดเพลงตามคำขอให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะกับน้องดาวเสานะจ๊ะคุณผู้ฟังคะทุกท่านเลยนะคะทั้งที่ฟังทางคลื่น FM 99.50 MHz แล้วก็รวมถึงทุกท่านที่รับชมรับฟังทางออนไลน์นะถ่ายทอดสดนะคะทางเพจ Facebook นะคะสวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์นะคะภาพเสียงยังชัดเจนไหมคะชัดเจนก็แจ้งเข้ามาได้นะคุณผู้ฟังหรือว่าเสียงหายเสียงค่อยจังเลยไม่ได้ยินเลยอะไรเงี้ยคอมเมนต์มาแจ้งไงได้นะคะมาดูกันในช่วงที่2นี้คุณผู้ฟังคะมีข่าวใหญ่ค่ะอย่างที่บอกไปในช่วงที่แล้วเนาะมีข่าวใหญ่นะคะสำหรับใครนะคะที่กำลังรอลุ้นผลหรือมีข้อสงสัยค่ะเกี่ยวกับการสอบท้องถิ่นประจำปี2568มาฟังกันตรงนี้นะคะทุกฟังเขาบอกว่าเรื่องนี้ถึงหูท่านมทซนายวรสิทธิ์นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งท่านถ่าได้มีการกำชับเน้นย้ำเลยนะคะกับทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเลยค่ะว่าทุกขั้นตอนต้องโปร่งใสนะแล้วก็อย่าลืมนะต้องตรวจสอบได้ด้วยนะเนื่องจากที่คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมติยกเลิกบัญชีผู้สอบได้บางส่วนแล้วก็ทำการจัดทำบัญชีรายชื่อกันใหม่นะคะเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะล่าสุดค่ะคุณผู้ฟังเขาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจกันนะทางคณะกรรมการเนี่ยได้มีการจัดตั้งศูนย์รับคำร้องขอดูคะแนนผู้ที่ไม่ปรากฏรายชื่อเป็นผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นมาทันทีเลยคุณผู้ฟังเพื่อให้ทุกคนนะคะที่ยังมีข้อสงสัยเนี่ยได้เข้าไปเช็คคะแนนของตัวเองกันแบบว่าตรงไปตรงมาผ่านช่องทางของราชการก็จะได้เป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้เนาะก็มาฟังกันให้ดีคุณผู้ฟังสำหรับวันและเวลาในการยื่นเรื่องนะคะสามารถไปยื่นคำร้องนะคะขอดูคะแนนได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31สิงหาคม2569นี้นะคะในวันและเวลาราชการนะตั้งแต่8โมงครึ่งจนถึง16นาฬิกา30นาทีค่ะแล้วก็เพื่อความสะดวกสบายนะใครที่อาจจะไม่สะดวกเดินทางมาที่กรุงเทพก็ไม่ต้องกังวลนะคุณผู้ฟังเขามีช่องทางรับเรื่องเนี่ยไว้2จุดใหญ่ๆด้วยกันค่ะส่วนกลางนะคะก็จะอยู่ที่ทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนาะส่วนภูมิภาคค่ะคุณผู้ฟังก็จะเป็นสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยใกล้บ้านของเราเอ่ยนะคะทางท่านมท.4เนี่ยย้ำมาอีกด้วยนะคุณผู้ฟังว่าการเปิดให้เช็คคะแนนในครั้งนี้นะคะถือเป็นขั้นตอนสำคัญนะคะที่จะสร้างความชัดเจนให้กับทุกคนที่เข้าสอบใครที่มีข้อสงสัยต้องมีคำตอบที่ตรวจสอบย้อนหลังได้เสมอค่ะแถมงานนี้ยังมีการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูแลในการรับคำร้องเนาะแล้วก็เปิดเผยคะแนนโดยเฉพาะด้วยรับรองว่าทำงานเป็นระบบได้มาตรฐานด้วยแล้วก็ตรวจสอบได้แน่นอนนะคะใครที่เข้าข่ายหรือว่าอยากจะเช็คคะแนนก็สบายใจได้นะคุณผู้ฟังให้รีบไปยื่นเรื่องนะคะกันภายในวันที่31สิงหาคมนี้ในวันและเวลาราชการนะคะอย่าลืมนะคุณผู้ฟังช่วงนี้ก็อาจจะมีหลายเพจแหละที่ขึ้นมาเนาะให้เราเข้าไปติดตามไปมีรายชื่อให้เราเข้าไปเช็คไปดูคะแนนกันได้แต่จะดีกว่าไหมล่ะถ้าเป็นช่องทางของทางราชการมันก็จะได้แน่นอนกว่าข้อมูลถูกต้องกว่านะคะก็ให้ไปยื่นเรื่องได้เลยนะคุณผู้ฟังสำหรับใครเนาะที่อาจจะแบบว่าเอ๊ะมันไม่มีชื่อฉันได้ยังไงหรือมันเป็นแบบนี้ได้ยังไงสงสัยอย่าเก็บความสงสัยนั้นไว้ให้เราไปติดต่อได้เลยนะคะก็ภายในวันที่31สิงหาคมนี้นะคะคุณผู้ฟังค่ะมาดูอีกเรื่องนึงในช่วงนี้นะคะฟ้าฝนบ้านเราเนาะแล้วแต่อารมณ์อย่างที่ไอ้บอกไปแล้วแต่อารมณ์วันนี้อยากจะตกหรือจะไม่ตกหรือจะตกแค่สัก1นาที2นาทีอาจจะลงแมลงเลยหรืออาจจะแค่ปล่อยๆแล้วก็หายไปเนาะพอพูดถึงเรื่องนี้แล้วนะคะส่วนนึงสิ่งนึงเนาะที่
หลายพื้นที่จะต้องเจอนะคะก็หลีกเลี่ยงยากเลยแหละค่ะก็คือเรื่องของน้ำท่วมขังนั่นเองเนาะแหมบางทีเห็นแบบน้ำมันท่วมตื้นๆนะคุณผู้ฟังเราก็คิดแค่ว่าโอ้แค่นิดเดียวเองเราก็เดินลุยได้สบายมากไม่เป็นอะไรใช่ไหมไม่ได้นะคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งประมาทนะเพราะว่าน้ำท่วมที่เราเห็นเหมือนแบบว่าดูมันไม่ลึกเนี่ยมันจะมีการซ่อนอันตรายไว้แต่ว่าอันตรายอย่างไรทางพี่ๆปภ.เนี่ยเขาฝากมาเตือน4จุดสังเกตนะคะให้พวกเราได้ดูกันนะถ้าเจอเมื่อไรเนี่ย4จุดเนี้ยอย่าเสี่ยงเดินต่อเด็ดขาดนะคะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาเช็คไปด้วยกันนะคะ4จุดสังเกตห้ามเสี่ยงเดินลุยน้ำจุดแรกค่ะจุดที่1 นะคะก็คือน้ำไหลเชี่ยวค่ะหรือว่าระดับน้ำเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วอันนี้อันตรายมากนะคุณผู้ฟังกระแสน้ำนะคะพัดแค่แป๊บเดียวอาจทำให้เราเนี่ยเสียหลักหกล้มแล้วก็เสี่ยงต่อการจมน้ำเสียชีวิตได้เลยนะบางทีเราเห็นว่ามันแค่นี้เองมันไม่แค่นี้นะคุณผู้ฟังบางทีน้ำมันไหลแรงๆเนี่ยไม่เสี่ยงนะคะไม่เสี่ยงนะจุดที่2ค่ะก็คือน้ำขุ่นจนมองไม่เห็นพื้นใต้น้ำขุ่นๆนั่นแหละคุณผู้ฟังคะเราไม่มีทางรู้เลยนะว่าจะมีเศษแก้วมีตะปูหรือมีกิ่งไม้หรือว่ามีของมีคมหรือแม้แต่ฝาท่อที่เปิดทิ้งไว้หรือเปล่าอ้าวคุณผู้ฟังเดินไปอยู่ดีๆหายวับไปกับตามันไม่รู้นะบางทีเขาอาจจะเปิดฝาท่อไว้หรือว่ามันขึ้นมานิดนึงเหยียบผิดก็คือตกลงไปในท่อเลยนะคุณผู้ฟังเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาทันทีเลยนะคะจุดที่3ก็คือน้ำท่วมใกล้เสาไฟสายไฟหรือตู้ไฟจุดนี้ต้องระวังเป็นพิเศษแล้วเราเห็นข่าวกันมาเยอะมากๆนะคะทุกครั้งเลยที่มีน้ำท่วมอย่างเงี้ยแหละจะเห็นทุกครั้งเลยนะคะข่าวเยอะมากๆเลยนะคุณฟังเพราะว่าบางทีเนี่ยพอไปเดินใกล้ๆเนี่ยอาจจะมีกระแสไฟเนาะรั่วลอยออกมากับน้ำเสี่ยงต่อการถูกไฟดูดไฟช็อตอันนี้ก็จะนำไปสู่การเสียชีวิตได้ในที่สุดนั่นเองนะคะและจุดที่4จุดที่น้ำเนี่ยมันมีกลิ่นเหม็นหรือว่ามีสีที่มันผิดปกติเขาบอกว่าน้ำแบบนี้นะคะเต็มไปด้วยเชื้อโรคแล้วก็สารเคมีค่ะถ้าเราเนี่ยฝืนที่จะเดินลุยต่อไปนะเสี่ยงต่อการเกิดผื่นคันผิวอักเสบแล้วก็ติดเชื้อร้ายแรงได้เลยนะเพราะบางทีอาจจะเป็นขาเราเท้าเราจะมีแผลโดยที่เราไม่รู้ตัวไปโดนเชื้อพวกนั้นเนี่ยก็จะติดเชื้อกันเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องโตกันไปอีกนะคุณผู้ฟังต้องระวังให้ดีเลยนะคะแต่ก็เข้าใจนะบางทีคุณผู้ฟังบอกว่าเราจะไม่ให้ไปได้ยังไงบ้านมันอาจจะอยู่แค่ตรงข้างหน้าเนี้ยบางครั้งถ้ามันจำเป็นจริงๆนะคะหลีกเลี่ยงไม่ได้ถ้าจะต้องเดินผ่านจุดนั้นจริงๆเนี่ยก็จะมีเทคนิคความปลอดภัยนะ4ต้องเขาบอกว่าต้องมี4ต้องนะคะในการเดินลุยน้ำมาฝากนะคะอันดับแรกถ้าต้องจริงๆแล้วต้องไปแล้วบ้านอยู่ตรงนี้ถ้าไม่ลุยไปก็ไม่ได้เข้าบ้านอย่างนี้นะคะก็ต้องใส่รองเท้าค่ะสวมรองเท้าบูทนะคะหรืออย่างน้อยเนี่ยต้องเป็นรองเท้าหุ้มส้นนะคะเพื่อป้องกันของมีคมแล้วก็กันลื่นได้ด้วยนะคะต่อมาต้องที่2นะคะก็คือต้องมีไม้นำทางบางทีถ้าพื้นมันแบบว่าน้ำมันขุ่นมันมองไม่เห็นนะคะการที่ใช้ไม้ยาวๆเนี่ยลองแบบตีๆจิ้มๆสำรวจทางลึกหรือว่าสิ่งกีดขวางข้างหน้าก่อนเดินเนี่ยก็จะดีนะคุณผู้ฟังก็จะเสี่ยงแบบว่าเผื่อไปเจอฝาท่อที่มันแบบเปิดแง้มอยู่แล้วบางทีเราเดินไปเผื่อนั่นแหละค่ะอย่างที่บอกไปเกิดเป็นอุบัติเหตุตกลงไปในท่อเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่อีกเหมือนกันนะคะต้องต่อมาต้องที่3นะคะต้องเดินช้าๆค่ะบางคนเห็นน้ำเชี่ยวแล้วอยากเล่นเลยวิ่งสวนกระแสน้ำเลยไม่ได้นะคุณผู้ฟังอย่าวิ่งนะคะอย่ารีบเดินนะค่อยๆทรงตัวให้มั่นคงค่อยๆเดินไปนะคะและต้องสุดท้ายต้องที่4นะคะก็คือต้องอาบน้ำทันทีนะคะลุยมาเต็มที่แล้วแหละคุณฟังไม่รู้น้ำสกปรกมีเชื้อโรคมีอะไรหรือเปล่าล้างเท้าทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็รีบอาบน้ำชำระร่างกายให้มันสะอาดเนี่ยทันทีเลยนะคุณฟังเพื่อสุขอนามัยที่ดีของเรานะคะก็เผื่อบางทีมันเลี่ยงไม่ได้ต้องไปจริงๆอ่ะรีบดูแลร่างกายของเราให้สะอาดทันทีด้วยนะคะจำไว้เลยนะคุณผู้ฟังคะเช็คก่อนลุยนะสังเกตก่อนก้าวหากพบความผิดปกติแม้แต่นิดเดียวเนี่ยให้เราหยุดทันทีนะคะแล้วก็หาเส้นทางอื่นที่ปลอดภัยกว่านั่นเองนะคะชีวิตแล้วก็ร่างกายของเรามีค่ามากกว่าเสี่ยงที่จะเดินทางเนาะสั้นๆเนาะคุณผู้ฟังแบบบางทีคิดแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกนิดเดียวอย่างเงี้ยไม่ได้นะคุณผู้ฟังมันแวบเดียวนะชีวิตของเรานะคะก็ทั้งหมดนี้นะก็ด้วยความห่วงใยนะคะจากทางรายการแล้วก็ทางสวทขอนแก่นนั่นเองนะคะและนี่ก็เป็นข่าวสารในช่วงที่2นะคะที่ได้นำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงกันอีกสักหนึ่งเพลงดีกว่านะคะก่อนที่จะกลับมาต่อกันในช่วง
สุดท้ายของรายการก็ยังมีอีกหนึ่งเรื่องมาเตือนภัยมิจฉาชีพแล้วก็เตือนภัยออนไลน์ให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านได้ติดตามกันในช่วงสุดท้ายแต่ว่าช่วงนี้พักฟังเพลงกันก่อนสักครู่ค่ะ

กลับมาต่อกันในช่วงสุดท้ายนะคะคุณผู้ฟังกับรายการฟังสบายบ่าย2โมงนะคะกับทางสวทขอนแก่น FM 99.50 เมกะเฮิรตซ์นะคะทักทายคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะทุกช่องทางเลยนะคะเมื่อสักครู่นะคะมีคุณผู้ฟังทางบ้านนะติดต่อมาขอฟังเพลงใจรักของพี่สุชาติเนาะจากพี่ชายอิสระนะคะโนนศิลาได้เลยนะคะเดี๋ยวไอเปิดให้เลยนะคะหลังท้ายรายการแล้วกันนะคะช่วงนี้มีอีกหนึ่งข่าวนะคะคุณผู้ฟังขาส่งท้ายรายการในวันนี้ก็แน่นอนค่ะยังมาเตือนภัยออนไลน์คุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเหมือนเดิมนะคะเรามาเตรียมความพร้อมไว้นะคุณผู้ฟังเราจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพกันนะคะช่วงนี้เนาะเหมือนแบบว่าเปิดดูโซเชียลนะไปทางไหนนะคะก็เจอแต่ของที่มันน่าเอฟน่าซื้อไปซะหมดเลยใช่ไหมคะโดยเฉพาะใครนะคะที่กำลังช่วงนี้แต่งบ้านเนาะแต่งห้องนอนอยู่เนี่ยบอกเลยว่าต้องมาฟังแล้วก็ต้องมาระวังไปด้วยกันนะคะเพราะว่าล่าสุดคุณผู้ฟังมีการเตือนภัยออกมาอีกแล้วค่ะเกี่ยวกับการสั่งซื้อพวกเฟอร์นิเจอร์ออนไลน์นะคะบอกว่าเฟอร์นิเจอร์ราคาดีอาจจะไม่ดีอย่างที่คิดเพราะว่ามิจฉาชีพเนี่ยเขารู้ทันเราค่ะชอบเอาของราคาถูกเนี่ยมาล่อให้เราแบบว่าสนใจแล้วเราก็จะรีบกดโอนเงินเพื่อที่จะอยากได้ราคาดีราคาพิเศษเนาะก่อนที่พวกเรานะคะจะกลายเป็นเหยื่อนะคะวันนี้อายมี4ข้อเช็คชัวร์นะคุณผู้ฟังเช็คให้ชัวร์ก่อนโอนเงินนะคะมาจำกันค่ะคุณผู้ฟังมาลองดูกันนะข้อแรกเลยนะคะเขาบอกว่าให้เช็คเบอร์โทรศัพท์ได้เบอร์ร้านมาปุ๊บเนี่ยอย่าเพิ่งปล่อยผ่านนะคุณผู้ฟังเอาเบอร์โทรเนี่ยลองไปเซิร์ชดูใน Google ก่อนเลยนะคะดูซิว่าเบอร์นี้เนี่ยเคยถูกร้องเรียนหรือว่ามีประวัติโกงในระบบหรือเปล่าถ้ามีประวัติแปลกๆเนี่ยเขาบอกว่าให้เราหยุดก่อนเลยนะคะอย่าเพิ่งไปสั่งซื้อนะคุณผู้ฟังให้เราหยุดไปก่อนเลยนะคะข้อที่2ค่ะเช็คความเป็นส่วนตัวแล้วก็โปรไฟล์ของร้านดูข้อมูลร้านนะคะให้ละเอียดหน่อยนะคะโดยเฉพาะตำแหน่งที่ตั้งของแอดมินหรือว่าหน้าร้านเนี่ยว่าเขามีตัวตนจริงๆหรือเปล่าไม่ใช่เพิ่งเปิดเพจมาได้3วันรูปโปรไฟล์ดูแปลกๆแบบนี้ก็อันตรายใช้สโลแกนเดิมค่ะคุณฟังเอ๊ะก่อนโอนนะคะมาดูข้อที่3อันนี้ก็สำคัญมากเรื่องของบัญชีที่เราจะโอนต้องเช็คบัญชีก่อนโอนนะคะขอชื่อแล้วก็เลขบัญชีมาแล้วเนาะให้เราเนี่ยลองตรวจสอบให้ตรงกับชื่อร้านหรือว่าชื่อผู้ขายนะคะถ้าชื่อบัญชีเป็นนายกแล้วว่าแต่ว่าชื่อร้านเนี่ยเป็นชื่อร้านขอเนี่ยแถมเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บแบ็คลิสต์แล้วเนี่ยมีขึ้นชื่อมาแล้วก็แน่นอนค่ะอย่าไปโอนนะคะหยุดไว้เลยนะคะแน่นอนว่าคือมิจฉาชีพเลยนะคะและข้อสุดท้ายข้อ4ค่ะคุณผู้ฟังวิดีโอคอลดูสินค้าจริงไปเลยค่ะให้มันจบๆเนาะคุณผู้ฟังยุคนี้แล้วนะคะขอวิดีโอคอลไปเลยค่ะให้ร้านนะคะเปิดกล้องถ่ายให้เราดูตัวสินค้าแล้วก็สถานที่เก็บของจริงๆเนี่ยถ้าปลายสายนะคะเริ่มมีทรงแบบว่าบ่ายเบี่ยงไม่อยากให้เราดูเนาะหรือว่าอ้างโน่นอ้างนี่ตลอดเวลานั้นแหละค่ะสัญญาณอันตรายแน่นอนเพราะว่าพวกเฟอร์นิเจอร์ต่างๆบางทีราคามันไม่ถูกเพราะฉะนั้นถ้าวิดีโอคอลได้ก็วิดีโอคอลดูชัดๆไปเลยนะคะเช็คทุกอย่างตามที่ไอ้บอกไปเลยนะ4ข้อนี้นะคะท่องจำง่ายๆเลยนะคุณฟันท่องจำให้ขึ้นใจนะคะเช็คเบอร์เช็คตัวตนเช็คบัญชีแล้วก็เช็คของจริงนั่นเองค่ะของถูกและดีอาจจะมีจริงแหละคุณผู้ฟังแต่ว่าถ้าเราขาดการตรวจสอบเนาะเงินในกระเป๋าก็อาจจะหายแล้วแถมไม่ได้ของอีกต่างหากนะคะเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งรีบโอนเพราะเห็นแก่คำว่าราคาถูกกันนะคะเช็คให้ชัวร์ก่อนจะได้ไม่เสียใจทีหลังเนาะแล้วก็สำหรับใครนะถ้าเจอกรณีต้องสงสัยหรือว่าพลาดท่าไปแล้วแหละสามารถโทรแจ้งหรือว่าสอบถามได้เลยนะคะที่สายด่วน AOC 1441ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะและนี่ก็เป็นข่าวสารที่ไอได้นำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านในวันนี้นะคะวันนี้ก็เวลาหมดเวลาแล้วคุณผู้ฟังขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่ติดตามรายการฟังสบายบ่ายสองโมงนะคะกับทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz นะคะสำหรับวันนี้ดิฉันจันจิรางามนุรักษ์นะคะหรือว่าดีเจอาไอผู้ดำเนินรายการก็ขอลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านไปก่อนนะคะจะลาไปพร้อมกับเพลงใจรักของสุชาตินะคะที่ชายอิสระของโนศิลาเนาะได้ขอมานะคะคุณผู้ฟังไปแล้วนะเดี๋ยวพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับพฤทธิ์แก้วพิบูลครับกระทรวงพาณิชย์ยืนยันไทยไม่ใช้ความร่วมมือทางทหารเป็นเงื่อนไขเจรจาภาษีสหรัฐอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
5: ดุจหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
4: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
6: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
7: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลักษณ์เด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยืนยันไทยไม่ใช้ความร่วมมือทางทหารเป็นเงื่อนไขเจรจาภาษีสหรัฐเดินหน้าใช้การลงทุนประกอบการเจรจาสร้างความสมดุล2ประเทศ
8: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงกรณีที่สื่อต่างประเทศรายงานว่ารัฐบาลไทยอาจลดระดับความร่วมมือทางทหารหากสหรัฐใช้มาตรการภาษีอัตราสูงโดยระบุว่าไทยไม่ได้ดำเนินการในลักษณะดังกล่าวเนื่องจากความร่วมมือด้านความมั่นคงและการทหารระหว่างไทยกับสหรัฐเป็นความร่วมมือที่มีอยู่ตามปกติขณะที่กรอบการเจรจาด้านภาษียังคงยึดเรื่องการค้าและสิทธิประโยชน์ทางภาษีระหว่างกันเป็นหลักโดยมุ่งสร้างความสมดุลให้เกิดขึ้นกับทั้งสองประเทศทั้งนี้ไทยจะนำความร่วมมือในด้านอื่นๆรวมถึงการลงทุนของภาคเอกชนไทยในสหรัฐมาเป็นส่วนประกอบในการเจรจาเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความจริงใจของไทยในการลดความไม่สมดุลทางการค้าโดยปัจจุบันภาคเอกชนไทยมีการลงทุนในสหรัฐแล้วเกือบ 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและอยู่ระหว่างเตรียมลงทุนเพิ่มเติมอีกกว่า 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งการลงทุนดังกล่าวจะช่วยสร้างงานและสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้แก่สหรัฐอีกทั้งตัวเลขการเกินดุลการค้าของไทยส่วนหนึ่งมาจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทสหรัฐที่เข้ามาลงทุนในไทยมีสัดส่วนอย่างน้อยร้อยละ30ดังนั้นการเจรจาจึงไม่ควรพิจารณาเฉพาะตัวเลขการค้าแต่ควรมองในมิติการลงทุนควบคู่กันเพื่อให้เกิดสิทธิประโยชน์และความสมดุลทางเศรษฐกิจปริมปราศภาภาครายงาน
1: ด้านโฆษกกระทรวงกลาโหมย้ำไม่มีการนำประเด็นทางทหารไปต่อรองภาษีกับสหรัฐยืนยันยังคงฝึกคอบาโกตามแผนฝึกเดิม
9: พลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงกรณีที่สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าอาจมีการนำประเด็นเกี่ยวกับความร่วมมือด้านความมั่นคงเช่นยกเลิกการฝึกร่วมทางทหารคอบราโกระหว่างสหรัฐและไทยไปเจรจาต่อรองยืนยันว่าการฝึกคอบราโกยังคงเกิดขึ้นตามแผนการฝึกเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงพร้อมอ้างถึงกรณีที่นางสาวรัชนาธนายริเรโฆษกรัฐบาลได้ชี้แจงว่ารัฐบาลไม่มีนโยบายที่จะเอาเรื่องอื่นใดมาผูกกับการเจรจาภาษีกับสหรัฐหรือเอามาใช้เป็นข้อต่อรองทั้งนี้การฝึกคอบราโกในปี2570 จะเป็นการฝึกครั้งที่46แบบไลท์เยียร์ตามแผนการฝึกวงรอบ6ปีโดยกำหนดจัดขึ้นในห้วงเดือนมีนาคมปีหน้าในไทยโดยการฝึกไลท์เยียร์จะเป็นการฝึกภาคสนามและภาคฝ่ายอำนวยการแยกจากกันโดยแยกเอาการฝึกฝ่ายอำนวยการในรูปแบบ Staff Flex มาเน้นกระบวนการแสวงข้อตกลงใจฝึกให้กระบวนการนี้ตกผลึกได้เป็นแผนการปฏิบัติที่จะเอาไปใช้ต่อในปี Heavy Year ซึ่งเป็นการฝึกแก้ปัญหาที่บังคับการหรือ CPX โดยเอาซีเนริโอของการฝึกมาบูรณาการฝึกทั้งภาคสนามและภาคฝ่ายอำนวยการด้วยกันปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: จังหวัดสงขลายกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการคุมเข้มการพกพาอาวุธปืนเพื่อป้องกันเหตุรุนแรงสร้างความมั่นใจให้ประชาชน
10: นายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเปิดเผยว่าจังหวัดสงขลาได้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยเชิงรุกในสถานที่ราชการเพื่อป้องกันเหตุรุนแรงและลดความเสี่ยงต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของประชาชนหลังพบสถานการณ์การนำอาวุธปืนติดตัวไปในที่สาธารณะซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยโดยจังหวัดสงขลามีหนังสือด่วนที่สุดลงวันที่12สิงหาคม2569ถึงหัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอทุกอำเภอให้ยกระดับคัดกรองการตรวจตราบุคคลยานพาหนะรวมถึงอาวุธปืนทุกชนิดที่ผ่านเข้าออกสถานที่ราชการพร้อมกำหนดให้สถานที่ราชการเป็นเขตปลอดอาวุธห้ามพกอาวุธปืนวัตถุระเบิดหรืออาวุธทุกชนิดเข้าภายในสถานที่ราชการยกเว้นเจ้าพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหากพบเหตุรุนแรงหรือพฤติการที่อาจก่อให้เกิดอันตรายให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยทันทีเพื่อควบคุมสถานการณ์และดำเนินการตามกฎหมายธัญวรรณจิระโรสวทสงขลารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬ FM 104.25 MHz ขึ้นอันดับหนึ่งของจังหวัดบึงกาฬ

0: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬ FM 104.25 MHz ขึ้นอันดับหนึ่งของจังหวัดบึงกาฬ
1: รู้เท่าทันข้อเท็จจริงใช้ชีวิตปลอดภัยมั่นใจทุกมาตรการรัฐกับรายการคัดข่าวเล่าเรื่องออกอากาศทุกวัน15:10 น.ถึง16:00 น.สดพร้อมกันสวท.12สถานีภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนข่าวชัดนโยบายตรงส่งถึงประชาชนรวดเร็วทันใจไขทุกเรื่องที่ควรรู้
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1นะครับ12สถานีใน11จังหวัดนะครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะฮะเข้าสู่รายการของเราช่วงเวลาเดียวกันนี้นะครับเวลาประมาณ15:10 น.โดยประมาณจนถึงเวลา16:00 น.นะครับยังคงนำข่าวสารประเด็นร้อนที่น่าสนใจมานำเสนอให้กับคุณผู้ฟังทางบ้านได้รับฟังนะครับวันนี้เป็นคิวของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬนะครับรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายในการผลิตรายการและส่งกระจายเสียงนะครับไปยังสถานีวิทยุในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1นะครับโดยในวันนี้นะครับพฤหัสบดีที่13สิงหาคมพุทธศักราช2569นะครับอำนวยการผลิตโดยคุณสมบัติชัยรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1ควบคุมการผลิตโดยคุณอนุชิตบุญชมผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬ FM 104.25 MHz ควบคุมด้านเทคนิคโดยคุณสุเมธประทุมมาศคุณเอกชัยนารักมากและคุณพงศธรนามเสาดำเนินรายการโดยผมโด่งจตุรพรผานาคนะครับอยู่กับคุณผู้ฟังนะครับในช่วงนี้ครับยาวๆไปถึงเวลา16:00 น.นะครับสำหรับคุณผู้ฟังทางบ้านนะฮะที่ต้องการที่จะโทรศัพท์เข้ามาร่วมพูดคุยในรายการของเราโทรมาได้นะครับที่เบอร์042-491-436นะครับ042-491-436นะครับโทรศัพท์กันมาพูดคุยกันได้ในรายการของเรานะครับสำหรับวันนี้ฮะเช่นเคยครับเรายังมีการถ่ายทอดสดผ่านทางเพจ Facebook นะครับสวท.บึงกาฬ 104.25 นะครับก็จะมีทั้งภาพและเสียงให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับสำหรับในวันนี้นะครับก็จะมีประเด็นต่างๆที่น่าสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องข่าวสารภายในพื้นที่ของอีสานตอนบนนะครับวันนี้ทางจังหวัดมหาสารคามและจังหวัดเลยนะครับรอรายงานข่าวสารกันเข้ามาแล้วรวมถึงในช่วงที่2นะครับก็จะมีข่าวสารในพื้นที่บึงกาฬนะครับเดี๋ยวจะพามาดูสถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำโขงแล้วก็กิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับรวมถึงจะพาคุณผู้ฟังทางบ้านมาเที่ยวที่บึงกาฬนะครับแม้ว่าตอนนี้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงเนี่ยจะมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าขณะเดียวกันตอนนี้นะครับเนื่องจากว่าฝนเนี่ยเมื่อวานนี้ฝนไม่ตกนะครับแนวโน้มก็ลดลงละนะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยขึ้นลงต้องติดตามสถานการณ์ฝนฟ้าอากาศอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของน้ำเหนือแล้วก็ปริมาณฝนที่ตกลงมาในพื้นที่นะครับก็ต้องมาติดตามกันแต่อย่างไรก็ตามอย่างที่บอกไปนะครับแม้ว่าจะมีปริมาณน้ำโขงที่เพิ่มขึ้นในช่วงที่ผ่านมาแต่ว่าเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องการสัญจรเรื่องการเดินทางต่างๆมาที่บึงกาฬเนี่ยยังสะดวกอยู่นะครับยังไม่ได้รับผลกระทบทั้งในพื้นที่เศรษฐกิจแล้วก็ในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวนะครับส่วนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยก็จะมีบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมโขงนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันอีกทีหนึ่งนะครับในช่วงที่สองของรายการสำหรับในช่วงนี้นะครับพามาดูข่าวสารในพื้นที่ของภาคอีสานตอนบนนะครับเดี๋ยวจะพาไปที่จังหวัดมหาสารคามกันก่อนนะครับที่จังหวัดมหาสารคามนะครับเขามีการจัดกิจกรรมนะครับแถลงข่าวเตรียมจัดงาน161ปีเมืองมหาสารคามชวนเที่ยวชวนชมชวนชิมชวนสัมผัสรากเหง้าและอัตลักษณ์เมืองมหาสารคามระหว่างวันที่21ถึง23สิงหาคมนี้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะครับติดตามได้จากคุณสุรเดช1ชนะจากสวท.มหาสารคามครับ
3: สวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรับชมรายการคัดข่าวเล่าเรื่องทุกท่านนะครับในช่วงนี้นำทุกท่านมาที่จังหวัดมหาสารคามครับติดตามเรื่องของการเปิดเวทีคัดสรรสุดยอดโอท็อปโปรดักต์แชมเปี้ยน 2569ครับในการยกระดับสินค้าสู่มาตรฐานประเทศและตลาดโลกครับโดยการคัดสรรสุดยอดโอท็อปในครั้งนี้นะครับซึ่งจัดขึ้นที่ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอลล์โรงแรมวัสุอำเภอเมืองมหาสารคามครับมีนายชุพิษเดชรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามซึ่งได้เป็นประธานในการเปิดโครงการคัดสรรสุดยอด1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ไทยปีพ.ศ.2569จังหวัดมหาสารคามครับมีนางสาวสถิตนัฐาแก้วสิริพัฒนาการจังหวัดมหาสารคามหัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาและผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปเข้าร่วมครับกรมการพัฒนาชุมชนครับซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอำนวยการ1ตำบล1ผลิตภัณฑ์แห่งชาติหรือกอนตผครับให้ดำเนินการคัดสรรสุดยอด1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ไทยอย่างต่อเนื่องเพื่อประเมินแล้วก็ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์โอท็อปทั่วประเทศโดยจังหวัดมหาสารคามครับซึ่งมีผู้ผลิตและก็ผู้ประกอบการโอท็อปที่ขึ้นทะเบียนณวันที่30เมษายน2519ครับจำนวนทั้งสิ้น 1,430 กลุ่มประกอบด้วยกลุ่มผู้ผลิตชุมชน 1,102 กลุ่มผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียวครับอยู่ที่313รายและผู้ผลิตวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME ครับจำนวน15รายโดยดำเนินการสำหรับโครงการครับมีเป้าหมายเพื่อจัดระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์สำหรับการพัฒนาสู่ระดับประเทศจัดทำฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในการบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับในการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และก็การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์รวมถึงกระตุ้นให้ผู้ผลิตผู้ประกอบการและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่องครับสำหรับในปี2519ครับจังหวัดมหาสารคามซึ่งมีผลิตภัณฑ์โอท็อปสมัครเข้าร่วมการคัดสรรจำนวน276ผลิตภัณฑ์แบ่งเป็นประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย111ผลิตภัณฑ์ของใช้ของตกแต่งและของที่ระลึก94ผลิตภัณฑ์อาหาร64ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม1ผลิตภัณฑ์และสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร6ผลิตภัณฑ์โดยการคัดสรรในครั้งนี้ครับเป็นการกันกรองให้ค่าคะแนนส่วนก่อนและก็ขอในระดับจังหวัดแล้วส่งผลการให้ค่าคะแนนและผลิตภัณฑ์ไปคัดสรรให้ค่าคะแนนส่วนคอในระดับประเทศซึ่งการคัดสรรโอท็อปโปรดักต์แชมเปี้ยนนะครับก็ได้แบ่งเป็นระดับผลิตภัณฑ์ออกเป็น5ระดับครับตั้งแต่1ถึง5ดาวโดยผลิตภัณฑ์ระดับ5ดาวครับต้องได้รับคะแนนตั้งแต่90ถึง100คะแนนถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงมีศักยภาพในการแข่งขันพร้อมที่จะก้าวสู่ตลาดสากลครับทีนี้ครับการดำเนินงานครับได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาและภาคีเครือข่ายในการที่จะพัฒนาร่วมเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบและกันกรองผลิตภัณฑ์เพื่อให้การประเมินเป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานโปร่งใสและก็เป็นธรรมที่จะนำไปสู่การยกระดับสินค้าโอท็อปของจังหวัดมหาสารคามให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและสร้างรายได้อย่างมั่นคงแก่ชุมชนตลอดจนเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดทั้งในประเทศและก็ในระดับสากลต่อไปครับสุรเดชมีชนะสวทมหาสารคามรายงานครับ
2: ครับขอบคุณคุณสุรเดชหนึ่งชนะนะครับจากสวทมหาสารคามนะครับที่รายงานข่าวสารเข้ามานะครับก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับ161ปีเมืองมหาสารคามนะครับก็สามารถที่จะเดินทางไปได้นะครับ21ถึง23สิงหาคมนี้นะครับใครอยากจะไปเลือกซื้อเลือกหาสินค้าโอท็อปต่างๆที่น่าสนใจซึ่งเขามีการจัดประกวดอะไรต่างๆประชันต่างๆเนี่ยมากมายนะครับก็ไปดูกันได้เลยที่งานเมืองมหาสารคาม161ปีนะครับ21ถึง23สิงหาคมนี้ครับจากจังหวัดมหาสารคามนะครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของสถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำโขงทางจังหวัดตอนเหนือของเราขึ้นไปสักหน่อยนะครับจะพาไปที่จังหวัดเลยนะครับตอนนี้คุณปณพัฒน์แสงสีเรืองผู้สื่อข่าวจากสวทเลยอยู่ในสายกับเราแล้วครับสวัสดีครับคุณปณพัฒน์ครับ
4: สวัสดีครับคุณโดนจตุรพรครับ
2: ครับเป็นยังไงบ้างครับพี่หน่อยสำหรับสถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำโขงในพื้นที่ของเลยครับมีอะไรที่น่าเฝ้าระวังเป็นพิเศษไหมครับ
4: ครับก็คล้ายๆกับหลายๆจังหวัดในพื้นที่ติดริมแม่น้ำโขงนะครับในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาก็มีการประกาศเตือนให้เฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับจังหวัดหนองคายบึงกาฬหรือว่าจังหวัดนครพนมนะครับซึ่งทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดเลยท่านก็ได้สั่งการนะครับได้ลงพื้นที่ด้วยเพื่อเร่งเตรียมพร้อมรับมือกับ แม่น้ำโขงล้นตลิ่งซึ่งท่านก็ได้กำชับทุกพื้นที่เสี่ยงให้เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเน้นป้องกันก่อนเกิดเหตุครับพร้อมกับเดินหน้าแผนแก้ปัญหาระยะยาวแม้ว่าในวันนี้ที่พื้นที่เมืองเลยจะไม่มีฝนตกนะครับแต่ว่าระดับน้ำก็ยังคงทรงตัวอยู่นะครับระดับน้ำแม่น้ำโขงและเมื่อวานนี้ครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลยท่านก็ได้ลงพื้นที่ไปที่ริมลำน้ำห่วยอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยครับพร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานปภ.แล้วก็ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเลยนายอำเภอเชียงคานท่านนายกเทศมนตรีกำนันผู้ใหญ่บ้านข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องครับร่วมลงพื้นที่ไปติดตามแล้วก็เตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยจากน้ำโขงล้นตลิ่งซึ่งท่านก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับถึงมาตรการของจังหวัดในการเตรียมรับมือกับปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ที่ติดริมแม่น้ำโขงแล้วก็ไม่ติดริมแม่น้ำโขงซึ่งจังหวัดเลยก็ได้กำหนดพื้นที่แล้วก็จุดเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยไว้แล้วนะครับบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยลงพื้นที่สำรวจแล้วก็แก้ไขปัญหาในทุกจุดครับโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงในอำเภอเมืองเลยอำเภอวังสะพุงอำเภอเชียงคานและอำเภอปากชมซึ่งอำเภอเชียงคานและอำเภอปากชมเป็นพื้นที่ที่ติดริมแม่น้ำโขงครับคุณจตุรพรครับ
2: ครับผม
4: ทั้งนี้จังหวัดนะฮะก็ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาทั้งในระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวโดยเฉพาะพื้นที่ที่ประสบกับปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากควบคู่กับการวางแผนแก้ไขปัญหาในระยะยาวซึ่งการแก้ไขปัญหาในระยะยาวนั้นจังหวัดเลยเนี่ยก็ได้จัดทำแผนอุทกภัยในระดับตำบลทุกตำบลเสร็จเรียบร้อยแล้วครับโดยรวบรวมโครงการที่จำเป็นสำหรับการแก้ไขและป้องกันปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆตอนนี้มีเกือบ50โครงการครับเพื่อนำมาใช้เป็นกรอบในการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำแล้วก็ลดความเสี่ยงจากอุทกภัยอย่างเป็นระบบแต่ว่าอย่างไรก็ตามในส่วนของสถานการณ์แม่น้ำโขงที่มีการเฝ้าระวังระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นแล้วก็มีโอกาสล้นตลิ่งนั้นจังหวัดก็ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอเชียงคานและปากชมซึ่งเป็นพื้นที่

0: โขงที่สถานีวัดระดับน้ำตำบลเชียงคานอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยก็อยู่ที่ 13.42 เมตรแต่ว่าระดับวิกฤตเนี่ยอยู่ที่16เมตรครับส่วนระดับตลิ่งอยู่ที่ 19.19 เมตรตอนนี้ก็ถือว่ายังอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าระดับวิกฤตนะครับก็มีแนวโน้มที่จะลดลงถ้าหากว่าไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มขึ้นแต่จังหวัดเลยก็ยังคงเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องนะครับโดยทางด้านของโครงการชลประทานเลยเนี่ยก็มีการเฝ้าระวังแล้วก็ประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของเครื่องจักรกลต่างๆเครื่องผลักดันน้ำต่างๆถ้าหากว่าระดับแม่น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นจนถึงเกณฑ์ที่กำหนดเนี่ยก็จะมีการเร่งระบายน้ำแล้วก็ลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับพื้นที่เศรษฐกิจแล้วก็ชุมชนอย่างทันท่วงทีครับอีกพื้นที่หนึ่งนอกจากในพื้นที่ตรงเชียงคานตรงลำน้ำห้วยแล้วนะครับยังมีอีกพื้นที่หนึ่งในอำเภอเชียงคานก็คือพื้นที่ตำบลบุพรมซึ่งถือว่าพื้นที่แห่งนี้นะครับก็เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงมีประมาณสัก 4-5 ครัวเรือนครับที่อาจจะได้รับผลกระทบถ้าหากว่าระดับแม่น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นจังหวัดจึงได้ประสานไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับให้มีการยกหม้อแปลงไฟฟ้าขึ้นสูงนะฮะเป็นการเตรียมการป้องกันความเสียหายแล้วก็สร้างความปลอดภัยแก่พี่น้องประชาชนด้วยส่วนพื้นที่อำเภอปากชมซึ่งเป็นพื้นที่น้ำที่จะผ่านไปทางหนองคายเนี่ยนะครับก็มีลักษณะคล้ายคลึงกันก็จำเป็นต้องมีการวางแผนป้องกันอย่างเป็นระบบครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่เนี่ยที่รับฟังอยู่ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ไหนที่น้ำโขงไหลผ่านหรือว่าติดริมแม่น้ำโขงหลายจังหวัดภาคอีสานนะครับก็ติดตามเฝ้าระวังข่าวสารการแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับแล้วก็พื้นที่รุ่มต่ำถ้าหากว่ามีการประกาศจากทางราชการให้ขนข้าวขนของทรัพย์สินขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายสัตว์เลี้ยงหรือว่ากลุ่มเปราะบางก็ควรที่จะปฏิบัติตามคำแนะนำของส่วนราชการที่แจ้งในแต่ละครั้งแต่ละวันที่ติดตามอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับ
1: ครับพี่หน่อยครับตอนนี้สถานการณ์ที่เลยเนี่ยยังไม่ได้รับผลกระทบใช่ไหมครับจากการ
0: ยังไม่ได้รับผลกระทบครับเพียงแต่ว่าเป็นการเฝ้าระวังนะครับเพราะว่าจังหวัดเลยเองเนี่ยก็เคยมีน้ำท่วมขังรอการระบายหลายพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ในเมืองที่แม้จะไม่ได้ติดแม่น้ำโขงนะครับแต่ว่าแม่น้ำเลยไหลผ่านกลางเมืองเนี่ยก็จะไปรวมกันอยู่ที่ไหลลงสู่แม่น้ำโขงเพราะฉะนั้นถ้ามันล้นเข้ามาตรงแม่น้ำตรงในเมืองครับก็จะไหลไปทางปลายทางคือที่อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยทีนี้อำเภอเชียงคานบางพื้นที่เนี่ยจะเป็นที่ลุ่มต่ำครับพี่น้องก็จะประกอบกิจกรรมทางด้านการประมงเกษตรกรรมหรือว่าตั้งบ้านเรือนที่อยู่อาศัยนะครับก็อาจจะได้รับผลกระทบได้ครับเพราะฉะนั้นก็คือเป็นการเตรียมการแล้วก็เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์เราเองก็อยู่ใกล้กับเขื่อนสยบุรีของสปป.ลาวด้วยก็ต้องมาติดตามสถานการณ์น้ำดูระดับน้ำในทุกวันในห้วงนี้ครับคุณจตุรพรครับ
1: ครับพี่หน่อยครับอย่างตอนนี้ที่เลยเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆยังสามารถเดินทางไปสัญจรไปหรือท่องเที่ยวได้อยู่ไหมครับ
0: ยังสามารถสัญจรเดินทางท่องเที่ยวได้อยู่ครับแม้ว่าหลายคนอาจจะมองว่าเอ๊ะหน้าฝนเนี่ยจะไปเที่ยวที่ไหนคือหน้าฝนเนี่ยเป็นกรีนซีซั่นที่ในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติความเขียวขจีของทางธรรมชาติเนี่ยก็เป็นเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวเช่นกันนะครับวันก่อนที่ภูเรืออันนี้ก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดนึงนะฮะทางอุทยานแห่งชาติภูเรือเนี่ยก็แจ้งเตือนนะฮะหรือว่าประชาสัมพันธ์มาว่ากรณีที่เป็นนักท่องเที่ยวที่อาจจะไม่เคยมาเที่ยวหรือว่าไม่ชินเส้นทางเนี่ยมีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีนักท่องเที่ยวหลงนะฮะใช้เส้นทางโดยใช้ระบบ GPS นะฮะแต่ว่า GPS เนี่ยเขาพาไปในเส้นทางที่อาจจะแบบไม่คล่องตัวไม่สะดวกเท่าไหร่พาไปป่าไปเข้าไปลึกๆนะฮะซึ่งถ้าไม่แน่ใจเนี่ยอาจจะสอบถามผู้คนในพื้นที่เพราะว่าบางครั้งอาจจะพาลงเข้าป่าแล้วก็หาทางออกไม่เจออย่างเงี้ยครับก็คือเป็นการขับรถจักรยานยนต์มานักท่องเที่ยวนะฮะประมาณ6ท่านแต่ก็สามารถช่วยเหลือได้ทันนะครับก็ขอฝากเตือนไว้นะโดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นอุทยานแห่งชาติที่เขาเปิดให้เข้าเที่ยวชมในตอนนี้บางทีเราสามารถเอารถเข้าไปได้แต่บางทีพอเข้าไปแล้วไม่รู้จะออกทางไหนฮะ GPS พาไปจุดนั้นจุดนี้ก็หาทางออกไม่เจอนะครับต้องฝากประชาสัมพันธ์สำหรับนักท่องเที่ยวด้วยโอ้ยอย่าไปเชื่อ GPS มากนะครับ
1: ครับครับขอบคุณมากๆเลยครับพี่หน่อยครับ
0: ครับขอบคุณครับคุณจตุรพรสวัสดีคุณผู้ฟังผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับต้องขอขอบคุณนะครับคุณปณพัฒน์แสงสีเรืองนะครับผู้สื่อข่าวจากสวท.เลยนะครับหรือว่าพี่หน่อยนะครับที่รายงานสถานการณ์แม่น้ำโขงของที่เลยมานะครับซึ่งเป็นจุดรับน้ำทางตอนเหนือนะครับก่อนที่น้ำเนี่ยจะไหลมาที่บึงกาฬนะครับก็ต้องผ่านมาที่เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าอย่างในที่เลยเนี่ยนะครับระดับตลิ่งค่อนข้างสูงทีเดียวคือ 19.19 เมตรนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ระดับน้ำอยู่ที่ 13.42 นะครับก็ค่อนข้างจะอยู่ห่างจากจุดวิกฤตพอสมควร นะครับแต่ว่าทั้งนี้

นั้นทางเลยเนี่ยก็มีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์อย่างเต็มที่นะครับโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีลำห้วยนะครับเพราะว่าถ้าน้ำโขงสูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยปัญหาที่จะเกิดขึ้นก็คือการไหลย้อนกลับของน้ำนะครับที่จะไหลจากแม่น้ำโขงเข้าไปสู่ลำห้วยแล้วก็อาจจะไปกระทบกับพื้นที่เกษตรพื้นที่ลุ่มต่ำต่างๆนะครับนี่ก็เป็นสถานการณ์ที่จังหวัดเลยนะครับเดี๋ยวยังไงช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารในพื้นที่ของจังหวัดบึงกาฬนะครับแล้วก็ข่าวสารที่น่าสนใจต่างๆอยู่

0: ครับคุณผู้ฟังยังอยู่ด้วยกันนะครับกับรายการคัดข่าวเล่าเรื่องฮะทาง FM 104.25 MHz นะครับวันนี้คิวของสวทบึงการเป็นแม่ข่ายนะครับส่งสัญญาณไปทั้งพื้นที่ภาคอีสานตอนบน11จังหวัด12สถานีในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1นะครับเมื่อสักครู่นี้ฮะเป็นเพลงสั้นๆนะครับเป็นเพลงโดยคุณธานินต้นกัญญานะครับชื่อว่าหยดน้ำตาในสายฝนนะครับคุณธานินต้นกัญญาเป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงานนะครับอยู่ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบุงคล้านะครับก็เป็นเครือข่ายของทางสวทบึงกาฬนี่แหละนะครับก็ฝากเปิดเพลงนะครับก็จัดให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่งมอบบทเพลงนี้ให้กับคุณผู้ฟังทางบ้านในช่วงของบรรยากาศฝนตกแบบนี้นะฮะที่บึงกาฬเนี่ยตอนนี้ฟ้าร้องนะครับฟ้าครึ้มนะครับช่วงเมื่อวานเนี่ยฝนไม่มาแต่ว่าวันนี้ดูเหมือนว่าฝนจะเริ่มกลับมาอีกแล้วนะครับยังไงคุณผู้ฟังทางบ้านไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะครับช่วงที่ฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฝนคลํายังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองด้วยนะครับพูดถึงเรื่องฝนฮะมาอัปเดตสถานการณ์น้ำในพื้นที่ของบึงกาฬกันสักหน่อยน้ำโขงของบึงกาฬเป็นอย่างไรบ้างนะครับจังหวัดบึงกาฬนะครับน้ำโขงลดลงนะครับโดยพื้นที่ลุ่มต่ำ4อำเภอที่ติดริมโขงของจังหวัดบึงกาฬนะครับมีผลกระทบนะครับจากกรณีของน้ำโขงไหลย้อนกลับเข้าลำห้วยนะครับส่วนอีก4อำเภอตอนในนะครับตอนนี้สถานการณ์น้ำหลากเริ่มคลี่คลายนะครับเนื่องจากว่าฝนที่ตกน้อยลงนะครับแล้วก็ในเรื่องของการไหลของแม่น้ำโขงที่ไหลลงไปพื้นที่ตอนล่างต่อไปนะครับโดยนายสุรพลเจริญภูมิผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬนะครับได้มีการลงพื้นที่ติดตามการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำโขงในพื้นที่ของอำเภอเมืองและอำเภอบุงคล้านะครับซึ่งเป็นพื้นที่อำเภอที่ติดริมโขงของบึงกาฬนะครับโดยมีนายสมหวังอาริเอื้อรองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดผู้อำนวยการโครงการชลประทานบึงกาฬในอำเภอและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการลงพื้นที่ในจุดสำคัญนะฮะอย่างน้อย4จุดก็คือจะมีประตูระบายน้ำห้วยบางบาดของตำบลชัยพรอำเภอเมืองที่เป็นอ่างรองรับมวลน้ำที่ไหลลงมาจากภูเขานะครับก่อนที่จะไหลลงสู่แม่น้ำโขงซึ่งปัจจุบันเนี่ยโครงการชลประทานบึงกาฬก็ได้มีการเปิดประตูระบายน้ำ4บานนะครับยกบานพ้นน้ำเพื่อเร่งระบายมวลน้ำจำนวนมากให้ไหลออกจากอ่างแล้วก็ลงสู่แม่น้ำโขงนะครับเพราะว่ามีพื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับผลกระทบนะครับในช่วง2สัปดาห์ที่ฝนตกหนักๆนะครับแล้วก็ระดับน้ำในพื้นที่บางส่วนนะครับมีการไปท่วมบริเวณพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับถนนที่ต่ำๆเนี่ยก็จะถูกท่วมนะครับเช่นที่บ้านเทพมีชัยตำบลหนองเดินอำเภอบุงคล้านะครับอันนี้ก็มีชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบในส่วนของทางสัญจรที่อาจจะเป็นพื้นที่เส้นทางที่ต่ำนะครับก็จะมีน้ำเข้าไปนะครับอันนี้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้มีการลงพื้นที่อำนวยความสะดวกดูแลพี่น้องประชาชนนะครับทางอำเภอบุงคล้าก็มีการลงไปดูแลพี่น้องประชาชนเรื่องของความปลอดภัยแล้วส่วนอ่างเก็บน้ำห้วยสหายนะครับก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่มีการลงพื้นที่ไปของผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับอยู่ในพื้นที่ของตำบลหนองเดินอำเภอบุงคล้าอ่างเก็บน้ำตรงนี้นะครับเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลางซึ่งเป็นพื้นที่ในการเก็บกักรองรับน้ำในพื้นที่ของตำบลหนองเดินแล้วก็ตำบลบุงคล้านะครับมีความจุอยู่ที่1.96ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าปริมาณน้ำเนี่ยเกินกว่าความจุนะครับอยู่ที่ 2.125 ล้านลูกบาศก์เมตรก็เกินมาประมาณ 8% ครับซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ทยอยระบายน้ำลงสู่แม่น้ำโขงขณะที่จุดแลนด์มาร์คบริเวณสะพานกิ้งก่าหรือว่าสะพานกระป๋อมของบุ่งคล้านะครับก็จะเป็นจุดไฮไลท์หนึ่งที่สำคัญนะครับตรงนี้เนี่ยทางผู้ว่าราชการจังหวัดลงพื้นที่ไปสังเกตการบริหารจัดการแล้วก็การแจ้งเตือนประชาชนโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับท่านก็ได้มีการกำชับผู้บริหารท้องถิ่นให้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อที่จะเผยแพร่ภาพระดับน้ำที่จุดวัดระดับน้ำเพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนได้ทราบพร้อมมีการติดตั้งธงสัญญาณเตือนแจ้งให้ประชาชนรับทราบสถานการณ์อย่างทันท่วงทีและตรวจพื้นที่บ้านบุงคล้าเหนือหมู่3ซึ่งเป็นพื้นที่การเกษตรของชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากแม่น้ำโขงนะครับตรงนี้จะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับปากแม่น้ำกระดิ่งนะครับของสปป.ลาวซึ่งน้ำเนี่ยก็หนุนเข้าท่วมพื้นที่ทางการเกษตรนะครับเช่นนาข้าวนะครับก็ได้รับผลกระทบทางนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้มีการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับเร่งสำรวจความเสียหายแล้วก็ความช่วยเหลือประชาชน ตามระเบียบแล้วก็หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องส่วนผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ริมแม่น้ำโขงก็ให้ติดตามสถานการณ์น้ำและประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดนะครับอย่างตอนนี้เนี่ยแม้ว่าเมื่อเช้าที่ผ่านมานะครับน้ำจะลดลงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องติดตามอย่างต่อเนื่องนะครับขณะที่ระดับน้ำในแม่น้ำโขงนะครับที่บึงการนะครับตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยครับที่จุดวัดระดับน้ำบ้านพันลำนะครับอยู่ที่ 12.27 เมตรนะครับก็ถือว่าลดลงจากเมื่อวานนี้ประมาณ27เซนนะครับโดยระดับตลิ่งเนี่ยอยู่ที่14เมตรนะครับการแจ้งเตือนณขณะนี้คืออยู่ในเกณฑ์สีเหลืองก็คือเฝ้าระวังนะครับแต่ว่าตลิ่งของเราเนี่ยจะอยู่ที่14เมตรนะครับตอนนี้ยังอยู่ในเกณฑ์ที่เฝ้าระวังอยู่นะครับขณะเดียวกันนะครับจุดที่มีการติดตามเรื่องของสถานการณ์ต่างๆเนี่ยก็คือลำห้วยนะครับในพื้นที่อำเภอเมืองนะครับจะมีลำห้วยอาหงนะครับลำห้วยปานแล้วก็ลำห้วยผาคางนะครับอย่างลำห้วยอาหงเนี่ยก็จะมีความครอบคลุมนะครับตำบลหอคำไคศรีแล้วก็โนนสว่างนะครับห้วยผาคางนี่คือตำบลไคศรีแล้วก็วิสิตแล้วก็ลำห้วยป่านคือตำบลวิสิตนะครับเนื่องจากว่าเป็นลำห้วยที่อยู่ติดริมแม่น้ำโขงเนี่ยนะครับสิ่งที่จะมักเจอเวลาน้ำโขงขึ้นก็คือมวลน้ำไหลย้อนกลับนะครับแล้วก็เข้าไปในพื้นที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะพื้นที่ทางการเกษตรนะครับก็จะมีบ้างที่ได้รับผลกระทบจากการไหลย้อนกลับของแม่น้ำนะครับของน้ำโขงที่ไหลเข้ามานะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับสัญญาณวันนี้ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีคือน้ำโขงลดลงนะครับเพราะฉะนั้นคาดการว่าหากน้ำในแม่น้ำโขงลดลงต่อเนื่องเนี่ยอีกสัก 2-3 วันข้างหน้าระดับน้ำที่ล้นเข้าไปพื้นที่ทางการเกษตรที่เคยอยู่ในพื้นที่ทางการเกษตรเนี่ยจะลดลงตามระดับน้ำในแม่น้ำโขงนะครับขณะที่อีก4อำเภอตอนในฮะอำเภอศรีวิไลเซกาโซพิสัยพรเจริญก่อนหน้านี้นะครับก็ประสบกับปัญหาเรื่องของน้ำหลากนะครับจากฝนที่ตกลงมานานกว่า2สัปดาห์นะครับปัจจุบันสถานการณ์ก็คลี่คลายนะครับน้ำก็ลดลงนะครับแต่ว่าพื้นที่ลุ่มต่ำบางส่วนก็อาจจะยังคงมีน้ำอยู่นะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสถานการณ์โดยภาพรวมดูเหมือนจะดีขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของพื้นที่อยู่อาศัยพื้นที่เศรษฐกิจพื้นที่บ้านเรือนประชาชนสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยไม่ได้รับผลกระทบนะครับทางยังสามารถสัญจรได้นะครับแต่ว่าพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยคือจะอยู่ที่พื้นที่ลุ่มต่ำนะครับแล้วก็จะเป็นพื้นที่ทางการเกษตรที่อยู่ติดริมแม่น้ำโขงอันนี้จะได้รับผลกระทบนะครับแต่ว่าในส่วนของตลิ่งเนี่ยยังไม่ได้ล้นตลิ่งนะครับแต่ว่าจะมีบางส่วนที่เป็นลำห้วยสาขาครับที่เชื่อมกับแม่น้ำโขงปรากฏว่าพอแม่น้ำโขงสูงขึ้นเนี่ยน้ำจากแม่น้ำโขงก็ไหลย้อนกลับเข้ามานะครับก็เลยส่งผลให้พื้นที่ทางการเกษตรได้รับผลกระทบนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ล้นตลิ่งแล้วก็ยังสามารถเดินทางมาที่บึงการได้นะครับสำหรับท่านใดที่ประสงค์จะเดินทางมาท่องเที่ยวก็ยังท่องเที่ยวได้อยู่นะครับเรามีเสียงของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการครับท่านสุรพลเจริญภูมินะครับเดี๋ยวไปฟังเสียงของท่านผู้ว่าที่พูดถึงสถานการณ์ในช่วงนี้กันสักหน่อยครับ
1: ครับผมเองเนี่ยมีการสั่งการเพิ่มเติมในทุกจุดคือการตั้งจุดที่เป็นกล้องวงจรปิดที่เรียลไทม์เพื่อให้พี่น้องประชาชนเห็นตั้งแต่ต้นน้ำเลยกลางน้ำต้นน้ำก็คือที่ห้วยคาดเห็นไหมฮะไล่เรียงมาพันลำกลางน้ำแล้วก็ตรงนี้ไล่เรียงไปประตูห้วยกำแพงแล้วก็ไล่เรียงเข้าไปเพื่อให้เห็นต้นน้ำกลางน้ำไปนะเพื่อให้พี่น้องเนี่ยดูเห็นด้วยตนตาตนเองนะแล้วก็จะมีติดการขีดวัดระดับด้วยแล้วก็มีธงให้เห็นด้วยเพราะฉะนั้นพี่น้องเนี่ยแล้วผมก็จะให้ทางปภ.เนี่ยรวมต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเนี่ยมารวมในเพจเรียลไทม์ของปภ.ด้วยนะส่วนถ้าคนอำเภอเมืองบอกว่าอยากดูเฉพาะของเมืองทางเมืองเขาก็มีเพจที่เรียลไทม์ซึ่งจุดนั้นเห็นท่านนายกบอกจะไปตั้งอยู่ข้างหน้าตรงนี้เพราะนั้นผมเรียนเลยว่าผมเองเนี่ยมีความเป็นห่วงเป็นใยนะครับวันนี้เราลงพื้นที่ครบทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องอยากบอกพี่น้องว่าอย่านอนใจนะครับฟังติดตามข่าวสารของทางราชการตลอดนะครับแล้วก็ติดตามข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ที่ท่านสังกัดอยู่นะครับเขาจะได้บอกว่าถ้าจากจุดนี้ท่านเลยแล้วท่านอพยพไปตรงไหนเพราะนั้นวันนี้เนี่ยก็กราบเรียนพี่น้องชาวจังหวัดบึงกาฬทุกคนนะครับผมไม่บอกนะครับพี่น้องครับว่าผมการันตีว่าไม่ท่วมผมบอกห้ามบอกอย่างนี้เด็ดขาดผมรับแล้วก็บอกพี่น้องเลยว่าเราเตรียมพร้อมในขั้นสูงสุดนะครับในทุกๆสถานการณ์ของการป้องกันอุทกภัยซึ่งถ้าเราทำแบบนี้ได้เนี่ยผมคิดว่าเราก็จะพยายามให้พี่น้องทุกท่านได้รับเขาเรียกอะไรมีความปลอดภัยเคลื่อนย้ายอพยพได้ด้วยความสมบูรณ์แบบแล้วก็ในทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราเปิดศูนย์ของเราตลอดเวลานะครับศูนย์ปปซึ่งเป็นศูนย์ วอร์รูมของเราเราเปิดที่สารกลางนะครับอันนี้ผมก็เรียนว่าเราเปิดตลอดเพื่อรับฟังข้อมูลที่เราอาจจะตกหล่นไม่ทันการรวมไปถึงเราร่วมมือกับเอกชนด้วยนะครับเช่นถ้ามันจะต้องท่วมตรงนี้เรามีหน่วยเคลื่อนที่เร็วในเนี้ยทางเทศบาลก็ได้ประสานพร้อมไปแล้วเราก็จะเคลื่อนที่เร็วไปรับผู้ป่วยที่เป็นว่าดีผู้สูงอายุก็ดีไปยังโรงพยาบาลเพื่อที่ไปยังศูนย์พักคอยศูนย์พักพิงหลักแผนการของเรานะครับเพราะนั้นวันนี้เนี่ยผมก็ขอพี่น้องชาวจังหวัดบึงกาฬในทุกๆทั้งอำเภอปากคาดอำเภอเมืองแล้วก็เดี๋ยวจะไล่ลงไปบุงค้าเมืองของหลงเนี่ยนะครับที่ติดกับแม่น้ำโขงเนี่ยก็ขอให้เฝ้าระมัดระวังแล้วก็ติดตามข่าวสารของทางราชการอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยท่านสื่อสารมาว่าท่านติดขัดอะไรหรือท่านมีความประสงค์อะไรนะครับและผมก็เรียนว่าผมเองในฐานะผู้การจังหวัดบึงกาฬเนี่ยก็พร้อมที่จะรับฟังความเห็นรวมไปถึงให้ความช่วยเหลือของท่านโดยเร็วนะครับร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ร่วมกับป้องกันบรรเทาสาภัยจังหวัดร่วมกับส่วนราชการทุกส่วนราชการที่เรามีพร้อมณขณะนี้นะครับ
0: ครับนี่ก็เป็นเสียงของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬนะครับท่านสุรพลเจริญภูมินะครับที่ในช่วงนี้มีการติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ในช่วงนี้สถานการณ์แม่น้ำโขงเนี่ยยังอยู่ในเกณฑ์ที่เฝ้าระวังนะครับคือเลยระดับน้ำมา12เมตรขึ้นไปเนี่ยฮะ12ถึง13เมตรเนี่ยยังอยู่ในเกณฑ์ที่เฝ้าระวัง14เมตรขึ้นไปเนี่ยก็จะเป็นเกณฑ์ที่ถึงตลิ่งนะครับก็จะเป็นจุดวิกฤตนะครับเพราะฉะนั้นแล้วในช่วงนี้นะครับยังติดตามยังเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องสำหรับสถานการณ์ระดับน้ำแม้ว่าสัญญาณทางบวกนะจะเป็นลักษณะที่ว่าระดับน้ำโขงลดลงแต่ว่าอย่างที่ท่านผู้ว่าบอกครับไม่ได้ดิ้งนอนใจนะครับท่านผู้ว่าก็กำชับอย่างเต็มที่นะครับให้ติดตามสถานการณ์แล้วก็หากมีความเดือดร้อนใดๆนะครับโทรไปได้ที่สายด่วนนิรภัยนะครับ1784ตลอด24ชั่วโมงนะครับแล้วก็ตอนนี้ทราบว่าทางเทศบาลเมืองนะครับได้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดนะครับบริเวณริมโขงต่างๆนะครับแล้วก็ชลประทานนะครับมีการติดตั้งกล้องเดี๋ยวเราน่าจะได้ดูในส่วนของพื้นที่ต่างๆนะครับตามจุดต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำอย่างที่ท่านผู้ว่าบอกนะครับว่าสถานการณ์น้ำเป็นอย่างไรนะครับแม้ว่าสัญญาณจะเริ่มดีขึ้นนะครับในเรื่องของระดับน้ำที่ลดลงแต่ว่าถ้าหากว่าเราสามารถติดตามได้ตลอดเวลาเรื่องของน้ำนี่ก็จะช่วยได้มากทีเดียวครับเรื่องของการเตรียมการรับมือต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นสถานการณ์น้ำที่บึงกาฬนะครับมาดูกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นที่จังหวัดบึงกาฬในวันอาทิตย์นี้นะครับซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมการแข่งขันนะครับชิงถ้วยของรองนายกรัฐมนตรีนะครับเป็นกิจกรรมยู18นะครับจาก SDN ฟุตซอล U15 นะครับสู่บึงกาฬ U18 เพื่อนกันมันโนแอลนะครับก็คือโนแอลกอฮอล์นะครับบึงกาฬต่อยอดพลังฟุตซอลเยาวชนชิงถ้วยรางวัลของรองนายกรัฐมนตรีนะครับโดยจังหวัดบึงกาฬมีการต่อยอดพลังการพัฒนาเด็กและเยาวชนผ่านกีฬาจากการแข่งขัน SDN ฟุตซอลโนแอลครับรุ่นอายุไม่เกิน15ปีหรือว่า Under 15นะครับอยู่15ซึ่งเป็นการแข่งขันที่เปิดเส้นทางให้เยาวชนจากระดับจังหวัดก้าวสู่ระดับภูมิภาคแล้วก็ต่อเนื่องการแข่งขันระดับประเทศเพื่อชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในการแข่งขันช่วงต้นปีที่ผ่านมานะครับโรงเรียนบ้านคำไผ่หรือว่า KPFC ได้เป็นตัวแทนจังหวัดบึงกาฬเข้าร่วมการแข่งขันในระดับภูมิภาคของฟุตซอลนะครับสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของเยาวชนแล้วก็พลังความร่วมมือการศึกษาของสถานศึกษาครูผู้ฝึกสอนแล้วก็ภาคีเครือข่ายต่างๆนะครับโดยจากประสบการณ์ดังกล่าวนี่เองนะครับจังหวัดบึงกาฬจึงมีการเดินหน้าครับจากรุ่น U15 ก็คืออายุไม่เกิน15ปีสู่รุ่นอายุไม่เกิน18ปีคือ U18ในโครงการบึงกาฬ U18 ฟุตซอลแชมเปี้ยนส์คูลลีก2026นะครับเพื่อนกันมันส์โนแอลนะครับภายใต้แนวคิดไม่สูบไม่ดื่มไม่เสพและไม่พนันโดยกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นนะครับจะเกิดขึ้นอีกครั้งเนี่ยวันที่16สิงหาคมนี้วันอาทิตย์นี้นะครับเป็นการแข่งขัน U18 นะครับโดยมีนายทรงศักดิ์ทองศรีครับรองนายกรัฐมนตรีจะเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดนะครับแล้วก็จะมีถ้วยรางวัลของรองนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับวันอาทิตย์นี้นะครับ16สิงหาคม2569ที่วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬก็จะมีผู้บริหารต่างๆนะครับของสสส.ของทางจังหวัดนะครับหัวหน้าส่วนแล้วก็ภาคีเครือข่ายต่างๆที่มาร่วมแล้วก็พี่น้องประชาชนที่มาเชีย ดยการแข่งขันในครั้งนี้นะครับมีสถานศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันเนี่ยอยู่ที่8แห่งจะมีวิทยาลัยเทคนิคบึงการโรงเรียนหนองเข็งวิทยาคมโรงเรียนศรีวิไลวิทยาโรงเรียนบุ่งคลานครโรงเรียนศรีชมพูวิทยาโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมโรงเรียนหนองยองพิทยาคมราชมังคลาภิเษกและโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมนะครับก็จะมีการจัดการแข่งขันขึ้นนะครับที่วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬนะครับก็เรียนเชิญนะฮะวันอาทิตย์นี้นะครับก็จะมีการแข่งขันตลอดทั้งวันนะครับช่วงเช้าก็จะเป็นพิธีเปิดนะครับแล้วก็หลังจากเปิดเสร็จก็มีการแข่งขันกันนะครับก็ไปเจอกันได้ที่วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬนะครับแล้วก็อีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่ประชาสัมพันธ์กันสักหน่อยนะครับที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้แล้วนะครับ14สิงหาคมนะครับและ15สิงหาคมกับกิจกรรมที่คอมวยห้ามพลาดทีเดียวโดยเฉพาะมวยไทยนะครับจะมีการจัดกิจกรรมสืบสานมวยไทยจากรากหญ้าสู่สากล นะครับในรอบชิงชนะเลิศซึ่งจะนำนักชกจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาประชันกันนะครับชิงชัยกันที่บึงกาฬนะครับรองชิงชนะเลิศนะครับจัดที่บึงกาฬณเวทีมวยชั่วคราวถนนข้าวเม่าริมโขงอำเภอเมืองบึงกาฬจังหวัดบึงกาฬนะครับเริ่มชกตั้งแต่1ทุ่มเป็นต้นไปแล้วก็ชมฟรีตลอดงานสำหรับทางบ้านที่อยู่ไกลไม่สะดวกมาดูถ่ายทอดสดได้ทางช่อง PPTV นะครับช่อง36นะครับตั้งแต่2ทุ่มครึ่งถึง4ทุ่มครึ่งนะครับแต่ว่าใครที่มาได้นะวันศุกร์วันเสาร์นะครับก็เดินทางมาได้ที่จังหวัดบึงกาฬของเรานะฮะเรียนเชิญเลยนะครับนี่ก็จะเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นนะครับส่วนหนึ่งเท่านั้นนะฮะที่เป็นกิจกรรมของเรานะครับแล้วก็ก่อนจากกันนะช่วงท้ายของรายการนะครับเรามีสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งฮะที่อยากจะพาคุณผู้ฟังทางบ้านนะครับร่วมสืบสานตามรอยปณิธานของหลวงปู่จวนกุลเชษฐ์โถครับซึ่งหลวงปู่จวนเองเป็นเกจิอาจารย์นะครับเป็นพระปฏิบัติกรรมฐานที่มีชื่อเสียงนะครับแล้วก็เป็นผู้ก่อตั้งวัดผู่ทอกหรือว่าวัดเจติยาคีรีวิหารอันโด่งดังที่อำเภอศรีวิไลจังหวัดบึงกาฬนะครับโดยท่านได้นำพุทธศาสนิกชนนะครับผู้มีจิตศรัทธาสร้างบันไดไม้ขึ้นไปบนผู่ทอกนะครับจำนวนถึง6ชั้นด้วยกันนะครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวไปติดตามตามรอยปฏิปทาของหลวงปู่จวนกุลเชษฐ์โถครับ
2: หลวงปู่จวนกุลเชษฐ์โถเคยเว้าไว้ว่าต้นปี2512ข้าพเจ้าเดินทางออกจากภูหัวไปยังผู่ทอกหน่อยได้สำรวจเบิ่งเขาสันต่างๆเป็นภูมิประเทศที่เหมาะสมที่สิบูรณะให้เป็นสถานที่รมณียสถานอันรื่นรมให้พระเนนได้บำเพ็ญปรดภาวนาต่อไปได้จึงตกลงใจเข้าบูรณะและตั้งเป็นวัดได้แห่งนิมนต์ของชาวบ้านนาคำแขนบ้านนาต้องอาราธนาให้อยู่โปรดเป็นหลักยึดเหนี่ยวแก่พวกเขาอีกแห่งหนึ่งนำภูเขาหินทรายขนาดใหญ่ที่ตั้งตระหง่านอยู่ที่อำเภอศรีวิไลจังหวัดบึงกาฬแห่งนี้ถือเป็นประจักษ์พยานความมุ่งเหืองทางพระพุทธศาสนาที่นิการสืบทอดคำสอนมากว่า 2,500 ปีจุดที่ผมยืนอยู่มองนี้คือจุดที่เอิ้นว่าพุทธวิหารอยู่ด้านหลังผมนี่ครับพุทธวิหารจะเป็นจุดที่เป็นหินที่แยกออกมาจากภูทอกนะครับแต่ว่าความมหัศจรรย์ก็คือเป็นหินที่ตั้งตระหง่านโดยที่บ่โลบหรือว่าบ่พังลงมานะครับจึงเชื่อกันว่าเป็นจุดที่มีเทวดาคอยพิทักษ์รักษาและแต่ก่อนนะครับบริเวณจุดที่เป็นพุทธวิหารแห่งนี้บ่ได้มีสะพานที่มีการสร้างทอดยาวไปที่พุทธวิหารแต่เว้นเป็นเหวเลิกเอาไว้นะครับซึ่งเชื่อกันว่าผู้ที่จะไปปรากฏบนพุทธวิหารได้จะต้องเป็นพระอรหันต์หรือว่าพระผู้มีอภิญญาอ่อนนักครับพุทธวิหารแปลว่าสถานที่พักผ่อนของท่านผู้หู้ธรรมหรือตรัสรู้แล้วมีลักษณะที่แปลกและน่าอัศจรรย์ที่สุดคล้ายกับพระธาตุอินแควนที่อยู่ประเทศเมียนมานับเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแห่งหนึ่งของผู้ทอกซึ่งอยู่ในสันติหามีผู้เห็นแสงสว่างดวงใหญ่ลอยออกจากตรงนี้เป็นประจำโดยเฉพาะวันพระขึ้นสิบสามค่ำหลวงปู่ขาวอนาลโยเพิ่นได้เคยพิจารณาว่าเป็นที่พระปัจเจกพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งมาปรินิพานณหม่องนี้ประคาตของเพิ่นยังคงมีหลงเหลืออยู่จึงเสด็จแสดงปาฏิหาริย์ให้เห็นประจักษ์สมัยก่อนที่สิมีสะพานใหม่ยาวประมาณ10เมตร เสื่อมต่อไปที่พุทธวิหารหลวงปู่จวนบอกกับลูกศิษย์ว่าผู้ใดหาวิธีเสื่อมทางเขาสองลูกให้ได้เขาสิให้พาจีวรเหนือดีกับผู้นั้นหลวงปู่แสวงอมโรกหาวิธีจนได้โดยให้เสียกปลูกเป็นบวงย้อนกล่อมไปที่เขาลูกนั้นแล้วย้อนเสียกลงไปให้สามเณรติดตัวเบาๆผูกกับแอวแล้วก็ค่อยไต่ขึ้นท่านว่าสามเณรนั้นบ่มีผู้ใดยากทั้งพระทั้งเน้นต่างซอยกันสกัดหินเหตุสะพานใหม่เสื่อมต่อเขาสองลูกจนสำเร็จและเขาลูกนี้ก็คือพุทธวิหารในปีพุทธศักราช2519สมเด็จพระญาณสังวรวัดบวรนิเวศขณะยังไม่ได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ก็เคยมาภาวนาอยู่พุทธวิหารนี้ถึง1อาทิตย์คุณหมอประภักษ์โสรจินดาเคยบอกไว้ว่าเรื่องพัฒนาปูทอบที่แรกผมกระทำอาจารย์จวดถ้าอาจารย์ไม่เห็นทั้งสี่มันเป็นทีเดียวของคนอาจจะมีปัญหาที่หลังนะอาจารย์เพราะคนมันเริ่มเดียวมันกับสิบ่สงบยากต่อการปฏิบัติหน้าอาจารย์แต่หลวงปู่จวดบอกว่าเอาหูแล้วอันนี้เป็นเรื่องน้อยเรื่องใหญ่อยู่ปูทอกใหญ่เพราะความสำคัญต้องอยู่ปูทอกใหญ่ปูทอกใหญ่บริเวณกว้างขวางกว่าปูทอกน้อยเป้าหมายหลักของหลวงปู่จวดสิพัฒนาผู้ถอกใหญ่สงวนไหวเหตุพระภาวนาแต่พัฒนาผู้ถอกน้อยเป็นหมอกดึงดูดผลสำหรับผู้ถอกมีทั้งหมดเจ็ดสั้นโดยสั้นที่หนึ่งหอดสั้นที่สี่หลักๆจะเป็นส่วนของบันไดทางขึ้นขณะที่สั้นที่ห้าถือว่าเป็นสั้นที่สำคัญที่สุดมีการประดิษฐานพระประธานภายในถ้ำพระวิหารมีกุฏิหลวงปู่จวนรูปเคารพผู้บาอาจารย์สายพระอาจารย์มั่นและสถานที่สำคัญคือพุทธวิหารส่วนสั้นที่6ที่เป็นสะพานใหม่ติดกับหน้าผาสูงโดยมีความยาวประมาณ400เมตรเป็นจุดชมวิวที่งดงามที่สุดและสั้นสุดท้ายฐานค่อนข้างสูงและมีป่าหนาแน่น
3: พี่น้องชาวจังหวัดบึงกาฬและก็ในทุกๆจังหวัดครับวันนี้ผมสุรพลเจริญภูมิผู้ว่าการจังหวัดบึงกาฬและคุณนายท่านนายกเหล่ากาชาดท่านกิรพาเจริญภูมินายกเหล่ากาชาดจังหวัดเบิงการผมเรียกว่าพอมาถึงจุดนี้เนี่ยบางคนก็ยังไม่เคยมานะฮะไม่เห็นความประการตาวันนี้อากาศดีท่านจะเห็นว่ามองสุดลูกหูลูกตาเห็นวิวทัศน์หมดเลยจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้เป็นจุดที่แบ่งจุดแบ่ง3อำเภอฮะอำเภอเมืองอำเภอศรีวิไลแล้วก็อำเภอเซกานะฮะทางขวาผมเป็นอ่างเก็บน้ำของโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะทางซ้ายนี่เป็นเขตอำเภอเมืองก็มีอ่างเก็บน้ำอีกเช่นเดียวกันเป็นโครงการพระราชดำรินะครับแล้วก็บนพื้นที่นี้เป็นเขตของอำเภอศรีวิไลซึ่งมีภูเขาเป็นภูเขาทรายสวยงามมากนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะเดินลัดเลาะไปตามภูทอกนะครับซึ่งมีอยู่7ชั้นขณะนี้เรายืนอยู่ชั้นที่5ครับวันนี้ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นพี่น้องชาวนครปฐมแล้วก็ชาวมหาสารคามมาเยี่ยมด้วยนะครับมาท่องเที่ยวด้วยผมเองก็มีคำถามแรกกับเขาว่ามานอนบึงการไหมถ้าเขาตอบว่าไม่ได้มานอนบึงการเนี่ยผมก็จะถ่ายรูปกับเขาแค่รูปเดียวนะเพราะผมถือว่าถ้ามาถ่ายมาเที่ยวมาถ่ายรูปดูความสวยงามมาดูธรรมชาติของเราแล้วก็กลับไปเลยนะแล้วก็จังหวัดบึงการก็ไม่มีอะไรไม่ได้อะไรผมแต่ถ้าจังหวัดไหนก็บอกว่านอนเมื่อคืนก็นอนบึงโขงหลงอย่างเช่นชาวมหาสารคามเมื่อสักครู่นี้เขาบอกว่าเมื่อคืนนอนบึงโขงหลงวันนี้จะไปนอนที่ตัวเมืองบึงการอันนี้ผมก็ถ่ายรูปกับเขาหลายๆภาพแล้วก็ยินดีกับเขาเขาจะให้ผู้ว่ากับคุณนายถ่ายยังไงก็ยินดีถ่ายหมดเลยเพราะถือว่าจังหวัดบึงการก็เขาเรียกอะไรโรงแรมก็มีที่พักใช่ไหมอาหารก็ได้ขายผู้คนก็ได้ขายข้าวขายของซึ่งวันนี้ผมเรียนเลยว่าหลวงตาแยงเนี่ยท่านได้อนุญาตให้เราเดินขึ้นมาข้างบนแล้วก็ท่านเปิดถ้ำท่านได้เปิดพิพิธภัณฑ์ได้เปิดเจดีย์ที่โอ้สวยงามมากครับผมใคร่ขอเรียนเชิญพี่น้องที่ยังไม่เคยมาจังหวัดบึงการท่านมาบึงการแล้วท่านจะพบผ่านแต่สิ่งดีๆอย่างที่ผมเป็นมัตโต้ของผมนะครับ
4: Okay. It's not my first time to be here. I've been here for fifth. Well, every time I feel excited to be here to see the love of the holiday maker. And then, you know, that is the scenery within the Bungan province. I hope it, if you...seen this video, please join, please welcome to Bungan. Everyone want to see you. Bye.
2: ปัจจุบันวัดภูทอกหรือวัดเจติยาคิริวิหารแห่งนี้มีหลวงตาแย้งสุขากาโมเป็นเจ้าอาวาสและยังคงมีพุทธศาสนิกชน เดินทางมาปฏิบัติธรรมและศึกษาปฏิปทาของหลวงปู่จวนตลอดทั้งครูบาอาจารย์อยู่เสมอและแม้ว่าโลกในยุคสมัยใหม่ที่ชักน้ำผู้คนให้หันไปหาทางวัตถุนิยมหลายขึ้นแต่พระธรรมอันเป็นความจริงเพียงแท้ในโลกนี้ก็ยังคงดำรงอยู่อย่างสง่างามคือกับผู้ท่อที่ยังคงตั้งตระงานอย่างมั่นคงเพื่อนำพามนุษย์ให้เข้าถึงอริยสัจธรรมต่อไปจตุรพรฐานะทีมข่าวสวทบึงกาฬสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1รายงาน
0: ครับก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับแล้วก็เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมด้วยนะครับภูทอกนะครับก็สามารถที่จะเดินทางมาเยี่ยมชมนะครับแล้วก็ปฏิบัติธรรมนะครับตามรอยปฏิปทาครูบาอาจารย์นะครับหลวงปู่จวนกุลเชษฐ์โถได้นะครับที่จังหวัดบึงกาฬที่อำเภอศรีวิไลนะครับแล้วก็สำหรับช่วงนี้นะครับปิดท้ายด้วยกิจกรรมของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬนะครับเขามีการจัดโครงการนวัตกรรมเบเกอรี่คุกกี้ไส้สับปะรดนาคีสร้างสารบึงกาฬนะครับเป็นรายงานพิเศษนะครับจากทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬนะครับพี่นำมาเผยแพร่ครับเดี๋ยวไปติดตามรับฟังกันครับ
5: จังหวัดบึงกาฬดินแดนแห่งทุนวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เต็มไปด้วยทรัพยากรอันทรงคุณค่าหนึ่งในนั้นคือสับปะรดบึงกาฬผลผลิตที่มีเอกลักษณ์เฉพาะทั้งความหวานฉ่ำกลิ่นหอมและรสชาติที่ไม่กัดลิ้นจากคุณค่าของวัตถุดิบท้องถิ่นสู่แนวคิดของเยาวชนเครือข่ายสร้างสรรค์วัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬหรือ YCCC ที่ต้องการต่อยอดผลผลิตทางการเกษตรให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ภายใต้โครงการนวัตกรรมเบเกอรี่คุกกี้ไส้สับปะรดนากีโครงการเริ่มต้นจากมีการลงนามบันทึกความเข้าใจ MOU ว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาและขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์คุกกี้ไส้สับปะรดนากีระหว่างเครือข่ายเยาวชนสร้างสรรค์วัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสับปะรดตำบลชัยพรอำเภอเมืองบึงกาฬจังหวัดบึงกาฬวิสาหกิจชุมชนนาคีเพื่อสังคมอำเภอศรีวิไลจังหวัดบึงกาฬซึ่งเป็นแหล่งปลูกสับปะรดหลายพันอัตเวียชั้นดีเพื่อร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สะท้อนอัตลักษณ์ของจังหวัดบึงกาฬและสามารถสร้างรายได้กับคืนสู่ชุมชนยั่งยืนกิจกรรมสำคัญของโครงการคือการอบรมเชิงปฏิบัติการให้เยาวชนได้เรียนรู้การพัฒนาสูตรคุกกี้การกวนไส้สับปะรดการขึ้นรูปคุกกี้ด้วยแม่พิมพ์นาคีรวมถึงการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการเล่าเรื่องผลิตภัณฑ์หรือ storytelling เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับสินค้าโดยผู้เชี่ยวชาญแผนกวิชาอาหารและโภชนาการจากวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬเมื่อได้ผลิตภัณฑ์ต้นแบบเยาวชนได้นำคุกกี้ไส้สับปะรดนาคีออกทดลองตลาดจากกิจกรรมให้ประชาชนร่วมชิมพร้อมผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ผ่าน TikTok Facebook Reel IG YouTube เพื่อสร้างการรับรู้และเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์เข้ากับแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดบึงกาฬผลจากการดำเนินงานไม่เพียงได้ต้นแบบผลิตภัณฑ์ของฝากรูปแบบใหม่ของจังหวัดบึงกาฬแต่ยังช่วยเพิ่มมูลค่าให้ผลผลิตสับปะรดสร้างโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการและร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของชุมชนเพราะวัฒนธรรมไม่ได้มีไว้เพียงเพื่อการอนุรักษ์แต่สามารถต่อยอดเป็นโอกาสสร้างอาชีพและสร้างอนาคตให้กับคนในชุมชนคุกกี้ไส้สับปะรดนากีจึงไม่ใช่เพียงขนมหนึ่งชิ้นแต่คือพลังของเครือข่ายเยาวชนสร้างสรรค์วัฒนธรรมความร่วมมือของชุมชนและความภาคภูมิใจของจังหวัดบึงกาฬจากพลังแห่งศรัทธาสู่คุณค่าของรสชาติที่ยั่งยืน

ครับก็เป็นกิจกรรมดีๆนะครับของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬนะครับที่มีการนำเอกลักษณ์ที่น่าสนใจของบึงกาฬก็คือนาคกี้นะครับเป็นนาคตัวเล็กนะครับก็กี้เป็นแบบตัวเล็กตัวน้อยเป็นแคร่ๆนะครับเป็นนาคน้อยเอามาทำรูปลักษณ์ของนาคน้อยเนี่ยมาทำเป็นคุกกี้นะครับแล้วก็ยัดไส้ด้วยสับปะรดซึ่งเป็นสับปะรด GI ของบึงกาฬนะครับก็อร่อยนะครับแล้วก็น่ารักด้วยนะครับก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่รังสรรค์ขึ้นนะครับเพื่อที่จะพัฒนาให้มีความน่าสนใจแล้วก็เป็นการแปรรูปนะครับจากผลผลิตสับปะรดมาสู่สิ่งที่เป็นผลิตภัณฑ์นะครับก็คือนาคกี้เพื่อยกระดับเรื่องของมูลค่าแล้วก็อัตลักษณ์ที่น่าสนใจด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเวลาหมดลงแล้วนะครับรายการของเราวันนี้อำนวยการผลิตโดยคุณสมบัติชัยรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1ควบคุมการผลิตโดยคุณอนุชิตบุญชมผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬควบคุมด้านเทคนิคโดยคุณสุเมธประทุมมาศคุณเอกชัยนรักมากและคุณพงศธรน้ำเสาดำเนินรายการโดยผมดงจตุรพรผานาครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วขอตัวลาทางบ้านไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับพฤทธิ์แก้วพิบูลย์ครับอธิบดีกรมการปกครองสั่งการด่วนที่สุดเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมอบอาวุธปืนงานวันกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีรายงานผลภายใน7วันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
5: ดุจหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตลุกนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
4: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
6: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีติดตามสถานการณ์ภัยแล้งและระบบกระจายน้ำบาดาลระยะไกลเร่งช่วยเหลือประชาชน
7: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าจากการติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่ตำบลห้วยทรายเหนืออำเภอชะอำ2โครงการได้แก่โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภคขนาดใหญ่บริเวณบ้านหุบกระพงตำบลเขาใหญ่และโครงการศึกษาสำรวจและประเมินศักยภาพออกแบบและพัฒนาระบบประปาบาดาลระบบกระจายน้ำระยะไกลในพื้นที่ตำบลห้วยทรายเหนือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานคือให้เร่งรัดดำเนินงานทั้ง2โครงการให้แล้วเสร็จตามกรอบเวลาให้บูรณาการการทำงานร่วมกับกรมทรัพยากรน้ำจังหวัดเพชรบุรีและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเชื่อมโยงระบบแหล่งน้ำต้นทุนกับระบบส่งและกระจายน้ำอย่างเป็นองค์รวมให้ใช้ข้อมูลศักยภาพน้ำบาดาลระดับพื้นที่วางแผนขยายผลไปยังพื้นที่ที่มีความเสี่ยงขาดแคลนน้ำสร้างความมั่นคงทางด้านน้ำในระยะยาวและให้พิจารณาสนับสนุนงบประมาณจากทรัพยากรจากส่วนกลางอย่างต่อเนื่องคำนึงถึงความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์และผลกระทบสิ่งแวดล้อมควบคู่กันณภัสวรรณมีลิสวท.เพชรบุรีรายงาน
1: อธิบดีกรมการปกครองสั่งการด่วนที่สุดเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมอบอาวุธปืนงานวันกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีรายงานผลภายใน7วัน
8: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าได้สั่งการด่วนที่สุดถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานีเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการจัดงานเลี้ยงฉลองวันกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อำเภอเกาะพะงันโดยมีการนำอาวุธปืนลูกซองยาวจำนวน5กระบอกมาเป็นของรางวัลจับสลากแก่ผู้โชคดีภายในงานพร้อมสั่งการให้ระงับการมอบอาวุธปืนดังกล่าวทันทีโดยการดำเนินการครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่เน้นย้ำเรื่องการยกระดับมาตรการควบคุมอาวุธปืน และเครื่องกระสุนปืนอย่างเข้มงวดและรัดกุมทั้งกระบวนการขออนุญาตการครอบครองและการป้องกันปราบปรามอาวุธปืนผิดกฎหมายโดยกรมการปกครองได้กำชับให้จังหวัดสุราษฎร์ธานีตรวจสอบพฤติการของผู้เกี่ยวข้องทั้งในอำเภอเจ้าหน้าที่และผู้จัดงานให้แล้วเสร็จภายใน7วันพร้อมรายงานผลให้ทราบโดยเร็วหากพบการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายระเบียบหรือคำสั่งทางราชการจะดำเนินการลงโทษขั้นเด็ดขาดทันทีชนันชิดาสังทองรายงาน
1: อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคดีต่อเนื่องเป็นเดือนที่2ในรอบ5เดือนจากมาตรการไทยช่วยไทยพลัสของรัฐบาล
9: รองศาสตราจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกล่าวว่าดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่2ในรอบ5เดือนสาเหตุหลักจากมาตรการไทยช่วยไทยพลัสที่เพิ่มเงินในกระเป๋าของประชาชนรวมถึงภาวะสงครามที่เริ่มคลี่คลายส่งผลให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกและในประเทศเริ่มปรับตัวลดลงประกอบกับราคาพืชผลทางการเกษตรที่ปรับตัวอยู่ในระดับสูงกว่าปีที่ผ่านมาส่งผลทางจิตวิทยาในเชิงบวกและเพิ่มกำลังซื้อทำให้เศรษฐกิจฟื้นตัวนอกจากนี้ผู้บริโภคยังมองว่าการเมืองยังมีเสถียรภาพจึงกล้าจับจ่ายใช้สอยอย่างไรก็ตามต้องจับตาสถานการณ์ในช่วงเดือนตุลาคมว่ากระแสของเศรษฐกิจที่ถูกจุดติดด้วยไทยช่วยไทยพลัสจะดีต่อเนื่องหรือไม่โดยทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมองว่าความเชื่อมั่นของผู้บริโภคจะเป็นช่วงขาขึ้นในไตรมาสที่4และเศรษฐกิจไทยจะเติบโตร้อยละ2ถึง 2.5 นันทิกาจิตปาโลรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
10: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
11: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาณเวลา 16:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาได้ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอเกียนซาอำเภอพระแสงอำเภอเวียงสะอำเภอบ้านนาสารอำเภอพุนพินอำเภอไชบุรีจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่อำเภอทุ่งสงอำเภอบางขันอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอวังวิเศษอำเภอห้วยยอดอำเภอกันตังอำเภอสิเกาอำเภอปะเหลียนอำเภอเมืองจังหวัดตรังอำเภอป่าพยอมอำเภอควนขนุนอำเภอศรีบรรพตจังหวัดพัทลุงอำเภอระโนดจังหวัดสงขลาอำเภอสายบุรีอำเภอกระเพาะจังหวัดปัตตานีอำเภอรามันจังหวัดยะลาอำเภอบาเจาะอำเภอรือเสาะอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงตัวนู้นตัวนี้ยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอทับปุดอำเภอเกาะยาวจังหวัดพังงาอำเภอคิวรีรัตนิคมอำเภอวิภาวดีอำเภอท่าฉางอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอบางขันอำเภอทุ่งใหญ่อำเภอหัวไซอำเภอลานสกาจังหวัดนครศรีธรรมราชและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงลดลงเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทิวดาลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: FM 99.5 สู่ Megahertz สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: กรมโยธาธิการและผังเมืองได้วางและจะทำผังเมืองรวมเมืองขอนแก่นโดยจะเริ่มปิดประกาศแผนผังพร้อมข้อกำหนดตั้งแต่วันที่11สิงหาคมจนถึงวันที่25สิงหาคม2569ณศาลากลางจังหวัดขอนแก่นสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่นและที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตผังเมืองรวมจึงขอเชิญชวนผู้สนใจไปตรวจสอบแผนผังพร้อมข้อกำหนดและเข้าร่วมการประชุมในวันที่26สิงหาคม2569เวลา 9:30 นณห้องประชุมออร์คิดวอลลูม1ชั้น2โรงแรมเดอะฮอริเทจแกรนด์ขอนแก่นโฮเทลแอนด์คอนเวนชั่นซึ่งประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นเป็นหนังสือไว้เพื่อให้มีสิทธิ์ในการยื่นคำร้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยส่งไปที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่นกรมโยธาธิการและผังเมืองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตผังเมืองรวมจนถึงวันที่11กันยายน2569
2: มีข่าวดีมาบอกกรมโยธาธิการและผังเมืองจะวางและจะทำผังเมืองร่วมเมืองบ้านไผ่พื้นที่อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่น
3: ขอเชิญชวนพี่น้องผู้สนใจร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนก่อนเสนอร่างผังเมืองครั้งที่1
2: วันที่19ถึง20สิงหาคม2569ณห้องพระว่าพิรมโรงแรมหินพระว่าอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่น
3: โดยจะเริ่มรับฟังความคิดเห็นกลุ่มที่1และกลุ่มที่2ในวันที่19สิงหาคม2569กลุ่มที่1เวลา 9:00 น.หอเทียงโดยมีผู้แทนหน่วยงานราชการระดับจังหวัดอำเภอภาคเอกชนหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกลุ่มที่2 10:00 น. หอ 4:00 น.ผู้แทนและประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลบันล่านเทศบาลตำบลแค่เหนืออบต.หินตั้งอบต.หนองงามใสอบต.ป้าปอ
2: กลุ่มที่3วันที่20สิงหาคม2569เวลา 9:00 น. หอเทียง
3: มีผู้แทนและพี่น้องในพื้นที่เทศบาลเมืองบันไผ่เทศบาลตำบลในเมืองอบต.คุณเล็กอบต.บ้านไผ่อบต.หัวหนองและอบต.เมืองเพียผู้ที่สนใจสอบถามไปยุ่งมองนี้สำนักงานโยธาธิการในผังเมืองจังหวัดขอนแก่น
2: โทร02-955-5440-43ที่ตามข่าวสารโครงการเฟซบุ๊กผังเมืองร่วมเมืองบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นร่วมคิดร่วมทำร่วมพัฒนาเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเมืองบ้านไผ่อย่าลืมเด้อมาพอกันเด้อพี่น้อง
4: ประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี่
5: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
4: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
6: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
7: ์รอยแผลจากสัญญกรรมความงามถามหารีแบค รอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
8: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
7: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
9: เมื่อย่ามายุหลายขึ้นสภาพร่างกายของเฮาก็เริ่มทดถอยลงโรคไข้ก็ถามหาในตาฝ้าฟ้างล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาของผู้สูงอายุทั้งนั้นมาดูแลสุขภาพผู้สูงวัยให้มีสุขภาพดีทั้งกายและใจด้วยรัก5ออข้อที่1อาหารกินอาหารให้ครบ5หมู่เน้นอาหารที่ย่อยง่ายข้อที่2ออกกําลังกายข้อที่3ทําอารมณ์ให้ดีมองโลกในแง่บวกข้อที่4อดิเรกหากิจกรรมงานอดิเรกที่เฮาชื่นชอบเฮ็ดอ้อที่5อนามัยสร้างอนามัยที่ดีที่มีสุขสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดีควรตรวจสุขภาพอย่างหน่อยปีละครั้งงดละเลิกอบายมุขของมึนเมาด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต1กรมประชาสัมพันธ์
10: มีการคาดการณ์ว่ามหากรรมพืชสวนโลกปี2569ที่จังหวัดอุดรธานีสิสร้างเม็ดเงินเกิดรายได้สะพัดถึง 32,000 ล้านบาททั้งธุรกิจการเกษตรธุรกิจท่องเที่ยวโรงแรมที่พักร้านอาหารร้านขายของที่ระลึกของฝากสิคึกคักเกิดการสร้างงานสร้างอาชีพกระจายรายได้ฮอดชุมชนอีกต่างหากคือดีคักแท้งานมหากรรมพืชสวนโลกปี2569งานแสดงพืชพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก1พฤศจิกายนปี69ถึง14มีนาคมปี70ที่จังหวัดอุดรธานีอย่าลืมเด้อ

0: ดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจ้าเงินติดล้อ
1: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
2: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
3: สวยงามสง่าสีแดงคือชาติสีขาวศาสนาน้ำเงินหมายว่าพระมหากษัตริย์ไทยพระมหากษัตริย์ไทย
4: โอ้ยลูกแม่ทั้งเก่งทั้งเสียงดีขนาดนี้แม่ภูมิใจในตัวลูกมากเลยจ้า
3: ขอบคุณค่ะแม่แม่ก็หนูเป็นคนไทยนี่คะก็ต้องร้องเพลงไตรรงธงไทยที่เป็นหัวใจของชาติไทยเพื่อไว้เตือนสติให้คนไทยรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ค่ะ
4: ดีมากจ้ะลูกมาร่วมกันรักหวงแหนชาติศาสนาและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 621 กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสวัสดีขอนแก่นค่ะ

สิ่งที่อยากให้ประชาชนได้เข้าใจความผิดทางอาญาแบ่งออกเป็น2ประเภทครับประเภทที่1เราเรียกว่าความผิดต่อแผ่นดินซึ่งเป็นความผิดที่ไม่สามารถยอมความได้ประเภทที่2ครับเราเรียกว่าความผิดต่อส่วนตัวหรือความผิดที่สามารถยอมความได้แน่นอนครับว่าเราไม่ทราบหรอกครับว่าอะไรเป็นความผิดต่อส่วนตัวอะไรเป็นความผิดต่อแผ่นดินสิ่งหนึ่งที่อยากให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนได้เข้าใจเป็นหลักการเบื้องต้นก็คือถ้าความผิดนั้นเมื่อกระทำลงไปแล้วครับผลกระทบเกิดขึ้นแก่สังคมส่วนรวมความผิดเหล่านั้นจะเป็นความผิดต่อแผ่นดินซึ่งไม่สามารถยอมความได้แต่ถ้าเกิดความผิดใดก็ตามกระทำลงไปแล้วเป็นความผิดที่กระทบเฉพาะบุคคลหรือมีกฎหมายกำหนดไว้ว่าความผิดเหล่านั้นเป็นความผิดที่สามารถยอมความได้ความผิดเหล่านี้ครับเป็นความผิดที่ทุกท่านจะต้องให้ความระมัดระวังทำไมผมถึงพูดว่าทุกท่านจะต้องให้ความระมัดระวังเนื่องจากความผิดใดก็ตามที่เป็นความผิดต่อส่วนตัวกฎหมายกำหนดไว้เลยครับในประมวลกฎหมายอาญามาตรา96ครับซึ่งกำหนดไว้ว่าในความผิดต่อส่วนตัวนั้นผู้เสียหายจะต้องไปร้องทุกข์ภายใน3เดือนนับแต่วันที่รู้เรื่องและรู้ตัวผู้กระทำความผิดหากไม่มีการไปร้องทุกข์ภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าวผลที่เกิดขึ้นคือจะไม่สามารถดำเนินคดีกับบุคคลที่กระทำความผิดได้เนื่องจากคดีจะขาดอายุความสิ่งที่ต้องการที่จะสื่อประชาสัมพันธ์ก็คือถ้าเราได้รับความเสียหายเราไม่ต้องรอครับให้ระยะเวลาผ่านไปนานครับเมื่อเรารู้สึกว่าเราได้รับความเสียหายจากการกระทำของบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งเป็นความผิดไม่ว่าความผิดนั้นจะเป็นความผิดต่อส่วนตัวหรือความผิดต่อแผ่นดินก็ตามอยากให้ทุกท่านได้รักษาสิทธิ์ของตนโดยรีบไปร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเท่านี้ครับเราก็จะสามารถปกป้องสิทธิ์ของเราได้แต่ถ้าเรารอให้ระยะเวลาผ่านไปเนิ่นนานเกินไปครับสิทธิ์ของเราที่มีอาจจะเสียสิทธิ์ได้เนื่องจากเราไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้

0: FM 95.5 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: แมวผอมแมวอ้วกท้องไส้ปั่นป่วนขนร่วงตัวไม่แน่นกินเค็มเกินไป
2: จบปัญหาครบสูตรเจฟเลือกอาหารแมวพรามีไม่เติมเกลือวัตถุดิบฮิวแมนเกรดตอบโจทย์ทุกปัญหาคนรักแมวรักแมวมากและพรามี
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะ

0: พันปีหลวงพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วประเทศกรมประชาสัมพันธ์ค่ะรายการที่จะพาทุกท่านไปร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของสถานีทั่วประเทศกรมประชาสัมพันธ์ค่ะรายการที่จะพาทุกท่านไปร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของสถานีทั่วประเทศกรมประชาสัมพันธ์ค่ะรายการที่จะพาทุกท่านไปร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของสถานีทั่วประเทศกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ

อาชีพสร้างรายได้และสร้างความมั่นคงให้แก่ราษฎรด้วยการส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตรและปศุสัตว์สร้างอาชีพสร้างรายได้และสร้างความมั่นคงให้แก่ราษฎรด้วยการส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตรและปศุสัตว์สร้างอาชีพสร้างรายได้และสร้างความมั่นคงให้แก่ราษฎรด้วยการส่งเสริมความรู้และปศุสัตว์ค่าอาชีพสร้างรายได้และสร้างความมั่นคงให้แก่ราษฎรด้วยการส่งเสริมความรู้และปศุสัตว์ค่าอาชีพสร้างรายได้และสร้างความมั่นคงให้แก่ราษฎรด้วยการส่งเสริม

0: จังหวัดเชียงใหม่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้พระราชทานพระราชทรัพย์ให้จอมทองจังหวัดเชียงใหม่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่ขอพระราชทานพระราชทรัพย์ให้จอมทองจังหวัดเชียงใหม่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่ขอพระราชทานพระราชทรัพย์ให้จอมทองจังหวัดเชียงใหม่อยากจะพระราชดำริย่างสิริกิติ์โดยมีเป้าหมายสำคัญคือขอพระราชทานบรรเทาความยากจนของราษฎรแก้ปัญหาการขาดความรู้ในการประกอบอาชีพเป้าหมายสำคัญโดยให้ปลูกพืชหลากชนิดและเลี้ยงสัตว์จนของราษฎรเป็นแหล่งอาหารเพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ
1: ที่ปิดใจในตรงนี้ดีเป็นลายจีนี่ต้องหัวไม้เลยนะมีความปิดใจติดตามใน
2: ที่ปิดใจในตรงนี้ดี
1: อยากจะขอบคุณดาวลายจีนี่มากค่ะที่ได้มีความเอื้อเฟื้อมีความเมตตาแก่ข้าพเจ้าหรือว่าประชาชนที่เจ้าพี่ค่ะที่ได้มาสร้างความตัวอย่างให้กับลูกกับล้านได้ทำมาห้ากี่ที่ไม่ต้องโอเป็นออกบ้าง
0: ทุกวันนี้โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในพื้นที่ต่างๆรวม56แห่งเป็นแหล่งสร้างงานสร้างอาหารช่วยให้ชาวไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีเพื่อสร้างสังคมไทยให้มั่นคงยั่งยืนดังพระราชดำรัสที่ว่าการที่ชาวบ้านที่ยากจนเดือดร้อนได้มีงานทำเมื่อเขามีงานทำมีรายได้เขาสามารถเอาไปเลี้ยงครอบครัวเขาเขาไม่เป็นโจรไม่เป็นขโมยไม่ติดยาเสพติดนั่นคือกำไรของแผ่นดิน
3: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ต่อพระสงฆ์อนิกรผู้ยากไร้และเจ็บป่วยทั่วประเทศด้วยพระเมตตาทรงรับผู้ป่วยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างมีคุณภาพและทั่วถึงพระองค์ยังทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9โดยโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทีมแพทย์หลวงเดินทางไปดูแลประชาชนในพื้นที่ห่างไกลพร้อมพิจารณาฎีกาขอความช่วยเหลือจากครอบครัวผู้เดือดร้อนทั่วประเทศยิ่งไปกว่านั้นพระเมตตา ยังแผ่ไปถึงการดูแลสภาพความเป็นอยู่ของครอบครัวผู้ป่วยเพื่อให้ทุกคนสามารถกลับมาใช้ชีวิตและพึ่งพาตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีและมีความสุขพระราชอุปถัมภ์นี้เปรียบเสมือนสายน้ำแห่งความหวังที่หล่อเลี้ยงชีวิตและยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรไทยอย่างหาที่สุดมิได้ท่านผู้ฟังคะฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริสะท้อนพระมหากรุณาธิคุณในการสร้างอาชีพสร้างรายได้และความมั่นคงให้แก่ราษฎรเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนค่ะขณะเดียวกันคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์สะท้อนสายพระเมตตาที่ทรงห่วงใยผู้เจ็บป่วยและขาดแคลนทุนทรัพย์ให้ได้รับโอกาสในการศึกษาและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะต่อจากนี้ขอเชิญทุกท่านรับฟังสารคดีแม่ของแผ่นดินตอนราษฎรอาสาพิทักษ์ป่าที่จะพาทุกท่านไปสัมผัสพระมหากรุณาธิคุณและพระราชปณิธานในการดูแลรักษาผืนป่าส่งเสริมให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อความอุดมสมบูรณ์และความยั่งยืนของผืนแผ่นดินไทยค่ะในช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ
4: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตา

0: วยกันพิทักษ์ป่าและรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยชี
1: ว
0: ิ
1: ต
0: ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
2: ปฏิญาณตนของเหล่าราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าหรือรสทปจากทั่วประเทศในพิธีพระราชทานธงและเข็มโครงการธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตประจำปี2558สะท้อนถึงความแน่วแน่ในการรักษาป่าไม้ของราษฎรเพื่อถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถตามโครงการราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2537เพื่อสนองพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ป่าไม้ตามพระราชปณิธานและพระราชประสงค์ให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขโดยการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันโดยส่งต้องการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของราษฎรจากผู้บุกรุกทำลายป่าให้เป็นผู้ดูแลรักษาป่าและใช้ประโยชน์จากป่าอย่างยั่งยืนซึ่งจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการหยุดยั้งการทำลายป่าไม้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมและพระราชทานขวัญกำลังใจแก่เหล่าราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าครั้งแรกณบ้านสร้างถ่อนอกตำบลสร้างถ่อน้อยอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญเมื่อวันที่29พฤศจิกายน2538และได้พระราชทานธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตซึ่งเป็นที่มาของโครงการธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ราษฎรที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจดูแลรักษาป่าชุมชนพร้อมทั้งพระราชทานพระราชดำรัสเพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาป่าไม
3: ้อันที่จริงการปฏิญาณรักษาป่านี้เป็นประโยชน์แก่พวกเราทุกๆคนและลูกหลานของเราในอนาคตเพราะเมืองไทยไม่มีแหล่งน้ำจืดที่ไหนเลยนอกจากป่าป่าเป็นแหล่งน้ำจืดป่าเป็นที่เก็บขังน้ำบริสุทธิ์สำหรับพวกเราได้ทำมาหากินได้บริโภคเพื่อว่าพื้นแผ่นดินของเรานี้จะได้เป็นพื้นแผ่นดินที่เป็นประโยชน์ให้ชีวิตแก่พวกเราอย่างแท้จริง
2: กรมป่าไม้ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรดำเนินการจัดอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าจนปัจจุบันมีการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าไปแล้วกว่า 140,000 คนจาก 1,400 รุ่นซึ่งชุมชนที่ผ่านการฝึกอบรมจะรวมตัวกันตั้งกลุ่มรสทปมีการทำประชาพิจารณ์เพื่อกำหนดข้อตกลงในการร่วมกันดูแลรักษาผืนป่าในชุมชนอย่างต่อเนื่องมากกว่า1ปีขึ้นไปให้ป่ามีสภาพอุดมสมบูรณ์ป้องกันการตัดไม้ทำลายป่าหรือบุกรุกพื้นที่ป่าจึงจะสามารถส่งเข้าประกวดเพื่อรับธงในโครงการธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตได
4: ้ในปีงบประมาณ2559ที่ผ่านมาเนี่ยกรมป่าไม้ก็ได้จัดการฝึกอบรมอีกในปี2559นี่23รุ่นเรามอบหมายให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ทั้ง23สำนักตั้งแต่เหนือจนใต้นะครับทุกสำนักจัดอบรมไปสำนักละ1รุ่นนะครับแล้วก็ภายหลังการฝึกอบรมเนี่ยก็จะมีการตรวจป่าตามโครงการพงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งในการเข้าถึงชุมชนที่มีการดูแลรักษาป่าเพื่อสนองแนวพระราชดำริ
5: ก่อนที่จะเข้าร่วมรสทปทุกคนนั้นนะก็พื้นป่าจะแห้งแล้งครับในตำบลบ้านเราเนี่ยน้ำก็จะแห้งตลอดเลยแล้วก็ฝนฟ้าก็จะไม่ค่อยตกอาหารการกินก็แย่เดี๋ยวนี้เรามาร่วมกันรณรงค์แล้วก็เข้าร่วมลงโครงการรสทปของพระราชินีนาถก็พื้นป่าก็ดีขึ้นป่าไม้ก็อุดมสมบูรณ์ขึ้นก็เขียวชุ่มครับอาหารการกินก็ไม่ไกลครับอยู่ใกล้ๆบ้านเหล่านี่ครับหาได้ง่ายๆทุกจะเป็นอาหารอะไรนี่ก็มีทุกอย่างครับ
0: ข้าพระพุทธเจ้า
2: วันนี้เสียงปฏิญาณตนของเหล่าราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่ายังคงดังกึกก้องต่อเนื่องตลอดระยะเวลากว่า20ปีเจตนารมณ์ในการอนุรักษ์ผืนป่าจะถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นและผืนธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิของราษฎรผู้รักษาป่าไม้จะยังคงบกสะบัดอยู่ในชุมชนต่างๆทั่วประเทศเพื่อเป็นเครื่องหมายของความตั้งมั่นสืบสานพระราชปณิธานการพิทักษ์และปกปักผืนป่าทรัพยากรธรรมชาติอันล้ำค่าให้คงอยู่เป็นมรดกแก่ลูกหลานของประเทศชาติสืบไป

0: คะจากเรื่องราวที่ได้รับฟังในตอนราษฎรอาสาพิทักษ์ป่าสะท้อนเห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระราชปณิธานในการอนุรักษ์ผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติพร้อมส่งเสริมให้ราษฎรเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่าเพื่อสร้างความอุดมสมบูรณ์และความมั่นคงให้แก่ชุมชนและสิ่งแวดล้อมค่ะต่อไปนี้ขอเชิญทุกท่านติดตามอีกหนึ่งเรื่องราวแห่งความภาคภูมิใจเส้นไหมแห่งชุมพรสืบสานภูมิปัญญาสร้างคุณค่าสู่ชุมชนในช่วงสานต่อพระราชปณิธานค่ะ
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
2: เป็นเพียงอาชีพแต่เป็นองค์ความรู้เป็นภูมิปัญญาเป็นอีกหนึ่งรากฐานสำคัญที่ช่วยสร้างรายได้และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนภายใต้พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงฟื้นฟูอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไหมไทยทำให้ภูมิปัญญาด้านหมอนไหมยังคงได้รับการสืบสานและต่อยอดอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันสำนักงานหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติเขต5จังหวัดชุมพรจึงมีบทบาทสำคัญในการสื่อสารพระราชปณิธานดังกล่าวผ่านการส่งเสริมถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนางานหมอนไหมให้สามารถสร้างคุณค่าและสร้างโอกาสแก่ชุมชนจากการปลูกหมอนซึ่งสามารถเป็นอาหารหลักของหมอนไหมสู่กระบวนการเลี้ยงไหมที่ต้องอาศัยความละเอียดและความใส่ใจในทุกขั้นตอนไปจนถึงการเก็บรังไหมการสาวไหมและการผลิตเส้นไหมทุกกระบวนการล้วนต้องอาศัยองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ถูกส่งต่อมาอย่างยาวนานในจังหวัดชุมพรการดำเนินงานด้านหมอนไหมไม่ได้มุ่งเพียงการผลิตเส้นไหมหรือผ้าไหมเท่านั้นแต่ยังมุ่งสร้างองค์ความรู้ให้ชุมชนสามารถนำไปประกอบอาชีพสร้างรายได้และต่อยอดสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสำนักงานหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติเขต5จังหวัดชุมพรมีบทบาทในการส่งเสริมเกษตรกรและชุมชนผ่านการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีและสนับสนุนองค์ความรู้ด้านหมอนไหมในทุกกระบวนการตั้งแต่การผลิตต้นพันธุ์หมอนการส่งเสริมการเลี้ยงไหมการพัฒนาคุณภาพเส้นไหมไปจนถึงการสร้างความรู้ด้านการแปรรูปและการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งสำคัญไม่ใช่เพียงการรักษาภูมิปัญญาเดิมเอาไว้แต่คือการทำให้ภูมิปัญญานั้นสามารถปรับตัวและเติบโตพร้อมกับสังคมที่เปลี่ยนแปลงเพราะผ้าไหมหนึ่งผืนไม่ได้เกิดขึ้นจากเส้นใยเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากความรู้ความประณีตและความตั้งใจของผู้คนจำนวนมากทุกขั้นตอนตั้งแต่ต้นหมอนสู่เส้นไหมจึงไม่ใช่เพียงกระบวนการผลิตหากแต่เป็นการรักษามรดกทางภูมิปัญญาที่มีคุณค่าเอาไว้ให้คนรุ่นต่อไปจากเส้นไหมเล็กๆสู่คุณค่าที่ยิ่งใหญ่จังหวัดชุมพรยังคงเดินหน้าสืบสานภูมิปัญญาด้านหมอนไหมผ่านการทำงานร่วมกันของหน่วยงานชุมชนและประชาชนเพื่อให้ภูมิปัญญาแขนงนี้ยังคงได้รับการส่งต่ออย่างยั่งยืนทั้งหมดนี้คืออีกหนึ่งภาพสะท้อนของการสืบสานภูมิปัญญาหมอนไหมในจังหวัดชุมพรที่ยังคงก้าวต่อไปบนรากฐานแห่งองค์ความรู้และพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงวางรากฐานไว้ให้หมอนไหมไทยยังคงงดงามและทรงคุณค่าตราบจนถึงทุกวันนี้

0: พื้นที่ 15,000 ไร่บนดอยสูงทางตอนเหนือของประเทศซึ่งในอดีตเคยถูกราษฎรชาวไทยภูเขาบุกรุกทำลายเพื่อใช้เป็นพื้นที่ทำกินส่งผลให้สภาพป่าเสื่อมโทรมและไม่สามารถใช้ประโยชน์จากป่าได้ในปี 2542 สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านห้วยแย่ไซตำบลป่าแดดจังหวัดเชียงรายทรงทราบถึงความทุกข์ยากเดือดร้อนของราษฎรจึงมีพระราชดำริที่จะอพยพราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าอาคาซึ่งมีฐานะยากจนและไม่มีพื้นที่ทำกินเป็นของตนเองมาจัดตั้งหมู่บ้านใหม่ในลักษณะบ้านเล็กในป่าใหญ่เพื่อให้คนสามารถอยู่ร่วมกับป่าโดยที่คนไม่ทำลายป่ามีจิตสำนึกหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่และร่วมกันพิทักษ์รักษาฟื้นฟูป่าที่ถูกทำลายให้กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ
1: ์เขาต้องการที่ดินทำกินแต่ว่าถ้ามีที่ดินแยะ เรียกว่าถางป่าเขาไปแยะเนี่ยมันได้ที่ดินจริงแต่ไม่ได้น้ำด้วยมันจะได้ที่ดินที่แล้งๆแห้งๆแต่ไม่มีน้ำเขาก็บอกกับฉันว่าเขาก็ทำกินไม่ได้อยู่ดีเขานี่ที่อีสานเขาบุกรุกป่าสงวนไป50ไร่แต่เขาบอกผลสุดท้ายทำกินได้แค่5ไร่ฉันถามอ้าวทำไมล่ะเขาบอกไม่รู้จะทำไงมันไม่มีน้ำก็ทำได้แค่5ไร่ก็ตกลงว่าอธิบายให้เขาฟังยิ่งบุกเข้าไปก็ไม่มีประโยชน์บุกเข้าไปมากก็เรียกว่าเราตัดแหล่งน้ำของเราเองไม่จะไม่มีน้ำ
0: ในปี 2543 สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพื้นที่ที่จะจัดตั้งหมู่บ้านและมีพระราชดำรัสว่านี่แหละที่ฉันฝันไว้พร้อมทั้งพระราชทานชื่อว่าโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริซึ่งในระยะแรกมีหลายหน่วยงานเข้ามาร่วมดำเนินงานพัฒนาสนองแนวพระราชดำริในการให้ความรู้และปลูกจิตสำนึกให้กับราษฎรเกี่ยวกับการรักษาป่าด้วยการปลูกป่าทดแทนการทำฝายและการทำแนวกันไฟป่าปัจจุบันโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริบ้านห้วยย่าไซช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าอาคากว่า10ครัวเรือนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีการจัดสรรพื้นที่ให้กับราษฎรครอบครัวละ5ไร่เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยและเป็นที่ทำกินซึ่งครอบครัวของนายสมพรธรรมวงศ์เป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
2: รามก่อนไม่มีที่ทำกินและมาคนก็ไปเช่าพื้นที่แล้วก็ปลูกกะหล่ำปีและปลูกข้าวจนกระทั่งไม่มีที่ทำกินแล้วพอเข้ามาอยู่ในโครงการบ้านเล็กไร่ป่าใหญ่ท่านแม่หลวงพ่อของท่านก็เลยจัดพื้นที่ที่ทำกินแปลงนาแล้วก็ไร่มีข้าวมีน้ำกินมีปลามีหมูกินจนกระทั่งพวกเรามีเงินเล็กเล็กน้อยๆพอส่งลูกหลานเล่นได้ครับ
0: นอกจากการปลูกจิตสำนึกให้คนอยู่ร่วมกับป่าแล้วยังมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆควบคู่กันไปด้วยเช่นด้านการฝึกอาชีพมีการจัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพเพื่อจัดทำผลิตภัณฑ์ผ้าปักอาคาการจักสานไม้ไผ่และทำเครื่องเงินและจะส่งให้กับมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถด้านการเกษตรส่งเสริมให้มีการปลูกพืชเช่นถั่วฝักยาวและแตงกวาสร้างรายได้ให้กับราษฎร 3-4,000 บาทต่อครัวเรือนทั้งยังจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ราษฎรในโครงการได้เข้ามาเรียนรู้การทำเกษตรทฤษฎีใหม่และนำไปปรับใช้ในครัวเรือนสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องยืนยันถึงผลสำเร็จที่เกิดขึ้นจากพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรชาวไทยภูเขาควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่แม้ปัจจุบันจะมิได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการแต่ก็ยังทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการพร้อมทั้งพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรอย่างต่อเนื่อง โดยมีองคมนตรีและหน่วยงานต่างๆร่วมดำเนินงานมาจนถึงวันนี้ความทุกข์ยากลำบากในพื้นที่ได้เลือนหายไปผืนป่าที่เคยถูกทำลายกลับฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์สามารถสร้างรายได้ให้กับราษฎรบ้านเล็กในป่าใหญ่บ้านห้วยยาใส่ได้เป็นอย่างดี

ังคะเส้นไหมแห่งชุมพรสืบสานภูมิปัญญาสร้างคุณค่าสู่ชุมชนสะท้อนคุณค่าของงานหม่อนไหมไทยที่เป็นทั้งมรดกภูมิปัญญาและรากฐานของการสร้างอาชีพสร้างรายได้และความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนค่ะสำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติเขต5จังหวัดชุมพรยังคงสืบสานพระราชปณิธานด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้และส่งเสริมเกษตรกรเพื่ออนุรักษ์และต่อยอดงานหม่อนไหมไทยให้คงอยู่คู่สังคมไทยสืบไปค่ะทั้งหมดนี้คือเรื่องราวแห่งพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ยังทรงส่องสว่างในใจประสบกรณิกรชาวไทยเสมอมาค่ะพบกันใหม่ครั้งต่อไปกับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงกับสวทตรังดิฉันมาชนกขาวทองพร้อมทีมงานสวทชุมพรขอลาทุกท่านไปด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สวัสดีค่ะ

0: ุณกำลังฟังสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: บ่าย30บาทรักษาทุกที่ประชาชนสามารถเข้ารับบริการได้ที่หน่วยบริการของรัฐและเอกชนที่เข้าร่วมรับบริการที่หน่วยนวัตกรรมร้านยาคุณภาพคลินิกเอกชนที่เข้าร่วม30บาทรักษาทุกที่ได้สะดวกกว่าเดิมด้วยระบบโควต้าสแกนหน้า QR code เช่นหากมีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย32กลุ่มโรคอาการไข้ไอเจ็บคอปวดหัวร้านยาดูแลอาการโรคเบื้องต้นใช้สิทธิ์ตามโควต้ารายสัปดาห์ที่คงเหลือ Walk-in ได้เลยหรือจองคิวล่วงหน้าผ่าน LINE OA สปสช. LINE ID @NHSO หน่วยบริการนวัตกรรมแนวทางใหม่เป็นทางเลือกเสริมสอบถามเพิ่มเติม1330ตลอด24ชั่วโมง
2: รู้ไว้ใช่ว่าถ้าบ่รู้เรื่องกฎหมายให้นึกถึงกระทรวงยุติธรรมจะปรึกษากฎหมายไกลเกลี่ยขอพิพาทขอค่าชดเชยผู้เสียหายหรือยื่นขอรับความซอยเหลือกองทุนยุติธรรมโทรเลย1111กด77หากมีปัญหาเดือดร้อนบ่ได้รับความเป็นธรรม
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับพฤฒแก้วพิบูลครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยืนยันการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมยังคงเป็นไปตามกำหนดการเดิมในวันที่27กันยายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
7: อุ้ยคุณตาลายนี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
8: ดุจหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตลูกนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
7: จำ3สเต็ปฮิตเอชแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
9: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
10: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
4: กระทรวงอุตสาหกรรมเดินหน้าสร้างความเข้มแข็งและเปิดตลาดภาครัฐผลักดันอุตสาหกรรมป้องกันประเทศระบบรางและเครื่องมือแพทย์สนับสนุนการผลิตสินค้าไทยโดยผู้ประกอบการไทยพร้อมขยายตลาดเติบโตอย่างยั่งยืน
11: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลด้านเศรษฐกิจภาคบริการและอุตสาหกรรมเปิดเผยภายหลังติดตามการดำเนินงานและมอบนโยบายกระทรวงอุตสาหกรรมว่า รัฐบาลมุ่งสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจไทยจัดฐานภายในประเทศควบคู่กับการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยได้หารือแนวทางปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมไทยให้สอดรับกับสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงพร้อมเปิดโอกาสให้สินค้าวัตถุดิบชิ้นส่วนและบริการที่ผลิตในประเทศเข้าสู่ตลาดมากขึ้นโดยมุ่งผลักดันอุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคตโดยเฉพาะ3อุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ได้แก่อุตสาหกรรมป้องกันประเทศระบบรางและเครื่องมือแพทย์พร้อมพิจารณาให้สินค้าและชิ้นส่วนไทยมีแต้มต่อในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐควบคู่กับการกำหนดมาตรฐานและหลักเกณฑ์การนับสัดส่วนชิ้นส่วนไทยที่ชัดเจนรวมถึงส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวเศรษฐกิจชีวภาพหมุนเวียนสีเขียวหรือ BCG และการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนหรือ ESG เพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าไทยและสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคปริมปราศโสภาภาครายงาน
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยืนยันการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมยังคงเป็นไปตามกำหนดการเดิมในวันที่27กันยายนนี้
12: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยืนยันการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมยังเดินหน้าตามกำหนดเดิมคือวันที่27กันยายนนี้เพียงแต่มีประกาศชะลอตามคำสั่งทุเลาที่อยู่ระหว่างกระบวนการทางกฎหมายขณะนี้การดำเนินการส่วนอื่นยังเดินหน้าต่อเนื่องทั้งการเตรียมบัตรเลือกตั้งสถานที่บุคลากรและการอบรมส่วนจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจะต้องเป็นผู้ลงทะเบียนหรือไม่ต้องลงทะเบียนก็สามารถใช้สิทธิ์ได้นั้นนายจุลพันธ์กล่าวว่าขณะนี้ยังต้องรอหารือกับศาลให้เกิดความชัดเจนก่อนว่าควรใช้รายชื่อชุดใดโดยเมื่อศาลวินิจฉัยหรือมีคำสั่งอย่างไรกระทรวงแรงงานก็จะดำเนินการตามนั้นพร้อมระบุว่ากระทรวงแรงงานไม่ได้มีหน้าที่เพียงทำให้การเลือกตั้งเกิดขึ้นแต่ต้องทำให้ทุกขั้นตอนเป็นไปตามข้อกฎหมายและมีความรัดกุมที่สุดเพื่อให้การเลือกตั้งมีความบริสุทธิ์ยุติธรรมโปร่งใสและสามารถได้บอร์ดประกันสังคมชุดใหม่เข้ามาทำหน้าที่โดยไม่มีปัญหาทางกฎหมายภายหลังนอกจากนี้สำนักงานประกันสังคมเตรียมเปิดเวทีให้ผู้สมัครแต่ละฝ่ายนำเสนอนโยบายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมเพื่อให้ผู้ประกันตนและนายจ้างมีข้อมูลเพียงพอประกอบการตัดสินใจเลือกตัวแทนนิตยาคุณสิมรายงาน
4: จังหวัดพัทลุงเสริมศักยภาพชุมชนจัดการความเสี่ยงอุบัติเหตุสร้างการมีส่วนร่วมลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่
13: นายสุจินวาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเปิดโครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการความเสี่ยงจากอุบัติเหตุทางถนนโดยอาศัยชุมชนเป็นฐานจังหวัดพัทลุงรุ่นที่10ซึ่งจัดโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุงโดยมีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนคณะกรรมการหมู่บ้านอปพร อสมและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการอบรมณเทศบาลตำบลบ้านพร้าวอำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทลุงเพื่อส่งเสริมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนมุ่งเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาศักยภาพของภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่ให้สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงจากอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงกล่าวว่าการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของชุมชนในการร่วมกันวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงกำหนดมาตรการและร่วมขับเคลื่อนการป้องกันอุบัติเหตุในพื้นที่ของตนเองสำหรับการอบรมในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อให้นำความรู้ความสามารถไปประยุกต์ใช้ในการลดความเสี่ยงและสร้างความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรมนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
4: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19 นาฬิกา
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ำลังฟังสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
2: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคอ.ป.พ.

0: อัตราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจ้าเงินติดล้อ
1: ยิ่งนับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
2: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกินมาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
3: โอ้ยอีแม่เจ้าชอบอีกแล้วที่เนี่ยเดือนนี้งบการเงินท่องไปจักรอบแล้วจ้ะโอ้ยไผบอกแม่พังแม่นี่ล่ะโคตรการเงินโตแท้หูจักวินัยการเงินของไหว้เก๋าซะบ้าง
4: ไหว้เก๋ามันคืออีหยังจ๊ะ
3: มันคือการเตรียมโตให้พร้อมก่อนเกษียณจังได๋ล่ะ1จัดงบด้านสุขภาพ2ตรวจสอบสิทธิประโยชน์3ที่สำคัญเด้อแบ่งเงินให้ใส่รายสัปดาห์สิได้บ่เผลอไปรูดบัตรเพิ่นๆจังได๋ล่ะ
4: อีหลีล่ะผู้เฒ่ายุคนี้ต้องจัดการการเงินให้เป๊ะบ่แม่นใส่เงินไปมื้อๆเด้อ
3: แม่นชีวิตวัยเกษียณต้องอยู่ดีมีสุขมีเงินเด้อจ้าบ่ต้องพึ่งไผให้วุ่นวายอยากไปเที่ยวไสก็ไป
4: หนูต้องเอาอย่างอีแม่บางแล้ววินัยการเงินนี่ล่ะคือความมั่นคงของชีวิตทุกช่วงวัยอีหลี
3: แมนวินัยทางการเงินคือกุญแจสำคัญสู่สังคมสูงวัยที่มีคุณภาพมั่นคงและมีความสุขนำ
5: วัยเก๋าการเงินบ่ติดขัดชีวิตบ่ติดหนี้มีวินัยมือนี้เริ่มเลย
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.ขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ
6: ์รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหา Rebackรอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึง RebackRebackผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนัก Reback ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ Reback จาก
7: Biopharm เพื่อคู่สุขภาพ
6: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
8: ยิ่งใหญ่สมกับเป็นงานแสดงพื้นพันระดับโลกน้องแด่ซึ่งเป็นพื้นที่จัดงานได้ถูกปรับทั้งแม่บทใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดของการจัดงานโดยมั่นใจได้เลยว่าบ่กระทบกับสภาพพื้นที่ชุ่มน้ำมีความเหมาะสมและคุ้มค่ามากที่สุดคุ้มเจ้าท่าเบิ่งเอาโลดงานมหกรรมพืชสวนโลกปี2569งานแสดงพืชพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก1พฤศจิกายนปี69ถึง14มีนาคมปี70ที่จังหวัดอุดรธานีอย่าลืมเด้อ
9: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเกษตรสบายใจค่ะ
10: เกษตรเป็นเรื่องง่ายคิดกันได้แมนสุคนเกษตรบ่อับจนสิภาพลความถูกใจมีกินกับมีเกียรติบ่ได้เบียดเบียนผู้ใดเกษตรสบายใจนายกฤตชัยสิบห้า

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
1: นึกถึงเขาไปได้ห้องแอร์พูดว่าอุณหภูมิอยู่ระหว่าง25องศาถึง30อย่าให้เกิน30เด็ดขาดเขาก็มีตัววัดเนาะอันนี้ถ้าผู้ใดสามารถควบคุมเรื่องความชื้นกับอุณหภูมิในโลกเรื่องใดก็เสียให้การเจริญเติบโตของเห็ดดีขึ้นผู้ใดฟังรายการดีเจแดงอยู่ตอนเดทิปรับก่อนเชื้อเห็ดไปแล้วก็ไปตรวจเช็คเบิ่งว่าเจ้าของเห็ดความชื้นได้ดีบ่ส่วนมากก็จักเป็นยังไงดอกยางเข้าไปก็ฮ้อนวือๆโล่งเห็ดจังได๋มาฮ้อนอุบาทอุปโลกบ่แม่นเลื่อนเพราะช้ำมันเห็ดเฟี้ยงเด้เนี่ยมันต้องมีความชื้นสูงมีต้องมีอุณหภูมิที่เย็นสบายสร้างซื้อเพิ่นเห็ดนางฟ้าภูฐานพุ่นเด้อเห็ดนางฟ้ามีคําว่าภูฐานน้ํากลก็แสดงว่ามาจากภูฐานพุ่นเด้อภูฐานกับพุ่นแล้วเมืองหนาวเมืองหิมะพุ่นแล้วเทือกเขาหิมาลัยพุ่นแล้วประเทศนี้ปกเนปาลพุ่นเนาะอันนี้ก็ต้องดูแลตามเงื่อนไขเนาะในส่วนของความรู้ที่ให้ไปบางคนอาจสิจดจําบ่ค่อยได้แล้วมันเป็นสิ่งใหม่สิ่งใหม่นี่ก็ธรรมดารุ่นแรกอาจสิบ่ประสบความสําเร็จปานใดหามเซาเฮ็ดแล้วหามเซาเฮ็ดทีเดียวเศร้าจังไหนเนาะโอ้มันขาดทึ่งแม่เหรอวะคุณลองก่อนว่าเฮ็ดกับว่าปงบ่เกิดมันก็บ่เกิดแล้วเฮ็ดบ่เถื่อนเนาะอันไปได้ก้อนเฮ็ดไปแล้วไปปุ๊บเอาสำลีออกซื่อๆบ่เปิดจุกให้เพื่อนบ่เฮ็ดกับบ่แง่กันอยู่ทางออกมันออกบ่ได้ต้องเอาจุกออกให้เพื่อนนำเสร็จแล้วเพื่อนก็สิมีพื้นที่ให้เพื่อนเจริญเติบโตอันนี้เฮ็ดนางฟ้าผู้ฐานที่เกษตรกรรับไปนะดิฉันเองก็ไปตรวจสอบเพื่อนนี่ก็ไปเยี่ยมคุณปีทองดีแผ่นดีนะทองดีแผ่นดีไปเยี่ยมเกษตรกรที่เพิ่นเอาก้อนเฮ็ดไปนั่นละแล้วก็มีคุณพี่อภิวัตยอดเครื่องนะอภิวัตยอดเครื่องแล้วก็มีทางพี่อย่างนี้พัทธีราทวีฐานเลือดสกุลนะอันนี้ก็อยู่ที่แถวแก่ชุมแพนั่นละเนาะแลนออมจังหวัดยุบนี่ก็ได้เนาะแล้วก็ไปหาพี่ปราโมทดีเลือดนะไปให้กำลังใจสำหรับคนที่ทดลองเลี้ยงนะรุ่นแรกบ่ดีกับรุ่นที่2ต่อรุ่นที่2บ่ดีกับรุ่นที่3ต่อกันแล้วกันเนาะเฮ็ดอีหยังสิมันบ่คือบ้านคือเมืองนี่แหละพี่น้องอย่าไปหาเฮ็ดคือบ้านคือเมืองเขาเฮ็ดปลูกเฮ็ดสิเอาไปขายซะว่าซั่นอุกอังเอาอยู่ก็เลยลองเบิ่งตอนแรกก็อุกใจอยู่ดอกว่าสิเอาไปขายใส่ห้างคนก็บ่เคยเป็นแม่ค้าจักเทื่อก็มีว่าซั่นแต่ว่าพอได้เฮ็ดมาเอาใส่ถุงหูหิวเอายางไปขายอ้อมบ้านเบิดเกี้ยงเลยว่าซั่นว่าเห็นบ่เอาไป 2,000 ก่อนบ่พอขายมันก็ขายดีแต่มันก็ขายดีเนาะมันบ่คือบ้านคือเมืองไผเขาสิมาปลูกเห็ดมันบ่มันบ่มีคนปลูกเห็ดง่ายๆได้ครับในหมู่บ้านเป็นหยังคือบ่ปลูกกันมันบ่มีความรู้จักสิไปเริ่มต้นจังไดจักสิเฮ็ดจังไดบ่มีคนมาบอกมาสอนนั่งถ่าอยู่หั่นล่ะเขาสิขี่รถไปสอนถอนเฮือนอยู่ดอกอยากได้ความรู้อีหยังเขาก็ต้องเดินออกจากหัวเฮือนนำหาเอานะครับเนี่ยเกษตรกรที่ผ่านการอบรมล่ะก็ทดลองนะครับรุ่นแรกว่าเป็นยังได้กําไรหน่อยว่าเป็นยังหรือว่าบ่ค่อยประสบความสําเร็จกับลอกรุ่น2รุ่น3ดีเจแดงให้ความรู้พี่น้องเกษตรกรเนาะบอกว่าสมมุติอยากเลี้ยงแมงดาจังซี่ก็แล่นไปหาซื้อแมงดามาเลี้ยงรวดบ่ตายเพราะหารุ่นดอกรุ่นแรกตายบ่ขาดตื้มตายเด้ออย่าเลี้ยงหลายตะเนาะเลี้ยงจัก10 20ตัวลอกเบิ่งลองว่าจะของเฮ็ดถือบ่คันส่งมาถึงทางละรุ่นที่3เซาตายแล้วรุ่นที่4บ่ตายรุ่นที่5บ่ตายก็ยังค่อยขยายพื้นที่การผลิตเข้าไปขยายปริมาณเข้าไปตัวอันนี้เป็นการลอกผิดลอกถือบ่ต้องทาให้เก่งครับความเก่งมันเกิดจากการลงมือเฮ็ดซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกเฮ็ดดูๆมันก็สิเก่งเองเนาะว่ามันว่าสิทาให้เป็นก่อนยังค่อยเฮ็ดเด้หลายคนเข้าใจผิดเด้มันต้องเป็นก่อนมันไม่ต้องค่อยไปเฮ็ดแม่นดีเจแดงว่าซั่นมันบ่แม่นครับมันต้องไปเฮ็ดก่อนมันจังค่อยสิเป็น อีหลีเด้เนี่ยต้องไปเฮ็ดก่อนมันจังค่อยสิเฮ็ดเป็นลงมือทําครับทําเท่าที่รู้แล้วจะรู้วิธีทําไปเฮ็ดก่อนมันจังค่อยสิเฮ็ดเป็นบ่แม่นทาให้เฮ็ดเป็นจังค่อยสิไปเฮ็ดเนาะมันก็บ่เป็นจักเทื่อแล้วถ้าเข้าโรงเรียนอยู่หันถ้าไปอบรมก่อนอยู่หันบ่ต้องงมงมซาวๆนี่แหละครับพี่น้องค่อยๆเฮ็ดไปอยากเฮ็ดหยังก็ให้ลงมือทำลงมือทำคือคำตอบนั่นล่ะอันนี้ก็คือเรื่องของการปลูกเฮ็ดซึ่งเป็นอาชีพใหม่นะครับสำหรับหลายคนที่อยากลองเบิ่งในหมู่บ้านนะถ้าบ่มีคนปลูกเลยฟ้าวปลูกครับพี่น้องโซนเอาเงินนั่นน่ะคันเขาฮู้แล้วบ้านเจ้าของบ่มีคนปลูกจักคนนี่ฟ้าวปลูกก่อนหมู่เลยฟ้าวปลูกเป็นคนแรกใส่มอเตอร์ไซค์แล่นอ้อมบ้านนี่หลายขายเกี่ยงตับมีเท่าใดนะครับเพราะว่าเห็ดมันแซ่บมันถือจริตคนอีสานอยู่แล้วคันได้กินแกงเห็ดมีความสุขหลายมันแท้เห็ดละงงเห็ดตะไคร้แห้งมากแต่ว่าอันนี้เห็ดเห็ดนางฟ้าผู้ทานนี่ก็โอเคนะพี่น้องๆก็ขายได้เอาไปหมกใส่ไข่นี่ก็แซ่บนะอันนี้คือการกล้าที่สิเฮ็ดในสิ่งที่บ่เคยเฮ็ดเฮ็ดสิ่งที่บ้านเมืองเขาบ่เฮ็ดเฮ็ดสิ่งที่มันแตกต่างนั่นล่ะพี่น้องเนาะบ่แม่นไปเฮ็ดคือการเหมือดเด้เฮ็ดคือการเหมือดมันก็นั่นล่ะ มันก็สิยากเรื่องของการขายทุกอย่างนะพี่น้องกันพักในเฮ็ดคือกันเหมือนมันก็สิเป็นราคาถือไปเหมือนแต่ละราคาก็สิลงไปเหมือนกันสมมติเฮาปลูกเขาจังซี่มันบ่สมบูรณ์แล้วมันปลูกบ้านเหมือนเมื่อกันตอนนี้เขาไว้ปลูกหลายโพดมันก็เลยราคาถือกันเห็นบ่ปลูกมันหลายครับโพดมันก็เลยราคาถือทุกอย่างล่ะคันเฮ็ดหลายโพดมันถือเหมือนแต่ละเนาะไปเฮ็ดแนวบ้านเมืองเขาบ่เฮ็ดอีหยังที่บ้านเมืองเขาบ่เฮ็ดนี่ปลูกสมุนไพรสมุนไพรครับพี่น้องสมุนไพรสมุนแปลว่าลูกน้องไพรแปลว่าป่าสมุนไพรกับลูกน้องป่านั่นแหละมาเกิดในปงในป่าเป็นลูกน้องป่าเขาสมุนไพรการปลูกพืชสมุนไพรเป็นอีหยังที่เรียกว่านอกเหนือความเสื่อนอกเหนือองค์ของหลายๆคนที่สิบอกว่าสิมาปลูกสมุนไพรขาย10ปลูกแล้วสิให้ไปขายใส่นะปลูกแล้ว5เทียมบ่มีหม่องขายอันเด้จักก็สิปลูกจังได๋ปลูกบ่เป็นบ่เคยปลูกจังซี่เนาะแต่ว่าการปลูกสมุนไพรมันเป็นสิ่งที่ตอนนี้กระแสมาแรงเป็นสิ่งที่จําเป็นมากเพราะว่าในปัจจุบันนี่ครับการใช้สมุนไพรนะแพร่หลายและเป็นที่ยอมรับส่วนว่าในอดีตครับในอดีตเรื่องสมุนไพรสิบ่มีการปลูกและสิเป็นลักษณะของการไปหาเก็บเอาจากธรรมชาติเนาะตามยุคตามสมัยมันน่ะสมัยก่อนมันเป็นยุคหาอยู่หากินหาเก็บเอาเก็บของป่าพระวัตนามาเนี่ยก็เฮ็ดอยู่เฮ็ดกินเฮ็ดใส่เฮ็ดสอยสมมุตินี่มันกลายเป็นเฮ็ดค้าเฮ็ดขายเนาะมันก็สิพัฒนามาเป็นแบบนี้นั่นแหละสมุนไพรเลยจําเป็นปัจจุบันนี่ปลูกสมุนไพรเพื่อค้าขายครับพี่น้องเพราะว่าจากธรรมชาติมันหมดแล้วเนาะคนก็เลยต้องจําเป็นต้องมาปลูกเพื่อทดแทนเนาะเฮ็ดให้สมุนไพรได้รับความนิยมในปัจจุบันแล้วก็เป็นโอกาสทําเงินของเกษตรกรที่กล้าเฮ็ดอีหยังที่บ่คือบ้านคือเมืองเขาเนาะเพราะว่ามันได้รับความสนใจสูงมากสมุนไพรปัจจุบันได้รับความสนใจสูงในฐานะที่ว่ามันเป็นยารักษาโรคมีกระบวนการยอมรับเนาะจําเป็นต้องมีแหล่งสมุนไพรสํารองนะปลูกเพื่อสิใส่ในกระบวนการอุตสาหกรรมที่ว่าผลิตสมุนไพรเข้าสู่ตลาดเป็นแบบกึ่งนึงจังซี่เนาะเป็นแหล่งผลิตแหล่งขยายพันธุ์แหล่งวัตถุดิบเพื่อสิเอาไปสกัดสังเคราะห์เป็นยาการปลูกสมุนไพรให้มีคุณภาพก็เป็นสิ่งที่จําเป็นเนาะถ้าผู้ใดคิดสิปลูกขายก็ต้องเข้าสู่กระบวนการลักคิดเรื่องการปลูกอย่างมีคุณภาพปลูกแบบที่มันได้มาตรฐาน GAP กรุ๊ปนะอะโกรเทคโนโลยีคอแพคติกว่าสันว่าภาษาอังกฤษเลยย่อมาว่าเหลือ GAP แก๊ปๆปลูกให้มันได้แก๊ปปัจจัยที่ต้องคำนึงถึงก็คือรายละเอียดของพืชที่ปลูกชนิดพันธุ์ที่ปลูกจังซี่เนาะลักษณะของพืชมันเป็นยังไงสภาพที่ดินผู้มีอากาศมันเหมาะสมบ่เตรียมพื้นที่นะครับเตรียมพันธุ์ถูกบ่การให้ปุ๋ยให้น้ำการบำรุงรักษาโรคพืชจังซี่เนาะการเก็บเกี่ยวผลผลิตอันนี้ก็ต้องเป็นปัจจัยยกตัวอย่างพืชสมุนไพรที่ได้รับความนิยมปัจจุบันนี้พี่น้องรู้บ่อีหยังเป็นอีหยังที่กลายเป็นว่าเขาบ่อยู่ในวิถีคนก็คือพะมิ้นชันน่ะพี่น้อง บ้านเฮาอีสานบ้านเฮาเขาเรียกว่าขี้มิ้นขึ้นขี้มิ้นขึ้นพะมิ้นชันนะบางเขตก็เอิ้นขี้มิ้นแกงนะขี้มิ้นยอกขี้มิ้นหัวขี้มิ้นตาย่อขี้มิ้นสะย่อขี้มิ้นอีหยังตามพื้นที่จังหวัดแต่คันเขตซ่นแถวกาฬสินธุ์ขอนแก่นกาฬสินธุ์ขี้มิ้นขึ้นนั่นล่ะเนาะภาษาเอาเป็นกลางเนี่ยก็ขมิ้นชันขมิ้นชันสรรพคุณล่ะโอ้ยเนาะหลายคนไปอ่านสรรพคุณมากโอ้คือดีคักแน่เด็ดดีคักดีแน่แท้เนาะเนี่ยแก้ไขก็ได้นะปิ้งอาการไข้เพ้อคลั่งจักเสียเนาะผู้ใดเป็นไข้เรือร่างพร้อมเลี้ยงแก้โรคผิวหนังก็ยังได้เลยแก้อันเสลียดนะครับเสลียดติดข้อเสมหานี่ล่ะแก้ท้องร่วงก็ได้สมานแผลก็ได้แก้ธาตุพิการครับภายล่มพุ่นแก้พื้นขั้นเนาะครับกินสิ่งสกปรกในร่างกายรักษาแผลในกระเพาะนะครับเรื่องของท้องร่วงแก้บิดพวกนี้เรียกว่าคุณสมบัติ

สิให้ประโยชน์สูงสุดกินแบบไหนมันอาจสิเกิดโทษก็ได้กินบ่บัญญัติบัญญัติกินโพดกินโพกินว่ามันเป็นขนมจังซี่ก็ให้โทษเด้อครับเมนชั่นถ้ากินแบบคนโบราณโบราณกินก็คือบ่ได้กินในเชิงยาหรอกกินในเชิงของเป็นอาหารนี่เห็นป่ะมันก็สิมีคุณสมบัติในการซอยบำบัดโรคแก้ไขสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับร่างกายได้ นักวิทยาศาสตร์กับไปซอกไปวิจงวิจัยงานวิจัยปัจจุบันเพิ่นพบครับว่าขมิ้นชั่นมันมีฤทธิ์ขับลมรักษาการท้องอืดท้องเฟ้อปวดท้องนะจุกเสียดกินข้าวแล้วเขาบ่ใหญ่ท้องใครอึ้งลึงนี่ครับหรือว่าฤทธิ์ของการไปฆ่าเชื้อรานะป้องกันตับอักเสบก็ได้รักษาได้ความสิวก็ได้เห็นว่าคุณสมบัติขมิ้นชั่นดีเจแดงก็กินเด้การกินขมิ้นชันเนี่ยกินให้ได้ประโยชน์มากให้ได้ประโยชน์ดีที่สุดเพิ่นบอกว่าให้กินขมิ้นชันบวกกับพริกไทยดำท่านว่ามันสิไปเฮ็ดให้ร่างกายสามารถดึงสารตัวนึงที่มีอยู่ในขมิ้นชันสารเคอร์คูมินนะพี่น้องสารตัวนี้เป็นสารที่แก้อาการอักเสบในร่างกายคนเฮาที่ป่วยหัวมันเกิดอาการอักเสบในร่างกายนี่พี่น้องคําว่าอักเสบว่ามันเป็นหนองในร่างกายเด้คําว่าอักเสบคือมันอักเสบในระดับเซลล์บ่ได้พี่น้องเซลล์มันอักเสบมันก็เฮ็ดใหร่างกายมีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยนั่นล่ะอย่างสมมุติผู้ใดเป็นโรคคอเจ็บขาเนี่ยครับน้ำล่อเลี้ยงคอบ่ได้ย่างขึ้นบ่ได้ก็โอ้ยเจ็บไข้ได้ป่วยหลายบ่ติงบ่ได้เขาบอกว่ากินขมิ้นชั่นกินให้ได้ประโยชน์ก็คือกินบวกกับพริกไทยดำแต่ว่าอย่าสักกินคักกินแน่เด้ก็กินพอประมาณกินแบบสัก5มื้อก็พอเล่นไปสักอาทิตย์2อาทิตย์ก็ค่อยมากินอีกทีนึงว่ามันกินมื้อมื้อมาเล่นกินเป็นเดือนบ่ได้เด้ผู้ลงก้นเอามาช่องกินคือกินซ่าย่ามื้อเช้านี่กินดูๆก็ป่วยแหละอีหยังก็ตามกินหลายโพดมันบ่พอดีน่ะมันป่วยเบิ่นล่ะมันเป็นยาอยู่ก็จริงได้ยินข่าวว่าอันนี้เป็นยากินมื้อมื้อเบิ่นมันก็ป่วยเด้เพราะฉะนั้นก่อนสิเอามากินก็ต้องรู้นะครับทางที่ดีก็ปรึกษาคนที่เขาเป็นหมอยาปัจจุบันยาอันโบราณจังซี่นะยาสมุนไพรเขาก็สิให้ความรู้ได้ดีดีเจแดงก็พอให้ได้ดีล่ะอันยากินขี้มินขึ้นให้ได้ประโยชน์มากสุดกินร่วมกันกับพริกไทยดําแม่นบ่กินร่วมกันกับพริกไทยดํากินขึ้นแล้วก็อย่ากินตอนท้องว่างบางคนกินว่าเป็นตื่นขึ้นมากกับเศร้าหาขี้มินขึ้นสั่งซื้อมาแล้วเนี่ยเป็นผงอยู่กับปลูกเอามาส่งกินกันหน้าใส่ผงกาแฟอันใส่ผงพริกไทยดำสักหน่อยนึงกินยามมื้อเช้าว่ากินตอนท้องว่างป่วยจ้อยแล้วไอ้หยังก็ป่วยกินดูตัวดูเขาเป็นโรคโลหิตจางแหละครับเป็นว่าเพราะนั้นมันมีประโยชน์แล้วมันก็มีโทษอยู่ทั้งสองอย่างล่ะแต่ว่าส่วนตัวดีเจแดงเองเนี่ยกินนะครับว่ากินโดนเนี่ยอาศัยว่ากินเว้นเอากิน3มื้อก็เว้นกินไปอาทิตย์2อาทิตย์คิดพอโอ้3อาทิตย์2อาทิตย์แล้วว่าได้กินขี้มินขึ้นเยอะก็กินอีกคิดแล้วมันก็สิปรากฏว่าระบบเข่าผู้ใดเก็บน้ําหัวเข่าน้ําคอเนี่ยนะครับงานขึ้นบันไดลําบากนะครับนั่งก็ปวดลุกก็ปวดนะไปหาขี้มินสั้นมากินขี้มินขึ้นนี่ครับนะจะกินโดนจะกินโพดนั่นล่ะก็กินเป็นยานั่นล่ะกินกับมันก็สิฮู้อยู่ว่ากินเป็นยากินประมาณเท่าใดเพราะมันกินคักกินแหน่เด้นะซึ่ง ปัจจุบันมีเกษตรกรที่ตัดสินใจปลูกขี้มินขึ้นขายบัดนี้เนี่ยนะครับการคัดเลือกพันธุ์คัดเลือกเงาที่มันสมบูรณ์แล้วมาปลูกนะเงาที่สมบูรณ์ของหัวบักใหญ่เพิ่นล่ะพี่น้องมันลักษณะขี้มินสั้นนะมันก็สิมีขี้มินขึ้นมันก็สิมีหัวบักใหญ่หัวนึงแล้วก็สิมีแง่งออกไส้ออกกัวนั่นล่ะเนาะที่มันมีอายุประมาณจะ9เดือนขึ้นน่ะถือว่าเป็นขมิ้นที่แก่แล้วนะ7เดือนขึ้นไปก็ใช้ได้แล้วเนาะมีตานะกันสิเอาแง่งมากกับควรมีตาประมาณจักหาตาขึ้นไปอันนี้ก็สิซอยให้เพิ่นเกิดได้ดีขึ้นเนาะแล้วยัดเอาพันธุ์ที่มันมีโรคมีโรคเนาะการขยายพันธุ์กับซ้ํานี่แหละขี้มินเฮาผู้ใดก็ปลูกเป็นดอกขี้มินเนาะแต่ว่าปลูกแล้วสิให้ไปขายใส่ละดีเจแดงบางหันกับว่ากันตอบไปแต่สร้างกับสิตอบว่าไปขายตลาดแล้วคันไปขายอยู่สารวัตรก็ขายบ่ค่อยดีขี้มินก็ต้องไปขายตลาดตลาดแต่ว่าผู้รับซื้อก็มีนะครับขันเฮาปลูกแล้วเฮาสิฮู้จากผู้รับซื้อเหมือนเดิมดีเจแดงยังยืนยันว่าปลูกก่อนจะเฝ้าถามหาตลาดต่อไปปลูกก่อนมันบ่เฮ็ดให้ทุกอย่างปากมองดอกปลูกจักกันน้ําน้อยๆนี่นะมันบ่มีหม่องขายมันก็สิได้กินของเจ้าของเองนี่ล่ะแต่ว่าพอปลูกเสร็จแล้วมันสิพ่อหม่องขายเองมันสิเหลียวหาเองมันสิได้ยินข่าวเองมันเอาไปขายใส่ยังพี่น้องคันดีเจแดงบอกว่าให้ปลูกตะไคร้พี่น้องตัดใบตะไคร้ไปขายเด้อโอ้ยผู้ใดสิซื้อมันบ่มีคนซื้อจะเฮ็ดล่ะจักสิน้ําหาใส่บ่มีร้านรับซื้อแยกใส่แยกหัวก็บ่เห็นร้านรับซื้อแต่ว่าคันลองปลูกเบิ่งนี่มันสิเดี๋ยวเห็นคนซื้อเองอ่ะนะนั่นล่ะเป็นหลักง่ายๆเราจะเห็นสิ่งที่เราเป็นน่ะแยกตาหาอีหยังมันก็สิเห็นอันนั้นล่ะเหมือนเหมือนที่ว่าเอากระตาเข้าโคกกันล่ะสิไปเก็บเห็ดละโงกจ้างก็บ่ได้ปลาขอดกลับมาเด้อเข้าโคกไปเก็บเห็ดน่ะมันก็สิได้เห็ดกลับมาบ้านนั่นล่ะเนาะเพราะนั้นเหมือนกันก
ก้อนสิ

ถามว่าผู้ใดสิซื้อเนาะให้ไปปลูกก่อนมันสิค่อยๆมันเป็นไปตามท่ามไล่ป่ะนะตามวันเวลาที่เคลื่อนไหวไปมันต้องเริ่มจากปลูกก่อนแม่อย่าเพิ่งไปแง่หาตลาดปลูกก่อนดูแลให้มันงามก่อนให้มันแก่ก่อนเขามีเวลา7เดือนผลชีมินขึ้นชั่วสิถามหาผู้ซื้อระหว่างนี้มันสิเริ่มเห็นปองเห็นเปียวไปเองว่าผู้ซื้ออยู่ทางไหนแน่เนาะถ้าหาเขายังคงเพ่งในเป้าหมายมองได้สิ่งเดียวอยู่เนี่ยเพิ่นบอกว่ามันมีหนังสือเล่มนึงดิเจแดงไปอ่านอิทธิฤทธิ์ของการโฟกัสอันนี้ภาษาอังกฤษได้เนี่ยพลังของการโฟกัสคือพลังของการเพ่งไปที่สิ่งเดียวเฮ็ดสิ่งเดียวแม่เหมือนกับวีเอกของประเทศไทยเพิ่นเขียนกับวีไปบทนึงเพิ่นบอกว่าทำอะไรให้ทำอย่างเดียวแต่ให้เชี่ยวชาญเถิดจะเกิดผลเฮ็ดอย่างเดียวอ่อยต่อยเว้าตะเรื่องขี้มินขึ้นอยู่หั่นเบิดตีภาษาจนแทบบ้านเขาลำคั่นโอ้ยพญาขี้มินขึ้นคนก็ลำคั่นไปใส่กับเว้าตะเรื่องข่อยปลูกขี้มินขึ้นเด้ข่อยปลูกขี้มินโอ้ยหนานบักใหญ่เลยปลูกพอ2งานพุ่นข่อยบ้านก็สิปลูกเราจะเล่าสิไปขายใส่เราเพราะยังนี่พี่บ้าคนกระบอกเมื่อบ้านเมื่อว่าเฮาปลูกขี้มินขึ้นเดี๋ยวมันจะไปเข้าหูแม่ค้าเองอะพี่น้องแม่ค้ากับสิทธิ์ยินข่าวเองพูดให้กอบปลูกขี้มินขึ้นเห็นว่าแต่กับสิทธิ์น้ำหาเฮาเฮากับน้ำหาสิ่งเหมือนกันจะดึงดูดกันมาแต่ที่นี่ผู้อยากซื้อขี้มินขึ้นกับผู้อยากขายขี้มินขึ้นกับสิทธิ์ดึงดูดเข้าหากันมันก็สิพ่อกันเองจ้าเอกันเองนั่นละมันก็ค่อยเกิดไปประมาณนั้นแหละมีเวลาโดนยุไปปลูกก่อนไปหาแนวมาปลูกก่อนปลูกเสร็จแล้วก็ใส่เวลาดูแลตั้ง7 8เดือน9เดือนค่อยสิขุดขายมาเพราะนั้นกับมีเวลาเยอะแยะอยู่ในการน้ำหาผู้ซื้อจะเฝ้าไปน้ำหาผู้ซื้อตอนนี้น้ำหาพอกันแหละปุ๊บกันมาปลูกปุ๊บผ่านไป7-8เดือนโทรหากันข่อยเศร้าซื้อแล้วแม่เฮ็ดจังได๋ล่ะเสี่ยวไม่ขายผู้ใดล่ะบัตรติดเนี่ยอันเพราะว่าผู้นั้นก็โอ้ข่อยยากค่ายากนั้นยากนี่ข่อยเลยเศร้าเป็นแม่ค้าแล้วเพราะนั้นเขาเริ่มไปยังสิแหละพี่น้องเนาะเดี๋ยวก็เห็นปองเห็นแปลไปเองสำหรับเลือกเฮ็ดในสิ่งที่คนอื่นเขาบ่เฮ็ดนะคันเฮ็ดคนสิ่งที่คนอื่นเขาเฮ็ดมันมีคนอื่นเฮ็ดเยอะแยะมากมายมหาศาลแล้วนะมันง่ายมันสะดวกมันบ่อุกอั่งเอาบ่ต้องคิดหยังหลายคันเฮ็ดคือบ้านคือเมืองเขาเนี่ยจอบเบิ่งเขาเฮ็ดแล้วก็เฮ็ดไปนํากันกับเขาอันนี้สบายแต่ว่าคันสิเฮ็ดแนวบ้านในเมืองเขาบ่เฮ็ดปุ๊บเนี่ยมันอุกมันคิดหลายทุกในใจทุกย้อนหยังทุกย้อนคิดค่าตะคืดอยู่นั่นล่ะคันเศร้าคืดก็เศร้าทุกพี่น้องพุทธเจ้าบอกไว้ว่าทุกเพราะคิดเด้คันบ่คิดก็บ่ทุกเด้ว่านั่นก็ตื้อมากกับมาเฮ็ดไปตามนี่ล่ะทำสิ่งที่อยู่ต่อหน้าเรานะสุดท้ายเฮาก็รับผลกรรมที่เฮาเฮ็ดนั่นล่ะเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวพักจักแป๊บนึงนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเฮาจะค่อยกลับมาสักครู่เดียวพี่น้อง

0: ก้าวสู่นิยามใหม่ของการทำเกษตรปลดปล่อยพันธนาการสู่อิสรภาพที่เลือกได้สัมผัสนวัตกรรมเปลี่ยนโลกผงดำกาแดงระเบิดศักยภาพผลผลิตพิชิตทุกเป้าหมายเกษตรกรไทยจะไม่ถูกจำกัดขอบเขตของความอุดมสมบูรณ์อีกต่อไปเปิดประตูสู่ความมั่งคั่งทันทีที่ทดลองใช้รู้สึกได้ถึงการตอบสนองที่แตกต่างมาร่วมกำหนดบทใหม่ให้กับอนาคตเกษตรกรไทยผงดำกาแดง1ซองราคาปกติ369บาทสั่งตอนนี้ลดเหลือ295บาทโทรเลย0649789824ย้ำ0649789824ตอบสนองทุกความประสงค์ผงดำกาแดง
1: กลับเข้าสู่รายการเกษตรสบายใจครับพี่น้องครับเกษตรต้องสบายใจเนาะดีเจแดงครับกฤตชัยสงครามดำเนินรายการปลูกยังกับบ่งามเห็ดจังได้กับสามารถที่สิดีขึ้นได้เนาะตัดสินใจบ่ต้องลางเลพี่น้องผงดำกาแดงตอบโจทย์กับทุกปัญหาของการเกษตรให้กับพี่น้องนะครับผลิตภัณฑ์ผงดำกาแดงละลายน้ำนะฉีดพ่นเข่ามั่นอ้อย ฉีดพืชได้ทุกชนิดบักพริกบักเกลือนะครับขีดเกลือไปพริกเกลือนะบักเอื้อทุกอย่างแหละพี่น้องที่เป็นพืชที่พี่น้องปลูกกินนะปลูกขายเนี่ยใส่ได้กับพืชทุกชนิดทุกระยะการเจริญเติบโตเนาะละลายน้ำใส่ถัง20ลิตรสะพายหลังยางฉีดเนาะ1ซองน้อยๆเนาะ1ซองผสมน้ํา20ลิตรสะพายหลังเนาะ1ซองที่พี่น้องสั่งไปมันสิมีอยู่10ซองหน่อยอยู่ข้างในแบ่งไปให้แล้วเรียบร้อยญาติแบ่งบ่ดีญาติบ่มีแต่สั่งแบ่งก็เลยแบ่งเป็นซองน้อยๆไปให้10ซองอยู่ข้างในเนาะซองใหญ่เหลี่ยมๆซองใหญ่นี่ราคาแค่295บาทนะสีได้10ไร่10เทื่อพุ่นล่ะครับผู้ใดปลูกอยู่แค่นานเดียวไร่ไร่นึงก็สีได้ฮอด10เทื่อพุ่นสร้างไปซ่องเดียว295บาทตกเทื่อละ29บาท50ตังค์อันนี้สำหรับคนที่เฮ็ดพื้นที่น้อยๆส่วนคนที่เฮ็ดไอเฮ็ดหน้าก็ไป สมมุติเฮ็ด10ไร่ก็สร้างซ่องนึงสีได้เทื่อเดียวนะเทื่อนึงก็295บาทนะมีช่วงโปรโมชั่นนี่ช่วงนี้แหละพี่น้องดีเจแดงเห็นว่าพี่น้องลงไห้ลงหน้าฝนตกนะนาสิอยากทดลองผลิตภัณฑ์ที่มันสามารถแก้ไขปัญหาทุกอย่างที่ผ่านมาใส่ปุ๋ยเคมีแล้วก็บ่ค่อยงามใส่อันไหนเข้าว่าดีใส่แล้วก็บ่ค่อยงามเนาะแก้ปัญหายังกับบ่ตกนี่แหละผลิตภัณฑ์ผงดำกาแดงตอบทุกปัญหาของพี่น้องเกษตรกรใส่แล้วพอดียินดีให้เคบกอกกล้าให้เคบกอกเนี่ยเอาไปสีแล้วบ่งามโทรมาหาหลอดเพราะว่ายังที่เคยบอกหลายเทื่อขายของดีพี่น้องบ่ดีบ่กล้าขายอยากอายคนเอาของขี่ไล่มาขายให้พี่น้องเพราะฉะนั้นมั่นใจเนาะผู้ละคนอาจสิยุ่งในโชคตัดสินใจว่าโอ้จักมันแพงโพด แพงจังไหนเดี๋ยวนี้ซื้อ2ซองแถม1ซอง590บาท2ซองน่ะได้3ซองซองนึงก็บ่ตกถึง200บาทพร้อมเห็นบ่590บาท2ซองแถม1ซองเนาะใส่จนลืมนะครับเพราะฉะนั้นก็ตัดสินใจนะครับอยากแก้ปัญหาเรื่องของการทำการเกษตรมันเข่าบ่งามยังใจใบมันบ่ยี่ใบมันเป็นยังไงบวกนี่อันนี้แหละเอาไปสีดแล้วก็สิตอบโจทย์ได้ให้อันนี้มีเกษตรกรหลายคนโทรมาสั่งจองไปก่อนเด้อวันที่8สิงหาจังค่อยส่งมาว่าซั่นย่านของเหมือดก่อนว่าซั่นเดี๋ยวก็ส่งให้พี่น้องทั้งชุมแพวันที่8สิงหาเดี๋ยวสิส่งไปให้ก็สิไปฮอดพุ่นแล้ววันที่9วันที่10นะสำหรับผลิตภัณฑ์สนใจก็โทรมาสั่งได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0649789824เอาไว้หลังจากรายการเสร็จเนาะพี่น้องจะค่อยโทรมากันแล้วกัน มาเรื่องที่ว่าไปเมื่อสักครู่เนาะเรื่องปลูกขี้มินขึ้นนะก็เป็นทางเรื่องหนึ่งเนี่ยพี่น้องคือที่บอกว่าอย่าเห็ดคือบ้านคือเมืองหาเห็ดแนวที่บ้านเมืองเขาบ่เห็ดกันพูดอนุกรบอกว่าโอ้ยญาติมันบ่มีหม่องขายอยู่ยากสู่ปลูกบักทั่วบ่ได้ปลูกข้าวโพดดีกว่ามันก็มีคนปลูกหลายแล้วเด้เป็นหยังพี่น้องคือสบายใจในการปลูกข้าวโพดเพราะว่ามันเคยเห็ดมันเห็นแล้วว่ามันเห็ดกับพ่อได้อยู่ก็เลยปลูกข้าวโพดต้มขายในหมู่บ้านอันนี้สบายใจเพราะมีตัวอย่างให้เบิ่งอยู่คันปลูกอัน ปทัวฝังเหย้ากับพ่อสิได้ขายอยู่เด็ดมากอ่ะเอาเสียกมัดกับใส่ตะกต้าแลดขายออบบ้านกับพ่อได้ขายอยู่จังซี่นะแต่มันก็อาจสิเรียกว่าความต้องการอาจสิมีอยู่มีคนปลูกหลายคนจังซี่เนาะส่วนสิขายเหมือดอาจสิขายตั้งแต่เสาร์วันแรงแต่ว่าคันปลูกเฮ็ดนางฟ้านี่สมมุติเดียวก็ขายเหมือดเพราะว่ามันมีขายมันมีขายผู้เดียวจังซี่หรือว่าเฮ็ดอันขี้บินขึ้นนี่แหละเอาอักปลูกอยู่ผู้เดียวมีรถมารับซื้อหอดสวนอักขายอยู่ผู้เดียวเอาเงินอยู่ผู้เดียวส่วนแทบบ้านแทบเมืองเขาชิมูจากน้ำหรือให้เฮาหอบเงินไพ่เซ่ไปแล้ว ยาเห็ดคือบ้านคือเมืองนั่นแหละเหมือนที่ดีเจแดงเอาของไปส่งพี่น้องทั้งร่อนทอนเนาะอีพอเราก็ปลูกผักสุดแนวอันนี้คือลักคิดบ่คือบ้านคือเมืองก็คือเราสังเกตเห็นคนในหมู่บ้านบ่ปลูกอยู่ปลูกกินว่าซั่นว่ากษัตริย์ก็ปลูกแนวบ่นี่ล่ะแนวที่แท้บ้านเขากินเสากินเที่ยงกินแล้งนี่ล่ะเราก็เลยปลูกอย่างละนิดละหน่อยนะปลูกบักเขียนนิดๆหน่อยๆปลูกบักเขียนนิดๆหน่อยๆปลูกบักพริกอย่างละนิดละหน่อยแล้วก็เก็บใส่ถุงไปขายในหมู่บ้านขายเกี่ยงตับมีเท่าใดขายเกี่ยงตับขายหมดปลูกบักทั่วผู้ปลูกบักบัวปลูกผักนั่นผักนี่อย่างละนิดละหน่อยแล้วก็เก็บใส่กระตาไปขายในหมู่บ้านแหบเงินจากหมู่บ้านเซาละ500ซ้ํานี่ก็อยู่เลยตัวผู้เฒ่าอยู่เฮียนหาเงินในเซาละ500เดือนนึงก็15,000ผู้เฒ่าอยู่กับบ้านหาเงินจากการปลูกผักสุขภาพแข็งแรงอันนี้คือหลักคิดแบบบ่คือบ้านคือเมืองสังเกตเบิ่งบ้านเมืองเขาบ่เฮ็ดอีหยังอันใดที่เขาบ่เฮ็ดอันเป็นโอกาสทองก็คันเฮ็ดคือกันมันก็สิได้คือกันอย่างที่เจแดงเคยบอกหั่นล่ะเนาะเอาบอกให้ปลูกกิมินขึ้นแล้วคือบ่บอกวิธีปลูกบอกวิธีปลูกนี่เป็นหยังปลูกกิมินขึ้นสิบ่เว้าเรื่องวิธีปลูกเพราะมันปลูกง่ายน่ะพี่น้องเนาะการปลูกกิมินขึ้นก็คือมันก็สิมี2แบบที่ดีแสดงไปเห็นมากก็คือเขาเจ้าก็สิยกร่องกับบ่ยกร่องมี2แบบนั่นล่ะยกร่องกับไม่ยกร่องแต่ว่าคันไปเขตชนประทานที่น้ํามันดีๆนะครับเขาเจ้าก็สินิยมปลูกแบบยกร่องเบื่อซอยอย่างซอยในเรื่องการระบายน้ำนะระบายน้ำได้ดีเพราะมันนี่น้ำหลายเขตชลประทานแต่ขันเป็นเขตที่บ่ชลประทานเขาจะเอากระสิบบ่ยกร่องเพราะน้ำบ่ค่อยหลายหรือเสือเพราะว่ากินขึ้นเป็นพืชที่บ่ค่อยมากน้ำเพราะปันใดได้เป็นน้ำหลายเพิ่นกระสิบบ่มากเพิ่นสิศูนย์สิเน่าน่ะนะขันสิยกร่องปลูกก็กว้างเท่าไรล่ะกว้างประมาณ50เซนร่องนึงก็กว้าง50เซนถึง60เซนยกสูงขึ้นมาจากขีดินก็ประมาณจากบ่เกินเป็นประทัดนึงอยู่ประมาณ24 25 26 27 28 29แล้วแต่พี่น้องกาเอาแต่ละเนาะความยาวบ่จำการสิเอาแถวเนี่ยปานใดก็เอาโลดเนาะ20เมตรก็ว่าไปเนาะเอาเรื่องการสะดวกในการดูแลรักษาเนาะระยะปลูกล่ะคันสิปลูกขี้มินเถือน15เซนพี่น้องห่างกัน15เซนขุมนึง15เซนเครื่องไม้บรรทัดขุมละเครื่องไม้บรรทัดปลูกใกล้ๆกันก็ได้ครับขี้มินขึ้นเนาะเพราะเป็นพืชทรงภูมิสูงเพิ่นก็สิสูงจุดตูดขึ้นไปใบก็สิมีอยู่ประมาณ 6-7 ใบนึงนะครับใบก็บ่ได้แพ้ออกด้านข้างเพราะปานใดมันสิออกด้านข้างนิดเดียวถ้าเราขีมินขึ้นต้นก็สิเป็นล่ำเขียวๆสูงๆบ่ได้เพราะนั้นบ่ได้กินพื้นที่หลายก็เลยปลูกระยะ15เส้น15เส้น15เส้นได้ถอนพันธุ์ขีมินขึ้นนะครับแต่ยังที่บอกพี่น้องหัวจักที่เราขีมินขึ้นหัวใหญ่หัวลักมันใครอุปุ อุปุประมาณไหนอุปุประมาณบักกูดไปบักกูดด้วยนึงก็บักกูดยาวจักหน่อยนึงก็สิมีแง่งด้านข้างออกมาเอาแง่งมันนั่นแหละครับมาปลูกเคมินขึ้นหักแง่งมาหักแง่งมาปลูกเอาแง่งนึงให้มันมีตาอยู่ประมาณหาตา6ตาเพื่อสิเพิ่นสิเกิดจะเริ่มเติบโตได้ฝังทอนพันธุ์เคมินเลิกลงไปประมาณ5ซมดินกบเสียมคุยขึ้นมากแง่ลงไปนะครับให้เสียบเพื่อให้นอนให้นอนแง่งเคมินขึ้นให้นอนบ่ต้องไปเสียบนะนอนลงไปรอดแล้วเพิ่นสิเกิดขึ้นมาเองเนาะถ้าให้ดีถ้าพิธีพิถันเท่ากับใส่ปุ๋ย ปุ๋ยมักเนาะรองก้นหลุมแน่นะปุ๋ยมักใส่หลายปานใด1กำกำนึงก็อาสิหน่อยพวกก็จัก2กำคันสิให้ประมาณการก็เอาป๋องน้มนึงไปนั่นล่ะใส่ลงไปรอบก้นหลุมขี้มินขึ้นต่อหลุมนะคนๆๆขาวก็ขี้ดินแล้วก็เอาขี้มินขึ้นเฮาบางรอบเฮากบนะกบกันให้ขี้ดินมันหนาประมาณจัก5ถึง10เซนนะซ้ํานี่ล่ะปลูกเหมือนที่พี่น้องเคยปลูกนั่นล่ะเนาะปลูกขี้มินขึ้นกับปลูกเป็นแถวนะห่างกัน15เซนการดูแลรักษาก็บ่ได้ยากนะคันให้ดีก็มีเฟียงมาคุ้มมันหล่องที่เฮาปลูกนะเพื่อรักษาความชื้นเฟี้ยงเข่าน่ะดีสุดเฟี้ยงเข่าวัสดุอย่างอื่นก็ใส่ได้บ่ได้ว่าจะปกดินได้บ่ให้มันระเหยความชื้นหนีไปขี้ดินมันสิแห้งรักษาความชื้นในดินให้มันได้การให้น้ําล่ะขี้มินมันเป็นพืชต้องการต้องการความชื้นที่สูงนะครับพี่น้องเนาะแต่ว่าบ่ต้องการสภาพที่ว่ามันมีน้ําขังชื้นแฉะเด้เนาะเพราะว่าเพิ่นบ่มักแต่ว่าความชื้นเพิ่นต้องการสูงอยู่รักษาความชื้นของดินให้มันได้เหมาะสมกับการงอกการปงเพิ่นอันนี้แหละประมาณนี้แหละเนาะพี่น้องเนาะสำหรับการปลูกขี้มินขึ้นใส่ปุ๋ยใส่บ่ ไส้น่ะดีนะไส้ไส้หยังปุ๋ยอินทรีย์นะสามารถใส่ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ได้บ่ปุ๋ยเคมีเนี่ยใส่ได้พี่น้องใส่ปุ๋ย NPK นี่ล่ะเนาะสูตรหยังล่ะก็ไปหาเฒ่าแก่ร้านปุ๋ยปุ๊บเอาสูตรปุ๋ยเคมีให้เนี่ยคิดยังบ่ออกบอกสูตรเสมอสูตรเสมอ15 15 15นั่นน่ะพี่น้องเนาะใส่ปุ๋ยกับใส่หลังจากปลูกไปแล้วนะปลูกไปประมาณสักเดือนนะครับก็เริ่ม ใส่ปุ๋ยนะเดือนครึ่งนะอย่าให้เลย2เดือนเพิ่นเฒ่าเพิ่นใหญ่แล้วเพิ่นอยากกินเพิ่นสิศูนย์นะให้ประมาณเดือนนึงขึ้นไปถึงเดือนเดือน2มื้อ3มื้อ4มื้ออย่าให้เลย2เดือนนะสําหรับการใส่ปุ๋ยเคมีขึ้นเพิ่นก็สิให้ผลผลิตนะครับประมาณ8 9เดือนก็สามารถจัดการขายได้เนาะวัชพืชถามว่ามีบ่มีหยังมีหยังกันดูแลกันไปตามที่พี่น้องมีประสบการณ์เรื่องการดูแลวัชพืชนั่นล่ะเนาะจะมีการไถพ่วนคือมั่นบ่บ่ต้องพี่น้องเนาะกับพ่วนดินคันมั่นก็ไปพ่วนดินรอบเงาเพิ่นซื้อเนาะดายหญ้าพ่วนดินธรรมดาเนาะอ่ะกานาสีโอเคโอเคว่าซั่นโอเคแปลว่าหยังโอเคแปลว่าตกลงเป็นได้ยอดขายตอนนี้ผลผลิตดีบ่ก็โอเคอยู่นี่แหละโอเคก็คือตกลงตอนโอ้ยอดขายตกตอนนี้ว่าซั่นเนาะผลผลิตอ่นซีดีสีงามนะครับฝากกันไว้ผงดํากาแดงของ DJ แดง DJ แดงเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์เองขายอยู่คืนเดียวสถานีเดียวนี่ล่ะขายแค่นี้ล่ะมันขายพอได้คาเซาไว้ลงเวลาเพิ่นนิดๆน้อยๆซื้อดอกผงดำกาแดงเนาะสนใจผลิตภัณฑ์ผงดำกาแดงเอาไปฉีดพืชได้ทุกชนิดเนาะถ้าเป็นผักนั่งอังหยาฉีดทุกอาทิตย์ถ้าเป็นข้าวมันอ้อย2อาทิตย์ฉีดทีนึงเนาะในอัตราส่วนการใช้1ซองน้อยๆนะครับต่อน้ํา20ลิตรฉีดพ่นได้1ไร่สั่งไป1ซอง295บาทฉีดพ่นได้10ไร่295บาทฉีดได้10ไร่โปรโมชั่นพิเศษสั่ง2ซองคันสั่ง2ซองแถม1ซองคันผู้ใดมีเคียงคิเลขไปจิ้มเบิ่งสั่ง2ซองคุ้มกว่า2ซองแถม1ซองตกซองนึงบ่ถึง200แต่ว่าคันสั่งซองเดียวนี่295บาทเนาะเบอร์โทรศัพท์ที่พี่น้องสามารถโทรศัพท์มาสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ผงดำกาแดงของ DJ แดงได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์064-978-9824 064-978-9824ลืมทรงเป็นพัสดุเก็บเงินปลายทางเนาะพี่น้องสมมุติโทรมาสั่งหลังจากนี้ปั๊บ DJ แดงก็สิส่งให้มืออื่นเซานะส่งตามที่อยู่ที่พี่น้องให้มาก็สิมีคนขี่รถไปฮอดเฮียนพี่น้องก็สิโทรถามอยู่ไสพ่อลุงแม่ป้าคุณพ่อคุณแม่อยู่ไสตอนนี้ผมเอาของมาส่งอธิบายปานนั้นเด้อผมเอาของมาส่งพี่น้องก็รับสายซะนะแล้วก็นั่งท่าเพิ่นเอาของไปส่งไปฮอดพวกเด้งั้นนี่ข้าเจ้าบัดตอนนี้มันมีปัญหาเรื่อง พี่น้องบ่อยู่เฮียนเลยบ่ได้ของจ้อยคันเจ้าของบ่อยู่เฮียนเจ้าของโทรสั่งกาว่าประมาณ 2-3 มื้อนี่ล่ะเขาสิมาส่งของกับฝากเงินไว้กับลูกกับเต้าฝากเงินไว้กับไผก็ได้เวลารับสายปุ๊บก็ให้บอกว่าเอาของไปส่งอันเฮียนบ้านเลขที่ข้างๆแหมฝากเงินไว้กับเขาล่ะจักเสียเนาะพี่น้องก็สิได้ของของสิได้บ่ตีกลับเพราะว่าผู้ส่งของน่ะเขาเจ้าเฝ้าเด้เขาเจ้าโทรล่วงหน้าก่อนก็สิฮอดบ้านอีแม่แล้วเด้ออีแม่บ่อยู่เขาหนีเลยเขาบ่ถ่าเด้ครับคนส่งของเพราะว่าเขาเฝ้าน้ำรอบนะเส้นทางการแลนเขาบ่มีการถ่าใดทั้งสิ้นนะเพราะนั้นการสร้างแล้วก็ระมัดระวังจอบดีๆโทรศัพท์ให้อยู่ใกล้ๆอย่าขอเวลาคนโทรไปสิได้รับสายนะพี่น้องเด้อหมายเลขโทรศัพท์ย้ำอีกทีนึงโทรมาสั่งของกับดีเจแดง064-978-9824 064-978-9824เอาเป็นว่าอำลาพระจากพี่น้องไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สำหรับรายการเกษตรสบายใจพอกันทุกวันจันทร์ฮอดวันศุกร์17 นาฬิกา 5 โมงแรกนี่ล่ะ 5 โมงแรก 15 นาทีนี่ล่ะเรื่อยไปจนถึง 18 นาฬิกาเนาะ FM 99.5 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสำหรับมื้อนี้ก็อำนวยอวยพรให้สุขผู้สุขคนโชคดีมีเงินใส่พอกันใหม่มืออื่นสวัสดีครับ

0: ได้สิ่งที่ไม่เคยได้ต้องทำในสิ่งที่ไม่เคยทำนวัตกรรมใหม่ในรูปแบบทีเด็ดเพื่อพี่น้องเกษตรกรไทยผลงานวิจัยคิดค้นและพัฒนาอย่างยาวนานจนได้ผงดำกาแดงมหัศจรรย์ของสารกระตุ้นเซลล์
1: วัฒนธรรมโดยมีผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด

0: FM 99.5 0 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: พี่หนุ่มเอ้ยฟังทางนี้มีข่าวดีมาบอกกรมโยธาธิการและผังเมืองจะว่างและจะทำผังเมืองร่วมเมืองบ้านไทยพื้นที่อำเภอบ้านไทยจังหวัดขอนแก่น
2: ขอเชิญชวนพี่น้องผู้สนใจร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนก่อนเสนอเหตุร่างผังเมืองครั้งที่1
1: วันที่19ถึง20สิงหาคม2569ณห้องพระวัดพิรมโรงแรมหินพระวาอำเภอบ้านไทยจังหวัดขอนแก่น
2: โดยจะเริ่มรับฟังความคิดเห็นกลุ่มที่1และกลุ่มที่2ในวันที่19สิงหาคม2569กลุ่มที่1เวลา 9:00 น.หอเทียงโดยมีผู้แทนหน่วยงานราชการระดับจังหวัดอำเภอภาคเอกชนหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกลุ่มที่2 10:00 น. หอ 16:00 น.ผู้แทนและประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลบันล่านเทศบาลตำบลแค่เหนืออบต.หินตั้งอบต.หนองน้ำใสอบต.ป้าปอ
1: กลุ่มที่3วันที่20สิงหาคม2569เวลา 9:00 น.หอเทียง
2: มีผู้แทนและพี่น้องในพื้นที่เทศบาลเมืองบันไพเทศบาลตำบลในเมืองอบต.กุ่นเล็กอบต.บันไพอบต.หัวหนองและอบต.เมืองเทียผู้ที่สนใจสอบถามไปยุ่งมองนี้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น
1: โทร02-955-5440ถึง43ที่ตามข่าวสารโครงการเฟซบุ๊กผังเมืองร่วมเมืองบันไพจังหวัดขอนแก่น
3: ร่วมคิดร่วมทำร่วมพัฒนาเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเมืองบันไพอย่าลืมเด้อมาพอกันเด้อพี่น้อง
4: ประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี้
5: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
4: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
6: เฮ้ยเธอได้รับข้อความจากธนาคารให้กดลิงก์ยืนยันตัวตนด้วยอ่ะ
7: หยุดก่อนลิงก์แบบนี้มันน่าสงสัยไหมก่อนจะโอนก่อนจะกดเอสสักนิดคิดก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์ไว้ก่อนสิเธอ
6: จริงด้วยเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมันเนียนนะทักมาเหมือนเพื่อนเหมือนร้านค้าเหมือนแบงค์เลยอะเธอ
7: ใช่ใช่ใช่ก่อนโอนเงินต้องเช็คชื่อบัญชีให้ชัวร์ดูให้แน่ก่อนว่าใช่คนที่เราคุยด้วยจริงไหมอย่าปล่อยให้โดนหลอกแล้วต้องมานั่งเสียใจทีหลังจะโอนก็เช็คก่อนจะคลิกลิงก์ก็คิดก่อน
8: เอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์เสียงจริงจากวัยรุ่นยุคใหม่ชวนทุกคนเอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์
9: ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
10: ์ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์
9: วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น FM 99.50 MHz เสนอข่าว
11: ส สวทขอนแก่นเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวที่น่าสนใจดังต่อไปนี้จังหวัดขอนแก่นรับฟังข้อร้องเรียนกรณีโครงการเคลื่อนย้ายช้างป่าคืนถิ่นสั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและชี้แจงประชาชนอย่างโปร่งใสสภ.เมืองขอนแก่นจัดกำลังสายตรวจดูแลป้องกันเหตุรักษาความสงบเรียบร้อยภายในวัดป่าอดุญญารามสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะพาณิชย์ขอนแก่นร่วมใจ5สเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันแม่แห่งชาติสุภจีตั้ง4คณะทำงานเร่งควิกบิ๊กวินการค้าท่องเที่ยวเกษตร SME ให้เห็นผลภายใน6เดือนถึง1ปีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวจังหวัดขอนแก่นรับฟังข้อร้องเรียนกรณีโครงการเคลื่อนย้ายช้างป่าคืนถิ่นสั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและชี้แจงประชาชนอย่างโปร่งใสที่ห้องประชุมแก่นชัยชั้น5ศาลากลางจังหวัดขอนแก่นนายยุทธนาโพธิวิหกรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยปลัดจังหวัดขอนแก่นผู้แทนสำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่8ขอนแก่นผู้แทนสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่นและศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่นร่วมรับประชุมรับฟังข้อร้องเรียนจากกลุ่มราษฎรจังหวัดขอนแก่นกรณีให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงการดำเนินโครงการเคลื่อนย้ายช้างป่าคืนถิ่นกรณีมีช้างป่าล้มสีดองหูพับในการประชุมจังหวัดขอนแก่นได้มีข้อสั่งการให้สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่8ขอนแก่นร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่นตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวพร้อมเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการที่ประกอบด้วยส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบด้านทั้งนี้จังหวัดขอนแก่นมุ่งให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความโปร่งใสและมีข้อมูลข้อเท็จจริงที่ชัดเจนโดยจะจัดประชุมชี้แจงข้อเท็จจริงในประเด็นที่มีประชาชนมีข้อสงสัยเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลและสามารถสอบถามข้อเท็จจริงกับหน่วยงานที่รับผิดชอบได้โดยตรงต่อไปสภ.เมืองขอนแก่นจัดกำลังสายตรวจดูแลป้องกันเหตุรักษาความสงบเรียบร้อยภายในวัดป่าอดุญญารามวันนี้พลตำรวจเอกยศวัฒน์แก้วสืบธัญนิตผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจร่วมระดมปล่อยแถวแสดงกำลังเชิงป้องกันพร้อมตรวจเพิ่มความเข้มงวดในการออกตรวจราและเฝ้าระวังบริเวณวัดป่าอดุญญารามถนนกัลปะพฤกษ์ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นรวมถึงพื้นที่โดยรอบอย่างใกล้ชิดจากการปฏิบัติการครั้งนี้สืบเนื่องมาจากกรณีที่ปรากฏกระแสข่าวภาพและข้อความในสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งมีเนื้อหาในลักษณะขู่ทุบกำแพงวัดและสร้างความขัดแย้งซึ่งอาจก่อให้เกิดความวิตกกังวลแก่พี่น้องประชาชนพุทธศาสนิกชนและอาจนำไปสู่เหตุการณ์ความไม่สงบเรียบร้อยขึ้นในพื้นที่เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและรักษาความสงบสุขทางสภ.เมืองขอนแก่นได้ดำเนินมาตรการเชิงรุกอย่างเข้มงวดโดยจัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจในเครื่องแบบปรากฏกายอย่างชัดเจนบริเวณจุดสำคัญทางเข้าออกวัดและพื้นที่เสี่ยงโดยรอบพร้อมจัดชุดสายตรวจเคลื่อนที่เร็วและแวะเวียนสอดส่องและเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงและเน้นย้ำมาตรการป้องกันและทำลายทรัพย์สินของวัดตลอดจนระงับเหตุหรือการกระทำใดๆที่อาจนำไปสู่การกระทบกระทั่งและความวุ่นวายผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นเปิดเผยว่าวัดและศาสนสถานทุกแห่งถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ประกอบกับสาธารณกิจและเป็นศูนย์รวมจิตใจที่สำคัญยิ่งของพุทธศาสนิกชนเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาความปลอดภัยในระดับสูงสุดเพื่อให้พระภิกษุสงฆ์สามเณรตลอดจนประชาชนที่เดินทางมากราบไหว้ทำบุญสามารถปฏิบัติศาสนกิจได้ตามปกติทั้งนี้สภ.เมืองขอนแก่นยืนยันความพร้อมในการดูแลความสงบเรียบร้อยอย่างเต็มกำลังโดยยึดหลักการป้องกันเชิงรุกลดโอกาสการเผชิญหน้าและหากพบการกระทำความผิดจะดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดและเหมาะสมทันทีเพื่อไม่ให้กระแสความขัดแย้งลุกลามจนส่งผลกระทบต่อศาสนสถานและความสงบสุขของสังคมโดยรวมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะพาณิชย์ขอนแก่นร่วมใจ5สเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันแม่แห่งชาติวันนี้นางสาวนงนุชอุดมคำพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการพนักงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัดได้รวมใจกันจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะภายใต้โครงการพาณิชย์ขอนแก่นร่วมใจ5สเนื่องในวันโอกาสเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราช ราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติประจำปี2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันมหากษัตริย์โดยบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความร่วมมือร่วมใจของเหล่าบุคลากรที่ร่วมกันดำเนินกิจกรรมดังกล่าวโดยได้ร่วมกันดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดใหญ่เก็บกวาดขยะทำความสะอาดอาคารสถานที่และจัดระเบียบพื้นที่รอบอาคารสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นรวมถึงจัดสรรพื้นที่ทำงานสะสางและจัดเก็บเอกสารของใช้ที่ไม่จำเป็นให้เป็นหมวดหมู่เพื่อเพิ่มความสะดวกปลอดภัยและความเรียบร้อยภายในสำนักงานและปรับปรุงสภาพแวดล้อมจุดให้บริการประชาชนเพื่อให้มีบรรยากาศที่น่ารับบริการและเป็นมิตรต่อมาผู้ติดต่อราชการกิจกรรมดังกล่าวนอกจากจะเป็นการแสดงออกถึงพลังความสามัคคีของบุคลากรแล้วยังมุ่งหวังปลูกฝังจิตสำนึกสาธารณะความรับผิดชอบต่อส่วนรวมและการมีส่วนร่วมในการทำความดีเพื่อสังคมซึ่งสภาพแวดล้อมในการทำดีสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยนี้จะเป็นฐานทัพสำคัญในการส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และยกระดับคุณภาพการให้บริการแก่เกษตรกรพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนผู้มาติดต่อราชการในจังหวัดขอนแก่นต่อไปติดตามปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆของโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประจำวันที่13สิงหาคม2569เขื่อนอุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 835.10 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 253.43 ล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนน้ำพุงจังหวัดสกลนครปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 55.43 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 46.75 ล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนสิริธรจังหวัดอุบลราชธานีปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 1,380.91 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 549.53 ล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนสุราพรจังหวัดชัยภูมิปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 57.92 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 20.70 ล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนห้วยกลุ่มจังหวัดชัยภูมิปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 11.83 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 10.32 ล้านลูกบาศก์เมตรข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพฤหัสที่13สิงหาคม2569บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมจังหวัดขอนแก่นมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดหมายอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสคาดหมายอุณหภูมิต่ำสุด25องศาเซลเซียส
12: นโยบายรัฐบาลเผ็ดทันทีติดตามนโยบายรัฐบาลทุกด้านเพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศไทย
11: ต่อไปติดตามรับฟังนโยบายของรัฐบาลซึ่งมีรายละเอียดที่สำคัญดังต่อไปนี้สุปจีตั้ง4คณะทำงานเร่งควิกบิ๊กวินการค้าท่องเที่ยวเกษตร SME ให้เห็นผลภายใน6เดือนถึง1ปีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนครั้งที่1ทับ2569เพื่อต่อยอดนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการวางโครงสร้างกระตุ้นเศรษฐกิจโดยจัดตั้งคณะทำงาน4คณะได้แก่1ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์และ Visitor Economy 2ด้านสินค้าเกษตรความมั่นคงทางอาหารและเกษตรมูลค่าสูง3ด้านเศรษฐกิจชุมชนและ SME 4ด้านการค้าระหว่างประเทศซึ่งมีนายวีรศักดิ์โคสุรัตน์เป็นประธานคณะที่1และ4และดร.กอบกุลภูตระกูลเป็นประธานคณะที่2และ3ซึ่งหัวใจสำคัญของทั้ง4คณะคือการจัดทำ Quick Big Win ให้เกิดผลสำเร็จภายใน6เดือนถึง1ปีโดยเน้นการทบทวนและปลดล็อกกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคอำนวยความสะดวกทางธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ควบคู่กับการวางควิกวินสำหรับการปรับโครงสร้างและยกระดับศักยภาพในระยะ 2-4 ปีอีกทั้งกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมนำทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์สร้างมูลค่าอาชีพรายได้ให้ท้องถิ่นส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ประเพณีศิลปวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ไทยส่วนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้นำเสนอแนวทางการจัดเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าสู่ประเทศไทยและโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสที่ตั้งเป้าเริ่มดำเนินการให้ทันช่วงกรีนซีซั่นโดยให้ความสำคัญกับการเยียวยาควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจเบื้องต้นรัฐบาลจะสมทบค่าใช้จ่ายในส่วนของโรงแรมที่พักโดยรัฐช่วยสมทบที่50%-50%หรือ60%-40%โดยไม่แบ่งเมืองหลักหรือเมืองรองเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมลดภาระต้นทุนให้ผู้ประกอบการรายย่อยและธุรกิจท่องเที่ยวในท้องถิ่นและให้เม็ดเงินจากการท่องเที่ยวหมุนเวียนลงไปถึงเศรษฐกิจฐานรากจบข่าวจันจิรางามนุรักษ์บรรณาธิการชุติประภาศรีบุญสมอ่าน
13: ติดตามรับฟังรายการข่าวท้องถิ่นได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
14: สวัสดีค่ะพบกับดิฉันจัจจิรางามนุรักษ์ในช่วงของข่าวบริการทางสวทขอนแก่นมาเริ่มกันที่ข่าวบริการและข่าวรับสมัครค่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่นประชาสัมพันธ์งานบริการต่างๆดังนี้งานบริการติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าให้บริการออกแบบและติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าทั้งในหน่วยงานและภาคธุรกิจงานบริการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาให้บริการออกแบบติดตั้งและให้คำปรึกษาระบบโซล่ารูฟท็อปสำหรับที่อยู่อาศัยอาคารพาณิชย์และโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้างานบริการซ่อมบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าอย่างเป็นระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงและยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้างานบริการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าให้บริการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าภายนอกและภายในอาคารสถานประกอบการและโรงงานเพื่อให้ระบบไฟฟ้ามีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการใช้งานและงานบริการให้เช่าอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อรองรับการใช้งานชั่วคราวกรณีฉุกเฉินสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือขอรับบริการได้ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่นหรือติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์043-338-076หรือ081-596-4225ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันจัจจิรางามนุรักษ์กราบทุกท่านไปแล้วสวัสดีค่ะ
15: ภาษาไทยวรรณคำวันนี้เสนอคำว่าจดทะเบียนจดทะเบียนเป็นคำกริยาหมายถึงลงบันทึกข้อความไว้กับทางราชการเพื่อให้การใดเกิดผลบังคับกันได้ได้รับการคุ้มครองหรือเป็นหลักฐานตามที่กฎหมายกำหนดเช่นจดทะเบียนรถยนต์จดทะเบียนสมรสจดทะเบียนหุ้นส่วนและบริษัทจดทะเบียนเครื่องจักรติดตามภาษาไทยวรรณคำกับสวรักษ์สาลีทางสวทขอนแก่นได้ใหม่ในวันต่อไปสวัสดีค่ะ
16: ประวัติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรหลังจากสงครามสงบแล้วนายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นคือนิคควงอภัยวงศ์ได้แต่งตั้งให้หม่อมเจ้านักขัดมงคลเป็นอัครราชทูตประจำประเทศอังกฤษหม่อมเจ้านักขัดมงคลจึงทรงพาครอบครัวทั้งหมดไปด้วยในกลางพุทธศักราช2489ขณะนั้นหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์เรียนจบชั้นมัธยมปีที่3ของโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเวียคอนแวนต์แล้วระหว่างที่อยู่ในประเทศอังกฤษหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์เรียนเปียโนภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสกับครู ูพิเศษแต่อยู่ที่อังกฤษได้ไม่นานพุทธศักราช2490หม่อมเจ้านักขัดมงคลก็ทรงย้ายไปเป็นอัครราชทูตประจำฝรั่งเศสและเดนมาร์กก่อนจะกลับมาเป็นเอกอัครราชทูตประจำประเทศอังกฤษอีกครั้งหนึ่งระหว่างนี้หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ยังคงตั้งใจเรียนเปียโนอย่างขมักเขม้นเพื่อเตรียมสอบเข้าวิทยาลัยการดนตรีที่มีชื่อเสียงของกรุงปารีสด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นและสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยจังหวัดขอนแก่น
17: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึง

พาณิชย์ลักษณะซื้อขายที่ว่าด้วยการขายฝากคุ้มครองแล้วเนี่ยยังมีพระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัยพุทธศักราช2562คุ้มครองเพิ่มเติมอีกด้วยนะคะซึ่งสาระสำคัญของพระราชบัญญัตินี้นะคะก็จะเพิ่มภาระให้กับผู้ซื้อฝากหรือว่านายทุนนะคะเพิ่มขึ้นด้วยค่ะคือจะต้องทำนิติกรรมสัญญาให้ถูกต้องตามแบบซึ่งไปที่สำนักงานที่ดินแล้วเขาจะมีแบบให้ทำนะคะตามแบบแล้วก็จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ถูกต้อง

ือนแต่ไม่มากกว่า6เดือนนะคะผู้ซื้อฝากหรือว่านายทุนเนี่ยมีภาระที่จะต้องแจ้งผู้ซื้อฝากก็คือเราเนี่ยให้ทราบเป็นหนังสือโดยการส่งลงทะเบียนไปรษณีย์พร้อมสัญญาขายฝากนะคะให้ทราบถึงจำนวนสินไทยแล้วก็กำหนดระยะเวลาขายพร้อมกับแนบสัญญาขายฝากให้เราทราบด้วย

ไม่แจ้งให้เราทราบนะคะทำเป็นเพิกเฉยผลก็คือเราสามารถที่จะไถ่ถอนที่ดินตรงนี้ได้หลังจากพ้นกำหนดระยะสัญญาไปอีก6เดือนนะคะก็คือเป็นการขยายระยะเวลาไถ่ให้เราอีก6เดือนนอกจากนี้นะคะถ้าเรามีพืชผลบนที่ดินที่ขายฝากนะคะตัวผู้ซื้อฝากเนี่ยเขาก็มีหน้าที่ต้องแจ้งให้เราเข้าไปเก็บเกี่ยวผลผลิตนั้นนะคะอย่างเช่นเราปลูกแตงโมไว้นะคะต้องสามารถที่จะเข้าไปเก็บเกี่ยวแตงโมในที่ดินของเราได้นะคะแม้ว่าเราจะทำที่ดินตรงนั้นหลุดไปแล้วนะคะก็สามารถไปเก็บเกี่ยวได้ไม่เกิน6เดือนนะคะ

0: SM ก้าสก้าที่ท่าสูงเมกะเฮิร์ตสวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: พี่หนึ่งเอ้ยฟังทางนี้มีข่าวดีมาบอกกรมโยธาธิการและผังเมืองจะว่างและจะทำผังเมืองร่วมเมืองบานไทยพื้นที่อำเภอบานไทยจังหวัดขอนแก่น
2: ขอเชิญชวนพี่น้องผู้สนใจร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนก่อนเสด็จร่างผังเมืองครั้งที่1
1: วันที่19ถึง20สิงหาคม2569ณห้องพระวัดพิรมโรงแรมหินพระวาอำเภอบานไทยจังหวัดขอนแก่น
2: โดยจะเริ่มรับฟังความคิดเห็นกลุ่มที่1และกลุ่มที่2ในวันที่19สิงหาคม2569กุมที่1เวลา 9:00 นหอเทียงโดยมีผู้แทนหน่วยงานราชการระดับจังหวัดอำเภอภาคเอกชนหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกุมที่2 12:00 นหอ 16:00 นผู้แทนและประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลบันล่านเทศบาลตำบลแค่นเหนืออบต.หินตั้งอบต.หนองงามใสอบต.ป้าบอ
1: กุมที่3วันที่20สิงหาคม2569เวลา 9:00 นหอเทียง
2: มีผู้แทนและพี่น้องในพื้นที่เทศบาลเมืองบันไพเทศบาลตำบลในเมืองอบต.คุณเล็กอบต.บันไพอบต.หัวหนองและอบต.เมืองเทียผู้ที่สนใจสอบถามไปยุ่งมองนี้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น
1: โทร02-955-5440-43ที่ตามข่าวสารโครงการเฟซบุ๊กผังเมืองร่วมเมืองบันไพจังหวัดขอนแก่นร่วมคิดร่วมทำร่วมพัฒนาเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเมืองบันไพอย่าลืมเด้อมาพอกันเด้อพี่น้อง
3: ประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี่
4: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
3: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

0: ่เธอได้รับข้อความจากธนาคารให้กดลิงก์ยืนยันตัวตนด้วยอ่ะ
1: หยุดก่อนลิงก์แบบนี้มันน่าสงสัยไหมก่อนจะโอนก่อนจะกดเอสสักนิดคิดก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์ไว้ก่อนสิเธอ
0: จริงด้วยเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมันเนียนนะทักมาเหมือนเพื่อนเหมือนร้านค้าเหมือนแบงค์เลยอ่ะเธอ
1: ใช่ใช่ใช่ก่อนโอนเงินต้องเช็คชื่อบัญชีให้ชัวร์ดูให้แน่ก่อนว่าใช่คนที่เราคุยด้วยจริงไหมอย่าปล่อยให้โดนหลอกแล้วต้องมานั่งเสียใจทีหลังจะโอนก็เช็คก่อนจะคลิกลิงก์ก็คิดก่อน
2: เอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์เสียงจริงจากวัยรุ่นยุคใหม่ชวนทุกคนเอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร
3: ์ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
4: ์ FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
5: โอ้โหยายกุ้มไปใส่คือเส้าหัวด่วนทวนๆแต่เฝ้าไปใส่ล่ะ
6: แม่ยายว่าสิขอไปย่ายสิทธิ์บัตรทองพอดีเพิ่งย่ายมาจากต่างจังหวัดไปก่อนเด้อเดี๋ยวมันสิสวยคนสิหลายสันตัว
5: โอ้เดี๋ยวเจ้าบ่ฮู้บ่เดี๋ยวนี้สปสช.น่ะเขามีแอปพลิเคชันให้ได้ใส่งานละตัวสามารถโหลดแอปพลิเคชันมาใส่ได้แล้วมื้อนี้บ่ว่าสิเป็นเรื่องของการลงทะเบียนการตรวจสอบสิทธิ์การรักษาและก็การย่ายสิทธิประกันสุขภาพและไม่ใหญ่ฮู้บ่ว่าแล้วสปสช.เนี่ยเขาให้สิทธิบัตรทองในการเปลี่ยนหน่วยงานบริการได้ถึง4เที่ยต่อ1ปีผู้เด็กบ่ว่าเจ้าสิอยู่ไสก็ใส่แอปพลิเคชันนี้ได้ทุกหม่องทุกเวลาซั่นเด้อฮู้บ่ล่ะแอปพลิเคชันคืออีหยังล่ะนะเห็นตะค้อนตาหมากอ่อนต้อนอ่อนต้อนเฮ้ยเล่นฮอต Facebook ก็เป็นตัวว้า
6: โอ้เฮ้ยดีเดี๋ยวแม่ใหญ่เข้าไปเฮือนแล้วสิโหลดแอปพลิเคชันกันเด้อซั่นนี่บ่เพิ่นว่าสปสช.แอปเดียวจบครบทุกบริการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช.โทร1330
7: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
8: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
9: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์

ำนักงานอัยการมีหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิของประชาชนยังไงบ้างสำนักงานอัยการที่สังกัดอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานสูงสุดนั้นในประเทศของเรานะครับมีหลายสำนักงานมากแต่ละสำนักงานก็จะมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายที่แตกต่างกันไปในปัจจุบันนี้การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานในการที่สังกัดสำนักงานในการสูงสุดนะครับก็จะมีกฎหมายหลักมีหน้าที่ตามกฎหมายหลักก็คือพระราชบัญญัติองค์กรในการและก็พนักงานในการซึ่งกำหนดหน้าที่ของสำนักงานการสูงสุดไว้ในขณะเดียวกันก็กำหนดหน้าที่ของพนักงานการไว้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนในทางกฎหมายการคุ้มครองสิทธิ์การให้คำปรึกษาตรวจร่างสัญญาให้แก่หน่วยงานของรัฐต่างๆการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆในการคุ้มครองสิทธิของประชาชนนะครับในขณะเดียวกันก็กำหนดหน้าที่ของพนักงานอัยการไว้ด้วยในการฟ้องคดีไม่ว่าจะเป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญาซึ่งเราสามารถที่จะสรุปนะครับสรุปหน้าที่ของสำนักงานการสูงสุดหรืออำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการไว้3หน้าที่หลักก็คือการอำนวยความยุติธรรมในทางอาญาการรักษาผลประโยชน์ของรัฐและการคุ้มครองสิทธิของประชาชนซึ่งในต่างจังหวัดก็จะขึ้นอยู่กับสำนักงานการจังหวัดคดีสำนักงานในการคดีศาลแขวงสำนักงานในการคดีเยาวชนและครอบครัวสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีนะครับเพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องท่านไหนที่เกิดเรื่องเกิดราวขึ้นมาแล้วนะครับยังไม่รู้ว่าเรื่องที่ตนประสบปัญหาอยู่นั้นอยู่ในความดูแลอยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงานไหนก็สามารถไปปรึกษาได้ที่สำนักงานในการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีของทุกจังหวัดนะครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 MHz ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการรอบรู้คดีปกครองค่ะ
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการรอบรู้คดีปกครองรายการที่จะพาทุกท่านไปรู้จักกับเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมทางปกครองให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้นพบกับผมมนัญชัยรัตนบูรานนท์เจ้าหน้าที่ศาลปกครองด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และคุณอดิศักดิ์จันทระพนักงานคดีปกครองชำนาญการพิเศษสำนักงานศาลปกครองขอนแก่นที่จะมาร่วมพูดคุยและให้ความรู้กับทุกท่านในวันนี้ครับสวัสดีครับคุณอดิศักดิ์สำหรับวันนี้คุณอดิศักดิ์มีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับคดีปกครองหรือว่าศาลปกครองเรื่องใดมาฝากพวกเราบ้างครับ
2: สวัสดีครับคุณมนัญชัยและท่านผู้ฟังทางบ้านนะครับที่กำลังฟังรายการรอบรู้คดีปกครองอยู่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น FM 99.5 ทุกท่านครับสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ผมอาจจะมองข้ามไปนะครับแต่ส่วนนี้เป็นส่วนที่มีความสำคัญมากๆนะครับก็คือในส่วนของเรื่องความสามารถในการฟ้องคดีปกครองครับซึ่งตรงนี้เนี่ยรวมถึงความสามารถในการเป็นคู่กรณีด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีการบัญญัติไว้ชัดเจนนะครับในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองนะครับเนื่องจากว่าในส่วนของพระราชบัญญัติดังกล่าวเนี่ยก็ได้กำหนดนะครับเกี่ยวกับเรื่องการเป็นผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีปกครองเนี่ยคร่าวๆก็คืออยู่ในมาตรา42แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองนะครับว่าเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรืออาจจะได้รับความเดือดร้อนเสียหายเกี่ยวกับการดำเนินคดีปกครองนะครับหรือว่าเรื่องคดีพิพาทนะครับที่กำหนดไว้ตามมาตรา9นะครับแห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวนะครับผมซึ่งในเรื่องของความสามารถของคู่กรณีในการดำเนินคดีปกครองเนี่ยจะอยู่ในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองพุทธศักราช2543นะครับซึ่งก็จะพูดถึงในข้อ26และข้อ27นะครับแห่งระเบียบดังกล่าวนะครับผมซึ่งผมก็จะอยากจะมาพูดคุยกับทุกท่านในวันนี้ครับ
1: ครับแล้วรายละเอียดของเรื่องนี้เป็นอย่างไรบ้างครับคุณอธิศักดิ
2: ์สำหรับรายละเอียดนะครับในเรื่องของหลักเกณฑ์การเป็นผู้มีความสามารถนะครับของคู่กรณีในการดําเนินคดีปกครองเนี่ยเริ่มต้นเลยว่าการที่ศาลนะครับจะมีคําวินิจฉัยเกี่ยวกับเรื่องความสามารถหรือการมีอํานาจตามกฎหมายในการที่จะดําเนินคดีปกครองนะครับทั้งในส่วนของผู้ฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีรวมถึงผู้ร้องสอดนะครับที่เข้ามาในการดําเนินคดีปกครองเนี่ยอันแรกเลยเนี่ยก็คือกรณีของบุคคลเนี่ยจะต้องมีสภาพบุคคลนะครับก็คือมีความสามารถเรื่องการดำเนินคดีปกครองรวมถึงการกระทำต่างๆด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ต้องพิจารณาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยความสามารถนั่นเองนะครับโดยข้อที่น่าจะพิจารณานะครับก็คือข้อแรกนะครับในส่วนของผู้เยาว์เนี่ยผู้เยาว์เนี่ยในการดำเนินคดีปกครองนะครับจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า15ปีนะครับซึ่งกำหนดไว้ในข้อ27นะครับว่าในกรณีที่ผู้เยาว์ซึ่งอายุไม่ต่ำกว่า15ปีบริบูรณ์เนี่ยประสงค์จะฟ้องคดีปกครองด้วยตนเองเนี่ยถ้าศาลเห็นสมควรจะอนุญาตให้ฟ้องคดีปกครองด้วยก็ได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็แสดงว่าผู้เยาว์ที่อายุ15ปีขึ้นไปนะครับก็สามารถที่จะดำเนินคดีปกครองได้ด้วยตนเองนะครับแต่กรณีนี้เนี่ยในข้อ27เนี่ยก็ได้วางหลักไว้ในช่วงท้ายนะครับว่าให้พนักงานเจ้าหน้าที่นะครับของศาลแจ้งให้ผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เยาว์ดังกล่าวเนี่ยได้ทราบและศาลอันมีคำสั่งให้ผู้แทนโดยชอบธรรมนั้นหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องให้ข้อเท็จจริงต่อศาลเพื่อประกอบการพิจารณาก็ได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นดุลพินิจของศาลนั่นเองว่าจะให้ผู้แทนโดยชอบธรรมเนี่ยได้ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการฟ้องคดีปกครองของผู้เยาว์ที่มีอายุ15ปีขึ้นไปหรือเปล่านะครับผมเกี่ยวกับการดำเนินคดีปกครองทีนี้ในส่วนของผู้เยาว์ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า15ปีบริบูรณ์เนี่ยเราก็ไม่มีปัญหานะครับก็สามารถดำเนินคดีปกครองได้แต่จะมีปัญหาในส่วนของผู้เยาว์ที่มีอายุต่ำกว่า15ปีบริบูรณ์เป็นผู้ฟ้องคดีแต่ต้องดำเนินคดีอย่างไรนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็พิจารณาจากข้อ27เป็นหลักก็คือว่าก็เห็นพิจารณาแล้วเห็นว่าข้อ27เนี่ยได้กำหนดไว้หรือวางหลักไว้ว่าบุคคลที่มีอายุไม่ต่ำกว่า15ปีฟ้องคดีด้วยตนเองได้ดังนั้นเราก็ต้องแปลความกลับว่าบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า15ปีบริบูรณ์ไม่สามารถที่จะฟ้องคดีด้วยตนเองได้ดังนั้นก็จะต้องทำ อะไรครับก็ต้องดำเนินการตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยความสามารถก็คือจะต้องให้ผู้แทนโดยชอบธรรมเนี่ยเป็นผู้เข้ามาดำเนินคดีแทนนั่นเองนะครับผมซึ่งหากว่าในระหว่างการดำเนินคดีปกครองเนี่ยบุคคลนั้นเนี่ยมีอายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปก็สามารถที่จะขอต่อศาลว่าจะขอมาดำเนินคดีปกครองด้วยตนเองก็ได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับผมซึ่งในส่วนของผู้ยาวก็อธิบายไปครบถ้วนแล้วนะครับต่อมาเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของผู้ไร้ความสามารถทั้งในส่วนของเป็นบุคคลไร้ความสามารถกับผู้บุคคลผู้เสมือนไร้ความสามารถนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็มีการวางหลักไว้ในข้อ26นะครับของระเบียบดังกล่าวว่าจะฟ้องคดีได้นะครับต่อเมื่อได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยความสามารถนั่นเอง
3: ครับ
2: ก็คือจะต้องได้รับความยินยอมหรือได้รับอนุการอนุญาตจากผู้พิทักษ์ในกรณีของผู้เสมือนไร้ความสามารถและผู้อนุบาลนะครับในกรณีของที่เป็นบุคคลไร้ความสามารถนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คิดว่าเป็นในส่วนของเรื่องของความสามารถในการฟ้องคดีปกครองที่น่าสนใจนะครับแต่มีประเด็นนึงซึ่งเราเนี่ยจะมาพูดคุยและมีแนวคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยว่ามีความน่าสนใจเนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากว่าอาจจะไม่ค่อยพบเจอมากนะครับในส่วนของความสามารถในการฟ้องคดีปกครองในกรณีของคู่กรณีที่ถูกศาลนะครับสั่งพิทักษ์ทรัพย์หรือศาลสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลายนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยได้มีการวางหลักไว้นะครับว่าหากว่าบุคคลดังกล่าวเนี่ยถูกศาลพิจารณาพิทักษ์ทรัพย์หรือศาลพิพากษาให้ล้มละลายแล้วเนี่ยบุคคลนั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะดำเนินคดีปกครองด้วยตนเองได้แต่ศาลจะต้องให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์นะครับได้เข้ามาดำเนินคดีปกครองแทนบุคคลดังกล่าวหากว่าบุคคลดังกล่าวเนี่ยเข้าเป็นผู้ดำเนินคดีโดยที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เนี่ยไม่ได้เข้ามาเนี่ยก็จะถือว่าเป็นการบกในเรื่องของความบกพร่องในเกี่ยวกับความสามารถของบุคคลนั้นในการดำเนินคดีปกครองไปนะครับผม
3: ครับหลังจากที่เราได้รู้หลักเกณฑ์เบื้องต้นไปแล้วนะครับวันนี้คุณอดิศักดิ์ได้เตรียมตัวอย่างคดีมาเล่าให้พวกเราฟังบ้างไหมครับ
2: ครับก็มีตัวอย่างนะครับล่าสุดเลยก็คือคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดนะครับในคดีหมายเลขแดงที่อ้ออ่าง 970/2568 นะครับซึ่งคดีนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ผู้ฟ้องคดีนะครับก็คือองค์การคลังสินค้านะครับได้ฟ้องนะครับบริษัทสอนะครับเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่1นายอนะครับผู้ถูกฟ้องคดีที่2และนายสอผู้ถูกฟ้องคดีที่3นะครับเป็นผู้ถูกฟ้องคดีในเกี่ยวกับเรื่องสัญญานะครับจ้างการแปรสภาพหัวมันสับปะหลังสดเป็นมันเส้นนะครับตามโครงการแทรกแซงตลาดมันสับปะหลังปี 2554/55 นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ทำสัญญากันตามสัญญาลงวันที่14 กุมภาพันธ์ 2555นั่นเองนะครับแต่ปรากฏว่าเมื่อผู้ฟ้องคดีนะครับได้เข้าไปตรวจสอบโรงงานแป้งมันของผู้ถูกฟ้องคดีที่1แล้วเนี่ยปรากฏว่าไม่พบหัวมันสับปะรังสดที่เป็นมันเส้นนะครับตามที่ทำสัญญากันไว้ก็เลยเลิกสัญญาแล้วก็เรียกค่าเสียหายนะครับจากผู้ถูกฟ้องคดีทั้ง3นะครับหลังจากนั้นก็ได้เอาคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองนะครับเพื่อขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้ง3เนี่ยชดใช้ค่าเสียหายตามสัญญาดังกล่าวนะครับผมโดยในคดีนี้นะครับมีบทบัญญัตินะครับทางกฎหมายที่น่าสนใจนะครับก็คือมาตรา22นะครับแห่งพระราชบัญญัติล้มละลายนะครับพุทธศักราช2483เนี่ยได้บัญญัติว่าเมื่อศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้แล้วเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่ผู้เดียวมีอำนาจดังต่อไปนี้อนุ1จัดการและจำหน่ายทรัพย์สินของลูกหนี้หรือกระทําการที่จําเป็นเพื่อให้กิจการของลูกหนี้ที่ค้างอยู่เสร็จสิ้นไปอนุ2เก็บรวบรวมและรับเงินหรือทรัพย์สินที่จะตกได้แก่ลูกหนี้หรือซึ่งลูกหนี้มีสิทธิ์จะได้รับจากผู้อื่นอนุ3ประนีประนอมยอมความหรือฟ้องร้องหรือต่อสู้คดีใดๆเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้และมาตรา25นะครับได้บัญญัติว่าให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เข้าว่าคดีแพ่งทั้งปวงอันเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้ซึ่งการพิจารณาอยู่ในศาลในขณะที่มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์และเมื่อพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีคำขอโดยทำเป็นคำร้องศาลมีอำนาจงดการพิจารณาคดีแพ่งนั้นไว้หรือจะสั่งประการใดตามที่เห็นสมควรก็ได้นะครับซึ่งโดยคดีนี้นะครับก็ปรากฏว่าในระหว่างที่มีการพิจารณาคดีของศาลปกครองชั้นต้นเนี่ยก็ ทางผู้ฟ้องคดีนะครับก็คือองค์การคลังสินค้าเนี่ยได้แถลงต่อศาลปกครองชั้นต้นว่าเมื่อในระหว่างการดำเนินคดีของศาลปกครองชั้นต้นเนี่ยศาลรายกลางนะครับได้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดผู้ถูกฟ้องคดีที่1ซึ่งเป็นบริษัทนะครับสเสือเนี่ยและผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ไว้แล้วนะครับศาลรายกลางได้มีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่1ก็คือบริษัทสเนี่ยล้มละลายไปแล้วนะครับในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลปกครองชั้นต้นนะครับพร้อมทั้งได้สำเนาคำขอรับชำระหนี้ดังกล่าวเนี่ยไว้ต่อศาลกรณีดังกล่าวเนี่ยได้ความปรากฏต่อศาลปกครองสูงสุดแล้วนะครับศาลปกครองสูงสุดจึงได้วินิจฉัยว่าเมื่อศาลรายกลางเนี่ยมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดและมีผลห้ามไม่ให้บริษัทสนะครับผู้ถูกฟ้องคดีที่1กระทำการใดๆเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือกิจการของตนและเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่เพียงผู้เดียวที่มีอำนาจในการฟ้องร้องหรือต่อสู้คดีแพ่งทั้งปวงอันเกี่ยวกับทรัพย์สินของบุคคลที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ปิดขาดตามมาตรา22และมาตรา25แห่งพระราชบัญญัติล้มละลายพุทธศักราช2483ผู้ถูกฟ้องคดีที่1นะครับบริษัทสเนี่ยจึงไม่มีอำนาจในการเข้าต่อสู้คดีนับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ปิดขาดเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นที่มีอำนาจเข้าว่าคดีแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่1และมีอำนาจจัดการทรัพย์สินของผู้ถูกฟ้องคดีที่1ศาลปกครองชั้นต้นจึงต้องมีคำสั่งให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เข้ามาดำเนินคดีนี้แทนผู้ถูกฟ้องคดีที่1นับแต่วันที่มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดจนกว่าจะแล้วเสร็จการพิจารณาคดีของศาลปกครองการที่ศาลปกครองชั้นต้นไม่ได้ดำเนินการให้มีคำสั่งเรียกให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เข้ามาดำเนินคดีแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่1ตามมาตรา22ประกอบมาตรา25แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีในระหว่างที่คู่กรณีฝ่ายผู้ถูกฟ้องคดีที่1ก็คือบริษัทสยังมีข้อบกพร่องในเรื่องความสามารถจึงเป็นกรณีที่ศาลปกครองชั้นต้นไม่ได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองจึงมีเหตุอันสมควรที่จะยกคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นแล้วส่งสำนวนคืนให้ศาลปกครองชั้นต้นเพื่อดำเนินกระบวนพิจารณาใหม่ตั้งแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่1ถูกศาลล้มละลายการมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดแล้วพิพากษาหรือมีคำสั่งใหม่ตามรูปคดีครับผม
3: ครับสุดท้ายนี้แล้วนะครับก็อยากให้คุณอดิศักดิ์ช่วยฝากข้อคิดให้ท่านผู้ฟังฟังกันบ้างครับ
2: ครับในเรื่องของการฟ้องคดีปกครองนะครับนอกจากจะพิจารณาถึงการเป็นผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีปกครองก็คือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรืออาจจะเดือดร้อนเสียหายจากการกระทำจากคำสั่งหรือจากการทำละเมิดนะครับหรือจากสัญญาทำปกครองกับหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วเนี่ยเราจะต้องพิจารณาในเรื่องของความสามารถของทั้งตัวผู้ฟ้องคดีเองรวมถึงคู่กรณีอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยมิฉะนั้นแล้วเนี่ยอาจจะเกิดปัญหาดังที่คำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดที่ผมได้นำมาเป็นตัวอย่างให้กับท่านผู้ฟังในวันนี้ได้นะครับซึ่งจะทำให้เกิดความล่าช้าและเกิดความไม่ยุติธรรมไม่เป็นธรรมกับคู่กรณีได้นะครับ
3: นอกจากเนื้อหาที่พูดคุยกันในวันนี้เรายังมีข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้บริการของสำนักงานศาลปกครองขอนแก่นท่านผู้ฟังท่านใดมีข้อสงสัยหรือว่ามีประเด็นคำถามที่อยากจะปรึกษาสามารถโทรเข้ามาปรึกษากับพนักงานคดีปกครองได้ที่เบอร์043-258-681-2และช่องทาง Facebook สำนักงานศาลปกครองขอนแก่นรวมถึงแอปพลิเคชัน LINE โดยท่านสามารถเปิดเข้าไปหน้า Facebook และสแกน QR Code บนหน้า Facebook ของเราได้ครับนอกจากนี้สำนักงานศาลปกครองขอนแก่นยังได้นำเอาเทคโนโลยีระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนคู่ความและเจ้าหน้าที่ของรัฐในการยื่นคำฟ้องติดตามคดียื่นเอกสารและดำเนินกระบวนพิจารณาทางออนไลน์รวมไปถึงศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์หรือที่เรียกสั้นๆว่าอข่าวที่เป็นแหล่งรวบรวมความรู้การบรรยายถ่ายทอดสดมีสื่อการเรียนรู้หลายๆอย่างตลอดจนการค้นหาหนังสือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็มีบริการด้วยเช่นกันครับสุดท้ายนี้ขอขอบคุณคุณอดิศักดิ์จันทระพนักงานคดีปกครองชำนาญการพิเศษสำนักงานศาลปกครองขอนแก่นที่มาร่วมแบ่งปันข้อมูลดีๆให้กับทุกท่านในวันนี้ครับและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการรอบรู้คดีปกครองมาโดยตลอดและพบกันใหม่ในทุกวันพฤหัสบดีเวลา 18:30 น.ถึงเวลา 19:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น FM 99.5 MHz และทางแฟนเพจ Facebook สำนักงานศาลปกครองขอนแก่น สำหรับวันนี้พวกเราสองคนต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
4: FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
5: แล้วก็ภัยแล้งภาคกลางมาตรการแรกเลยครับเรื่องของการเตรียมความพร้อมการเตรียมความพร้อมนี่สำคัญนะครับประเมินจุดเสี่ยงแบบเรียลไทม์นะฮะทั้งเรื่องของการป้องกันอุทกภัยแล้วก็ภัยแล้งตรวจสอบประตูระบายน้ำนี่นะฮะบริหารจัดการน้ำเค็มลุกล้ำจัดทำแผนเผชิญเหตุนะครับแล้วก็จัดทำเรื่องของเช็คลิสต์ให้กับแต่ละจังหวัดด้วยนะครับว่าจุดนี้เป็นอย่างไรในเรื่องของการตั้งแผนเผชิญเหตุเรื่องของแผนเผชิญเหตุและก็การช่วยเหลือจัดตั้งนะครับศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกนะครับจะทราบว่ากลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงนะครับเรื่องของการดูแลการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวการเตรียมยาเวชภัณฑ์แล้วก็การดูแลพี่น้องประชาชนแบบตลอด24ชั่วโมงในห่วงเวลาของการเกิดภัยพิบัติต่างๆรวมถึงภัยแล้งด้วยนะครับปกป้องพื้นที่เศรษฐกิจแล้วก็พื้นที่การท่องเที่ยวมาตรการที่3ครับในการดูแลพี่น้องประชาชนนะจากท่านเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคือการฟื้นฟูเยียวยาสำรวจครับความเสียหายที่เกิดขึ้นต้องจ่ายเงินเยียวยาให้ทั่วถึงการใช้เทคโนโลยีในการลดขั้นตอนอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนการบริหารจัดการด้วยแบ่งพื้นที่การบริหารจัดการภาคกลางนะครับ17จังหวัดแล้วก็กรุงเทพมหานครมีรัฐมนตรีดูแลรายลุ่มน้ำนะฮะทำงานแบบคล่องตัวรวดเร็วจัดการแบบเป็นระบบการสื่อสารการแจ้งเตือนอันนี้ก็สำคัญนะฮะเซลบอดแคสต์อย่างที่ทุกครั้งนะครับเวลาที่เกิดภัยพิบัติก็จะมีการแจ้งนะฮะเซลบอดแคสต์เนี่ยถึงสมาร์ทโฟนของพี่น้องประชาชนทันทีเพื่อแจ้งเตือนให้ได้รู้เหตุการณ์ต่างๆแจ้งข้อมูลต้องข้อมูลถูกต้องแม่นยำผ่านทุกช่องทางสื่อสารผ่านผู้นำท้องถิ่นแล้วก็ทุกสื่อทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ด้วยนะครับสื่อสาร2ภาษาด้วยนะครับทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษเพื่อให้นักท่องเที่ยวนะครับที่เป็นชาวต่างชาติได้รับรู้ข้อมูลด้วยเตรียมเครื่องจักรกลนะฮะพร้อมตลอด24ชั่วโมงเครื่องจักรกลป้องกันอุทกภัยนะครับเครื่องจักรกลป้องกันภัยแล้งจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวนะครับรองรับผู้ประสบภัยอย่างพอเพียงกรณีเกิดเหตุการณ์นะฮะเรื่องของอุทกภัยต่างๆทั้งนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นการบูรณาการในทุกภาคส่วนเพื่อการขับเคลื่อนมาตรการเชิงรุกในการปกป้องชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินรวมถึงพื้นที่การเกษตรของพี่น้องประชาชนนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในเพจนะครับที่ทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับได้ลงไว้นะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้ข้อมูลแบบรอบด้านนี่คือ5มาตรการสำคัญ5ด้านเตรียมความพร้อมเผชิญเหตุช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาการบริหารจัดการสื่อสารการแจ้งเตือนโดยเซลบอร์ดแคสต์นะครับก็เป็นหนึ่งในเรื่องสำคัญที่ทำให้พี่น้องประชาชนได้มีความมั่นใจนะครับแล้วก็คลายความกังวลใจจากเหตุการณ์ต่างๆทั้งภัยแล้งแล้วก็อุทกภัยด้วยคุณผู้ฟังไปติดตามเพิ่มเติมได้นะครับในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับที่ได้ลงไว้ด้วยนะครับมาปิดท้ายกันอีกสักหนึ่งเรื่องนะครับก่อนที่จะวันนี้ล่ำลากันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับนายสุชาติชมกลิ่นลุยโรงงานแปรรูปไม้ที่นครราชสีมา8จุดนะฮะหลังชาวบ้านเนี่ยร้องเรียนว่าโอ้โหเจอทั้งฝุ่นเจอทั้งเสียงดังนะฮะปรากฏพบพอเข้าไปตรวจในโรงงานแปรรูปปั๊บพบว่าผิดจริงตามที่ชาวบ้านร้องเรียนครับมีการยึดนะฮะ99เครื่องนะไม้เนี่ยเกือบโอ้เป็นจำนวนมากเลยทีเดียวท่านสุชาติชมกลิ่นครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับเดินหน้าปราบปรามครับขบวนการการกระทำผิดกฎหมายป่าไม้นะครับสั่งลุยนะครับในการตรวจสอบโรงงานแปรรูปไม้ที่จังหวัดนครราชสีมา8จุดหลังประชาชนร้องเรียนว่าได้รับผลกระทบจากทั้งฝุ่นนะทั้งเสียงที่มันดังมากนะครับทางด้านของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเอาจริงเรื่องนี้บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นโปร่งใสแล้วก็เป็นธรรมนะครับไม่ปล่อยให้นายทุนหรือว่าผู้มีอิทธิพลทำลายทรัพยากรธรรมชาติของเรานะฮะสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนโดยผลจากการตรวจสอบทั้ง8จุดครับก็พบว่ามีทั้งไม้แปรรูปจำนวนมากนะครับแม้ผู้ประกอบการบางรายเนี่ยอ้างนะฮะว่ารับซื้อมาจากพื้นที่อื่นนะฮะเพื่อนำไปทำเฟอร์นิเจอร์แต่ล่าสุดครับเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการดำเนินการตามกฎหมายทันทีก็สามารถตรวจยึดไม้จำนวนดังกล่าวได้แล้วก็ดำเนินคดีกับ ับผู้กระทำความผิดนะครับนายสุชาติชมกลิ่นก็ย้ำว่านโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมย้ำจะไม่ปล่อยให้กลุ่มนายทุนผู้มีอิทธิพลขบวนการใดครับใช้ช่องว่างทางกฎหมายเข้ามาเพื่อหาประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้สร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ติดตามกันในทุกวันครับยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยให้ดีขึ้นวันนี้เวลาหมดแล้วครับพรุ่งนี้กลับมาติดตามกันได้ใหม่นะขอบคุณทุกข้อความเลยนะฮะคุณต้องรักวันนี้ทักทายเข้ามาผ่านทาง TikTok ด้วยนะฮะแล้วก็คุณกันดาทุกท่านเลยเวลาหมดแล้วครับเดินทางไปไหนก็ปลอดภัยนะครับแล้วก็รักษาสุขภาพด้วยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
6: ประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบรรสกันแก้วประจัน
7: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
8: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
9: ได้เลยเช็คมา
8: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
9: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
8: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
9: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
10: อุ๊ยคุณตาลายนี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
11: หยุดจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
10: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
11: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
12: ทอดูโพสต์นี้ดิน้องหมาโดนรถชนแผลใหญ่เลยเขาขอรับบริจาคด่วนฉันจะโอนช่วยน้องหน่อย
9: เดี๋ยวรูปนี้เหมือนเคยเห็นในเพจอื่นเมื่อปีที่แล้วเลยนะลองเอาไปเสิร์ชดูหรือยัง
12: จริงด้วยชื่อบัญชีที่ลงไว้เป็นชื่อบุคคลไม่ใช่มูลนิธิอีก
9: นั่นแหละมิจฉาชีพถ้าจะช่วยจริงต้องเช็คชื่อบัญชีให้ตรงกับรายชื่อมูลนิธิสัตว์ที่จดทะเบียนถูกต้อง
13: อย่าให้ความใจบุญกลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ก่อนกดโอน
14: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
15: ้ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 19:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานมีมติเห็นชอบการปรับปรุงอัตราค่าไฟฟ้าแบบอัตราก้าวหน้าสำหรับบ้านอยู่อาศัยโครงสร้างใหม่มาตรการไทยช่วยไทยพลัสดันดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคดีต่อเนื่องขณะที่ภาคธุรกิจขอให้ภาครัฐดูแลต้นทุนการผลิตและการเข้าถึงสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำผู้นำรัสเซียเดินทางเยือนหมู่เกาะคูลินพื้นที่พิพาทระหว่างรัสเซียกับญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานมีมติเห็นชอบการปรับปรุงอัตราค่าไฟฟ้าแบบอัตราก้าวหน้าสำหรับบ้านอยู่อาศัยโครงสร้างใหม่โดยค่าไฟฟ้าจะถูกเรียกเก็บเฉลี่ยรวมทุกประเภทเหลือหน่วยละ3บาท86สตางค์ต่อหน่วยยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มมีผลเริ่มต้นตั้งแต่บินค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายนนี้เป็นต้นไป
2: นายภูมิพัฒน์ลีสมบัติไพบูลย์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.ในฐานะโฆษกกกพ.เปิดเผยว่าในการประชุมกกพ.เมื่อวันที่5สิงหาคม2569ที่ผ่านมาได้พิจารณาข้อเสนอการปรับปรุงอัตราค่าไฟฟ้าแบบก้าวหน้าสำหรับผู้ที่ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยและการทบทวนนิยามผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเมื่อวันที่15กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาที่ผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นแล้วโดยมีมติเห็นชอบให้มีผลตั้งแต่บินค่าไฟประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปการปรับโครงสร้างครั้งนี้ส่งผลให้ค่าไฟฟ้าฐานเฉลี่ยลดลงมาอยู่ที่3บาท69สตางค์ต่อหน่วยและเมื่อรวมกับค่า SC งวดเดือนกันยายนถึงธันวาคม2569ซึ่งอยู่ที่ 16.23 สตางค์ต่อหน่วยจะทำให้ค่าไฟฟ้าเรียกเก็บเฉลี่ยทุกประเภทลดลงจาก3บาท95สตางค์เหลือเพียง3บาท86สตางค์ต่อหน่วยซึ่งยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับรายละเอียดโครงสร้างใหม่ที่ประชาชนจะได้รับประโยชน์การใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกกำหนดอัตราค่าพลังงานไฟฟ้าไว้ไม่เกิน3บาทต่อหน่วยการใช้ไฟฟ้าตั้งแต่หน่วยที่201ขึ้นไปมีการถอดค่าใช้จ่ายไฟฟ้าสาธารณะออกจากต้นทุนทำให้ผู้ที่ใช้ไฟเกิน200หน่วยได้รับการปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าลงอีกประมาณ6สตางค์ต่อหน่วยนอกจากนี้กกพ.ยังได้ขยายนิยามผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยให้ครอบคลุมถึงที่อยู่อาศัยจริงแต่ยังไม่มีทะเบียนบ้านถาวรจะต้องมีประวัติการชำระค่าไฟฟ้าต่อเนื่องอย่างน้อย6เดือนและสามารถนำเอกสารหลักฐานไปติดต่อทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าในพื้นที่ได้นพศรแก้วคำแรงงาน
1: ประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนระหว่างวันที่23ถึง28สิงหาคมนี้ผลักดันพัฒนาทุนมนุษย์รับรองทักษะฝีมือกลางร่วมอาเซียนเพื่อเพิ่มโอกาสแรงงานสู่ตลาดโลก
3: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานแถลงความพร้อมประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29และการประชุมที่เกี่ยวข้องระหว่างวันที่23ถึง28สิงหาคมณโรงแรมดุสิตธานีกรุงเทพมหานครภายใต้หัวข้อการพัฒนาทุนมนุษย์อาเซียนการรับรองทักษะฝีมือสู่การยอมรับในระดับสากลโดยนายจุลพันธ์กล่าวว่าตลาดแรงงานอาเซียนกำลังเผชิญความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จากการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัลเศรษฐกิจสีเขียวและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุส่งผลให้รูปแบบการจ้างงานเปลี่ยนไปแรงงานจึงต้องเร่งพัฒนาทักษะทั้งการอัพสกิลและรีสกิลให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและมาตรฐานสากลซึ่งการประชุมครั้งนี้ไทยจะผลักดันการพัฒนาระบบนิเวศการรับรองทักษะผ่าน3เสาหลักได้แก่1การรับรองหลักสูตรการฝึกอบรมฝีมือแรงงานอาเซียน2การรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานอาเซียนและ3การรับรองศูนย์แห่งความเป็นเลิศอาเซียนภายใต้กรอบดำเนินงาน3ระยะระหว่างปี2026ถึง2030พร้อมจะริเริ่มนำร่องหนังสือเดินทางทักษะดิจิทัลอาเซียนเพื่อให้ทักษะของแรงงานได้รับการยอมรับข้ามประเทศและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดแรงงานโลก
4: การรับรองทักษะฝีมือแรงงานกลางนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราพยายามที่จะผลักดันเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการส่งแรงงานไปทำงานในภูมิภาคเดียวกันนะครับคือส่งแรงงานกันและกันเนี่ยอันนี้ก็เป็นโจทย์สำคัญ
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวว่าประเด็นสำคัญที่ไทยต้องผลักดันคือการรับรองทักษะฝีมือแรงงานกลางร่วมกันในภูมิภาคเพื่อสนับสนุนการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและเพิ่มโอกาสให้แรงงานอาเซียนสามารถไปทำงานในตลาดแรงงานนอกภูมิภาคได้มากขึ้นนิตยาคุณสิมรายงาน
1: มาตรการไทยช่วยไทยพลัสดันดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคดีต่อเนื่องขณะที่ภาคธุรกิจขอให้ภาครัฐดูแลต้นทุนการผลิตและการเข้าถึงสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ
5: นายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกล่าวว่าดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่2ในรอบ5เดือนสาเหตุหลักจากมาตรการไทยช่วยไทยพลัสที่เพิ่มวงเงินในกระเป๋าของประชาชนรวมถึงภาวะสงครามที่เริ่มคลี่คลายส่งผลให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกและในประเทศเริ่มปรับตัวลดลงประกอบกับราคาพืชผลทางการเกษตรที่ปรับตัวอยู่ในระดับสูงกว่าปีที่ผ่านมาส่งผลทางจิตวิทยาในเชิงบวกและเพิ่มกำลังซื้อทำให้เศรษฐกิจฟื้นตัวนอกจากนี้ผู้บริโภคยังมองว่าการเมืองยังมีเสถียรภาพถึงกล้าจับจ่ายใช้สอยอย่างไรก็ตามต้องจับตาสถานการณ์ในช่วงเดือนตุลาคมว่ากระแสของเศรษฐกิจที่ถูกสุดติดด้วยไทยช่วยไทยพลัสจะดีขึ้นต่อเนื่องหรือไม่โดยทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมองว่าความเชื่อมั่นของผู้บริโภคจะเป็นช่วงขาขึ้นในไตรมาสที่4และเศรษฐกิจไทยจะเติบโตร้อยละ2ถึง 2.5
6: ผู้บริโภคน่าจะเริ่มมีความเชื่อมั่นดีขึ้นและการจับจ่ายใช้สอยประชาชนเนี่ยน่าจะกลับมาโดดเด่นขึ้นในเดือนกันยายนเป็นต้นไปและก็เดือนตุลาคมนะครับเราคาดว่ารัฐบาลเนี่ยจะมีมาตรการเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างพลังงานและก็การเร่งการเบิกจ่ายงบประมาณมหาวิทยาลัยไทยจึงคาดว่าความเชื่อมั่นผู้บริโภคควรจะเริ่มเป็นขาขึ้นและก็น่าจะโดดเด่นขึ้นในช่วงของไตรมาสที่4
5: ส่วนดัชนีความเชื่อมั่นของการค้าไทยอธิการบดีมหาวิทยาลัยของการค้าไทยกล่าวว่ายังมีค่าต่ำสุดในรอบ3ปีจากปัจจัยกำลังซื้อของภาคประชาชนในทุกภูมิภาคที่เปราะบางเนื่องจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นไม่มากจากภาวะเศรษฐกิจในพื้นที่และประชาชนยังมีหนี้ครัวเรือนมากนอกจากนี้ยังมีปัญหาการแข่งขันกับสินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศรวมถึงต้นทุนพลังงานด้านการผลิตที่ยังคงสูงซึ่งภาคธุรกิจยังมองไม่เห็นสัญญาณการฟื้นตัวของเศรษฐกิจใน6เดือนข้างหน้าจึงต้องการให้ภาครัฐเข้ามาดูแลด้านต้นทุนการผลิตและการเข้าถึงสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยืนยันไทยไม่ใช้ความร่วมมือทางทหารเป็นเงื่อนไขเจรจาภาษีสหรัฐยังคงใช้การค้าการลงทุนประกอบการเจรจาสร้างความสมดุลสองประเทศ
7: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงกรณีที่สื่อต่างประเทศรายงานว่ารัฐบาลไทยอาจลดระดับความร่วมมือทางทหารหากสหรัฐอเมริกาใช้มาตรการภาษีอัตราสูงโดยระบุว่าไทยไม่ได้ดำเนินการในลักษณะดังกล่าวเนื่องจากความร่วมมือด้านความมั่นคงและการทหารระหว่างไทยกับสหรัฐเป็นความร่วมมือที่มีอยู่ตามปกติขณะที่กรอบการเจรจาด้านภาษียังคงยึดเรื่องการค้าและสิทธิประโยชน์ทางภาษีระหว่างกันเป็นหลักโดยมุ่งสร้างความสมดุลให้เกิดขึ้นกับทั้งสองประเทศทั้งนี้ไทยจะนำความร่วมมือในด้านอื่นๆรวมถึงการลงทุนของภาคเอกชนไทยในสหรัฐมาเป็นส่วนประกอบในการเจรจาเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความจริงใจของไทยในการลดความไม่สมดุลทางการค้าโดยปัจจุบันภาคเอกชนไทยมีการลงทุนในสหรัฐแล้วเกือบ 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและอยู่ระหว่างเตรียมลงทุนเพิ่มเติมอีกกว่า 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งการลงทุนดังกล่าวช่วยสร้างงานและสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้แก่สหรัฐ
8: โฆษกรัฐบาลได้แจ้งไปแล้วค่ะว่าเราไม่มีการทำแบบนั้นหรอกค่ะเพราะว่าการร่วมมือในเรื่องงานเนี่ยเป็นการร่วมมือปกติที่เราก็มีกันอยู่แล้วนะคะสิ่งที่เราคุยในเรื่องการค้าเนี่ยเรายึดโยงในเรื่องของสิทธิประโยชน์ของภาษีระหว่างกันกับเขาให้มีความสมดุลมากที่สุดค่ะ
7: นางสุภจีกล่าวเพิ่มเติมว่านอกจากนี้ไทยจะอธิบายให้สหรัฐเห็นว่าตัวเลขการเกินดุลการค้าของไทยส่วนหนึ่งมาจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทสหรัฐที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยโดยมีสัดส่วนอย่างน้อยร้อยละ30ดังนั้นการเจรจาจึงไม่ควรพิจารณาเฉพาะตัวเลขการค้าแต่ควรมองในมิติการลงทุนควบคู่กันเพื่อให้เกิดสิทธิประโยชน์และความสมดุลทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับสหรัฐปุริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: โฆษกกระทรวงกลาโหมยืนยันยังไม่มีข้อตกลงจัดตั้งโรงงานผลิตโดรนของสหรัฐในประเทศไทยเนื่องจากยังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาประเมินความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุดที่ไทยจะได้รับพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมเปิดเผยว่าการเดินทางเยือนสหรัฐของพลเอกธราพงศ์มลคำปลัดกระทรวงกลาโหมเมื่อ 2-9 สิงหาคมที่ผ่านมา ได้รับทราบข้อมูลเยี่ยมชมเทคโนโลยีและสร้างความเชื่อมั่นว่าประเทศไทยมีศักยภาพในความสามารถพัฒนาและรองรับเทคโนโลยีระบบไร้คนขับหรือโดรนต้นทุนต่ำเช่นระบบลูคัสได้พร้อมยืนยันว่ายังไม่มีข้อตกลงหรือข้อผูกมัดหรือเจาะจงว่าจะต้องผลิตระบบใดระบบหนึ่งโดยตรงหรือการอนุมัติจัดตั้งโรงงานผลิตโดรนของสหรัฐในประเทศไทยแต่อย่างใดการดำเนินการทุกอย่างยังอยู่ในขั้นศึกษารายละเอียดความเป็นไปได้การประเมินความคุ้มค่าและกรอบการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ไทยจะได้รับประโยชน์สูงสุดทั้งนี้ที่ผ่านมาไทยมีนโยบายผลักดันอุตสาหกรรมป้องกันประเทศซึ่งเทคโนโลยีระบบไร้คนขับเป็นหนึ่งในแนวคิดในการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศสู่เป้าหมายการพึ่งพาตนเองในระยะยาวซึ่งจำเป็นต้องศึกษาและเรียนรู้เทคโนโลยีจากประเทศที่มีความเชี่ยวชาญผ่านรูปแบบต่างๆเพื่อยกระดับขีดความสามารถของกองทัพไทยและภาคอุตสาหกรรมไทยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังขอให้บุคลากรในกระบวนการยุติธรรมปรับตัวและบูรณาการความรู้ความเข้าใจทั้งในมิติเศรษฐกิจสังคมและกฎหมายเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับ4ความท้าทายใหม่ระดับโลก
9: นายเอกนิติพันธ์ประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อเศรษฐกิจไทยยุคเปลี่ยนผ่านกับความท้าทายใหม่ของกระบวนการยุติธรรมแก่คณะผู้บริหารและผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษโดยเน้นย้ำให้บุคลากรในกระบวนการยุติธรรมเร่งปรับตัวและบูรณาการความรู้ความเข้าใจทั้งในมิติเศรษฐกิจสังคมและกฎหมายเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับ4ความท้าทายใหม่ระดับโลกได้แก่ปัญหาภูมิรัฐศาสตร์และภูมิเศรษฐศาสตร์ซึ่งไทยอาจได้รับอานิสงส์จากการย้ายฐานการลงทุนแต่ศาลต้องเตรียมรับมือกับกลุ่มทุนสีเทาและข้อพิพาทข้ามชาติรูปแบบใหม่ด้านการปฏิวัติเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AIที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการพิจารณาคดีควบคู่ไปกับการต้องรู้เท่าทันอาชญากรรมทางไซเบอร์ที่ซับซ้อนขึ้นด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานที่ถูกนำมาเป็นเงื่อนไขกีดกันทางการค้าโลกซึ่งอาจส่งผลให้มีคดีความด้านสิ่งแวดล้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพิ่มมากขึ้นและด้านวิกฤตแรงงานและสังคมผู้สูงอายุที่ประเทศต้องพึ่งพาแรงงานข้ามชาติทดแทนกำลังคนที่ขาดแคลนอันจะนำไปสู่ความท้าทายในการจัดการข้อพิพาทด้านแรงงานโดยตรง
10: หัวใจสำคัญคือต้องเข้าใจบริบทความท้าทาย4เรื่องท่านสามารถปรับตัวรองรับการเปลี่ยนผ่านเรียนรู้ในเรื่องนี้ท่านก็จะเกิดความเข้าใจและผมเชื่อว่าจะเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ในการที่จะพัฒนาศาลคือความเชื่อมั่นของประเทศถ้าศาลเราพัฒนาได้รวดเร็วได้แอดวานซ์เราสามารถจัดการเรื่องต่างๆเข้าใจบริบทตัดสินบนความเป็นธรรมบนความเข้าใจที่บริบทที่เปลี่ยนไปได้ดี
9: นอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เน้นย้ำถึงการรับมือในยุคเปลี่ยนผ่านว่าประเทศไทยต้องพลิกวิกฤตเป็นโอกาสโดยใช้จุดแข็งด้านความเป็นกลางทางภูมิรัฐศาสตร์ดึงดูดการลงทุนควบคู่กับการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี AI เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: ประธานคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรชี้เหตุการใช้อาวุธปืนยิงผู้เข้าร่วมงานชิมช็อปใช้ที่จังหวัดนครราชสีมาสะท้อนช่องโหว่การควบคุมอาวุธปืนในไทยนายรังสิมันโรมประธานคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรออกมาแสดงความห่วงใยต่อสวัสดิภาพและความปลอดภัยของประชาชนจากกรณีเหตุอุกชะกันการใช้อาวุธปืนยิงผู้เข้าร่วมงานชิมช็อปใช้บริเวณหน้าอนุสาวรีย์พ่อขุนทดอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาโดยระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นช่องโหว่เชิงโครงสร้างของมาตรการควบคุมอาวุธปืนในประเทศไทยทั้งระบบการอนุญาตการตรวจสอบคุณสมบัติตลอดจนการประเมินสุขภาวะทางจิตของผู้ครอบครองอย่างต่อเนื่องในส่วนของแนวทางการจัดระเบียบการครอบครองอาวุธปืนคณะกรรมการเสนอให้รัฐบาลทบทวนหลักเกณฑ์การอนุญาตโดยยึดความเป็นจริงเป็นรายกรณีตลอดจนกำหนดระบบตรวจสอบและต่ออายุใบอนุญาตอย่างสม่ำเสมอในลักษณะเดียวกับใบอนุญาตขับขี่นอกจากนี้ยังเสนอให้จัดระเบียบการใช้อาวุธของเจ้าหน้าที่รัฐให้เข้มงวดโดยใช้ระบบเบิกคืนอาวุธปืนตามภารกิจเพื่อลดการครอบครองไว้ส่วนตัวโดยไม่จำเป็นรวมถึงกำหนดเพดานจำนวนการครอบครองปืนของบุคคลทั่วไปด้วย
11: ถ้าท่านบอกว่าท่านจะไม่ให้ประชาชนทั่วไป ครอบครองปืนได้เนี่ยคำถามถัดมาก็คือแล้วท่านจะแก้ปัญหาเรื่องความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของอย่างไรถามว่าข้าราชการเนี่ยจะปกครองก็ดีตำรวจก็ดีนักการเมืองก็ดีผมคิดว่ามันก็ต้องกลับมาลิสต์เหมือนกันว่าเอ๊ะกลุ่มไหนที่สามารถครอบครองอาวุธปืนได้
1: รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งกวาดล้างปืนเถื่อนและปืนผิดมือย้ำบังคับใช้กฎหมายเท่าเทียมไม่เว้นแม้นักการเมืองพลตำรวจเอกทัชชัยปิตนีระบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับตำรวจยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมโดยเฉพาะการกวาดล้างอาวุธปืนผิดกฎหมายปืนเถื่อนและการพกพาอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตพร้อมเดินหน้าตัดวงจรความรุนแรงตั้งแต่ต้นทางโดยระบุว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะเน้นแก้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวความขัดแย้งในชุมชนสถานศึกษารวมถึงกลุ่มผู้มีอาการทางจิตที่มีแนวโน้มก่อเหตุโดยย้ำว่ากรณีความรุนแรงในครอบครัวหากเข้าข่ายความผิดจะต้องดำเนินคดีตามกฎหมายไม่ใช้การไกล่เกลี่ยเป็นหลักขณะเดียวกันตำรวจจะเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจค้นอาวุธปืนโดยเฉพาะอาวุธที่เชื่อมโยงกับคดียาเสพติดรวมถึงการซื้อขายอาวุธปืนผ่านช่องทางออนไลน์พร้อมประสานแพลตฟอร์มต่างๆใช้เทคโนโลยีตรวจจับและปิดกั้นการซื้อขายผิดกฎหมายและเร่งสืบสวนจับกุมผู้ขายและผู้ผลิตส่วนกรณีบุคคลมีชื่อเสียงนักการเมืองท้องถิ่นหรือผู้มีอิทธิพลหากพบการพกพาหรือครอบครองอาวุธปืนไม่ถูกต้องตามกฎหมายจะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดและเท่าเทียมโดยไม่มีการละเว้นสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบร่วมกับตำรวจนครบาลบุกตรวจค้นแหล่งเก็บและจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าย่านตลาดนัดคลองถมพัฒนา5จุดจับผู้ต้องหา2รายยึดของกลางกว่า 20,000 ชิ้นมูลค่ากว่า8ล้านบาทย้ำเดินหน้าปราบปรามจริงจังพร้อมขยายผลถึงต้นตอ
12: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานแถลงข่าวสคบ.ผนึกกำลังสำนักงานตำรวจแห่งชาติปราบปรามการลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าในพื้นที่ย่านตลาดนัดคลองถมพัฒนาโดยระบุว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าโดยเฉพาะการป้องกันการเข้าถึงของเด็กและเยาวชนจึงได้กำหนดนโยบายเชิงรุกและจัดตั้งชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจของสคบ.เพื่อสืบสวนและประสานการทำงานกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากการสืบสวนเชิงรุกเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจค้นแหล่งลักลอบจำหน่ายและเก็บบุหรี่ไฟฟ้ารายใหญ่ในพื้นที่ตลาดนัดคลองถมพัฒนารวม5จุดเป็นห้องพักและจุดเก็บสินค้าภายในอาคารแฟลตคลองถม4จุดและโกดังอีก1จุดซึ่งใช้เป็นสถานที่พักและกระจายสินค้าไปยังหน้าร้านและช่องทางออนไลน์สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้2รายพร้อมตรวจยึดบุหรี่ไฟฟ้าน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าและหัวบรรจุน้ำยารวมกว่า 20,000 ชิ้นมูลค่ากว่า8ล้านบาทโดยพลตำรวจเอกนิรันดร์เหลี่ยมศรีรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ยาสูบระบุว่าปฏิบัติการดังกล่าวเริ่มจากการล่อซื้อก่อนขยายผลไปยังสถานที่เก็บและจำหน่ายสินค้าและเป็นส่วนหนึ่งของการตัดวงจรการค้าบุหรี่ไฟฟ้าตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำ
13: โดยทั่วไปในลักษณะการค้าของการซื้อขายบุหรี่ไฟฟ้าที่ของถมเนี่ยถ้าคุณแปลกหน้าเข้าไปเนี่ยจะดำเนินการได้ยากลำบากแล้วก็จะไม่สามารถดำเนินการเข้าสู่แหล่งจำหน่ายได้อยู่แล้วนะครับต้องมีการวางแผนมีการบูรณาการร่วมกันอย่างดีนะครับจนนำมาซึ่งการจับกุมมีการแถลงผลในวันนี้นะครับ
12: นางสาวสุภมาศย้ำว่าการดำเนินการจะไม่หยุดเพียงการตรวจยึดของกลางแต่จะขยายผลไปถึงผู้นำเข้าผู้จัดหาแหล่งเก็บผู้กระจายสินค้าผู้จำหน่ายและเครือข่ายออนไลน์เพื่อปราบปรามไม่ถึงต้นตอของขบวนการพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลจะเดินหน้าปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องจริงจังและไม่มีข้อยกเว้นโดยมีเป้าหมายให้บุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงเด็กและเยาวชนได้ยากที่สุดและหมดไปจากสังคมไทยในที่สุด
14: งานของเราจะไม่จบเพียงแค่การยึดของกลางในวันนี้นะคะดิฉันได้กำชับให้ขยายผลไปให้ถึงผู้นำเข้าผู้จัดหาแหล่งเก็บสินค้าผู้กระจายสินค้าผู้จัดจำหน่ายตลอดจนเครือข่ายออนไลน์ทั้งหมดนะคะเราไม่ได้ต้องการจับแต่เพียงปลายทางนะคะเฉพาะผู้จำหน่ายเท่านั้นนะคะแต่เราจะต้องการตัดวงจรทั้งระบบนะคะวันนี้จึงถือว่าเป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่รัฐบาลต้องการที่จะส่งไปถึงผู้ที่ยังลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้านะคะว่ารัฐบาลเราเอาจริงนะคะเราไม่ได้เกรงกลัวอิทธิพลหรือว่ารอให้มีเรื่องร้องเรียนแล้วจึงเข้าไปแก้ไขนะคะแต่ว่าเราทำงานเชิงรุกสืบสวนหา ตั้งแต่ต้นทางตรวจสอบแหล่งเก็บแหล่งกระจายสินค้ารวมถึงช่องทางออนไลน์นะคะ
12: ประชาชนที่พบเห็นการลักลอบจำหน่ายหรือโฆษณาบุหรี่ไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือ OCPB Connect เว็บไซต์สคบหรือศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศชวิสาประทุมมารายงาน
15: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
16: ัฐบาลปลดล็อกข้อจำกัดทางกฎหมายประกาศกฎกระทรวงใหม่ผู้รับเหมาเพิ่มเงื่อนไขการกระทำอันตรายต่อชีวิตร่างกายหรือทรัพย์สินของประชาชนให้ถือเป็นลักษณะของการทิ้งงานซึ่งจะช่วยให้ภาครัฐสามารถยกเลิกสัญญาและขึ้นแบล็คลิสต์กับผู้รับเหมาได้ทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุก่อสร้างร้ายแรงโดยจะใช้ควบคู่กับระบบสมุดผู้รับเหมาที่ใช้ตัดคะแนนเพื่อระงับสิทธิการประมูลงานใหม่ทำให้ภาครัฐมีเครื่องมือทางกฎหมายที่เด็ดขาดในการลงโทษเอกชนและคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนอย่างแท้จริงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยชเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
17: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสารปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
18: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว RIA ของทางการรัสเซียรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียที่ยืนยันว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเดินทางเยือนหมู่เกาะคูรินทางตะวันออกไกลของรัสเซียซึ่งเป็นพื้นที่พิพาทระหว่างรัสเซียกับญี่ปุ่นในวันนี้ภายหลังเสร็จสิ้นการภารกิจเยือนเกาะซาฮาลินเพื่อจัดการประชุมเกี่ยวกับการรับประกันความมั่นคงบริเวณพรมแดนทางตะวันออกของรัสเซียแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นนี้ขณะที่นายโมเตกิโทชิมิสึรัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่นออกแถลงการประณามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่ประธานาธิบดีปูตินเดินทางเยือนหมู่เกาะคูรินโดยอ้างว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนญี่ปุ่นทั้งในเชิงประวัติศาสตร์และกฎหมายระหว่างประเทศสำนักงานสถิติแห่งชาติของอังกฤษเปิดเผยว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ของอังกฤษขยายตัวร้อยละ 0.4 ในช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายนที่ผ่านมาชะลอตัวลงจากร้อยละ 0.6 ในไตรมาสแรกโดยภาคบริการยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลักของอังกฤษซึ่งขยายตัวร้อยละ 0.5 ในไตรมาสที่2ขณะที่ภาคการผลิตยังคงที่ท่ามกลางความไม่แน่นอนทางการเมืองภายในประเทศและผลกระทบจากสงครามในตะวันออกกลางส่งผลให้ต้นทุนพลังงานปรับตัวสูงขึ้นเพิ่มภาระค่าครองชีพของประชาชนและสร้างแรงกดดันต่อภาคธุร

0: โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมถึงน้ำล้นตลิ่งบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนน่านและตากอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณบึงกาฬสกลนครนครพนมและมุกดาหารอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนระดับ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณสระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมนุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:40 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง87 เซนติเมตรและเวลา 21:28 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 28 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:11 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง46 เซนติเมตรและเวลา 14:58 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง92 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:42 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:05 น.
1: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
2: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
1: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
3: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
0: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริตรวิวานบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและอานนท์นันตสุคนอ่าน

0: FM 95.5 0 MHz สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเลือกความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง
2: สวัสดีครับคุณสมหญิงแต่งตัวสวยแต่เศร้าแท้สิไปใส่นอ
3: ว่าสิเขาไปในเมืองค่ะพ่อผู้ใหญ่แต่คือจังอากาศสิจามยุตลอดเวลานี่ล่ะมื้อนี้อากาศกับบ่หนาวเด้ล่ะคือจังมีหมอกลงหนาใช่คะพ่อผู้ใหญ
2: ่มันบ่แม่นหมอกเด้อมันคือฝุ่นและก็ควันที่เขาเอิ้นว่าฝุ่น PM 2.5 นั่นเด
3: ้ PM 2.5 มันคือแบบใดล่ะคะพ่อผู้ใหญ
2: ่ PM 2.5คือฝุ่นละอองที่มีขนาดน้อยกว่า 2.5 ไมครอนหรือมีขนาดประมาณ1ใน25ของเส้นผมประมาณนั้นละ
3: แล้ว PM 2.5 มีผลเสียกับสุขภาพจังไดแน่ล่ะคะพ่อปุญาย
2: ผลเสียภายนอกก็สิมีเครื่องตาแสบจมูกหรือว่าแสบดังไอจามถ้าสูดหายใจหรือว่าสัมผัสในปริมาณที่หลายๆมันสิเฮ็ดให้แน่นหน้าอกใจสั่นเป็นพื้นตามร่างกายสิไปใส่มาใส่ทุกมื้อนี่ต้องตรวจสอบค่า PM 2.5 ซึ่งตรวจสอบได้จากแอป Airfoot ไทย
3: เอาล่ะเฮาสิเฮ็ดจังได๋ล่ะคะพ่อผู้ใหญ่บาดที่นี
2: ่เฮาก็ต้องป้องกันเจ้าของตัวโดยที่เวลาออกจากบ้านต้องสวมหน้ากากอนามัยที่ป้องกันฝุ่น PM 2.5 ได้อย่างเช่นว่าหน้ากาก N95 และก็หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งนําเด้อออย่าลืมล่ะปิดเฮือนให้มิดชิดนําเด้อป้องกันฝุ่นเข้าในเฮือนเพื่อความปลอดภัยของเฮาและคนในขอบคุณของเฮาน้ำเด้ออย่าลืมล่ะ
3: อุ๊ยขอบคุณหลายๆเด้อค่ะพ่อผู้ใหญ
2: ่ออกจากบ้านอย่าลืมสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 เด้อพี่น้องเด้อ
4: คำว่ารักมันกลายเป็นฝุ่นไปแล้ว
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคพิเศษจังหวัดขอนแก่น
5: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
6: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 MHzลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการ Healthy Club คลับของคนรักสุขภาพคลับของคนรักสุขภาพติดตามรับฟังสาระเพื่อสุขภาพและเสียงเพลงทุกวันพฤหัสบดีเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz
7: ส สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ Healthy Club คลับของคนรักสุขภาพค่ะทุกวันพฤหัสบดี 19:30 นทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz และช่องทางออนไลน์ค่ะ Facebook Fanpage สวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์ค่ะกับวันนี้คุณหมอกระต่ายค่ะแพทย์หญิงวนาพรวัฒนกูลแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวจากโรงพยาบาลขอนแก่นมาอยู่กับเราเช่นเคยคุณหมอคะวันนี้เราพูดคุยกันประเด็นอะไรดีคะ
8: ก็ทราบว่าเดย่าเพิ่งไปเที่ยวป่าเที่ยวเขามา
7: ใช่ค่ะไปงานวิ่งขอนแก่นเทรลรันวิ่งท่องโลกไดโนเสาร์ค่ะที่วรรณอุทยานภูหันภูระงำอำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นมาเมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะ
8: แจ๋วเลยเป็นยังไงอยากให้เล่าให้ผู้ฟังฟังหน่อยเพราะว่าดูจะเป็นงานดีๆนะ
7: ค่ะงานนี้เป็นงานวิ่งค่ะเป็นงานวิ่งเทรลที่เทรลระดับปกติที่ไม่ลำบากเกินไปแต่สิ่งที่ชูสิ่งที่น่าสนใจของงานนี้ก็คือการวิ่งท่องเที่ยวท่ามกลางธรรมชาติที่วรรณอุทยานภูหันภูระงำเนี่ยจะมีช่วงของการเป็นพื้นดินทรายพื้นลานหินแล้วก็เป็นป่าที่เป็นป่าเขาเรียกป่าเต็งรังเหรอคะที่มีใบไม้ที่หล่นอยู่ในผืนป่าเป็นใบไม้สีส้มสีน้ำตาลออกสีแดงๆต้นไม้ที่เพิ่งแตกยอดเขียวอ่อนเจอกับเม็ดฝนบางๆซึ่งตกผ่านมาตอนกลางคืนค่ะเช้าวันนั้น2 สิงหาคม 2569เนี่ยโชคดีของนักวิ่งทุกคนเลยค่ะโชคดีของผู้จัดงานทางสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่นด้วยค่ะอากาศเช้าวันนั้นอากาศดีมากไม่มีแดดไม่มีฝนซึ่งยังพูดกันว่าเป็นรางวัลชีวิตจริงๆที่ได้ไปงานนั้นค่ะ
8: ดีใจด้วยนะคะท่านผู้ฟังรายการ Healthy Club ขับของคนและสุขภาพอยู่ขณะนี้ได้ยินเสียงเดย่าอย่างนี้รู้สึกอย่างไรคะเสียงของคนที่เขามีความสุขน่ะ
7: ใช่ค่ะเรียกได้ว่าประทับใจมากค่ะคุณหมอคุณผู้ฟังค่ะ
8: ก็เลยชวนเดย่าคุยเรื่องนี้ค่ะเพราะว่าเราเชื่อมั่นว่าความสุขเป็นสิ่งที่ส่งต่อกันได
7: ้ค่ะ
8: ค่ะก็เสียงมีความสุขจริงไหม
7: จริงจริงค่ะอย่างน้อยเราส่งยิ้มเจอกันที่ส่งยิ้มเดย่าก็เป็นคนหนึ่งนะชอบเห็นงานวิ่งที่เดย่าไปหรือที่ไหนที่ไปเนี่ยพอเห็นคนส่งยิ้มมาเราก็รู้สึกสดชื่นมีพลังรับรู้ได้เพราะฉะนั้นเราก็ส่งยิ้มตอบแล้วก็เตือนตัวเองเสมอว่ายิ้มแย้มนะส่งยิ้มสิ
8: ท่านผู้ฟังลองสังเกตด้วยตัวเองนะคะเราเนี่ยมีสิ่งนี้กันอยู่แล้วเพราะเราเป็นสยามเมืองยิ้มค่ะแล้วก็เดย่าได้รับสิ่งนี้มาจากคงไม่ใช่แค่ผู้คนแค่โอกาสโชคดีในงานวันนั้นฝนไม่ตกอย่างเดียวแต่ยังแบบป่าเขาลำเนาไพร
7: ใช
8: ่ป่าให้อะไรกับเดย่าคะ
7: ป่านี่ชุ่มฉ่ำหัวใจชุ่มฉ่ำต่อสายตาที่เราได้มองเห็นภาพลงไปถึงหัวใจเลยค่ะรู้สึกว่าธรรมชาติเนี่ยมีพลังจริงๆสามารถทำให้เรารู้สึกสดชื่นมีพลังและสามารถเยียวยาได้ด้วย
8: ก็อยากจะชวนท่านผู้ฟังลองสังเกตนะแล้วก็บรรยายบรรยายให้ดีมากว่าพื้นดินที่วิ่งบนเทรลเนี่ยมันก็มีหลายแบบ
7: มีหลายแบบค่ะมีทั้งที่เป็นดินทรายพื้นดินทรายมีทั้งเป็นลานหินมีทั้งเป็นป่าซึ่งเราจะต้องหลบหลีกก้อนหินหลบหลีกต้นไม้หลบน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เหมือนชีวิตคนเราด้วยนะคะ
8: เหมือนอย่างไรคะ
7: เหมือนชีวิตคนเราที่บางทีมันจะเป็นทางราบเรียบบางทีมันก็ขรุขระบางทีมันก็เป็นโคลนตมที่เราจะต้องใช้ความระมัดระวังและมีสติในทุกย่างก้าวเหมือนกัน
8: ค่ะก็เห็นด้วยนะท่านผู้ฟังเห็นด้วยไหมหมอก็เห็นด้วยกับเดย่ามากๆเลยว่าเหมือนชีวิตเลยชีวิตบนผืนดินที่เราร่วมกันใช้ชีวิตอยู่บนโลกไปเนี่ยคือเราอยู่บนผิวโลกนะเดย่าแล้วไม่ได้อยู่ในโลกนะเราอยู่บนเปลือกผิวโลก
7: เปลือกผิวโลก
8: แล้วก็หอม
7: ห
8: ุ้มด้วย
7: กลมที่เราเห็นนี่แหละ
8: แล้วก็หอมหุ้มด้วยชั้นบรรยากาศเนี่ยเราอยู่บนผิวโลกค่ะค่ะแต่นี้เราก็ธรรมชาติคือความจริงอ่ะความจริงคือพื้นผิวไม่เหมือนเดิมมันไม่เหมือนกันมันมีแตกต่างหลากหลาย อย่างที่เตย่าบรรยายไปซึ่งก็ไม่ต่างจากชีวิตเราเลยเราก็ต้องมีความแตกต่างหลากหลายชีวิตมันที่เรามาบนทางราบๆเนี่ยมันเป็นส่วนน้อยเท่านั้นเองนะ
7: ค
8: ่ะแล้วก็ถ้าทุกวันนี้เรามีทางราบมากขึ้นมีถนนที่วิ่งเร็วขึ้นมีรถไฟฟ้ามีอะไรที่มันสะดวกในการเดินทางมากขึ้นเนี่ยก็เพราะว่ามีคนแพ้วถางทางมาก่อน
7: มีคนทำทางให้เราเดิน
8: ใช่ใช่เราคนรุ่นหลังเลยเดินได้เร็วขึ้นเดินสะดวกขึ้นเดินสบายขึ้น
7: ค
8: ่ะแต่ในความเป็นจริงๆเมื่อเราออกจากถนนเนี่ยเราก็จะพบว่าบนพื้นโลกเนี่ยมันก็เป็นอย่างที่เดยะพูดคือมันไม่ได้สม่ำเสมอมันมีโคลนมีตมมันมีปลักมันมีน้ำมันมีบึงห้วยมันมีภูเขามันมีทุกรูปแบบเลย
7: ค่ะ
8: เพราะนั้นเราก็นี่คือความจริงของชีวิต
7: ทุกรูปแบบ
8: ใช่เราคงต้องเรียนรู้ที่จะยอมรับความจริงนะว่าแท้จริงชีวิตเป็นแบบนี
7: ้ค
8: ่ะแล้วก็ถ้ายอมรับได้เราก็จะไม่ไปทุกข์กับมันว่าทำไมฉันเจออุปสรรคทำไมฉันเจอโคลนตมนะ
7: ค่ะ
8: มัน
7: ไม่มีแดดวันนี้แดดจัดจังวันนี้แดดอ่อนวันนี้มีพายุวันนี้มีฝน
8: ใช่ๆรวมถึงอากาศด้วยภูมิประเทศภูมิอากาศมันเป็นธรรมะนะคะเพื่อลองเอามาใช้กับชีวิตของเราท่านๆดูนะคะว่าแท้จริงมันก็เป็นแบบนี้แต่ที่เราทุกข์มากๆทุกนานๆเพราะเรากำลังอะไรล่ะกำลังคิดคาดหวังว่ามันต้องราบเรียบเหมือนเดิมมันต้องวิ่งเร็วได้เหมือนเดิมมันต้องเป็นอย่างที่ฉันคาดหวังว่าฉันจะต้องเดินทางไปถ้าจากขอนแก่นไปบ้านไผ่ต้องครึ่งชั่วโมงเท่านั้นถ้ามันช้ากว่านั้นแปลว่าช้าละ
7: ฉันต้องทำความเร็วได้น้อยกว่านี
8: ้ใช่ฉันต้องมีแต่เร็วขึ้นถ้าเร็วขึ้นแปลว่าดีขึ้นซึ่งจริงหรืออะไรก็ลองสังเกตไปด้วยนะคะมันเราเคยชินอะแล้วก็ไปพอจะเคยคงชินเป็นความคาดหวังว่ามันต้องเป็นแบบที่เคยเป็นซึ่งถ้าศึกษาความเป็นจริงของสรรพชีวิตสรรพสิ่งสรรพอย่างโลกบนโลกใบนี้มันไม่เป็นแบบนั้น
7: ไม่ได้เหมือนเดิมตลอดก็จะมีความเปลี่ยนแปลงเข้ามาก
8: ลับมาดูร่างกายเราร่างกายเราก็ไม่เคยเหมือนเดิม
7: ใช่ค่ะ
8: ค่ะถึงเราก็จะคาดหวังว่ามันจะเหมือนเดิมฉันเคยวิ่งเทรลได้ก็ต้องวิ่งได้เหมือนเดิมวันหนึ่งไปวิ่งไม่ได้
7: ใช
8: ่คงจะรู้สึก
7: แน่นอนค่ะ
8: ค่ะแต่ถ้าเราได้เตรียมใจไว้บ้างว่าอ๋อช่วงนี้ฉันปวดท้องก็ไปวิ่งไม่ได้ก็ไม่ได้ไง
7: ค่ะ
8: มันก็ต้องยอมรับว่ามันมีความมันไม่เหมือนเดิมในแต่ละวันสิ่งที่เราคาดหมายไว้แล้วคาดหวังไว้แล้วเนี่ยมันก็มีโอกาสที่มันจะไม่เป็นดังนั้นได้อยู่เสมอ
7: ค
8: ่
7: ะ
8: ค่ะนี่ก็คือความจริงของความเป็นสัจธรรมนะซึ่งเราควรจะต้องเรียนรู้เรื่องแบบนี้มากขึ้นเราเพราะว่าเราอยู่ในโลกยุคอุตสาหกรรมโลกทุนนิยมโลกที่เขาบอกว่ามันคาดหมายได้มันต้องอย่างนั้นมันต้องอย่างนี้แล้วก็หน่วยงานต่างๆมักจะสร้างตัวชี้วัดว่าต้องเร็วกว่าเดิมต้องมากกว่าเดิมต้องเป็นไปตามอย่างนั้นอยู่เสมอซึ่งก็ต้องกลับมาพิจารณาว่าสิ่งที่เราคิดคาดหวังนั้นไม่เป็นตรงกับความจริงเป็นธรรมะไหมเป็นธรรมชาติของความเป็นจริงไหมฮะเช่นเราจะไม่ให้ใครป่วยไม่ให้ใครลาเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยเป็นไม่ได
7: ้
8: การกำหนดกำลังคนมันก็ต้องมีการป่วยการลาเราก็ต้องเรียนรู้ว่าถึงแม้ว่าถูกสั่งการไว้แล้วว่าจะต้องทำอย่างนึงแต่วันนี้คนขาดเราก็อาจจะต้องไปทำอย่างนึง
7: ใช่
8: จริงไหมเดย่าคือมันก็เป็นเรื่องที่มันจะเกิดขึ้นได้วันนี้ตั้งใจจะไปได้ย่าเสียย่าฝนมันตกหนักจะไปได้ไหมม
7: ันก็ไม่ได้
8: ก็คือเราก็ต้องรู้ความเป็นจริงว่าหลายอย่างมันกำหนดไม่ได้นี่คือธรรมะเดี๋ยวว่าจริงๆว่าเรื่องอุตสาหกรรมมันก็กำหนดไม่ได้นะบางทีมันก็มีข้อผิดพลาดจากงานอุตสาหกรรมเยอะแยะไปจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ชวนเรียนรู้เปิดใจไปด้วยกันนะคำว่าสุขภาพเนี่ยมุมมองของเราในรายการนี้คือสุขภาพภาวะคือคำเดียวกันภาวะแห่งความเป็นสุขคนไทยฉลาดมากเขาแปลภาษาอังกฤษคำว่า healthy เนี่ยไม่ได้บอกว่าแข็งแรงนะแต่เขาแปลว่าสุขภาพ
7: ค่ะ
8: สุขภาพที่มีความสุขแปลว่าคุณดีแปลว่าดีจริงไหมล่ะซึ่งมันไม่ได้บอกว่าสุขภาพไม่ได้บอกว่าไม่ป่วย
7: ค่ะ
8: เพราะป่วยก็สุขภาพดีได้
7: ถ้าป่วยก็มีความสุขได
8: ้ก็มีความสุขได้ใช่ถ้าพร่องอะไรบางอย่างก็มีความสุขได
7: ้โอ้เรา เราไม่ต้องเพอร์เฟกต์ก็ได้เราแต่เราก็มีความสุขได้
8: ใช่อะไรคือเพอร์เฟกต์อะไรคือสมบูรณ์แบบเล่า
7: ค่ะความอะไรคือสมบูรณ์แบบเราก็สามารถถ้าเราไม่สมบูรณ์แบบเราก็สามารถมีภาพแห่งความสุขมีความสุขได้
8: ใช่ไม่ว่าเราจะเป็นแบบไรแบบใดร่างกายจะเป็นแบบอย่างไรเนี่ยเราสามารถสร้างความสุขให้ตัวเองได้เสมอค่ะเมื่อเรามีทัศนคติที่เห็นตรงกับความเป็นจริงมากขึ้นและเลือกมองในสิ่งที่ทำให้เราเป็นสุข
7: ต้องเลือกมองด้วย
8: เลือกค่ะเราต้องเลือกค่ะเราต้องมีความสามารถที่จะเลือกเพราะว่าถ้าเราไม่งั้นมันก็หนูยกตัวอย่างเหมือนเราถ่ายภาพนะเดีย
7: ค่ะ
8: เวลาเราถ่ายภาพเราจะต้องไปจัดตำแหน่งท่าให้สวยเลย
7: ใช่
8: ไปยืนด้านหลังให้มันมีความงามเลยถูกไหม
7: ค่ะ
8: คือเราก็เลือกเพราะเราอยากจะถ่ายทอดภาพเนี่ยให้คนอื่นได้มองความสวยความงามแท้จริงมนุษย์มันเลือกอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราเลือกเป็นหรือไม่เป็นถ้าเรามัวแต่ถ่ายไปภาพนั้นก็ไม่สวยเขาอ้าปากบ้างเขาแต่งตัวไม่เรียบร้อยภาพข้างหลังมีขยะมีป้ายอะไรที่ไม่น่ารักแล้วเราไปถ่ายทอดไปเขาอยากดูไหมหลังจากนั้น
7: ถ้าไม่สวยก็คนก็ไม่อยากดู
8: คนถ่ายเองก็ไม่ได้อยากให้คนอื่นดูเหมือนกันเพราะฉะนั้นจริงๆเราทุกคนคงอยากได้สิ่งดีงามอ่ะเราเลยต้องส่งต่อเราต้องเลยต้องเลือกแต่ว่าไม่ได้บอกว่าเราไม่เห็นสิ่งไม่สวยสิ่งไม่งามสิ่งที่มันไม่ได้จังหวะเราก็เห็นอยู่เพียงแต่ว่าเวลาเราจะอยู่อย่างไรอ่ะเราก็เลือกฉลาดเลือก
7: ฉลาดเลือกที่จะมองที่จะโฟกัสสิ่งใดที่ทำให้เรามีความสุขให้ใจเรามีภาพแห่งความสุข
8: ใช่ซึ่งก็ต้องหมอคิดว่าเป็นทักษะที่ฝึกฝนกันได้มันอาจจะได้ต้องใช้หลายวิธีแต่อย่างเดย่าไปวิ่งเทรลไปวิ่งทางในป่าเนี่ยเดย่ามีความสุขก็เป็นความโชคดีอย่างนึงที่เดย่าชอบอยู่แล้วถ้าสมมติเดย่าไม่ชอบล่ะ
7: ก็คงจะบ่นว่าฉันมาทำไมที่นี่อะไรเงี้ยทำไมจะต้องตื่นแต่เช้า
8: ใช่ไหมล่
7: ะ
8: แต่ว่ามันเป็นงานเดย่าต้องไปอ
7: ัน
8: นี้ถ้านั่นคือโชคดีเพราะฉันชอบฉันก็เลยยิ่งมีความสุขแต่ถ้างานนะเป็นงานที่เราไม่ได้ชอบอ่ะพื้นที่นั้นเราไม่ได้ชอบแต่เดย่าต้องไปอ่ะจะทำยังไงให้เรามีความสุขล่ะ
7: จะทำให้เราทำเนี้ยมีความสุขก็ต้องหาอะว่าวันนี้เป็นโอกาสที่ดีที่ฉันได้มาดูภาพใหม่ๆบ้างได
8: ้
7: มาเรียนรู้ผู้คนได้มาเห็นไหมมีหลายช่วงวัยคนเข้ามาจากสงขลาเขายังมาแต่บ้านฉันอยู่แค่นี้เองฉันก็ต้องไปดูบ้านฉันว่าในขอนแก่นมีอะไรสวย
8: ขอบคุณเดย่ามากๆค่ะท่านผู้ฟังลองสังเกตดูนะมันอยู่ที่วิธีเลือกคิดมองหาเรื่องมองอ่ะเราอาจจะไม่ได้ชอบอย่างนี้ก็ได้ตอนนี้มันเป็นหน้าที่ที่ต้องไปแน่นอนละ
7: ค่ะ
8: ฉันก็จะหาวิธีคิดวิธีอื่นที่ทำให้ฉันมีความสุขอาจจะการคิดเปรียบเทียบอย่างนี้ก็ได้ที่เดย่าทำอยู่ก็คือขนาดฉันอยู่ใกล้ใกล้เขาอยู่ตั้งไกลแต่เขายังมาฉันอยู่ใกล้แค่นี้ทำไมจะไม่มาเห็นบ้านฉันแ
7: ค่
8: คิดอย่างนี้ละทำรู้สึกมีความสุขขึ้นก็อาจจะดีกับตัวเราก็ได้ถูกไหมแต่ว
7: ่
8: าอันนี้เป็นกระบวนการคิดนะซึ่งก็ต้องฝึกที่จะมองฝึกที่จะคิดให้ได้แบบนี้มากขึ้นคือคิดหาอะไรที่คิดแล้วสบายใจขึ้นแต่ว่าอย่างไรก็ตามในมุมมองหมอนะคะก็ถ้าไม่ใช่การคิดก็จะดีกว่าย
7: ังไงคะคุณหมอ
8: คือฝึกให้ใจมันรู้เลยว่าสิ่งที่เราไปเห็นแล้วมีความงามเสม
7: อค
8: ่
7: ะ
8: ในความไม่เรียบร้อยของป่าเขาลำนองไพรเนี่ยมันก็ดีงามแล้วนะที่มันมีลักษณะสภาวะเช่นนั้นเพราะมองเข้าไปในความโลกๆของป่ามันก็จะเห็นดอกเห็ดเล็กๆนะเห็นในมดมันกำลังไต่เห็นมีแมลงเยอะแยะ
7: มีกิ้งกือไต
8: ่ใช
7: ่เห็นใบไม้สีสวย
8: ๆเราก็จะเห็นความงามของมันได้ในที่สุดเหมือนว่าเราจะไม่ชอบก็ตามนะเราค่อยๆให้จิตเราเห็นความจริงมันจะเห็นความงามง่ายขึ้นก็ได้ค่ะเพราะว่าถ้าเป็นการคิดเนี่ยถ้าตอนนั้นเรามีเรื่องอื่นให้คิดอยู่เราก็จะคิดอย่างนี้ไม่ได้ถ้าเรากำลังคิดเรื่องอื่นอยู่มันจะไปติดคิดเรื่องเดิมลักษณะธรรมชาติของความคิดเป็นแบบนี
7: ้
8: ค่ะมันเลยมาสอนคิดบวกไม่ได้เดย่าม ันเป็นคำพูดที่ชวนกันบางทีก็มาเหมือนพูดง่ายๆก็เธอคิดบวกสิคิดด้านดีสิแต่ความเป็นจริงเนี่ยมันไม่ง่ายค่ะท่านผู้ฟัง
7: มันไม่ง่ายแ ก็ไม่ยากใช่ไหมคะคุณหมอ
8: เราต้องฝึกบ้าง
7: ต้องฝึกฝน
8: ต้องฝึกฝนซึ่งหมอก็คิดว่าไม่ได้ฝึกที่ระดับการคิดอย่างเดียวมันจะฝึกได้ง่ายมากเลยถ้าฝึกที่ระดับจิตค่ะ
7: ระดับจิตอย่างไรคะคุณหมอคะ
8: ให้จิตเรามีสภาวะสงบมากขึ้น
7: ถ้าพูดถึงสงบนี่ก็คือการนั่งสมาธิหรือเปล่าคะ
8: เป็นหนึ่งในวิธีของทั้งหมดค่ะ วิธีทำให้สงบอาจจะมีเป็นซับแสนล้านวิธีการ
7: ค่ะ
8: สงบไม่เหมือนกันค่ะวิธีทำให้สงบไม่เหมือนกันแต่ละคนถูกโฉลกไม่เหมือนกันเหมือนเราชอบกินอาหารรสชาติต่างกัน
7: ใช่
8: แล้วแต่ละคนมีความชอบไม่เหมือนกันแต่ทำกระบวนการใดๆแล้วท่านรู้สึกว่าจิตของท่านน่ะสงบอยู่กับตัวท่านแล้วมันว่างเปล่าได้นะก็ถือว่าใช่ทั้งนั้นแต่นั้นคนไทยเราก็จะเห็นภาพการนั่งสมาธินะสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิหลับตารู้ลมหายใจซึ่งนี่ก็เป็นวิธีการที่ใช้ได้แต่ว่าหมอจะพบว่าคนหลายๆคนเขาทำไม่ได้หลับตาแล้วมันก็ยิ่งฟุ้งซ่านก็อาจจะไม่ใช่วิธีที่เหมาะกับเขาในวันนั้นก็ได
7: ้
8: ก็คงต้องหาวิธีอื่นซึ่งบางคนอาจจะสงบจากการขับรถเร็วๆนะเดียร์อ้
7: าวเหรอคะ
8: ใช่ค่ะหมอเคยเจอเพื่อนแบบนี้ต้องขับแบบเร็วมากๆเลยเพราะว่ามันทำให้เขาสงบเป็นต้นอย่างเงี้ยค่
7: ะ
8: แต่ว่าไม่ได้ส่งเสริมวิธีนี้นะคะท่านผู้ฟังนี่เป็นการยกตัวอย่างว่าแต่ละคนมีวิธีการที่ทำให้เราสงบแตกต่างกันไป
7: ค่ะหลากหลายวิธี
8: หลากหลายวิธีเราคงต้องเป็นผู้แสวงหาด้วยตนเองค่ะว่าวิธีใดทำให้เรารู้สึกว่าเราสงบลงสงบก็คือเป็นยังไงล่ะก็คือจิตมันไม่ลอยออกไปนอกตัวมันไม่ไปหาเรื่องคิด จริงๆ เรื่องคิดเนี่ยมันมีลักษณะของการพาออกไปนะเช่นพาไปอดีตพาไปหาอนาคตพาไปหาการกระทำของคนนู้นคนนี้คนนั้นของคนเนี่ยข่าวสารบ้างมันคือมันพาออกไปพอมันพาออกไปแบบนี้มันก็เข้าข่ายฟุ้งซ่าน
7: เป็นฟุ้งซ่านเลย
8: ใช่ฟุ้งซ่านแล้วโดยธรรมชาติของการคิดเนี่ยมันก็จะพาเราคิดวนซ้ำอยู่อย่างนั้นแหละวนซ้ำเป็นแสนพันล้านรอบก็ได
7: ้
8: แล้วก็พอเราคิดอย่างนั้นมันก็เลยไม่สงบไงเพราะเหมือนกับหมอเปรียบเหมือนความคิดนี้เหมือนฝุ่นในอากาศก็ลอยอยู่อย่างนั้นอย่างเงี้ยค่ะหรือเหมือนกับมีแก้วน้ำแล้วเราไปกวนตะกอนให้มันขุ่นมันก็ลอยขึ้นมาอยู่เรื่อยๆมันก็ไม่สงบค่ะพอไม่สงบอย่างเงี้ยจิตมันก็ไม่เห็นความจริงมันก็เหนื่อย
7: ค่ะ
8: คนทุกวันนี้เหนื่อยง่ายมากส่วนหนึ่งหมอเชื่อว่าเป็นเพราะว่าเรามีข้อมูลข่าวสารเยอะมากเกินไปคือเรารับรู้มันเร็วดูในโซเชียลมีเดียต่างๆมันก็แป๊บแป๊บแป๊บแป๊บสมองของเราต้องรับข้อมูลมากมายในเวลาอันรวดเร็วค่ะก็เลยฟุ้งซ่านกันง่ายก็เลยจิตสงบกันยากขึ้นแต่เวลาได้ยากขึ้นไปวิ่งเทรลในป่าเขาได้ยากจะสังเกตว่าต้นไม้เนี่ยมันก็โดยทั่วไปมันก็อาจจะนิ่งหรือมันก็ไหวเบา
7: ๆ
8: แล้วมันก็อยู่แค่เนี้ยมันอยู่แค่นี้เองอ่ะแต่ว่าถ้าภาพในอินเทอร์เน็ตมันเร็วมากใน1วินาทีเนี่ยเดี๋ยวย่าก็จะเห็นภาพแค่อาจแค่ภาพเดียวแต่ในถ้าเราดูหน้าจอต่างๆเนี่ยใน1วินาทีอาจจะเห็นเป็น10ภาพได้เลย
7: ค่ะ
8: มันต่างกันเพราะฉะนั้นเหมือนหัวสมองของมนุษย์ที่มองวัตถุสี่เหลี่ยมเป็นมือเนี่ยมันรับข้อมูลมากเกินไปมันก็เลยเกิดการเหนื่อยล้าของสมองก็ทำให้เรารู้สึกว่าทำแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วแต่ขณะที่เราไปอยู่กับธรรมชาติโดยทั่วๆไปมันก็จะเคลื่อนไหวเบาๆช้าๆนิ่งๆสงบให้ออกซิเจนกับเราด้วยได้ยินเสียงนกร้องได้เห็นการเคลื่อนตัวของสรรพสัตว์มันก็ปกติมันก็ไม่เร็วมากมันต่างกันแบบนี้แล้วก็อันนี้ก็ชวนหาลองดูทุกท่านนะคะว่าเราควรจะมีเวลาสงบกับตัวเราเองบ้างค่ะในทุกๆวัน
7: แต่ละวันควรมีช่วงเวลาที่สงบ
8: ใช่ค่ะวิธีการใดๆก็ตามที่ทำให้ท่านรู้สึกว่าจิตท่านนิ่งขึ้นอยู่กับตัวท่านเองแล้วไม่ไปอยู่ในการคิดเนี่ยแล้ววิธีการนั้นไม่ทำร้ายตัวเองนะไม่ทำร้ายคนอื่นด้วยเพราะขับรถเร็วมีโอกาสทำร้ายคนอื่นเนาะ
7: ค่ะทำร้ายทั้งตัวเองและคนอื่นด้วยนะคะ
8: เผาผลาญน้ำมันไฟฟ้าไปเยอะเนี่ยก็นี่ก็ใช้ได้แต่ว่ามันอาจจะจ่ายเยอะหน่อยวิธีอื่นมีอีกไหมที่เรารู้สึกว่าเราทำได้ไม่ว่าจะวาดรูปไหมก็ได
7: ้ค่ะ
8: หรือแต่งกลอนเบาๆเขียนกลอนก็ได้น
7: ะ
8: จริงๆการเป็นการคิดนะแต่บางคนทำแล้วสงบพอรู้สึกเพลิดเพลินแล้วก็จิตนิ่งขึ้นค่ะก็มันทำได้หลากหลายวิธีมากๆหรือจักสานเย็บผ้าทำงานไม้ทำงานออกเหล็กทำงานปั้นโดยตัวทั่วไปหมอชวนเป็นลักษณะของการทำออกไปไม่ใช่การรับเข้ามาคือไม่ได้นำให้อ่านหนังสือนะไม่ได้แนะนำให้ดูทีวีดูซีรีส์นะไม่แต่การฟังรายการต่างๆเนี่ยก็ควรจะน้อยลงแต่ว่าศึกษาหาความรู้ได้ค่ะเช่นฟังเทศฟังธรรมได้ฟังแล้วก็เอามาใช้
7: ค่ะ
8: แต่ว่าช่วงที่เราต้องการสงบจริงๆเนี่ยมันอาจจะออกจากตัวเราด้วยบางอย่าง
7: ค่ะ
8: ก็ลองค่อยๆหาวิธีที่เหมาะสมกับท่านนะคะก็ให้โอกาสตัวเองให้เวลาศึกษากับเรื่องนี้บ้างมีคนที่ต้องใช้เวลาการคือเราทุกวันนี้ใช้เวลากับในการหาทรัพย์สินข้างนอกเนี่ยเยอะเพราะว่าเรื่องเศรษฐกิจมันก็สำคัญเนาะแต่ว่าหมอคิดว่าเศรษฐกิจข้างในคือใจเราเนี่ยก็สำคัญไม่น้อยถ้าเรามีสติดีเนี่ยสตางค์มันจะมาง่ายขึ้นนะหรือไม่ก็จะเสียสตางค์น้อยลง
7: สติดีสตางค์ก็ตามมา
8: ใช่หรือก็จะมีโอกาสสร้างสรรค์อะไรที่จะอาจจะเป็นอาชีพต่อไปในอนาคตก็ได
7: ้ค่ะค่ะและทั้งหมดนี้คือรายการ Healthy Club ครับของคนรักสุขภาพค่ะทุกวันพฤหัสบดี 19:30 นทางสวท.ขอนแก่น FM 99.50 MHz ค่ะท่านที่มีข้อคำถามนะคะฝากถามถึงคุณหมอวนาพรวัฒนคุณได้ทาง Facebook Fanpage สวท.ขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์ค่ะวันนี้คุณหมอกระต่ายแพทย์หญิงวนาพรวัฒนคุณแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวจากโรงพยาบาลขอนแก่นและเดียาจันทิมาจันเต็มขอลาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ
8: สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสาปทุมพระราชทานพระราชโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจัดงานชมศูนย์ศึกษาพัฒนาความรู้ดูนิทรรศการครั้งที่27สืบสานพระราชปณิธานสานประโยชน์สุขสู่ปวงประชากรมพละศึกษาเตรียมจัดการแข่งขันฟุตซอลกีฬาโรงเรียนส่งท้ายอาคารกีฬานิมิบุตรก่อนคืนพื้นที่ให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:51 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสาปทุมพระราชทานพระราชโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้ว่าที่ร้อยตรีสราวุธกรจิระเจริญนายอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีนำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสินค้า1ตำบล1ผลิตภัณฑ์รอบการกุศลในงานโอท็อปแอดบ้านบึงภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลิตภัณฑ์1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ของจังหวัดชลบุรีในโอกาสนี้พระธีรพัฒน์นันทิยวาทีวิทยากรค่ายพุทธบุตรวัดพลงามตำบลคูยายหมีอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทรารวมเข้าเฝ้าด้วยนายกันตพงษ์รังสีสว่างปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และคณะกรรมการออกร้านงานกาชาดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยพันตำรวจโทประวุฒิวงศ์ศรีนินอธิบดีกรมราชทัณฑ์และคณะกรรมการร้านกาชาดกรมราชทัณฑ์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกสลากกาชาดกรมราชทัณฑ์ในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายดนันท์สุภัทรพันธ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดและคณะผู้บริหารพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเล่มพิเศษปกแข็งบรรจุตราไปรษณียากรที่ระลึกแผ่นชีตราไปรษณียากรและ2วันแรกจำหน่ายที่ระลึกชุด99พรรษาสมเด็จพระสังฆราชเพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัยศาสตราจารย์บังออนเบญจาธิกุลอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีและคณะกรรมการร้านมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายขันประจบเหมาะผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยนำนายเดชาเฉลิมกิติชัยและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และผู้ด้อยโอกาสโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนายแอนโทนีไทเลอร์ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมแมนดารินโอเรียนเตลกรุงเทพนำคณะผู้บริหารโรงแรมแมนดารินโอเรียนเตลกรุงเทพเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานเปิดฉากการเฉลิมฉลองวาระครบ150ปีแห่งการดำเนินกิจการโรงแรมแมนดารินโอเรียนเตลกรุงเทพและโรงแรมแมนดารินโอเรียนเตลกรุงเทพทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิราชสุดาและทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายของที่ระลึกจากการจัดงานดังกล่าวนายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานำคณะข้าราชการและเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผลและแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรจังหวัดยะลาเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลิตผลทางการเกษตรและของดีจังหวัดยะลา เวลา 14:30 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชโอรสให้นายจิรายุอิสรางกูลณอยุธยากรรมการและเลขานุการทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถพร้อมด้วยท่านผู้หญิงจรุงจิตธีคระและท่านผู้หญิงนราวดีชัยเฉียนกรรมการทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถนำผู้ได้รับพระราชทานทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาและกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อดังนี้1. นายปิยวัฒน์ธรรมกุลางกูลผู้ได้รับพระราชทานทุนเศรษฐกิจบรมราชินีนาถประจำปี2562สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหลักสูตร Creative and Cultural Entrepreneurship Institute for Creative and Cultural Entrepreneurship School of Creative Management Goldsmith จากมหาวิทยาลัยลอนดอนสหราชอาณาจักรเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา2. นายพัทดลเสวตปิยกุลผู้ได้รับพระราชทานทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถประจำปี2568เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกหลักสูตร Bioengineering ณมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียสหรัฐอเมริกาในโอกาสนี้นายทานและนางโสภิตเสวตปิยกุลบิดาและมารดาร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยเวลา 17:32 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชโอรสให้นายเอ็นนูซื่อสุวรรณที่ปรึกษากิติมศักดิ์มูลนิธิสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำสมาชิกเครือข่ายมูลนิธิสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์ในพระราชูปถัมภ์เฝ้าทูลละอองพระบาททุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชทยาสัยและทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายผลิตผลทางการเกษตรของสมาชิกเครือข่ายมูลนิธิเวลา 14:36 น.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสุโขทัยไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมวิชาการซิมโฟเซียมการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่สากลประจำปี2569 Thai Textile Trend Book Spring Summer 2027 ณศูนย์การค้าไอคอนสยามเขตคลองสานกรุงเทพมหานครเวลา 16:44 น.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทอดพระเนตรการจัดแสดงผลงานนิทรรศการภายใต้แนวคิดทุนทางวัฒนธรรม Legacy สาขาแฟชั่นการส่งเสริมภูมิปัญญาและหัตถศิลป์แห่งผ้าไทยผ่านมุมมองร่วมสมัยสู่งานฝีมือในโลกยุคปัจจุบัน Promoting the Art of Thai Wisdom Reinterpreting Traditional Craftsmanship for Today ณศูนย์การค้าไอคอนสยามเขตคลองสานกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 8:05 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่กองกำลังชายแดนและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาณฐานปฏิบัติการมัคขวานเนิน469อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีฐานปฏิบัติการผาหลวงฐานปฏิบัติการยานพัฒน์อำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษฐานปฏิบัติการเนิน225และฐานปฏิบัติการปราสาทตาควายอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์อันหนึ่งเมื่อวันพุธที่12 สิงหาคม 2569เวลา 20:03 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโอรสให้สมเด็จพระมหาวชิราธิบดีพี่สุชาโตนายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพร้อมด้วยคณะพระสงฆ์และบุคคลเฝ้าและเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562และพระไตรปิฎก ภาษาบาลีฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมหาจุฬาเตปิตะกังเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพย์มังกรรัศมีโชติมหาวชิรโรตมังกูลสิริวิบูลย์ราชกุมารพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและพระไตรปิฎกภาษาบาลีฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมหาจุฬาเตปิตะกังเป็นผลงานวิชาการชั้นสูงทางพระพุทธศาสนาและเพื่อให้พระสงฆ์สามเณรนิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไปมีคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาที่ถูกต้องสมบูรณ์สำหรับใช้ศึกษาค้นคว้าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาได้อย่างทั่วถึงต่อไปจบข่าวในพระราชสำนัก
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการและการแสดงแฟชั่นโชว์รันเวย์ผ้าไทยร่วมสมัยจาก10ชุมชนต้นแบบ
2: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทอดพระเนตรนิทรรศการและการแสดงแฟชั่นโชว์ภายใต้แนวคิด The Walk of Woven Identity รันเวย์แห่งตัวตนที่ถูกถักทอผลงานร่วมสมัยจาก10ชุมชนต้นแบบในกิจกรรมการจัดแสดงผลงานนิทรรศการและการเสวนาวิชาการภายใต้แนวคิดทุนทางวัฒนธรรมเลกาซีสาขาแฟชั่นหัวข้อการส่งเสริมภูมิปัญญาและหัตถศิลป์แห่งผ้าไทยผ่านมุมมองร่วมสมัยสู่งานฝีมือในโลกปัจจุบันณลานธาราฮอชั้นเอ็มศูนย์การค้าไอคอนสยามโดยมีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยข้าราชการและประชาชนเฝ้ารับเสด็จรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่างานครั้งนี้จัดขึ้นโดยกรมประชาสัมพันธ์และหน่วยงานภาคีเครือข่ายเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้เนื่องในโอกาสเดือนคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานสำคัญให้แก่ผ้าไทยและงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านพร้อมทั้งสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาผู้ทรงขับเคลื่อนโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุก
3: และในโอกาสสำคัญนี้ดิฉันขอแสดงความชื่นชมและขอบคุณพี่น้องช่างทอศิลปินและผู้ประกอบการจาก10ชุมชนต้นแบบจากทั่วประเทศที่เดินทางมาร่วมนำเสนอผลงานในโครงการนี้เป็นอย่างยิ่งทุกท่านถือว่าเป็นผู้รักษาและต่อยอดรากเหง้าวัฒนธรรมของประเทศไทยอย่างแท้จริงความสำเร็จของทั้ง10ชุมชนในวันนี้ไม่เพียงแต่สร้างความภาคภูมิใจให้แก่ท้องถิ่นของตนเองเท่านั้นแต่ยังเป็นแรงบันดาลใจสำคัญให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่และนักออกแบบไทยได้เห็นว่ามรดกทางวัฒนธรรมสามารถเติบโตควบคู่ไปกับอุตสาหกรรมแฟชั่นร่วมสมัยและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่ประเทศไทยได้อย่างยั่งยืน
2: ด้านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์กล่าวเสริมว่ากรมประชาสัมพันธ์ได้ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของผ้าไทยให้เป็นที่ประจักษ์ทั้งในระดับประเทศและผลักดันสู่เวทีสากลโดยประสานความร่วมมือระหว่างชุมชนต้นแบบ10แห่งทั่วประเทศกับนักออกแบบและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศจนเกิดเป็นผลงานสร้างสรรค์ร่วมสมัยกว่า400ชิ้นเพื่อให้ผ้าไทย

0: เข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่สามารถสวมใส่ได้จริงในชีวิตประจำวันและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืนนันนภาแสนตุ้มรายงาน
1: ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริร่วมกับสำนักงานกปร.และจังหวัดนราธิวาสจัดงานชมศูนย์ศึกษาพัฒนาความรู้ดูนิทรรศการครั้งที่27ประจำปี2569สืบสานพระราชปณิธานสานประโยชน์สุขสู่ปวงประชาน
2: ายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานเปิดงานชมศูนย์ศึกษาพัฒนาความรู้ดูนิทรรศการครั้งที่17ประจำปี2569ภายใต้ชื่อสืบสานพระราชปณิธานสานประโยชน์สุขสู่ปวงประชาที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองนราธิวาสโดยมีนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสซึ่งงานในครั้งนี้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริร่วมกับสำนักงานกปร.และจังหวัดนราธิวาสจัดขึ้นระหว่างวันที่13ถึง15สิงหาคมนี้เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์พร้อมเผยแพร่ผลสำเร็จของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ประชาชนเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพโอกาสนี้องคมนตรีได้มอบประกาศนียบัตรและรางวัลให้แก่เกษตรกรที่ชนะการประกวดผลผลิตทางการเกษตรจากการร่วมชมนิทรรศการภายในงานและชมตลาดจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรและร่วมปล่อยปลาดุกกรำพันปลาสลิดปลานิลดำและปลานิลแดงจำนวน 9,999 ตัวบริเวณสระน้ำสวน50ปีคลองราชภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองประพิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานนาฏศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
5: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวอันจาซีรารายงานโดยอ้างแถลงการของนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านในวันนี้ที่วิพากษ์วิจารณ์ชาติตะวันตกอาทิฝรั่งเศสอังกฤษออสเตรเลียและแคนาดาที่ร่วมการประนามอิหร่านที่ลงโทษประหารชีวิตกลุ่มประท้วงชาวอิหร่านที่ออกมาแสดงจุดยืนต่อต้านรัฐบาลและยังเรียกร้องให้อิหร่านยุติการใช้โทษประหารชีวิตและปล่อยตัวผู้ถูกคุมขังทั้งหมดโดยนายอารักชีมองว่าการประนามของประเทศเหล่านี้เป็นสิ่งที่น่าอับอายรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านยังกล่าวหาว่าบรรดาชาติตะวันตกไม่ดำเนินมาตรการที่เป็นรูปธรรมในการกดดันอิสราเอลที่ก่ออาชญากรรมสงครามและกระทำการละเมิดสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคตะวันออกกลางกระทรวงสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของมองโกเลียเปิดเผยผลการประเมินระดับชาติฉบับล่าสุดพบว่ามองโกเลียกำลังเผชิญปัญหาการขยายตัวของทะเลทรายและดินเสื่อมสภาพถึง 81.9 ของพื้นที่ทั่วประเทศในระดับต่างๆโดยพื้นที่ส่วนใหญ่ราว 40% ได้รับผลกระทบระดับปานกลางขณะที่พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบระดับรุนแรงมากอยู่ที่ 0.9 นอกจากนี้ยังมีรายงานว่าอุณหภูมิเฉลี่ยรายปีของมองโกเลียเพิ่มขึ้นถึง 2.5 องศาเซลเซียสในช่วง2484ถึงปี2568ซึ่งสะท้อนถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและกิจกรรมของมนุษย์ทั้งนี้ผลการประเมินดังกล่าวจะถูกนำเสนอในที่ประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการแผ่ขยายของทะเลทรายซึ่งจะจัดขึ้นที่กรุงอูลานบาตาเมืองหลวงของมองโกเลียระหว่างวันที่17ถึง28สิงหาคมนี้Meta ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Facebook และ Instagram เปิดเผยว่า เมตา

0: ปิดบัญชีผู้ใช้งานในออสเตรเลียที่คาดว่ามีอายุต่ำกว่า16ปีกว่า 756,000 บัญชีแล้วนับตั้งแต่ก่อนที่ออสเตรเลียจะออกกฎหมายห้ามเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า16ปีใช้โซเชียลมีเดียเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วจนถึงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาพร้อมระบุว่าเมตาจะเดินหน้าตรวจสอบและปิดบัญชีที่ไม่เป็นตามข้อกำหนดอย่างต่อเนื่องทางนี้เมตาใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลในบัญชีผู้ใช้งานอาทิการลงข้อความเกี่ยวกับวันเกิดหรือระดับชั้นเรียนเพื่อประเมินว่าผู้ใช้งานอาจมีอายุต่ำกว่าเกณฑ์ขณะที่รัฐบาลออสเตรเลียเพิ่มโทษปรับสูงสุดถึง2เท่าสำหรับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเป็น99ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: การแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิง WTA 1000รายการซินซินติโอเพ่นที่ประเทศสหรัฐอเมริกาประเภทหญิงเดี่ยวรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายเป็นการดวลกันของ2นักหวดไทยมนัญชยาสว่างแก้วอันดับ109ของโลกพบกับลัลลนาธาราฤดีมือ79ของโลกผลปรากฏว่ามนัญชยาเอาชนะไปได้2ต่อ0เซต6ต่อ4และ6ต่อ3ผ่านเข้าสู่รอบเมนดรอได้สำเร็จทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิไปประเทศสิงคโปร์เพื่อทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบรองชนะเลิศนัดแรกพบกับทีมชาติสิงคโปร์ในวันที่15สิงหาคมนี้ก่อนการเดินทางแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าสิงคโปร์มีพัฒนาการที่ดีทั้งในด้านคุณภาพของผู้เล่นการประสานงานภายในทีมตลอดจนทีมเวิร์คที่มีความลงตัวมากขึ้นทำให้ถือเป็นคู่แข่งที่มีความแข็งแกร่งและอันตรายของทีมชาติไทยสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบรองชนะเลิศนัดแรกไทยจะพบกับสิงคโปร์ในวันที่15สิงหาคมนี้เวลา20นาฬิกาถ่ายทอดสดทาง True Vision Now นายศิโรจน์มียศผู้อำนวยการสำนักการกีฬากรมพลศึกษาพร้อมด้วยนายเทิดศักดิ์วงเชียงเพ็งกรรมการผู้จัดการบริษัทว้าว1971จำกัดร่วมกันแถลงข่าวจัดการแข่งขันฟุตซอลกีฬาระหว่างโรงเรียนประจำปีการศึกษา2569ประเภทกอและขอรายการ DPE ว้าวฟุตซอลครับ2026โดยรายการดังกล่าวจะเป็นรายการสุดท้ายก่อนที่จะคืนพื้นที่ของอาคารกีฬานิมิตบุตรให้กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทั้งนี้รายการดังกล่าวมีทีมเข้าร่วม84ทีมแบ่งการแข่งขันออกเป็น2ประเภทได้แก่ประเภทกอในรุ่นอายุ14ปี16ปีและ18ปีรุ่นละ16ทีมรวม48ทีมและประเภทขออายุ14ปี16ปีและ18ปีรุ่นละ12ทีมรวม36ทีมแบ่งออกเป็นกลุ่มละ6ทีมซึ่งจะเริ่มทำการแข่งขันในวันที่20สิงหาคมถึง16กันยายนนี้ณอาคารกีฬานิมิตบุตรสนามกีฬาแห่งชาติและจะมีการถ่ายทอดสดผ่าน YouTube และ Facebook แฟนเพจของกรมพลศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและบริษัทบาโอจิจำกัดร่วมลงนามความร่วมมือสนับสนุนผลิตภัณฑ์รองเท้าให้กับทัพนักกีฬาไทยลุยศึกมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติติดตามได้จากรายงาน
2: ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยนายกองเอกชัยพักศิริวัฒน์รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและนางสาวยุภารัตน์เนียมหอมประธานกรรมการบริษัทบาโอจิจำกัดร่วมแถลงข่าวพิธีลงนามสัญญาความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยกับบริษัทบาโอจิจำกัดที่สำนักงานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยสำหรับความร่วมมือครั้งนี้บริษัทบาโอจิจำกัดสนับสนุนผลิตภัณฑ์รองเท้าบาโอจิให้กับคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมชาติไทยและเจ้าหน้าที่กองอำนวยการทีมชาติไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬานานาชาติ5รายการตั้งแต่ปี2569ถึง2572ประกอบด้วยกีฬาเอเชียนเกม2026การแข่งขันกีฬายูธโอลิมปิก2026การแข่งขันกีฬาซีเกม2027การแข่งขันกีฬายูโรเปียนยูธโอลิมปิก2027และการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกม2028ทั้งยังมอบเงินสนับสนุน3ปีเป็นเงินจำนวน6ล้านบาทรวมมูลค่ากว่า15ล้านบาทภานิชคาดนาครายงาน
1: ภายหลังนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้คุมเข้มการนำพาอาวุธปืนออกนอกบ้านโดยไม่มีข้อเว้นแม้แต่นักกีฬาล่าสุดสมาคมกีฬายิงเป้าบินแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธ์แห่งประเทศไทยได้ออกมาชี้แจงกรณีดังกล่าวโดยนายยุทธนาผานิชพิเชษฐ์วง

0: หากไม่สามารถนำปืนไปฝึกซ้อมได้จะกระทบต่อศักยภาพนักกีฬาและการแข่งขันรวมถึงการจัดการแข่งขันในต่างจังหวัดและการเดินทางของนักกีฬาต่างชาติกุฎิพัฒน์สอนการรายงาน
1: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
2: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
1: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
2: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
3: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้โดยพระเทพประสิทธิมน
4: ต์ไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้ท่านทั้งหลายก็คือการศึกษาการศึกษาเล่าเรียนเพียงเขียนอ่านการศึกษานี้ทำให้เกิดวิสัยทัศน์การศึกษาให้ทำเกิดโลกทัศน์ที่มองเห็นเพศภัยต่างๆท่านต้องเปรียบเทียบว่าเหมือนกับโคกระบือโคกระบือที่ตาบอดเขาก็จูงไปจูงไปไหนก็ไปตกลมตกเอวตายก็ต้องไปเพราะว่าตาไม่เห็นนั่นก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลที่ขาดสติขาดปัญญาขาดการศึกษาแล้วก็เช่นเดียวกันใครจะจูงไปอะไรก็จะง่ายเพราะขาดสติเพราะขาดการศึกษาถ้าจึงได้กล่าวว่าไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้ก็แสดงมิตรที่ดีมิตรที่แท้คือความรู้ก็คือการศึกษาเขาหลักสำนองที่ว่ารู้ดีเอาไว้การรู้ทันเอาไว้แก
5: ้ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
3: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

พลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาราวรรณกรรมนะคะดำเนินรายการโดยภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะพบกันในช่วงเวลา 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.เช่นเคยนะคะเรายังคงได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันค่ะซึ่งเป็นผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมทางการเมืองที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรค่ะโดยการประกวดรางวัลผ่านแว่นฟ้านี้นะคะก็เป็นการประกวดวรรณกรรมทางการเมืองที่มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีและจัดรางวัลนี้ขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองค่ะสำหรับชื่อของการประกวดใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้านะคะก็หมายถึงผ่านที่วางจัดซ้อนเป็น2ชั้นผ่านใบบนมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนผ่านใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะนอกจากนี้ก็เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยด้วยค่ะผลงานวรรณกรรมที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนวันนี้นะคะมีชื่อเรื่องว่าใครผิดโดยจิตประพัสสรซึ่งเรื่องราวที่มานำเสนอกันในวันนี้นะคะก็เป็นตอนต่อจากเมื่อวานความเดิมเมื่อวานค่ะก็ได้เล่าถึงเด็กหนุ่มที่ชื่อว่าอ่อนค่ะที่มารับหน้าที่คุมระเบียบการต่อแถวแทนพ่อในการรับวัตถุมงคลโดยมีกติกาว่าใครมาก่อนต้องต่อแถวและวัตถุมงคลมีจำนวนจำกัดในการต่อแถวนี้ค่ะมีหญิงชราคนหนึ่งพยายามแทรกคิวใช้เหตุผลความน่าสงสารของตนทำให้เด็กหนุ่มยอมผ่อนปรนให้ค่ะแต่ทว่าการช่วยเหลือหญิงชราคนนี้กลับทำให้หญิงชราอีกคนหนึ่งที่ชื่อว่าบัวต้องเสียสิทธิ์ของเธอไปแม้เธอจะกลับมาต่อคิวในอีกวันหนึ่งแต่ผู้ที่รับหน้าที่มาคุมแถวกลับเป็นชายหนุ่มที่ชื่อว่าเสาค่ะแม้บัวจะพยายามขอร้องเช่นเดียวกับหญิงชราเมื่อวานแต่เสาที่มารับหน้าที่คุมแถวในวันนี้ก็ไม่ได้ผ่อนปรนเช่นเดียวกับอ่อนค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังในตอนที่มีชื่อว่าใครผิดซึ่งมานำเสนอเป็นตอนจบในวันนี้ด้วยกันค่ะและเช่นเคยนะคะเรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิพลค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกัน

เหตุการณ์ยังคงดำเนินไปเช่นวันวานจนสตรีร่างผอมที่สาวไม่เคยพบหน้านางพยายามเดินเบียดเข้าไปทางช่องว่างของแผงเหล็กสาวมองดูก็รู้เจตนาจึงไม่รอช้าที่จะขยับกายรีบดึงมือห้ามอีกฝ่ายในทันใดป้าเข้ามาทำอะไรตรงนี้ครับสาวมองด้วยแววตาเหมือนรู้ทันคือป้าเนี่ยชื่อป้าบัวนะหลานป้าเคยอยากจะเข้าไปรับของขลังบ้างนางบัวบอกไม่เต็มเสียงอันหลอกลวงที่เตรียมเอ่ยเพิ่มเติมเสริมแต่งแต่ว่าป้าต้องไปต่อคิวด้านหลังนะครับเสาไม่ได้ทำเสียงข่มหากยิ้มย่นยั่วจนนางบัวกล้าพอที่จะพูดจาต่อรองว่าหลานชายจ๊ะขอแทรกเข้าไปหน่อยได้ไหมแข้งขาป้าไม่ค่อยจะดีหรอกปวดเข่าก็ปวดปวดหลังก็ปวดถือว่าป้าขอร้องแล้วกันนะหลานชายป้าน่ะอยากได้ของขลังแค่ชิ้นเดียวเท่านั้นเองลุงสั่งให้ป้ามาต่อคิวให้ได้เขาบ้าอำนาจมากถ้าไม่ได้กลับไปแล้วก็ป้าต้องโดนตบตีอีกแน่ๆ นางบัวขอร้องเสียงเศร้าคลุกเคล้าน้ำตาที่เริ่มรินไหลมาตามร่องแก้มหิวเหี่ยวโถอุบายตื้นๆป้าคิดว่าผมไม่รู้เท่าทันเรื่องไงอ่ะดีนะที่เมื่อวานน่ะลุงเมาแอบมากระซิบว่ามีป้าคนหนึ่งใช้แผนแบบนี้แหละแต่ว่าไอ้อ่อนน่ะมันรู้ไม่ทันและลุงเมาแกขี้เกียจเข้าไปยุ่งด้วยเชื่อหยิบป้ามาหาภัยอย่ามาหลอกคนอย่างไอ้เสาให้ยากเลยเจ้าสาวบ่นพึมพำพร้อมเหลือบมองรอยแดงช้ำที่ไม่ได้ปกปิดบนแก้มขวากับรอยปูดโปนที่จงใจเผยบนหน้าผากด้านเดียวกันของสตรีรุ่นป้าก่อนที่จะวางท่าเหยียดยันกับร่องรอยจอมปลอมแห่งความเจ็บปวดในความคิดยิ่งยวดของตนหลานชายช่วยป้าหน่อยนะกว่าจะต่อรถต่อเรือมาถึงที่นี่ป้าก็แทบจะไม่ไหวอยู่แล้วคงไม่มีเรี่ยวแรงยืนต่อคิวที่ยาวเป็นหางว่าวแบบนี้หรอกนึกว่าช่วยคนแก่เอาบุญสักคนได้ไม่ล้านไม่ได้หรอกป้ากฎก็ต้องเป็นกฎถ้าผมยอมให้ป้าแซงคิวแล้วคนอื่นๆที่ต่อคิวอยู่ด้านหลังเขาจะว่ายังไงล่ะครับทุกคนที่มาเข้าคิวต่างก็อยากได้ของขลังเหมือนกันทั้งนั้นถึงแม้ว่าป้าจะมีเหตุผลหรือว่าทุกร้อนเรื่องอะไรมันก็เป็นเรื่องของป้าคนเดียวไม่เกี่ยวอะไรกับผมหน้าที่ของผมก็คือรักษากฎกติกาที่มีอยู่ให้ดีที่สุดเท่านั้นผมว่านะป้าไปยืนต่อคิวด้านหลังน่าจะดีกว่านะครับโถหลานชายอย่าใจร้ายนักเลยไหนเขาบอกกันมาว่าผู้คุมที่นี่ใจดีมีเมตตาไม่ใช่เหรอช่วยป้าหน่อยเถอะนะครั้งนี้ครั้งเดียวเท่านั้นแหละนางบัวเริ่มลุกอ่อนยอมผ่อนปรนขยับย้ายร่างออกมาตามที่เสาบอกแต่ยังไม่ไวฉุดลากเด็กชายพุงโตให้เดินออกไปด้วยผมก็บอกแล้วไงครับป้าว่าไม่ได้ไม่ได้จริงๆผมขอร้องให้ป้าช่วยปฏิบัติตามกฎด้วยนะครับคนอื่นจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนไปด้วยเสาบังคับตัวเองให้พูดจาเฉกสุภาพบุรุษพยายามสะบัดข้อมือจนหลุดจากการกอดเกี่ยวกุมของอีกฝ่ายให้ป้าลัดคิวแค่คนเดียวอ่ะคงไม่มีใครเดือดร้อนหรอกนะนางบัวยังดื้อตื้อครองโลกผมพูดกับป้าดีๆแล้วนะครับถ้าป้าไม่ยอมอ่ะผมคงต้องลากตัวป้าออกไปเดี๋ยวนี้เสากระซิบข้างหูสตรีรุ่นป้าด้วยน้ำเสียงจริงจังตั้งใจบีบกระชับมั่นที่ข้อมือนั้นจนการหมุนเวียนวนของเส้นเลือดนางติดขัดเหมือนถูกตัดกั้นเส้นทางชั่วคราวเสากระทำจนสาแก่อารมณ์จึงยอมผ่อนปลนแรงป้าขอโทษนะนางบัวเกรงกลัวจนลนลานแล้วก็ร้อนรนรีบก้มหน้าก้มตาเดินอย่างหมดท่าบากหน้ากลับไปต่อคิวที่ด้านหลังจนเผลอพลั้งสะดุดพื้นหน้าขมำส่วนเซจนไปนั่งขาถ่างบนทางซีเมนต์คนแบบนี้พูดดีด้วยแล้วได้ใจต้องใช้ไม้แข็งถึงจะได้ผลเด็กชายปล่อยให้นางบัวขยับขยื่นเลื่อนร่างลุกขึ้นเองเขามองตามกายผอมเกรงที่เดินกระเพกหน้าเหยเกไปยังท้ายแถวด้วยสายตาที่มองเหล่ดูแคลนท่ามกลางความหงแหนสิทธิ์ของหลายสิบผู้ในตาทว่าไม่มีใครสักคนที่ใจอาถรรพ์พอที่จะออกมาจากแถวเข้ามาช่วยพยุงท
ทุกคนรับรู้อารมณ์ปรุงแต่งตรงกันว่าผู้คุมคิวย่อมมีอำนาจจัดการทุกอย่างหากใครยุ่งเกี่ยวอาจจะต้องอันตรธานจากแถวโดยไม่ทราบสาเหตุประโยชน์ตนคงจะสำคัญกว่าประโยชน์ท่านเสียแล้วต่างคนจึงต่างพร้อมใจยึดแนวคติที่ว่าพูดไปสองไผ่เบี้ยนิ่งเสียตำลึงทอง

ใจหายวับทันทีที่ประตูกุฏิปิดลงตรงเบื้องหน้าหมายความว่าลำดับที่100คงผ่านเข้าไปแล้วหล่อนก้มหน้าซีดเซียวให้กับชะตากรรมอันบิดเบี้ยวจากการตัดสินใจพลาดผิดเดินคอตกหน้าน้อยกระจิตริดกลับออกไปด้วยใจทุกข์ระทมพร้อมกับความหวาดกลัวที่หล่อนจะต้องเตรียมตัวเผชิญยามกลับถึงแหล่งพักพิงอันอิงแอบต่างจากสีหน้าแนบสมอารมณ์หมายของผู้คนที่เรียงรายรับของขลังจากภายในใครคนเหล่านั้นกำลังสุขสรานรื่นรมอยู่บนฟากฟ้าหาได้ตกเหวอันมืดมนเฉกเช่นการพลาดหวังซ้ำสองของหล่อนยังไม่มีแม้แต่ผู้ใดจะรับรู้ความในว่าปิดาของอ่อนได้แอบซุ่มเปลี่ยนหีบห่อของขลังที่หลวงพ่อสิทธิ์ปลูกเสกเลขยันด้วยการนำของปลอมแปลงไปแทนทดด้วยกุญอุบายอันแนบเนียนตั้งแต่3วันก่อนโดยมีในมาหัวราน้ำร่วมหัวจมท้ายลงเรือลำเดียวกันเพียงเพราะทั้งสองชีวิตต้องการเดิมพันพนันขันกันว่าของขลังของหลวงพ่อสิทธิ์เกิดจากอิทธิฤทธิ์หรือว่าเกิดจากศรัทธา

ให้รนุชหยุดเรื่องเล่าไว้เพียงเท่านี้ก่อนจะเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนได้โจมตีโต้เถียงเอียงเอ็นสนับสนุนแสดงทีท่าความคิดเห็นต่อเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่าใครผิดโดยเริ่มความคิดจากเด็กนักเรียนที่นั่งอยู่ริมประตูทางเข้าหนูว่าอ่อนผิดค่ะถ้าอ่อนน่ะไม่ยอมให้ป้าสำอางลัดคิวป้าบัวก็ไม่ต้องโดนสามีซ้อมเราว่าอ่อนไม่ผิดนะเขาก็แค่พยายามจะรักษาสิทธิ์ของคนส่วนใหญ่ต่างหากล่ะอ่อนน่ะเป็นเด็กดีมีเมตตานะคะครูเพียงแต่ขี้สงสารแล้วก็เชื่อใจคนง่ายไปหน่อยพ่อของอ่อนต่างหากล่ะที่ผิดเพราะว่าเขาให้อ่อนมาทำหน้าที่แทนป้าสำอางก็เลยหลอกอ่อนได้สำเร็จป้าสำอางนั่นแหละครับผิดเขาจงใจละเมิดสิทธิ์ของคนอื่นนะครับครูอ่อนน่ะมีเมตตาก็จริงนะครับแต่ก็ไม่รักษากฎแถมยังรับเงินสินบนด้วยแต่ว่าอ่อนก็ไม่ได้ตั้งใจรับนะคะป้าสำอางแกให้เองต่างหากเล่าพ่อของอ่อนต่างหากแล้วครับที่ผิดแกไม่มีสิทธิ์ทำแบบนี้ถ้าของขลังเหล่านั้นศักดิ์สิทธิ์จริงก็เท่ากับว่าเป็นการขโมยชัดๆแต่พ่อของอ่อนกำลังจะพิสูจน์ความจริงเพื่อช่วยเหลือคนหมู่มากอยู่ไม่ใช่เหรอคะถ้าพ่อของอ่อนผิดเราว่าลุงเมาก็ผิดด้วยเพราะว่าสมคบกันหลอกลวงผู้อื่นแล้วก็ยังไม่ยอมห้ามตอนที่เห็นอ่อนยอมให้ป้าสำอางลัดคิวอีกถ้าห้ามซะป้าบัวก็คงได้ของขลังกลับบ้านไปแล้วอ่ะถึงได้ไปก็ไม่ใช่ของจริงอยู่ดีแล้วถ้าพิสูจน์ได้ว่าหลวงพ่อหลอกลวงผู้คนจริงก็ผิดตั้งแต่หลวงพ่อแล้วจริงไหมคะครูแต่หนูว่าป้าบัวน่าสงสารมากป้าสำอางเนี่ยผิดเต็มประตูเลยถ้าแกไม่มาวุ่นวายก็ไม่น่าจะมีอะไรของขลังจะศักดิ์สิทธิ์จริงหรือไม่ก็ค่อยว่ากันอีกทีคุณลุงสามีป้าบัวก็ผิดทำแบบนั้นได้ยังไงอ่ะจะได้ของขลังหรือไม่ได้ก็ไม่ควรจะซ้อมป้าบัวผมว่าป้าบัวก็ผิดนะครับทำไมไม่รู้จักรักษาสิทธิ์ของตัวเองไปยอมทนให้เขาตบตีอยู่ได้ยังไงอ่ะแต่ว่าป้าสำอางก็ยังไม่ใจร้ายซะทีเดียวนะคะครูแกยังยอมไปบอกป้าบัวให้ทำตามแกสงสารที่รู้ว่าป้าบัวโดนซ้อมเพราะว่าไม่ได้ของขลังกลับไปเหมือนที่แกได้อ่ะป้าสำอางอ่ะแกคงสำนึกทีหลังแต่ก็ยังผิดคำสัญญาที่ให้ไว้กับอ่อนอยู่ดีนะครับผมว่าลุงเมานั่นแหละครับผิดสองต่อเพราะว่าไปเล่าให้เสาฟังด้วยเสาก็เลยพานเข้าใจป้าบัวผิดคิดว่าป้าบัวเนี่ยเป็นคนโกหกพกลมเสาก็เชื่อว่าจะถูกนะครับกฎกติกาก็น่าจะผ่อนปรนกันได้บ้างช่างไม่มีความเมตตาเอาเสียเลยอ่ะผมว่าเสาก็ไม่ผิดนะครับกฎก็ต้องเป็นกฎไม่อย่างนั้นสังคมก็วุ่นวายแน่ถึงเสาจะมีหน้าที่รักษากฎแต่ก็เถ็นตรงแล้วก็ใช้อำนาจมากเกินไปนะคะทำร้ายคนแก่ทำไมกันน่ะป้าบัวก็ผิดเหมือนกันน่ะที่คิดจะแซงคิวในวันที่สองผมคิดว่าเป็นการริดรอนสิทธิ์คนอื่นที่ยืนต่ออยู่ข้างหลังไม่น่าคิดทำแบบนั้นเลยแต่ตอนป้าบัวก็เป็นคนดีแกก็ยังถูกริดรอนสิทธิ์เมื่อเห็นว่าคนอื่นทำได้ก็ต้องมีบ้างที่แกที่จะทำตามแกไม่น่าจะใช่คนผิดนะคะครูส่วนหนูคิดว่าคนที่มาต่อคิวทุกคนก็ผิดด้วยเห็นแก่ตัวเองกันทั้งนั้นไม่มีใครยอมช่วยป้าบัวเลยสักคนแต่ผมว่าทุกคนอาจจะผิดที่เชื่อโดยไม่ไต่ตรองพ่อของผมเคยบอกว่าความงมงายกับศรัทธามีเพียงเส้นบางๆกั้นเอาไว้เท่านั้นเองเราตัดสินคนอื่นว่าผิดจากการฟังเพียงเท่านี้ไม่ได้หรอกพวกเราอ่ะยังไม่รู้ความจริงทั้งหมดเลยนะของขลังของท่านอาจจะศักดิ์สิทธิ์จริงก็ได้นะคะครูผู้ที่ยืนต่อแถวอยู่อ่ะหนูว่าพวกเขาอยู่ของเขาเฉยๆไม่ได้สร้างความวุ่นวายให้ใครสักหน่อยมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลจะว่าพวกเขาผิดก็คงไม่ถูกต้องนักนะคะผมว่าหลวงตาสิทธิ์ต่างหากล่ะครับที่เป็นต้นเหตุถ้าหากไม่ผิดเรื่องหลอกลวงก็ยังถือว่ารู้แก่อำนาจอยู่ดีอ่ะแต่เรื่องนี้ไม่ได้พิสูจน์เลยอ่ะจะบอกว่าหลวงตาสิทธิ์ผิดได้ยังไงกันแต่หนูว่าหลวงตาสิทธิ์น่ะผิดนะคะเพราะว่าแต่ใจตัวเองใครทำวุ่นวายก็ไม่ยอมลงโทษคนนั้นเอาแต่จะตัดสินทุกคนเหมือนกันไม่สมควรที่ท่านจะเอาอารมณ์ของตนเองเป็นที่ตั้งแบบนี้
ลุงตาสิทธิ์ก็ต้องการให้เกิดความสงบเรียบร้อยภายในวัดต่างหากเล่าท่านไม่ผิดสักหน่อยแค่ทุกคนทำตามกฎที่ตั้งไว้ก็ไม่เกิดเรื่องแล้วแต่ว่ากฎของท่านไม่ยุติธรรมกับทุกคนนะหลวงตาสิทธิ์ผิดตั้งแต่ตั้งกฎแล้ว

จ้ะตั้งที่ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นมาดูเหมือนว่าตัวละครทุกตัวในเรื่องเนี่ยล้วนมีความผิดด้วยกันทั้งนั้นครูต้องขอชื่นชมนักเรียนทุกคนที่กล้าแสดงความคิดเห็นแตกต่างกันออกมาเรื่องราวนี้เป็นการจำลองให้พวกเราเห็นถึงการใช้อำนาจหน้าที่ว่าแต่ละคนทำหน้าที่ของตัวเองได้ถูกต้องเหมาะสมแล้วหรือยังถ้าหากว่าเราจะมานั่งโต้เถียงว่าใครกันแน่ที่เป็นตัวการของความวุ่นวายภายในคาบเรียนนี้เห็นทีว่าคงเถียงกันไม่จบไม่สิ้นแต่ถ้าหากว่าจะให้ครูสรุปบทเรียนในวันนี้ก็คือเราควรจะหยุดความวุ่นวายนี้ได้ก็ต่อเมื่อทุกคนในสังคมมีศีลธรรมเป็นหลักยึดเหนี่ยวประจำใจเพราะครูเชื่อว่าสังคมจะสงบสุขมากกว่านี้แน่นอนถ้าหากว่าการใช้อำนาจและก็การทำหน้าที่ของแต่ละคนดำเนินไปตามหลักของจริยธรรมและก็คุณธรรมเพราะว่าจริยธรรมเนี่ยมาจากคำว่าจริยะซึ่งก็แปลว่ากริยาที่ควรประพฤติบวกกับคำว่าธรรมซึ่งแปลว่าคุณความดีความถูกต้องดังนั้นจริยธรรมจึงหมายถึงหลักของกริยาอันถูกต้องที่ควรประพฤติซึ่งจะทำให้สังคมอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนเสียหายเพราะว่าจริยธรรมจะทำให้เราเป็นคนมีความรับผิดชอบอยู่ในระเบียบวินัยแล้วก็ตรงต่อเวลาส่วนคุณธรรมมาจากคำว่าคุณซึ่งแปลว่าดีมีประโยชน์บวกกับคำว่าธรรมคุณธรรมจึงหมายถึงหลักในการประพฤติที่ดีมีประโยชน์แก่ผู้อื่นคุณธรรมนี้เองที่จะทำให้เรามีความเมตตากรุณาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แล้วก็เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญซึ่งทั้งหลักจริยธรรมและคุณธรรมก็ล้วนแต่รวมอยู่ในหลักของศีลธรรมทั้งสิ้นเพราะว่าศีลธรรมก็คือหลักปฏิบัติที่ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนเสียหายพร้อมกับสร้างประโยชน์ให้กับผู้อื่นด้วยนักเรียนรู้ไหมคะว่าท่านพุทธทาสภิกขุเคยกล่าวไว้ว่าท่านอยากให้ตั้งกระทรวงศีลธรรมขึ้นมาในบ้านเมืองของเราเลยนะเพราะท่านมีความเชื่อแล้วก็ยืนยันความคิดผ่านธรรมเทศนาไว้ว่าเราต้องมีกระทรวงศีลธรรมเป็นกระทรวงใหญ่ควบคุมกระทรวงทุกกระทรวงเรามีศีลธรรมดีแล้วกระทรวงเศรษฐกิจก็จะดีกระทรวงกรรมกรก็จะดีกระทรวงขนส่งก็จะดีอะไรอะไรก็จะดีหมดคือไม่มีคอร์รัปชันนี่ก็คือปัญหาทางศีลธรรมเราควรจะทำให้ลูกเด็กๆมีศีลธรรมมาตั้งแต่ในท้องคือพ่อแม่ของเด็กประพฤติตัวให้ดีในการที่จะให้กำเนิดแก่ลูกบริหารครรภ์ให้มีศีลธรรมให้คลอดออกมามีศีลธรรมให้แวดล้อมไปด้วยศีลธรรมในรูปแบบต่างๆจนเด็กมันโตขึ้นมาท่ามกลางของศีลธรรมเนี่ยปัญหาในโลกก็จะหมดไปเราจะมาพูดคุยกันต่อในสัปดาห์หน้านะคะถึงรายละเอียดของการทำหน้าที่พลเมืองที่ดีของประเทศว่าควรจะมีหน้าที่อย่างไรบ้างทั้งหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญแล้วก็หน้าที่ทางสังคมในด้านต่างๆวันนี้หมดเวลาพอดีค่ะอย่าลืมกลับไปทบทวนบทเรียนที่จบไปตอนต้นชั่วโมงด้วยนะคะครูนีรนุชพูดจบเด็กนักเรียนทุกคนก็ทำความเคารพตามระเบียบที่เคยปฏิบัติมาด้วยความเรียบร้อยคล้อยตามและทันทีที่ครูคนสวยก้าวออกจากห้องเรียนเสียงเรียกร้องดังยาวขึ้นจากโทรศัพท์มือถือเรากับนัดหมายชื่อปลายสายเอาไว้ครูสาวมองหมายเลขบนหน้าจอก่อนที่จะกดรับผมปิติพ่อเจ้านิดนะครับครูหนูนิดอาการดีขึ้นหรือยังคะพรุ่งนี้คงไปเรียนได้แล้วล่ะครับว่าแต่เรื่องที่ผมจะให้ครูแก้คะแนนสอบของเจ้านิดไปถึงไหนแล้วครับอีแค่ไม่กี่คะแนนเจ้านี้ก็จะได้รับทุนเรียนดีของโรงเรียนแล้วอย่างที่ผมบอกครูไปว่าไอ้ทุนค่าเล่าเรียนอะไรนั่นความจริงแล้วผมไม่สนใจหรอกเพราะว่าไม่ได้มีจำนวนมากมายอะไรแต่ว่าผมอยากได้หน้ามากกว่าคุณครูบอกว่าจะจัดการให้ผมวันนี้ได้ใช่ไหมครับเสียงปลายสายพูดฉับไวจนแทบไม่เว้นว่างให้ลมหายใจคุณปิติใจร้อนจังหนูนิดเรียนดีอยู่แล้วแค่10คะแนนจากวิชาของดิฉันคงไม่มีใครสงสัยหรอกค่ะอีกอย่างดิฉันก็มาช่วยสอนแค่เทอมเดียวคงไม่มีใครมาจับผิดหรอกแล้วดิฉันก็เพิ่งจัดการให้คุณเรียบร้อยเมื่อเช้านี้เองคุณปิติโทรมาก็ดีแล้วยังไงก็อย่าลืมโทรศัพท์รุ่นใหม่แกะกล่องตามที่รับปากไว้ก็แล้วกันนะคะนิรนุชครูสาวหน้าซื่อพูดราวกับเป็นเรื่องธรรมดาของการเป็นอยู่คือเพียงแต่ใช้น้ำเสียงที่เบาลงกว่าเมื่อครู่
ตามที่เห็นสมควรว่าไม่ควรให้ระแคะระคายเข้าหูเหล่านักเรียนที่กำลังเดินสวนมาได้เลยครับครูพรุ่งนี้เย็นผมจะเอาไปกำนันให้ถึงบ้านเลยนะครับดีเลยค่ะเมื่อรืนนี้วันพระพอดีดิฉันจะได้เอาไปอวดเพื่อนที่จะไปถือศีล8ที่วัดพร้อมกั

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าใครผิดโดยจิตประภัสสรเรื่องราวได้จบลงแล้วนะคะสำหรับในวันพรุ่งนี้จะนำผลงานเรื่องอะไรมาฝากกับคุณผู้ฟังกันกลับมาติดตามรับฟังกันได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับกบง.มีมติดึงส่วนเกินโรงกลั่นน้ำมันกว่า 4,000 ล้านบาทลดราคาน้ำมันดีเซล 2 บาท 40 สตางค์ต่อลิตรมีผลวันที่16สิงหาคมนี้อีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: ยุคจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
3: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
7: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานมีมติเห็นชอบให้นำผลประโยชน์ส่วนเกินจากการกลั่นน้ำมันมาใช้เป็นส่วนลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วมีผลตั้งแต่วันที่16สิงหาคมถึง15กันยายนนี้
8: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกบง.เปิดเผยว่าสถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกช่วงนี้ยังคงผันผวนส่งผลให้ค่าการกลั่นอยู่ในระดับสูงแต่การตรวจสอบต้นทุนโรงกลั่นทั้ง6แห่งในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาพบว่ามีผลประโยชน์ส่วนเกินเกิดขึ้นซึ่งภาครัฐจัดสรรนำมาคืนเป็นส่วนลดให้ประชาชนแล้วอย่างต่อเนื่องการจัดสรรงบประมาณรอบนี้นับเป็นครั้งที่6ซึ่งเมื่อรวมยอดทั้งหมดแล้วสามารถนำผลประโยชน์ส่วนเกินประการกันมาช่วยบรรเทาภาระค่าของชีพด้านพลังงานให้กับประชาชนได้แล้วกว่า 17,400 ล้านบาทพรุ่งนี้ที่ประชุมกบง.มีมติเห็นชอบให้นำผลประโยชน์ส่วนเกินจากการกลั่นน้ำมันมาใช้เป็นส่วนลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B0 B7 และ B20 ในอัตรา2บาท40สตางค์ต่อลิตรต่อเนื่องอีก31วันคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 4,475 ล้านบาทภาครัฐยังคงติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันและต้นทุนการกลั่นอย่างใกล้ชิดนพศรแก้วคำรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์คาดการจะทราบผลการตรวจประเมินสุขอนามัยกุ้งและปลากระพงของมาเลเซียกลางเดือนนี้นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการควบคุมส่งออกกุ้งและนำเข้าปลากระพงเป็นการชั่วคราวระหว่างไทยและมาเลเซียว่าได้รับรายงานจากทางกรมประมงแล้วว่าฝ่ายไทยและมาเลเซียได้มีการหารือร่วมกันภายหลังเสร็จการประเมินด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชระหว่างกันทั้งในกุ้งและปลากระพงเมื่อวันที่6และ7สิงหาคมที่ผ่านมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการช่วงสุดท้ายของการสรุปข้อมูลระหว่างกันทางนี้เชื่อว่าในช่วงกลางเดือนนี้จะเห็นข้อสรุปที่เป็นรูปธรรมและน่าจะเป็นข่าวดีของเกษตรกรและผู้ประกอบการไทยอย่างแน่นอน ศาลอาญาพิพากษาจำคุกนายอภิรักษ์โกฏิในคดีแชร์ลูกโซ่ Forex 3D กว่า 49,000 ปีแต่ยกฟ้องนางสาวสาวิกาชยเดชเนื่องจากหลักฐานไม่เพียงพอวันนี้ศาลอาญานัดฟังคำพิพากษาในคดีแชร์ลูกโซ่หมื่นล้าน Forex TD มีจำเลย24คนรวมถึงนายอภิรักษ์โกฏิผู้บริหารสูงสุดและนางสาวสาวิกาชยเดชพร้อมมารดาและพี่ชายที่ตกเป็นจำเลยในความผิดฐานร่วมกันกู้ยืมเงินอันเป็นการฉ้อโกงประชาชนและความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์จากกรณีการชักชวนลงทุนเทรดเงินตราต่างประเทศสร้างความเสียหายรวมกว่า 2,000 ล้านบาทโดยพิพากษาลงโทษจำคุกนายอภิรักษ์พร้อมผู้อีก5คนคนละ 49,110 ปีแต่ตามกฎหมายกำหนดโทษจำคุกสูงสุดไว้ไม่เกิน20ปีและสั่งให้จำเลยร่วมกันชดใช้เงินคืนแก่ผู้เสียหายรวมกว่า 4,911 ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยและยกฟ้องนางสาวสวิกาชยเดชพร้อมมารดาและพี่ชายเนื่องจากพยานหลักฐานไม่เพียงพอกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าจับกลุ่มเครือข่ายลักลอบนำเข้าบุหรี่ผิดกฎหมายอาวุธปืนในพื้นที่อำเภอยะรัง
9: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าโดยกองบังคับการควบคุมแก้ไขปัญหาภัยคุกคามและความมั่นคงรูปแบบใหม่และปราบปรามภัยแทรกซ้อน14จังหวัดภาคใต้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจค้นบ้านต้องสงสัยในพื้นที่ตำบลกระโดอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีมีนายมะสาตาสงวนนามสกุลแสดงตัวเป็นเจ้าของบ้านพร้อมบุคคลอื่นรวม3คนอยู่ในบ้านดังกล่าวผลการตรวจค้นเบื้องต้นพบของกลางเป็นบุหรี่ผิดกฎหมายกว่า 2,400,000 มวนอาวุธปืนพก3กระบอกพร้อมเครื่องกระสุนและเงินสดกว่า18ล้านบาทภายหลังการตรวจยึดเจ้าหน้าที่ได้นำของกลางทั้งหมดส่งสถานีตำรวจภูธรยะรังจังหวัดปัตตานีเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมเร่งสืบสวนขยายผลเพื่อติดตามผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและเครือข่ายลักลอบนำเข้าสินค้าหนีภาษีมาดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดอาศิยะดาอุสวทปัตตานีรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: เพราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มยังมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
1: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
3: สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพเจอกันคืนวันพฤหัสบดีครับคุณผู้ฟังครับแฟนคลับของสุขภาพดีวิถีไทยอภัยภูเบศรนะครับวันนี้ก็13สิงหาคมแล้วนะฮะปีนี้ก็2569นะผ่านครึ่งปีแรกไปเรียบร้อยแล้วนะครับดูแลสุขภาพกันเนาะยังมีฝนตกในหลายๆพื้นที่อยู่เหมือนกันสุขภาพก็ต้องดูแลกันไปนะองรวมคุณผู้ฟังนะฮะองรวมครับเรื่องของอาหารการกินเรื่องของการพักผ่อนออกกำลังกายจิตใจนะผสมผสานกันการใช้ยาก็ใช้ให้ถูกต้องนะปรึกษาหมอปรึกษาเภสัชกรสมุนไพรก็ต้องปรึกษาเหมือนกันนะถามผู้รู้ถ้าไม่รู้นะก็ศึกษาหาความรู้ใช้ได้นะสมุนไพรก็เป็นทางเลือกหนึ่งของการรักษาตัวเองนะครับนึกถึงสมุนไพรก็ฝากไว้ด้วยผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรนะครับของเราเน้นทั้งคุณภาพและความปลอดภัยมาตรฐานต้องมาก่อนเลยปลอดภัยตามมานะฮะใช้ดีช่วยบอกต่อกันด้วยนะครับเพราะว่าเราคนไทยด้วยกันผลิตภัณฑ์ทุกตัวของอภัยภูเบศรตั้งใจทำรัฐบาลเองก็ให้การส่งเสริมสนับสนุนด้วยนะครับคืนนี้2ชั่วโมงครับสำหรับแฟนคลับของสุขภาพดีวิถีไทยจะได้พบคุณหมอทั้ง2ท่านเลยนะครับชั่วโมงหลังยังเป็นคุณหมอมะกรลิ้มอุดมพรเหมือนเดิมนะแฟนคลับรอกันได้เลยนะหลังข่าว4ทุ่มชั่วโมงแรกคืนนี้เป็นคุณหมอวรีรัตน์คุณหมอเชอรี่นะครับคุณหมอวรีรัตน์ไกรโคศลผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีนะครับท่านสละเวลามาเดือนละครั้งเพื่อจะพบปะผู้ฟังแฟนคลับของอภัยภูเบศรนะครับคุณหมอท่านมารอแล้วคุณหมอครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: คุณหมออยู่ที่บ้านแล้วใช่ไหมครับ
4: อยู่ปราจีนค่ะเพิ่งมาถึงต้องมาลงโทรมายังอยู่ที่ทำงานอยู่เลย
3: ครับ
4: เชิญครับวันนี้ฝังเข็มด้วย
3: ครับผมเชิญครับเชิญครับคืนนี้มีเรื่องราวความรู้อะไรมาฝากแฟนคลับ
4: ว
3: ัน
4: น
3: ี
4: ้ก็เป็นการคุยกันมากกว่านะคะก็จะมีในส่วนของเรื่องของพวกผักต่างๆสีของผักต่างๆว่ามีประโยชน์อะไรบ้างถ้ามีเวลาเหลือก็จะมาคุยในส่วนของเรื่องของตัวคอลลาเจน
3: น่าสนใจอยู่เหมือนกันเพราะว่าเห็นโฆษณาเยอะเรื่องโคลลาเจนเนี่ยตกลงว่ามีประโยชน์แค่ไหนอย่างไรครับผม
4: แต่เราก็รู้สึกเอ๊ะทำไมช่วงนี้แบบเยอะเยอะมากค่ะแล้วพอดีก่อนหน้านี้ไปประชุมวิชาการที่ต่างประเทศเน
3: า
4: ะไปญี่ปุ่นก็มีคนคือญาติอะไรเงี้ยก็ฝากซื้อ
3: กัน
4: เราก็เลยใช่เราก็เลยมันขนาดไหนอะไรเงี้ยเพราะว่าปกติก็จะไม่ได้แบบคือปกติเราจะทานเป็นอาหารใช่ไหมคะเราจะไม่ได้ค่อยทานแบบเสริมเลยมากมาย
3: คร
4: ับ
3: ผมและเรื่องผักก็สำคัญมากนะครับเดี๋ยวนี้คนขาดผักกันเยอะแล้วผักมันก็มีหลายสีมันมีผลต่อร่างกายไม่เหมือนกันด้วยใช่ไหมครับคุณหมอครับ
4: ไม่เหมือนกัน
3: โอ้วันนี้น่าสนใจทั้งสองเรื่องเชิญคุณหมอว่าต่อเลยครับเชิญครับ
4: ก็อันแรกเลยเราคุยกันเล่นเรื่องผักก่อน
3: ครับผมครับผม
4: อย่างผักเนี่ยบางคนก็บอกมี5 สีมี7 สีอะไรเงี้ยนะคะ วันนี้ก็จะนำผักมาคุยกันในส่วนของ7สีของผักนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันคือด้วยความหลากหลายของสีเนี่ยธรรมชาติให้มาเนี่ยมันก็มีเขาเรียกอะไรมีประโยชน์ต่างๆกันเพราะว่าสีต่างๆเนี่ยมันสะท้อนถึงตัวสารสำคัญ
3: สะท้อนถึงคุณค่าของมันสารสำคัญในตัวมันสีสีมันจะบ่งบอกได้ส่วนหนึ่งแล้วนะครับครับผมครับผม
4: ก็เหมือนของผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศหลายๆตัวอย่างเช่นสมมติอัญชันไง
3: อัญ
4: ช
3: ัน
4: ก็จะออกสีม่วงออกน้ำเงินใช่ไหมคะซึ่งเราก็จะพอทราบกันอยู่ว่าพอสีม่วงน้ำเงินมันก็จะเป็นเรื่องของแอนโทไซยานิน
3: ใช่ใช่ใช่ใช
4: ่ก็อันนี้วันนี้เราก็เลยมาคุยกันเรื่องนี้ดีกว่าว่าแต่ละสีเนี่ยมันมีสารอะไรบ้างแล้วการรับประทานผักเหล่านี้เนี่ยประโยชน์เด่นของเขาคือด้านไหนบ้าง
3: เราจะได้เลือกให้เหมาะสมกับเราเวลาเนาะเราควรจะเลือกผักอะไรกินให้เหมาะกับตัวเราตัวช่วงนี้ช่วงนี้ช่วงนี้อ๋อครับผมครับ
4: ใช่ค่ะ
3: ครับ
4: เอาเริ่มจากสีอะไรก่อนสีแดง
3: สีแดงก็ได้
4: ก่อนก็ได้นะคะ
3: ครับผม
4: สีแดงก็ถ้าส่วนใหญ่เรานึกถึงก็สีแดงก็มาเลยเน
3: า
4: ะมะเขือเทศพริกนะคะ
3: ใช
4: ่หรือแม้แต่ในส่วนของพวกบีทรูทนะคะแล้วก็ในส่วนของแตงโมอะไรพวกนี้คือในสีในสารเหล่านี้เนี่ยสารของสีตัวเนี้ยสารสำคัญก็คือไลโคปีนแล้วก็จริงๆกลุ่มนี้จะมีไอ้พวกแอนโทไซยานินด้วยนะคะ
3: ผสมอยู่ด้วยครับครับ
4: คือจริงๆการทานผักเนี่ยทุกอันเนี่ยถ้าเอาเป็นในภาพรวมก่อนภาพรวมเนี่ยอันที่หนึ่งเราได้แน่ๆคือพวกวิตามินแร่ธาตุแล้วก็ได้ใยอาหารใช่ไหมคะ
3: แน่นอนนี่แน่นอนครับผม
4: อันที่สองเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นลักษณะของการเสริมภูมิคุ้มกัน
3: ครับ
4: เนื่องจากว่าเขาก็จะมีพวกสารต้านอนุมูลอิสระอะไรต่างๆแต่ว่าตัวไหนจะเด่นมากน้อยอันนั้นก็อีกเรื่องนึงนะคะเพราะฉะนั้นทานผักเนี่ยยังไงก็คือจะช่วยในเรื่องของการเสริมภูมิคุ้มกันให้ร่างกายแข็งแรงด้วยนะคะแล้วก็อีกส่วนนึงก็จะเป็นเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระอย่างที่หลายๆตัวมีนะคะนอกจากนั้นแล้วส่วนใหญ่ก็ทานผักเนี่ยไม่ค่อยอ้วน
3: ไม่
4: ค่อยอ้วนนะคะผักวันนี้พอดีวันนี้อันนี้ก็เล่าให้ฟังวันนี้พอดีของที่โรงพยาบาลเราก็ประชุมกันประชุมในส่วนของงานบุคลากรก็ทางกลุ่มงานเขาเรียกอาชีวเวชกรรมอะค่ะเขาก็จะมีการตรวจสุขภาพบุคลากรของโรงพยาบาลด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของประชาชนทั่วไปอย่างนี้ด้วยโอ้พอเรามาสรุปผลต่างๆเนี่ยอันนี้ตกใจนะคือ BMI เกินกันเยอะBMI เกินกันเยอะมากแล้วก็อาจจะมีกลุ่มที่เป็นความดันระยะต้นระยะกลางระยะปลายอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: BMI ให้ชัดอีกนึงเป็นหมายถึงอะไรคุณหมอ
4: เขาเรียกอะไรฮะมวลคือภาษาอังกฤษ body mass index ก็คือมวลน้ำหนัก
3: น้ำหนักอ๋อเกินเกณฑ์
4: ทางส่วนสูงที่เป็นเมตรยกกำลังสูง
3: มัน
4: ยกกำลังสอง
3: โอเคครับโอเคครับเข้าใจแล้วน้ำหนัก
4: คือถ้าเกิน35ก็คือเกิน30นี่ก็ถือว่าอ้วนแล้วค่ะ
3: อ้วนโอเคครับครับ
4: ค่ะปกติก็จะอยู่ประมาณ20ถึง25ถ้าอยู่ในเกณฑ์นะคะ
3: ค่ะ
4: แล้วก็ถ้าเกิน25ถึง30ก็ถือว่าเริ่มแบบเหมือนกับเบาๆแล้วเริ่มน้ำหนักเกินอย่างเงี้ยค
3: ่
4: ะแต่ถ้า35นี่ถือว่าอ้วนแบบมีโอกาสเป็นโรคสูงมากอยู่แล้วนะคะเป็นโรคเลยเป็นโรคอ้วนค่ะ
3: ครับ
4: งั้นในส่วนนี้เนี่ยก็เลยเพราะว่าบุคลากรเราก็น้ำหนักเกินซะเยอะแล้วก็มีอีกส่วนนึงที่ได้จากคือการตรวจสุขภาพเนี่ยค่ะก็จะพบว่ามีความดันแบบชนิดแบบมีตั้งแต่ชนิดอ่อนๆน้อยๆอะค่ะคือเริ่มเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็มีชนิดกลางชนิดท้ายเนี่ยสูงมากเมื่อเทียบกับอดีตนะคะซึ่งอันเนี้ยมันจะสะท้อนอะไรมันก็สะท้อนเรื่องอาหารนั่นแหละค่ะก็เลยวันนี้ก็เลยมองว่าก็เราก็น่าจะมาพูดคุยกันในเรื่องของการทานการรับประทานผักให้มากๆให้เป็นประโยชน
3: ์
4: ยิ่งถ้าบางท่านไม่ทานผักเนี่ยอันนี้ก็จะค่อนข้างน่าเป็นห่วงเหมือนกัน
3: ครับครับ
4: นอกจากนั้นประโยชน์ของเขาก็จะมีเรื่องควบคุมน้ำหนักอย่างที่บอกนะคะแล้วก็ช่วยในระบบขับถ่ายแล้วก็แทบไม่ต้องไปกินยาถ่ายยาเลยเพราะว่าพวกนี้ก็จะมีไฟเบอร์ในตัวของผักอยู่แล้วค่ะ นอกจากเรื่องนี้เนี่ยมันจะได้อีกส่วนนึงเลยก็คือเรื่องของการส่งเสริมพวกสุขภาพด้านหัวใจเรื่องสมองแล้วก็ผิวพรรณก็ได้ด้วยนะคะ
3: ครับ
4: ทีเนี้ยไอ้ตัวสีแดงเนี่ยเมื่อกี้เราก็ เข้าเรื่องของสีต่างๆสีแดงเนี่ยค่ะประโยชน์เด่นของเขาเนี่ยไอ้ตัวไลโคปีนนะคะประโยชน์เด่นหลักๆของเขาจะมี3อย่างก็คือพวกต้านอนุมูลอิสระหลักเราก็มีกลุ่มนี้จะลดความเสี่ยงในการเกิดพวกโรคหัวใจโรคหลอดเลือดต่างๆด้วยก็คือเหมือนกับการทานคือสารพวกนี้มันจะทำให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นด้วย
3: คือ
4: เลือดไม่เกาะอะไรเงี้ยนะคะ
3: ค
4: แล้วก็อีกส่วนนึงก็ไปเสริมสุขภาพผิวค่ะค่ะทีนี้มาตัวที่สองสีเอาสีอะไรสีส้มก็ได้สีส้มนะคะก็เดี๋ยวไล่โทน สีส้มสีส้มก็จะมีส่วนส้มที่ยังไม่เหลืองนะคะอันนี้มีสีเหลืองด้วยสีส้มก็จะเป็นพวกแครอทเน
3: า
4: ะถ้าเรามองแครอทแล้วก็ฟักทอง
3: ฟักทองชัดเจนใช่ครับ
4: มันเทศ
3: มันเทศสีเหลืองก็มีใช่ครับ
4: แล้วก็ในส้มในผลส้มเนี่ยค่ะก็ถือว่า
3: สีส้มอยู่แล้วโอเคใช่ครับ
4: กลุ่มนี้ก็เป็นเรื่องของเบต้าแคโรทีนเบต้าแคโรทีนแล้วก็ตัววิตามินที่ได้มันก็จะเป็นวิตามิน A วิตามิน C เป็นหลักเลยนะคะกลุ่มนี้จะมีเรื่องของวิตามิน A กับวิตามิน C เยอะเพราะฉะนั้นตามที่เราทราบกันเรียนมาไม่รู้ประถมบลูคืนอาจารย์ไปหรือยังวิตามิน A ก็เป็นเรื่องสายตา
3: ใช่สายตาพอจำได้บ้าง C ก็วิตามิน C บำรุงฟันเนี่ยกระดูกใช่ไหม
4: บำรุงฟันกระดูกครับผมคุ้มกันอะไรประมาณนี้ผิวพรรณนะคะผิวพรรณที่ช่วยค่ะถัดมาเป็นสีเหลืองไล่ผ
3: มสีส้มแล้วมาสีเหลืองครับผม
4: สีเหลืองค่ะถ้าสีเหลืองก็ฟักทองก็ถือว่าเป็น
3: เดี๋ยวออก
4: คือฟักทองมัน
3: ผสมแล้วใช่แนวส้มแนวเหลืองใช่ครับ
4: ฟักทองสับปะรด
3: สับปะรด
4: เขาเรียกพริกอะไรครับพริกหยวก
3: สีเหลืองพริกเหลืองครับผม
4: ข้าวโพด
3: อย่างเงี้ยใช่ชัดเจนใช่ครับ
4: แล้วอีกอันที่มันนึกถึงก็ดอกดาวเรืองอะค่ะพอดีของที่โรงพย
3: า
4: บาล
3: จะมีผลิตภัณฑ์ด้วย
4: ผลิตภัณฑ์ก็จะมีดาวเรืองพวกนี้จะเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าสารสำคัญจะเป็นแคโรทีนอยด
3: ์แคโรทีนอยด์
4: ถ้าออกมาโทนเหลืองเน
3: ี่
4: ย
3: ขมิ้นชันอยู่ในกลุ่มนี้ไหมเนี่ยขมิ้นชันจะมีแคโรทีนอยด์ด้วยใช่ไหม
4: โอเคใช่ค่ะก็จะมีทั้งวิตามินซีแล้วก็มีพวกสารเขาเรียกฟลาโวนอยด์อะค่ะพวกนี้พวกนี้ก็จะมีพอมีสารพวกนี้มันจะเป็นเรื่องของปกป้องพวกเซลล์จากอนุมูลอิสระได้เยอะอย่างขมิ้นชันที่คุณบรมบอกเนี่ยมันก็คือเหมือนกับเขาเรียกอะไรเสริมเป็นต้านอนุมูลอิสระด้วยใช่ไหมคะเสริมภูมิคุ้มกันด้วยเนี่ยค่ะกลุ่มนี้เลยบำรุงสายตาก็ได้ด้วยเพราะว่าเขาจะมีส่วนของเบต้าแคโรทีนด้วยสีออกโทนเหลืองโทนส้มค่ะ
3: ใช่ครับ
4: ทีนี้ก็มาผักทั่วไปสีทั่วไปของเราละสีเขียว
3: สีเขียวนี่มาตรฐานครับผักทั่วไปครับ
4: ส่วนใหญ่พอพูดถึงสีเขียวเนี่ยผักเนี่ยเขาจะบอกว่าตัวไหนเป็นหลักเลยนึกถึงตัวไหนเป็นหลักคะสีเขียวเนี่ย
3: สีเขียวฮะประกาศป่ะ
4: เวลาเขายกตัวอย่างเขาชอบยกตัวอย่าง
3: คณะ
4: คณะเนี่ยแหละค่ะก็เวลายกตัวอย่าง
3: คณะนี่เขียวเข้มเลยนะครับผม
4: ใช่ค่ะก็จะยกตัวอย่างนะมีคณะบล็อกเคอรี่อะไรพวกนี้ค่ะ
3: ครับ
4: ผักโส
3: ม
4: หรือแม้แต่พวกเขียวแตงของแตงกวาลีพวกนี้ใช่หมดนะคะ
3: เยอะจริงสีเขียวนี่เยอะอันดับหนึ่งแล้วครับเต็มไปหมดเลย
4: ก็เขียวก็คือมีเขาเรียกอะไรคลอโรฟิลล์อะไรพวกนี้ด้วย
3: แน่ๆเลยมีคลอโรฟิลล์แน่ๆครับ
4: แล้วก็เรื่องของจะเป็นพวกโฟเลตอะธาตุเหล็กวิตามินพวกธาตุเหล็กพวกธาตุเหล
3: ็
4: ก
3: แคลเซียมมีไหม
4: บำรุงเลือด
3: แคลเซียมก็น่าจะมีอยู่ด้วยเนาะใช่ครับใช่ครับ
4: แล้วก็มีตัวลูทีนกับตัวใยอาหารค่อนข้างเยอะในส่วนนี
3: ้
4: พวกนี้ก็เลยเนื่องจากก็ไปเกี่ยวกับพวกของโฟเลตพวกวิตามินเหล็กนะคะพวกธาตุเหล็กพวกนี้ก็จะเป็นเรื่องของการไปบำรุงเลือดกระดูกอะไรพวกนี้ค่ะ
3: ครับ
4: แล้วก็เนื่องจากเขามีพวกใยอาหารมีลูทีนมีใยอาหารเยอะก็จะไปเรื่องของการขับถ่ายนอกนั้นก็เป็นทั่วไปของผักเลยก็พวกต้านเสริมภูมิคุ้มกันต้านการอักเสบพวกนี้
3: วิตามินซีก็มีอยู่ในตัวส่วนใหญ่จะมีด้วย
4: ใช่ค่ะมีหมดค่ะ ค่ะทีนี้มาเป็นผักสีน้ำเงินผักสีน้ำเงินคุณบรมนึกถึงตัวไหนบ้าง
3: สีน้ำเงินเลยเหรอ
4: ค่ะ
3: นึกไม่ค่อยออกสีน้ำเงินเนี่ย
4: เอาดอกไม้ก็ได
3: ้เอาดอกไม้สีน้ำเงินเหรอ
4: นึกออกไหมคะน้ำเงินไม่ม่วงนะเดี๋ยว
3: สีม่วงใช่มันจะไปนึกสีม่วงซะดิสีน้ำเงินเลยจริงๆแม่นึกไม่ออกจริงอาจารย
4: ์น้ำเงินก็อัญชันไงคะ
3: อันไม่ใช่ม่วงเหรออ
4: ันชันนี่มันน้ำเงิน
3: ถือว่าออกน้ำเงินเข้มออกน้ำเงินมากกว่าใช่ใช่ผมก็กำลังจะมึงอันชันมันม่วงหรือน้ำเงิน
4: แต่ถ้าเราหยดมะนาวลงไปมันจะเปลี่ยนเป็นสีเทอร์ควอยส์สีออกม่วง
3: ออกม่วงใช่ใช่แต่ว่าพื้นอ๋อพื้นเลยเป็นสีน้ำเงินใช่ใช่
4: พื้นเลยเขาเป็นสีน้ำเงิน
3: จะเป็นอันชันนี่แหละที่โอเคครับต่อเลยครับ
4: แล้วก็บลูเบอรี่
3: บลูเบอรี่อ๋อตระกูลผลไม้จะเยอะบลูเบอรี่โอเคครับ
4: แล้วก็จริงๆตัวกะหล่ำปลีม่วง
3: มันก็พอมีกะหล่ำปลีม่วง
4: มีความเป็นม่วงกับน้ำเงินอยู่นะ
3: ม่วงขาวน้ำเงินอะไรอยู่ผสมกันอยู่ครับผม
4: น้ำเงินอยู่ในนั้นค่ะกลุ่มนี้เขาก็คือมันจะคล่อมมาค่ะถ้าพวกกะหล่ำปลีม่วงเนี่ยก็จะมีความเป็นน้ำเงินด้วยม่วงด้วยนะคะแต่ว่าตัวน้ำเงินเนี่ยมันจะมีแอนโทไซยานินเป็นหลักเลยสารสำคัญก็เป็นกลุ่มต้านอนุมูลอิสระพวกชะลอพวกความเสื่อมของเซลล์ต่างๆแล้วก็ส่วนนี้จะมีในส่วนของการบำรุงสมอง
3: บำรุงสมอง
4: จำและพวก
3: สายตา
4: สายตาด้วยค่ะค่ะอันชันเนี่ยค่ะ
3: ใช่ใช่
4: เพราะว่าอย่างของตำรับยาเราจะเป็นอันชันดาวเรืองก็มีคือถ้าเป็นตัวที่ขายขึ้นทะเบียนอย.เนี่ยที่อยู่หน้าช็อปจะเป็นเรื่องของเป็นอันชันเลยอันชันนี้นะคะแต่ว่ามันจะมีอีกสูตรหนึ่งที่ของที่โพเงินนะคะจะมีเป็นลักษณะของอันชันดาวเรืองค่ะที่เราจ่ายโดยแพทย์แผนไทยอ่ะนะคะค่ะ
3: ใช่ครับ
4: จริงๆพวกนี้กลุ่มนี้เราก็จะเน้นในส่วนของเรื่องของสายตาเป็นหลักแล้วก็ในส่วนของอย่างที่บ้านเราเรื่องคือที่เป็นร้านอาหารที่ของทางฝั่งมูลที่โรงพยาบาลเนี่ยค่ะก็จะมีน้ำตัวหนึ่งที่เขาเรียกน้ำสามดอกไม
3: ้ครับ

0: น้ำเงินเสร็จแล้วก็มาม่วง
1: ม่วงอืม
0: ม่วงนี่คุณบรมนึกถึงนอกจากกะหล่ำปีม่วงนะมีอะไรอีกไหมคะ
1: สีม่วงสีม่วงแหม
0: สีม่วง
1: อืม
0: พอนึกเรานึกไม่ออก
1: นึกไม่ออกนะใช่ถ้าไม่บางทีมันก็ผ่านแวบๆไปแ
0: ต่พอบอกปุ๊บคุณบรม
1: ใช่
0: มะเขือม่วง
1: อ๋ออ๋อใช่มะเขือม่วงนี่โอเคมะเขือม่วง
0: มะเขือตัวมะเขือไอ้มะเขือยาว
1: พันมะเขือม่วงพันมะเขือม่วงเขาเรียกมะเขือม่วงเลยเขาเรียกมะเขือม่วงเลยครับอาจารย์
0: ใช่แล้วก็อีกตัวนึงที่เขาชอบมาใส่ไอ้ในขนมปังอะไรอ่ะ
1: มัน
0: ม่วง
1: อ๋อมันม
0: ่
1: วง
0: ตัวเน
1: ี้
0: ยม
1: ัน
0: ม่วงก็ฮิตอยู่ช่วงนี
1: ้
0: แล้วก็มีอันนึงที่ลืมนึกไปเลยใช่ไหมคะองุ่นไงฮะ
1: องุ่นม่วงออกดำๆม่วงๆเหมือนกันนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ดำก็มีนะคุณหมอดำก็มีนะองุ่นใช่ไหม
0: มันแต่จริงๆถ้าเราเอาไปถูอ่ะมันคือม่วงนะ
1: มันไม่ใช่ดำใช่ไหมเราเห็นดำๆแต่ว่ามันไม่ได้เข้มขนาดนั้นมันจะเป็นม่วง
0: สีของมันจริงมันเป็นสารแอนโทไซยานิน
1: โอเคออกมาทางม่วงออกมาทางม่วง
0: ใช่
1: แต่ดูเหมือนดำ
0: ใช่
1: ครับ
0: แต่กลุ่มนี้เขาจะมีอีกตัวหนึ่งเพิ่มเข้ามาถ้าเป็นออกโทนสีม่วงเขาจะมีโพลีฟีนอลด้วยต
1: ั
0: วน
1: ี้ครับ
0: พวกนี้ก็จะมีผลกลุ่มที่ส่งเสริมพวกเรื่องของสุขภาพหัวใจคือเหมือนช่วยในเรื่องของระบบไม่ให้เลือดมันอุดตันอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็ต้านอนุมูลอิสระ
1: มีแล้วใช่
0: ลดการอักเสบ
1: โดยธรรมชาติ
0: ทีนี้ผักกลุ่มสุดท้ายสีเหลือสีอะไรที่เรายังไม่ได้พูด
1: สีขาวมีเข้ากลุ่มไหม
0: ใช่สีขาว
1: สีขาวด้วยใช่ไหมโอเคครับ
0: มีสีขาวค่ะสีขาวก็เยอะกระเทีย
1: ม
0: หัวหอมเห็ดหัวไชเท้าอะไรกลุ่มนี้
1: ใช่ใช่ชัดเจนครับ
0: กลุ่มที่เป็นผักสีขาวนี่รวมสารอะไรเยอะมาก
1: นั่นสิสีขาวมันบ่งบอกถึงสารอะไรเนี่ยผมยังนึกไม่ออกจริง
0: ค่ะส
1: ่
0: วนประกอบของเขาคือกรรมฐานมันจะมีสารประกอบกรรมฐาน
1: เป็นส่วนใหญ่
0: ฟลูนอยด์ใช่
1: ค่ะฟลูนอยด์จะเป็นหลักอยู
0: ่ใช่ค่ะก็อย่างที่กลุ่มถ้าเรานึกง่ายๆเนาะกลุ่มกระเทียมที่เวลาเรากินกระเทียมแล้วเหมือนที่เขาบอกว่าไปเขาเรียกอะไรคะไปล้าง
1: น้ำมัน
0: เหมือนล้างท่อล้างคราบน้ำมัน
1: ในเลือด
0: อะไรพวกนี้ค่ะจริงๆก็คือลดความดันโลหิตช่วยมันดีต่อระบบหัวใจพวกนี้ถ้าเป็นกลุ่มนี้นะคะแล้วก็ต้านการอักเสบสืบไอเสริมภูมิคุ้มกันการทานเห็ดทาน
1: เห็ด
0: ในพวกนี
1: ้ก็ถือว่าสีขาวเหมือนกันคุณหมอพูดถึงกรรมฐานผมไปนึกถึงไอ้นั่นด้วยเนี่ยทุเรียนสีเหลือง
0: ใช่
1: ไม่ได้นึกถึงเลยสีเหลืองทุเรียนทุเรียนสีเหลืองไหมสีเหลืองไม่ถึงใจ
0: ทุเรียนมันก็น่าจะเราไปต้องสีเหลืองนะ
1: เราไปนึกถึงแค่เปลือกไปไม่ได้มองเห็นผลข้างใน
0: ใช่ถูกอันนี้เหลืองค่ะอันนี้น่าจะเป็นกลุ่มเหลืองด้วยค่ะ
1: ครับผม
0: ก็ที่มีไอ้ข้อมูลออกมาใช่ไหมคะว่าตอนแรกที่เราเข้าใจว่าเราทานทุเรียนเยอะมากๆแล้วแบบค
1: ื
0: ออ้วนค่ะน้ำตาลอะไรต่างๆบางอย่างกลับด้านหมดเลย
1: นั่นสิแล้วตรงข้อมูลจริงๆมันคือช่วยใช่ไหม
0: ข้อมูลจริงมันคือช่วย
1: เราก็ยังคิดว่ามันทำไมมันไปค้านกับความรู้สึกมันเหมือนกับมันค้านกับความรู้สึกที่ว่ามันหวานนะมันน่าจะอ้วนนะมันน่าจะทำให้เพิ่มระวังนะอะไรเงี้ยกับการเป็นช่วยลด
0: ก็ไม่ควรทานเยอะ
1: เกินไปก็ไม่ได้ต้องไม่ให้เยอะเกินไป
0: ทานแต่พอดีอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: แล้วก็มีอีกตัวนึงที่ข้อมูลเดี๋ยวนะเมื่อกี้นึกอยู่ค่ะว่ามันมีข้อมูลอีกอันนึงที่ข้อมูลมันก็กลับด้านอ๋อไอเหมือนเรื่องที่สมัยก่อนที่เขาไม่ให้ทานเรื่องไข่ก็
1: ไข่ก็ส่วนหนึ่งไข่ก็กลับด้านใช่ไข่ทุเรียน
0: หนังอย่างคอลลาเจนน่ะกลุ่มคอลลาเจนน่ะพวกหนังหมูพวก
1: อะไรเขาห้ามอยู่เหมือนกันคากิพวกเนี้ย
0: ใช
1: ่
0: ค่ะ
1: แต่เท้าไก่มีไหมมีคอลลาเจนไหม
0: มีพวกนี้กลุ่มนี้
1: พวกนี้จะมี
0: นะพวกหนัง
1: พวก
0: ค
1: ือ
0: ว่าต้องเป็น
1: วุ้นเจล
0: ใช่ค่ะต้องเป็นตัวเจลๆอ่ะ
1: ค่ะ
0: ซึ่งถ้าเป็นสมัยก่อนนี่คือห้ามเลยนะ
1: พยายามไม่ให้กินเขากลัวกลัวอ้วนกลัวไขเลือดตัวร่อนสูงแน่นอน
0: นี่ย ยุคนั้นเราเชื่อเรื่องเชื่อว่าน้ำมันมืดดีกว่าน้ำมัน

0: หมู
1: ใช่ใช่ใช่
0: พูดกันตรงๆ
1: และเป็นยุคที่กลัวคอเลสเตอรอล
0: ใช่
1: เดี๋ยวนี้ก็บอกคอเลสเตอรอลมันไม่ค่อยน่ากลัวขนาดนั้นนะใช่ไหม
0: ถ้าตามหลักการแพทย์นะคะตัวที่จริงๆตัวที
1: ่เป็นไตรกลีเซอไรด์
0: จริงจะเป็นไตรกลีเซอไรด์แล้วก็ไขมันคือคอเลสเตอรอลเนี่ยมันก็ต้องมาดูค่ะว่าแล้วก็ตัวไขมันส่วนประกอบไขมันนั้นน่ะมันเป็นไขมันตัวดีหรือไขมันตัวร้าย
1: ต้องเทียบต้องเทียบไปอีกต่อนึงด้วย
0: เทียบ
1: แล้วเทียบกับไตรกลีเซอไรด์ด้วย
0: ใช่ค่ะแต่ว่าจริงๆทฤษฎีคือการแพทย์เราเนี่ยก็คือบอกอยู่แล้วค่ะว่าไขมันเนี่ยถ้าเราจะดูเนี่ยเราถ้าต่อหลอดเลือดต่างๆเนี่ยตัวไกลซูลาไตรกลีเซอไรด์คือตัวที
1: ่
0: ต้องตัวร้าย
1: ตัวร้ายต้องระวังให้มากที่สุด
0: แล้วก็ถ้าไตรกลีเซอไรด์เนี่ยสูงแล้วมาเป็นคือตัว HDL นี่มันคือไขมันดีอะค่ะแต่ถ้าเป็น LDL คือไขมันที่เป็นขยะ
1: ไม่ดีใช
0: ่ค่ะขยะเนี่ยLDL สูงอันนี้ก็จะไม่ดีไตรกลีเซอไรด์สูงไม่ดีแต่ถ้าเกิดคอเลสเตอรอลเนี่ยมันต้องมาดูค่าพวกนี้ท
1: ั้งหมดใช่ต้องดูค่า
0: ถ้าเกิดคอเลสเตอรอลสูงแต่ตัวพวกนี้ต่ำอันนี้ก็ถ
1: ือ
0: ว่าไม่
1: น่ากลัว
0: ไม่ได้น่ากลัวค่ะ
1: ครับครับ
0: แล้วก็เดี๋ยวนี้ก็มาเปลี่ยนเนาะก็คือให้ทานถ้าจะทานก็คือเหมือนทานหนังหมู
1: ผสมไปด้วยอย่าทานเฉพาะเนื้อแดง
0: ใช่เพราะเราจะได้คอลลาเจนค่ะ
1: โอเคโอเค
0: เพราะว่าในคอลลาเจนจะมีอยู่ในส่วนของพวกนี
1: ้
0: ซึ่งแต่ก่อนเราก็ไม่รู้ว่าเราโดนใครหลอกเนาะคือซึ่งจริงๆสมัยก่อนเราก็เอาหนังก็ไปซื้อก็อย่างคุณแม่ก็ไปตลาดสมัยก่อนเขาก็ต้องเจียวหมู
1: เจียวน้ำมันหมู
0: เป็นกากหมูใช่แล้วก็ใส่หม้อไอ้หม้อสีฟ้า
1: หม้ออวย
0: นั่นแหละค่ะเราก็จะเห็นเป็นปกติอ่ะค่ะแบบเดือนทุกเดือนเนี่ยก็เจียวใช้อะไรอย่างเงี้ยกันก็เดี๋ยวนี้ก็เลยถึงกลับมาใหม
1: ่กลับมาว่ามันดีมันน่าจะดีกว่าน้ำมันพืช
0: ใช่ใช่เพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็คือถ้าเราแต่ก็คิดว่าคือถ้าตรงก่อนนะคะก็คือว่าเราก็กลางๆไว้
1: อย่าเยอะอย่าเยอะอย่ากลางๆไว้กลางๆไว้อย่าแล้วก็ไม่ต้องเยอะแล้วก็หลากหลายน่าจะเป็นทางออกน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าครับผม
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นหลักการเลยคือจริงๆอ่ะอย่าง7สีเนี่ยคือก็กินให้ครบสี
1: สลับกันไป
0: แต่ว่าไม่ใช่ว่าโอ้พอหลังรายการนี้ไปซื้อมาวันละ7สีไม่จำเป็นนะ
1: ไม่จำเป็นต้องให้ครบวันละ7ไม่จำเป็นไม่จำเป็นขนาดนั้น
0: ไม่จำเป็นต้องกินครบสีทุกมื้อนะคะแต่หมายถึงว่าสลับวันนี้กินสีนี้วันนี้อะไรเงี้ย
1: คือถ้าทำได้ก็ดีแต่ว่ามันจะตึงไปครับผมครับมันจะเข้มไปตึงไป
0: แล้วที่สำคัญค่ะจริงๆสีเดียวกันเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าจะ
1: มี
0: สารอาหารกันหมดนะคะ
1: ใช่
0: พวกนี้จริงๆคือในสีนั้นบางทีก็คือเราต้องทานหลาย
1: แยกย่อยออกไปอีกมันจะมีแยกย่อยของสารต่างๆออกไปอีก
0: ใช่ค่ะก็สลับหมุนเวียนกันไปอะค่ะในแต่ละวันอะไรเงี้ยก็อันนี้จะได้ประโยชน์แน่ๆ
1: สลับหมุนเวียนแล้วก็ดูในเงินในกระเป๋าสตางค์เราด้วยดูฤดูกาลด้วยเหมือนกันฤดูกาลนี้มันแพงก็อย่าไปกินมันมากนะก็ไปเลือกกินอย่างอื่นบางทีสีเดียวกันแต่ว่าอาหารที่มันราคาถูกกว่ามันก็สามารถจะทดแทนกันได้
0: ใช่ค่ะ
1: ครับผมครับ
0: ส่วนใหญ่เขาก็จะแนะนำนะว่าต้องทานเป็นผักสดใช่ไหมคะ
1: ถ้าผักเป็นนักเขาแนะนำให้เป็นผักสดจะเป็นส่วนใหญ่ยกเว้นถ้ามีท้องอืดก็อาจจะต้มได้
0: ก็อาจจะต้ม
1: ครับผม
0: แต่ว่าถ้าคือใช้ลวกหรือว่าแบบคือตัวน้ำต้มผักอาจจะมาทำอย่างอื่นได
1: ้
0: แต่ว่าอีกอันนึงเลยก่อนทานเนี่ยอาจจะต้องดูเรื่องของผัก
1: ความสะอาดความสะอาด
0: ใช่ต้องทำความสะอาดหรือว่าคือเพราะว่าอย่างที่บอกเดี๋ยวนี้แบบคือสารพิษเลยเยอะพอสมควร
1: เยอะจริง
0: ตรงนี้ก็อาจต้องมีกรรมวิธีในตรงนั้นนะถ้าเราทานผักสด
1: ต้องเซฟหน่อยถ้าปลูกได้ก็ดีปลูกไม่ได้ก็ต้องล้างให้ดีหน่อยนะหรือไม่ก็ไปซื้อที่มันปลอดสารที่เชื่อถือได้หน่อยครับ
0: ค่ะแล้วก็เคล็ดลับจริงๆไม่มีอะไรค่ะทานผักสดให้มันมากหน่อยแต่ว่าต้องทำความสะอาดให้ดี
1: หลากสีด้วยยิ่งด
0: ีใช่ถ้าเอามาปรุงอะค่ะถ้ามาปรุงสุกก็ให้ปรุงสุกพอดีนะคะคือหมายถึงว่าถ้ามันได้น้ำต้มผักอยู่ด้วยมันก็
1: ยังอยู่คุณค่ามันยังได้มากกว่า
0: ค่ะเพื่อคงคุณค่าอาหารนั้นไว้อะ
1: ใช่ค่
0: ะ
1: ครับ
0: แล้วก็พยายามทานให้มันหลากหลายชนิดหมุนเวียนกันนะคะคือ อาจจะไม่ต้องทุกสีในแต่ละวันก็ได้แต่ก็สลับไปวันวันนี้2สี3สีพรุ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ทานไปแต่อย่าเน้นว่าน่าจะต้องทานคืออยากให้ทานทุกมื
1: ้
0: อสม่ำเสมอทานเป็นแบบเป็นปกตินะคะ
1: เดี๋ยวว่าจะเข้าอาทิตย์ละหนเนี่ยเข้าไปกินผักมันมีผักไม่อั้นอยู่บางร้าน
0: ที่สำคัญก็คือต้องดื่มน้ำให้เพียงพอด้วยเพราะว่าตัวน้ำก็จะเป็นตัวสำคัญ
1: ช่วยละลายเนาะละลายสารต่างๆแล้วก็ช่วยการทำงานของไตด้วยครับผม
0: ใช่ค่ะทีนี้อันนี้ในส่วน
1: ของผัก
0: น
1: ี้สีผักอยากฟังคอลลาเจนด้วยเลย
0: คอลลาเจนเนี่ยจริงๆคอลลาเจนคือส่วนไหนของร่างกายคิดว่าเป็นส่วนเป
1: ็
0: นอะไรคะ
1: มันจะเกี่ยวกับไขมันไหม
0: ส่วนใหญ่เราอาจจะคิดว่าคอลลาเจนเป็นไขมัน
1: นั่นน่ะสิ
0: แต่ว่าจริงมัน
1: ไม่ใช่
0: โปรตีนนะคะ
1: อ๋อมันโปรตีนอย่าง
0: คอลลาเจนมันเป็นโปรตีนที่ร่างกายเราสังเคราะห์ขึ้น
1: สังเคราะห์จากอะไรอ่ะ
0: จริงๆองค์ประกอบหลักๆของคอลลาเจนคือคอลลาเจนเนี่ยจริงมันมีอยู่ทั่วร่างกายเลยคือมันแทรกซึมทุกแทบถามแล้วถามเลยก็แทบทุกส่วนของอวัยวะในร่างกายนะ
1: แล้วก่อนจะมาเป็นคอลลาเจนเนี่ย
0: ก็มีเส้นเอ็นก็มี
1: แล้ว
0: เยื่อเกี่ยวพันต่างๆมันคือคอลลาเจน
1: แล้วกินอะไรถึงมันจะไปทำให้ร่างกายมีคอลลาเจนเสริมคอลลาเจน
0: นี่ไง
1: กินหนังหมูเหรอ
0: เราก็ต้อง
1: หนังหมูป่ะ
0: จริงๆมันมีหลายปัจจัยค่ะไม่ใช่เฉพาะแค่หนังหมูใช
1: ่
0: ไหม
1: ค่
0: ะแต่ว่าถ้าหมายถึงว่ามันคืออะไรเนี่ยมันคือโปรตีนที่ร่างกายเราสั่งเพาะขึ้นค่ะแล้วก็จริงๆส่วนประกอบของเขาเนี่ยมันอยู่แทรกอยู่ตามกล้ามเนื้อตามเส้นเอ็นหรือว่าใช่ค่ะหรือเนื้อเยื่อเกี่ยวพันส่วนอื่นๆ
1: ทั้งเนื้อเยื่อทั้งข้อต่อต่างๆเบ
0: ้
1: าต่างๆ
0: เยื่อบุลำไส้แล้วพวกนี้ก็
1: ไม่มีหมดค่ะมันเหมือนน้ำมันหล่อลื่นในร่างกายเลยมั้งเนี่ย
0: ใช่ค่ะ
1: ประมาณนั้นเลย
0: เขาบอกว่าคือจริงๆมันถือเป็นโปรตีนที่มีมากที่สุดในร่างกายเพราะมันมีถึงประมาณ 30% ของโปรตีนทั้งหมดในร่างกาย
1: โอเคครับ
0: แต่ตัวเขาเรียกว่ามันจะคอยคือตัวเนี้ยทำหน้าที่ยังไงคือเขาจะช่วยในการผลัดเซลล์ผิวที่มันตายแล้วอะแล้วก็เป็นตัวเขาเรียกคอลลาเจนมันคือตัวพยุงอะพยุงไม่ให้อย่างร่างกายมีรอยเหี่ยวรอยย่นหรือผิวแก่ก่อนวัยหรือพวกเนี้ยอันเนี้ยก็คือบทบาทของคอลลาเจนในร่างกายนะ
1: ครับครับ
0: ทีนี้การทานอาหารบางชนิดก็จะช่วยเสริมสร้างให้มีการสร้างคอลลาเจนในร่างกายได้มากได้เพิ่มขึ้นได้ดีขึ้นอย่างเงี้ยใช้คำว่าได้ดีขึ้นดีกว่าค่ะถ้าคือการที่เรามีคอลลาเจนเนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงอ่ะมันมีในส่วนของคืออย่างที่บอกมันแทรกซึมอยู่ทั้งกล้ามเนื้อกระดูกเส้นเอ็นทั้งหมดมันก็เลยเป็นตัวที่ช่วยให้มีความแข็งแรงของร่างกายกับอีกตัวนึงคือเรื่องของความยืดหยุ่นค่ะถ้าคอลลาเจนน้อยลงอย่างเช่นพอเราสูงอายุขึ้นเนี่ยคอลลาเจนเราจะน้อยลงโดยเฉพาะถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยถ้าหมดประจำเดือนเนี่ยจะปึ๊บเลยจะลงเลยแล้วก็จะเหี่ยวคือที่เห็นนะคะที่จะเหี่ยวลงอย่างชัดเจนนั้นคือการสร้างคอลลาเจนมันลดลงหัวภาพเลยค่ะตรงนี้ก็คือบทบาทของคอลลาเจนเลยค่ะก็คือเรื่องของความยืดหยุ่นของผิวต่างๆหรือว่าไอตัวการเจริญเติบโตของเซลล์พวกนี้ก็คือเป็นประโยชน์ของคอลลาเจนที่มีอยู่ในร่างกาย
1: ร
0: วมทั้งการผลัดเซลล์ผิวเซลล์เขาเรียกอะไรผลัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วอะค่ะค่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่เขาสำคัญเลยก็คือเรื่องของถ้าเรามีคอลลาเจนเนี่ยเวลาที่เราโดนแบบมีแผลหรือเลือดออกเนี่ยมันจะมีลักษณะที่เราเรียกว่ามันเป็นไฟเบอร์ที่มาเกาะแล้วทำให้เลือดเนี่ยมันแข็งตัวได้เร็วขึ้นป้องกันไม่ให้เสียเลือดมากคือถ้าเรามีคอลลาเจนอยู่เพียงพอนะคะ ค่ะแล้วก็อื่นๆมันก็อย่างที่บอกว่าพอเขาแทรกซึมอยู่ทั้งหมดร่างกายเนี่ยก็คือส่วนหนึ่งก็เป็นตัวคอยปกป้องอวัยวะภายในด้วยคือหมายถึงการกระแทกอะไรต่างๆได้ค่ะถ้าเรามีคอลลาเจนอยู่ค่ะ
1: ครับ
0: ทีนี้ปกติเนี่ยเขามีกี่ชนิดคอลลาเจนมี5ประเภทหลักๆค่ะค่ะ ทั้งหมดในร่างกายเรานะคะจะมีแบบเป็นว่ามันอยู่ตรงไหนตำแหน่งอยู่ตรงไหนบ้างในแต่ละประเภทแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยชนิดย่อยๆจริงๆคือมี28ชนิดแต่ว่าเขาแยกออกมาเนี่ยว่าเป็นกี่ประเภทเนี่ยส่วนใหญ่ก็ดูตามตำแหน่งที่อยู่ด้วยค่ะอย่างเช่นชนิดที่1เนี่ยประมาณ 90% ของคอลลาเจนในทั้งหมดในร่างกายเลยนะคะจะอยู่ก็คือตัวคอลลาเจนที่อยู่ในโครงสร้างของกระดูกอยู่ที่ผิวพรรณอยู่ที่เส้นเอ็นอันนี้เป็นคอลลาเจนชนิดที่1เงี้ยค่ะ
1: ครับ
0: ส่วนตัวคอลลาเจนชนิดที่2เนี่ยเค้าจะอยู่เป็นช่วยบํารุงพวกไขข้อจะพบอยู่ตามกระดูกอ่อนนะคะที่อย่างสมมุติข้อเข่าเนี่ยก็คือกระดูกที่รองรับขาบนขาล่างเนี่ยก็คือเป็นตัวกระดูกอ่อนที่รองรับข้อเข่าพวกนี้อันนี้ก็จะเป็นคอลลาเจนอีกแบบหนึ่งก็คือชนิดที่ส
1: อง
0: ส่วนชนิดที่สามเนี่ยก็จะแทรกอยู่ตามกล้ามเนื้
1: อ
0: แล้วก็ตามอวัยวะภายในต่างๆอย่างเมื่อกี้ที่บอกตามลำไส้หรือว่าตามหลอดเลือดเนี่ยก็มีคอลลาเจนค่ะชนิดที่สี่ก็คืออยู่ในชั้นผิวหนังค่ะ
1: คอ
0: ันนี้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งแล้วชนิดที่ห้าเนี่ยจะพบอยู่ในเขาเรียกในกระจกตาหรือว่าในพวกรกเด็กพวกเส้นผมหรือชั้นผิวหนังอะไรพวกนี้ค่ะค่ะทีนี้อายุเท่าไหร่คอลลาเจนจะลดลง
1: เริ่มขาดแล้วต้องกินเสริมไหมต้องกินอะไรยังไงคุณหมอเชิญครับ
0: คือถ้าผู้ชายก็อาจจะนั่นแหละค่ะ60อะไรได้นะคะแต่ถ้าผู้หญิงเนี่ยประจำเดือนหมดเมื่อไหร่ก็จะลดลงอย่างรวดเร็วจะสลายตัวเร็วขึ้นมากค่ะค่ะแล้วก็สัญญาณอะไรที่จะบ่งบอกว่าโอ้ช่วงนี้เราคอลลาเจนเราไม่ค่อยมีแล้วพอหมอมาอ่านเรื่องพวกนี้นะไอเราก็มานั่งแสดงว่า
1: เข้าเกณฑ์แล้ว
0: ใช่เราถึงเวลาใกล้แล้วค่ะแต่บอกว่าแต่แบบหมายถึงบางคนอาจจะบอกว่าแบบไอหน้าเปลี่ยนน้อยอะไรอย่างเงี้ยแต่เรารู้ตัวดีก็จะมีเรื่องของผิวหนังมีริ้วรอยหย่อนคล้อยอันเนี้ยเริ่มมาละค่ะแล้วก็พวกผิวหนังรอบดวงตาหรือแก้มจะตอบอย่างผู้หญิงเราเนี่ยพอประจำเดือนหมดเนี่ยจะเริ่มมาละแก้มเริ่มตอบหรือว่าผิวหนังรอบดวงตาเนี่ยจะเริ่มหย่อนคล้อยอะไรประมาณนี้ที่บางคนจะมีอาการเหมือนคล้ายๆหนังตาเริ่มตกลงมาแล้วที่ต้องไปจริงๆเขาไปทำก็คือยกผ่าตัดยกหนังตาขึ้นเนาะไม่ได้แค่แบบเป็นคอสเมติกไม่ได้เป็นแค่เสริมความงามนะคะแต่มันตกลงมาจนกระทั่งบางลานสายตาเราแล้วอะไรอย่างเงี้ยค
1: ่
0: ะแล้วก็มีอันนึงที่เป็นสัญญาณบ่งก็คือจะมีอาการปวดกล้ามเนื้อแบบบางทีตื่นเช้ามาเอ๊ะทำไมเราไม่ได้ไปทำอะไรมา
1: ปวดเมื่อยจัง
0: มีปวดเมื่อยใช่กล้ามเนื้อฝ่อหรืออ่อนแรงอันนี้ก็ถือว่าคอลลาเจนเราน้อยลง
1: มีส่วนจากคอลลาเจนด้วย
0: ค่ะแล้วก็ถ้าใครลุกนั่งลุกแล้วลุกขึ้นแล้วได้ยินเสียงกรอบกรอบกรอบแกรบอะไร
1: ก็มีส่วนอ
0: ันนี้ก็ใช่ค่ะก็คือเอ็นที่มีความยืดหยุ่นมันน้อยลง
1: ก็
0: สมัยก่อนก็จะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเวลาพี่ๆอ่ะ50กว่าเนี่ยเขาใส่รองเท้าอ่ะเขาจะต้องก้มลงไปใส่รองเท้าไม่ได้จะต้องมีเก้าอี้อย่างอยู่หน้าห้องผ่าตัดเนี่ยมันจะต้องเปลี่ยนรองเท้าไงคะแล้วพอเขาจะต้องหันกลับมาใส่คัชชูเนี่ยเราก็งงเนาะว่าทำไมเขาไม่สามารถก้มลงไปใส่ทำไมต้องมีเก้าอี้วางเอาไว้เพื่อให้เขาใส่นะวันนี้เริ่มเข้าใจแล้วค่ะอ๋อมันเวลามันลุกมันนั่งมันลำบากเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ยังนั่งยองๆลุกขึ้นอะไรเงี้ยได้ปกติ
1: ยังพอไหวคร
0: ับแต่ว่าเราจะรู้เลยค่ะว่าเวลาเรานั่งลงไปงั้นปุ๊บมันจะมีเสียงเกิดขึ้นอะไรเงี้ยเรื่องของความยืดหยุ่นของเอ็นจะเริ่มมีความเสื่
1: อม
0: แล้วก็อีกอันนึงก็คือจะเริ่มมาด้วยอาการของโรคกระดูกข้อกระดูกอ่อนมันเสื่อมก็คืออย่างที่บอกข้อเข่าข้ออะไรเวลาขึ้นลงบันไดก็จะเริ่มมีอาการปวดมีอะไรพวกนี้ได
1: ้นี่เริ่มเจ็บ
0: หัวเข่าตอนเช้าเช้าใช
1: ่
0: หรือถ้าตอนเช้าเช้าเราตื่นมาเอ๊ะทำไมเราสึกว่ามือเรามันฝืดมันแข็งประมาณนี้พวกนี้อันนี้คือสัญญาณที่บ่งบอกว่าคอลลาเจนในร่างกายลดลงค่ะหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับระบบไหลเวียนเลือดที่เหมือนเรื่องหัวใจขัดเลือดอะไรพวกนี้ก็เกี่ยวข้องนะคะค่ะ
1: ต้องไปกินคาเกะแล้วเนี่ย
0: แล้วก็อีกอันหนึ่งโรคบางท่านที่มาอย่างวันก่อนก็จะมีผู้ใหญ่มาส่องกล้องดูลำไส้ดูกระเพาะปรากฏว่ามันแดงไปหมดแล้วเขาบอกว่าก่อนในนี้เขาไม่เคยอ๋ออาจารย์ที่เรียนสอนหลักสูตรตอนเป็นรองแพทย์อันนี้บอกว่าไม่ได้กินโค้กมานานมากแล้วครับแล้วตอนนั้นก็คือกินแล้วเหมือนกับมีเป็นโรคกระเพาะอาหารแล้วก็หยุด
1: ใ
0: ช้ระคายกระเพาะแล้วก็เคยไปส่องกล้องแล้วมันก็มีแบบเหมือนกับจุดแดงๆเหมือนกดมันกัดกระเพาะเยอะแล้วอาจารย์เขาก็ไม่เคยกินมาประมาณ20ปีเพราะช่วงมีวันนึงก็ไปลองกินกลับมากินใหม่เมื่อไม่นานมานี้ค่ะแรกๆก็ยังไม่เกิดก็เลยคิดว่ากินได
1: ้
0: ก็ปรากฏว่ากินไปได้สักรอบที่3รอบที่4เนี่ยค่ะก็เริ่มมีอาการแบบเหมือนท้องอืดมากแล้วก็แน่นท้องปวดท้องมากค่ะแล้วก็เลยกลับไปส่องดูใหม่ก็ปรากฏมีจุดแดงเลือดออกเต็มกระเพาะเลยอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งด้วยคือพอคือถามว่าตัวเนี้ยคอลลาเจนก็มีบทบาทในส่วนนี้ด้วยนะคะเพราะว่าตัวคอลลาเจนที่แทรกซึมอยู่ตามเยื่อบุทางเดินอาหารเนี่ยมันจะบางลงในคนสูงอายุงั้นเวลาที่เรารับประทานอะไรเนี่ยมันจะระคายกระเพาะระคายลำไส้ได้มากขึ้น
1: ครับ
0: นี่ก็เป็นบทบาทของเขาแล้วจะป้องกันยังไงไม่ให้มันลดลงก็ส่วนหนึ่งก็ต้องดูว่าอาหารอะไรที่มันมีตัวคอลลาเจนอยู่หรือเสริมคอลลาเจนได้อะไรที่จะทำให้คอลลาเจนทำงานได้ดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ช่วยอย่างเช่นก็บอกว่าการที่เรากินคอลลาเจนสมมติเราไปกินคอลลาเจนเม็ดอย่างเดียวเนี่ยไม่อาจจะไม่ได้เพิ่มทำให้คอลลาเจนมันเพิ่มขึ้นมากนะคะเราจะต้องทานในส่วนของตัวที่มันทำให้คอลลาเจนมันทำงานด้วยอย่างเช่นวิตามินซีพวกเขาเรียกอะไรสังกะสีอะไรพวกนี้ค่ะคืออาหารที่มีธาตุพวกนี้อยู่และธาตุพวกนี้อยู่ก็จะช่วยให้คอลลาเจนในร่างกายเราเนี่ยทำงานได้คล่องขึ้นค่ะไม่ใช่แค่ทานแค่ตัวคอลลาเจนอย่างเดียวด้วยค่ะแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือทานให้ครบ5หมู่นะคะอันนี้ส่วนหนึ่งด้วยกับยังไงก็ตามเนี่ยอายุคือหมายถึงว่าสูงอายุขึ้นเนี่ยยังไงคอลลาเจนน้อยลงแน่นอนค่ะแล้วก็โอกาสที่จะเกิดเป็นแบบพวกเม็ดสีอย่างฝ้าอย่างอะไรต่างๆมันก็จะเยอะขึ้นค่ะฮัลโหลค่ะ
1: ฟังอยู่ครับฟังอยู่ครับครับ
0: เนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถามว่าส่วนนี้ก็ทานให้ครบ5หมู
1: ่
0: แล้วก็มีส่วนที่จะเป็นพฤติกรรมที่ทำให้คอลลาเจนมันสูญสลายได้ง่ายมีอะไรบ้าง
1: mm-hmm.
0: อันที่หนึ่งเลยคือการทานพวกอาหารที่มีรสหวานมากๆทานน้ำตาลมากเกินไปพวกนี้จะทำให้คอลลาเจนในร่างกายมันเสื่อมประสิทธิภาพ oh,
1: ครับครับครับ
0: ก็ต้องหลีกเลี่ยงพวกน้ำตาลหรือคาร์โบไฮเดรตที่มันผ่านการขัดสีอย่างเช่นถ้าเราเป็นคนที่ทานข้าวที่ผ่านการขัดสีเยอะๆพวกนี้จริงๆมันก็ทำให้คอลลาเจนมันลดน้อยลงได้แล้วก็กลุ่มแป้งก็เปลี่ยนเป็นน้ำตาลงั้นเขาก็เลยจะให้ทานกลุ่มแป้งหรือน้ำตาลลดลงพวกนี้ค่ะก็บางคนก็เลยถึงทานเป็นเขาเรียกอะไรคีโตก็คือลดแป้งลดน้ำตาลไปแล้วก็การสูบบุหรี่พวกนี้ก็ทำให้การผลิตคอลลาเจนในร่างกายเนี่ยลดน้อยลงค่ะแล้วก็การที่เราไปสัมผัสแดดที่แบบหมายถึงว่าแรงหรือมากเกินไปพวกนี้ก็ต้องแนะนำว่าถ้าออกไปในพื้นที่แดดยังไงการทาครีมกันแดดที่มีพวก SPF 30ขึ้นไปเนี่ยก็ยังคงจำเป็นค่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็ส่วนอาหารนะคะ อาหารที
1: ่อ
0: ย่างที่บอกคุณลุงเนาะว่าทานคอลลาเจนอย่างเดียวอาจจะไม่มีประโยชน์อย่างนะคะต้องทานสิ่งที่จะส่งเสริมการผลิตคอลลาเจนแทนด้วยอย่างเช่นวิตามินซีว
1: ิ
0: ตามินซีอย่างในสตรอเบอรี่ในส้มในบรอกโคลีพริกหยวกมันฝรั่งพวกนี้มีคอลลาเจนมีส่วนที่ทำให้คอลลาเจนมันทำงานได้ดีขึ้นค่ะ
1: อ
0: ีกกลุ่มนึงจะเป็นกลุ่มที่ต้องเป็นตัวโปรลีนค่ะโปรลีนเนี่ยจะมีอยู่ในไหนจะมีอยู่ในพวกเห็ดพวกหน่อไม้ฝรั่งพวกกระหล่ำปลีพวกข้าวสาลีพวกถั่วไข่ขาวหรือปลาต่างๆเนื้อสัตว์พวกนี้นะคะจะมีโปรลีนอยู่พวกนี้ก็จะช่วยเพิ่มคอลลาเจนเพิ่มการส่งเสริมการผลิตคอลลาเจนค่ะแล้วก็กลุ่มที่เป็นเนื้อต่างๆค่ะเนื้อแดงหนังไก่หมูหนังไก่หนังหมู พวกไก่งวงอะไรพวกนี้นะคะคือกลุ่มนี้จะมีเขาเรียกว่ามีสารไกซีนไกซีนจะเป็นตัวเสริมเหมือนกันค่ะแล้วก็พวกทองแดงกลุ่มที่มีทองแดงเยอะๆเนี่ยก็จะช่วยเสริมการผลิตคอลลาเจนพวกหอยนางรมพวกตับแล้วก็พวกผักใบเขียวถั่วเมล็ดพืชเต้าหู้อะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็ในช็อกโกแลตที่เป็นกลุ่มดาร์กช็อกโกแลตพวกนี้จะมีทองแดงเยอะค่ะแล้วก็กลุ่มสังกะสีอันนี้ก็เป็นตัวสำคัญเหมือนกันที่จะต้องที่ช่วย
1: เอาไปสร้างคอลลาเจนได้
0: ใช่ค
1: ่ะไปส่วนหนึ่งเอาไปสร้างคอลลาเจนอ๋อ
0: ใช่ค่ะทองแดงสังกะสีจะมีมากในหอยนางรมแต่ต้องระวังเรื่องคอเลสเตอรอล
1: ใช่หอยนางรมก็เรื่องสำคัญแล้วความสะอาดเหมือนกัน
0: แล้วก็ในนมค่ะในผลิตภัณฑ์นมจะมีสังกะสีอยู่นะคะแล้วก็พวกสัตว์ปีกพวกหมูเนื้อแดงอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็ธัญพืชที่เป็นเต็มเมล็ดนะนะคะผักใบเขียวเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกค่ะว่าเมื่อกี้ที่เราทานผักเจ็ดสีอ่ะมันก็มีส่วนหนึ่งได้แน่ๆนะคะ
1: มัน
0: เสริมกันใช่ค่ะ
1: ครับ
0: ตลาดเลยค่ะคืออาหารที่สำคัญที่จะต้องไปช่วยเพิ่มคือวิตซีทองแดงสังกะสีที่จะทำให้มันมีการผลิตคอลลาเจนคือกลุ่มนี้ก็เลยจะไปช่วยในเรื่องของจริงๆเราเหมือนเราทานที่เขาให้ทานวิตซีอะไรเงี้ยคือมันเป็นส่วนเสริมที่เข้าไปช่วยกันนะคะ
1: ครับ
0: แต่ไม่ใช่ว่ากินวิตซีแล้วจะเขาเรียกอะไรจะมันเขาเรียกมันไม่ใช่ไปออกฤทธิ์โดยตรงอ่ะเนาะแต่ว่ามันไปเสริมสนับสนุนการผลิตมากกว่าค่ะแล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารหวานแป้งน้ำตาลสัมผัสแดดอันนี้ก็จะช่วยให้เราเหี่ยวย่นน้อยลงผิวก็กระชับขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแต่อาจจะได้ในเรื่องของสุขภาพอย่างอื่นด้วยค่ะค่ะเนี่ยวันนี้ก็มาฝากกันประมาณนี้ค่ะ
1: ประมาณนี้แล้วที่เขาบอกว่าไอ้ตีนไก่คากิหมูแล้วตรงนี้มีส่วนช่วยเพิ่มคอลลาเจนเยอะไหม
0: ในส่วนนั้นมันจะมีอยู่มันมีไกลซีนมีตัวเขาเรียกอะไรคะในหนังไก่ในหนังหมูพวกนี้มีไกลซีนอยู่ค่ะก็คือจะช่วยเพิ่มพวกคอลลาเจนก็คือหลักๆที่อย่างกลุ่มที่เขากินพวกคีโตอะไรเงี้ยก็คือเขาจะกินพวกเนี้ยแต่คือกินกลุ่มไขมันแล้วก็กลุ่มโปรตีนแล้วก็มีผักเนี่ยนะคะแต่เขาจะลดแป้งลดน้ำตาล
1: โอเคครับโอ้มีความรู้เพิ่มขึ้นเยอะเลยเรื่องกินสำคัญนะคุณผู้ฟังกินอย่างไรได้อย่างนั้นนะแล้วถ้าไม่พอก็ต้องซื้อเสริมได้ใช่ไหมคุณหมอ
0: ใช่ค่ะ
1: ก็ไม่ถือว่า
0: ก็วันก่อนก็เนี่ยแหละค่ะก็เลยต้องไปหาข้อมูลมาเพราะว่ามีคนฝาก
1: ซื้อกันเยอะ
0: คือไอเราก็เคยคือที่กินคอลลาเจนสมัยก่อนไม่รู้คุณบรมทันไหมเน
1: า
0: ะสมัยก่อน
1: ยังไม่เคยลองกินสักทีแต่เป็นโฆษณา
0: หนึ่งดังๆที่ทำจากปลาทะเลน้ำเลือดอะไรประมาณน
1: ี้ครับผม
0: แล้วได้กิน30วันแล้วนะอะไรเง
1: ี
0: ้ยแต่ว่าตอนนั้นเพื่อนรูเมทคือตอนนั้นจบหมอมาใหม่ๆเพื่อนแหละทางก็เห็นชัด
1: มันก็เห็นเหมือนกัน
0: แต่ว่าแต่เราอ่ะมีความรู้สึกว่าในมุมหมอเนี่ยคือแนวเราจะแบบไม่พึ่งอะไร
1: ธรรมชาติเรากินเองดีกว่าเรากินจากธรรมชาตินี่แหละมันก็พอได้โอเคแต่ว่า
0: คือแนวเราเนี่ยเราไม่แน่ใจกับผลิตภัณฑ
1: ์
0: ที่ออกมาอ่ะเราพูดตรงๆ
1: ไม่มั่นใจ
0: เราไม่มั่นใจเพราะฉะนั้นเราก็มองว่าเรากินอาหารที่มันมีดีกว่ามั้ยอะไรอย่างเงี้ยในทุกวันนี้ก็ยังมีนิสัยนี้อยู่นะ
1: นั้นอยู่แล้วผมก็จะคิดแบบนั้นอยู่ว่าทำไมต้องกินอาหารเสริมเพื่อเรากินอาหารธรรมดาได้ก็กินให้เต็มที่ไปกินให้ครบกินให้ได้ไปมันก็น่าจะเพียงพอแต่ถ้าไม่พอจริงๆก็เป็นทางเลือกเหมือนกัน
0: ก็มีทางเลือกที่เสริมเข้ามาได้แต่ว่าก็ต้องดูต้องศึกษาให้ดีกันว่า
1: ดีแค่ไหนแท้แค่ไหน
0: พวกก็จะบอกว่าทานต่อเนื่องกันไม่เกิน5เดือนนะอะไรอย่างเงี้ยค
1: ่
0: ะ
1: ใช่
0: แต่ว่าทานแล้วเราอาจจะต้องมาดูว่าไอ้ตัวเรามันมี
1: ผลดีขึ้น
0: อะไรที่เปลี่ยนแปลง
1: ไหมราคามันก็แพงอยู่นะ
0: แพงเพราะว่าเม็ดนึงก็ ห้าหกบาทนะ
1: ใช่ก็เอาเรื่องอยู่
0: ตอนนี้มันมีแบบเม็ดแล้วจริงๆไอ้อย่างคอลลาเจนมันจะมีแบบเป็นผงอะค่ะ
1: ชง
0: เป็นผงที่ชงอะค่ะจะมีแบบ
1: มีหลากหลายมากตอนนี้ขายกันเกลื่อนไปหมด
0: แล้วที่ขำมากเลยค่ะคือไปหาซื้อของแบบหมายถึงว่ายี่ห้อหนึ่งอะเขาขายญี่ปุ่นใช่ไหมคะคือถ้าเขาบอกซื้อจากญี่ปุ่นมาจะถูกค่ะทีนี้เราก็ด้วยความที่เราก็ไปซื้อแต่เราก็งายดู
1: อ
0: ้าวมันผลิตในประเทศไทย
1: แต่เอาไปขายญี่ปุ่น
0: แต่ว่าคือขายแต่ว่าไปขายญี่ปุ่นแล้วเราก็ส่งกลับให้คนไทยก็อ้าวโรงงานอยู่ในประเทศไทย
1: โรงงานอยู่ในประเทศไทยนี่เองเราแรงงานมันถูกกว่าครับผม
0: ใช่ค่ะใช่แต่เป็นของญี่ปุ่นแต่เราไม่สามารถหาในประเทศไทยแปลกดีแต่มันก็เป็นเรื่อง
1: ของธุรกิจ
0: ธุรกิจเขาก็
1: อาจจะเนาะเป็นวิธีการของเขาใช่ใช่ครับ
0: ใช่ค่ะแต่อย่างที่บอกค่ะทานคอลลาเจนต้องทานวิตามินซีด้วยต้องทานวิตามินซีทานอะไรที่เป็นทองแดงสังกะสีด้วย
1: ทองแดงสังกะสีจะเป็นตัวช่วย
0: ค่ะใช่
1: โอเคโอ้ดีจังอ่ะกินให้เหมาะสมกินให้ได้ครบเข้าไว้นะครับคุณผู้ฟังคร
0: ับ วันนี้เลยคุยเยอะเลย
1: ไม่เป็นไร
0: เวลาเหลือน้อยค่ะ
1: เดี๋ยวนะคงเปิดสายไม่ทันแล้ว
0: ได้ค่ะก
1: ็
0: เปิดโฆษณา
1: เนาะเดี๋ยวปิดเดี๋ยวปิดด้วยสปอตแล้วกันนะคุณหมอเนาะ
0: ได้ค่ะ
1: โอเคครับขอลาคุณหมอเลยนะครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหมอเชอร์รี่หรือว่าคุณหมอวดีรัตน์ไกรโกศลนะครับท่านเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีท่านสละเวลามาเดือนละครั้งเพื่อมาพูดคุยพบกับแฟนคลับแล้วก็เอาความรู้มานำเสนอนะวันนี้ถือว่าดีมากเลยนะเรื่องของการกินผักแล้วก็กินผักครบสีหลากสีผสมผสานหลากหลายไปเรื่องของคอลลาเจนซึ่งก็มีขายมีโฆษณากันก็ได้ข้อมูลที่ชัดเจนเรื่องของคอลลาเจนนะครับเดี๋ยวฟังสปอร์ตคุณผู้ฟังครับจบสปอร์ตแล้วฟังข่าวต่อนะฮะหมดเวลาช่วงแรกช่วงหลังเดี๋ยวคุณหมอมกรรออยู่นะฮะช่วงหลังเจอหมอมกรต่อนะครับช่วงนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
3: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาศูนย์นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
4: เรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
5: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
6: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
4: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศร
5: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
7: ลุกก็โอยนั่งก็โอยปวดเมื่อยคอหลังไหล่ใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์ทำจากสมุนไพรกระดูกไก่ดำลดปวดอักเสบบวมช้ำใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์มีงานวิจัยรองรับปลอดภัยใช้ได้ทุกวันโทร0957637945หรือตามร้านขายยาทั่วไปมั่นใจสมุนไพรมั่นใจอภัยภูเบศร

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์ นันตะสุคนครับนายกรัฐมนตรีสั่งเร่งผลักดันโครงการชลประทานขนาดใหญ่เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมระยะยาวอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้เป็นยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: ลายนี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
5: หยุดจ้าหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
4: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
6: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
7: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: นายกรัฐมนตรีสั่งเร่งผลักดันโครงการชลประทานขนาดใหญ่เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมระยะยาว
8: นายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยภายหลังเข้าพบนายกรัฐมนตรีณตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลว่านายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ช่วยประสานและเร่งรัดโครงการบริหารจัดการน้ำขนาดใหญ่ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสภาพัฒน์แล้วและอยู่ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดทำรายละเอียดเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีประกอบด้วยโครงการเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกช่วงชัยนาทถึงป่าสักและช่วงป่าสักถึงอ่าวไทยรวมเงินกว่า200ล้านบาทวางแผนใช้วงเงินกู้จากธนาคารโลกหรือธนาคารพัฒนาเอเชียนอกจากนี้ได้ชี้แจงถึงกระแสข่าวกรณีการคัดค้านโครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโนดจังหวัดจันทบุรียืนยันว่าโครงการดังกล่าวไม่ได้สร้างขึ้นเพื่อป้อนให้กับศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center แต่เป็นการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกเพื่อความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำที่ต้องเชื่อมโยงอ่างเก็บน้ำต่างๆของประชาชนในพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สนับสนุนชุดตรวจโรคและผลิตภัณฑ์สุขภาพช่วยพื้นที่น้ำท่วมเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนายแพทย์สราวุธบุญสุขอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มอบหมายให้ศูนย์ปฏิบัติการทีมศูนย์ตอบโต้เหตุฉุกเฉินด้านห้องปฏิบัติการและรังสีสนับสนุนผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่จำเป็นด้านสุขภาพซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นได้แก่ผลิตภัณฑ์ขี้ผึ้งป้องกันน้ำกัดเท้าสเปรย์ป้องกันยุงส่งไปศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเชียงใหม่และอุดรธานีเพื่อส่งต่อให้สำนักงานสาธารณสุขในพื้นที่นำไปแจกจ่ายแก่ประชาชนเพื่อสนับสนุนการรับมือภาวะฉุกเฉินในช่วงเกิดอุทกภัยป้องกันความเสี่ยงต่อโรคที่มากับน้ำเช่นโรคฉี่หนูโรคติดเชื้อจากการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์และโรคที่เกิดจากแมลงพาหะรวมถึงปัญหาสุขภาพจากการแช่น้ำเป็นเวลานาน จังหวัดสุโขทัยวางแผนรับมือปริมาณน้ำเหนือไหลหลากเน้นย้ำเฝ้าระวังจุดเสี่ยงน้ำท่วมพื้นที่เศรษฐกิจและบ้านเรือนประชาชน
9: นายสมรักษ์ยกน้อยวงรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยลงพื้นที่ตรวจติดตามและวางมาตรการป้องกันจุดเสี่ยงภัยน้ำท่วมในเขตพื้นที่ตำบลธานีอำเภอเมืองสุโขทัยโดยเน้นย้ำการตรวจสอบความแข็งแรงของโครงสร้างและแนวกำแพงกั้นแม่น้ำยมในจุดสำคัญโดยได้ทำการตรวจสอบและกำหนดแนวทางป้องกันน้ำเอ่อล้นทะลักข้ามสะพานกำหนดจุดวางกระสอบทรายตลอดแนวริมแม่น้ำยมและตรวจสอบจุดเสี่ยงน้ำลอดใต้กำแพงกั้นน้ำพร้อมวางแผนรับมือกรณีระดับน้ำแม่น้ำยมเพิ่มสูงจนล้นตลิ่งขณะเดียวกันในพื้นที่เขตติดต่ออย่างตำบลปากแควอำเภอเมืองสุโขทัยซึ่งถือเป็นจุดเสี่ยงสำคัญที่เคยเกิดปัญหาน้ำผุดทะลักเข้าท่วมในปี2568ที่ผ่านมาโดยระดมเครื่องจักรกลรถแบ็คโฮและบิ๊กแบ็คเข้าเสริมความแข็งแรงของแนวกำแพงป้องกันน้ำบริเวณหลังวัดปากแควเพื่อปิดจุดเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพการรองรับปริมาณน้ำเหนือที่กำลังไหลลงมาอย่างต่อเนื่องธนกฤตมาดแมนสวท.สุโขทัยรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์และประธานาธิบดีเวียดนามเห็นพ้องที่จะกระชับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านทางการนิวซีแลนด์ออกแถลงการที่ระบุว่านายกรัฐมนตรีคริสโตเฟอร์ลักซอนแห่งนิวซีแลนด์พบหารือกับประธานาธิบดีโตเลิมผู้นำเวียดนามที่กรุงเวลลิงตันเมืองหลวงของนิวซีแลนด์ในวันนี้โดยผู้นำทั้งสองประเทศเห็นพ้องที่จะกระชับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านระหว่างกันขณะที่นายกรัฐมนตรีลักซอนแสดงความชื่นชมความพยายามของรัฐบาลเวียดนามในการพัฒนานโยบายและแนวทางการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อเสริมสร้างอธิปไตยด้านข้อมูลและอธิปไตยทางดิจิทัลของประเทศด้านประธานาธิบดีโตเลิมกล่าวขอบคุณทางการนิวซีแลนด์ที่ให้การสนับสนุนเวียดนามอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิผลในช่วงหลายปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะในด้านเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23 นาฬิกา

0: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
2: โอเคครับเรียบร้อยครับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของสุขภาพดีวิถีไทยชั่วโมงแรกต้องขออภัยด้วยนะครับไม่ได้เปิดสายเนื่องจากว่าคุณหมอให้ข้อมูลด้านสุขภาพที่มีประโยชน์เต็มที่เลยนะเรารับข้อมูลกันเต็มที่ความรู้กันเต็มที่นำไปดูแลตัวเองได้เลยนะครับส่วนชั่วโมงที่2นี้นะครับคุณหมอมะกรลิ้มอุดมพรนะครับมารอแล้วแล้วก็ชมทาง Facebook ได้ด้วยนะเดี๋ยวผมแชร์ทาง Facebook ก่อนผู้ฟังที่อยากจะชมทาง Facebook ก็สามารถเข้าไปชมได้เดี๋ยวผมแชร์ของคุณหมอนิดหนึ่งผมแชร์ Facebook ไปแล้วนะใครเป็นเพื่อนผมก็ไปชมทาง Facebook ได้เพื่อนคุณหมอมะกรก็ชมทาง Facebook ได้เหมือนกันนะคุณหมอมะกรลิ้มอุดมพรนะรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีอ่ะไม่รอแล้วคุณหมอมาแล้วด้วยนะครับคุณหมอครับสวัสดีครับ
3: คร
2: ับ
3: สวัสดีพี่บุรมครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับสวัสดีครับ
2: วันนี้มาแบบเรียบง่ายสบายๆนะครับเสื้อยืดสีขาว
3: เรียบง่ายมินิมอลฮะชั่วโมงที่แล้วไม่ได้เปิดสายแล้วฮะสงสัยชั่วโมงนี้อัดอั้น
2: เดี๋ยวมากันเพียบแน่เดี๋ยวใครอยากจะถามคุณหมอเดี๋ยวถามได้ละหลังเบรกหลังเบรกหลังเบรก
3: งั้นเดี๋ยวต้องรีบสปีดนิดนึงจะได้เปิดสายกันนาน
2: ๆเชิญครับเชิญครับ
3: เอาวันอื่นหลังวันแม่หนึ่งวันนะครับก็ขอกราบสวัสดีคุณแม่ทุกท่านนะฟังที
2: แม่เยอะ
3: เป็นแม่เป็นคุณแม่ของพวกเราทุกท่านนะฮะขอให้คุณแม่สุขภาพแข็งแรงนะครับมีความสุขอยู่เป็นร่มโพร่มใสเป็นกำลังใจให้ลูกหลานตลอดไปนะครับนะฮะต้องเป็นกำลังใจเยอะๆลูกหลานเดี๋ยวนี้ต้องพึ่งพ่อแม่เยอะ
2: เป็นหลักพ่อพึ่งกันเป็นหลักเลย
3: ผมเห็นแบบโอ้โหถ้าไม่มีพ่อแม่นี่อยู่ยากนะฮะค่าบ้านบางทีกินข้าวเช้าไปนะฮะเสียแค่มื้อกลางวันกับค่าน้ำมันรถก็ของไอ้นะฮะกลับมาก็กินข้าวเย็นกับแม่เอาเงินไม่พอกินนะ
2: ใช่ก็ครับธรรมชาติอยู่มันเป็นส่วนหนึ่ง
3: บางคนเขาบอกงี้ฮะเป็นเรื่องที่แปลกนะถ้าคุณแม่เนี่ยนะฮะมีเงินเดือนนะฮะเดือนละ 20,000 ไปอยู่เองไม่รอดเช่าบ้านอะไรไม่รอดนะฮะกลับมาอยู่บ้านแม่ให้วันละ100
2: รอดได
3: ้บอกแม่กินวันละ100ก็พอ
2: เอออ
3: ยู่เอง 20,000 ไม่รอดนะ
2: ครับ
3: เรียบร้อยให้คุณแม่มีความสุขทุกท่านนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับ
2: ครับ
3: แล้วก็ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มันมีเรื่องน่ากลัวแล้วก็น่าเศร้าในสังคมไทยนะพี่บุรมนะ
2: เรื่องความรุนแรงใช้ปืนเนาะ
3: เรื่องอาวุธปืนอะไรเนี่ยแล้วมันเกิดติดกันเลยนะฮะ
2: ติดกันเลยใช่
3: แล้ววันนี้ก็มีแบบได้ข่าวว่ากาดยิงอีกที่โคราชอีกเอาแต่ว่าไม่มีใครเสียชีวิตนะครับ
2: ครับ
3: แล้วก็โอ้โหท่านนายกก็สั่งการเนาะ ไม่รู้ว่ารู้ป่ะท่านภรรยาท่านมีกระบอก
2: ท่านคงกลัวด้วยนะจะกลัวภรรยาด้วย
3: กระบอกนะก็มันก็เกิดซ้ำๆอ่ะก็หวังว่ามันจะไม่มีพฤติกรรมเดินแต่ละการ
2: ใช่แต่ว่าแต่ละพฤติกรรมก็จะแตกต่างกันไปด้วยเหตุแห่งปัญหาแตกต่างกันไปเนาะ
3: ครับ
2: จริงๆปืนมันไม่มีมันถามว่ามีประโยชน์มันก็มีประโยชน์นะ
3: ทีนี้คือพอข่าวที่เกิดเรื่องอ่ะอย่างที่โรงเรียนนนทบุรีอ
2: ่
3: ะก็โอ้โหวิพากษ์วิจารณ์กันไปใหญ่โตเลยซึ่งจริงๆเนี่ยโดยหลักการเนี่ยเวลาเกิดสถานการณ์แบบเนี้ยเราต้องเงียบนะฮะ
2: ต้องต้องเงียบต้องใจเย็นๆครับ
3: คือการไปเช่น
2: สู่รู้
3: กระตุ้นข่าวเรื่องเนี้ยมันจะคือเรายังไม่รู้ข้อเท็จจริง
2: ใช่ใช่
3: เรายังไม่รู้อะไรเป็นไรหรอกนะฮะแล้วก็มันจะทำให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบนะ
2: ม
3: ันจะไปกระตุ้นให้เหมือนกับเป็นความสนใจแล้วก็มีบางเพจเนี่ยไปทำก็คือเหมือนกับว่าให้มือปืนเป็นฮีโร่
2: อ
3: ่ะซึ่งอ่านตอนแรกผมก็ยังตกใจนะมันมีจริงๆมีจริงๆด้วยฮะแล้วก็ที่น่าตกใจก็คือคอมเมนต์น่ะนะฮะคอมเมนต์เนี่ยน่ากลัวมากเลยนะครับสังคมไทยเป็นแบบนี้ไปแล้วนะฮะฟังรีบลงฮะ
2: ขาดสติขาดสติกันไปอยากจะระบายอะไรก็ระบายกันไปโดยที่ไม่มีสติที่มันยังคิดซะหน่อยนึง
3: ใช่ไปตั้งทฤษฎีอะไรกันเยอะแยะทั้งที่จริงๆเนี่ยมันไม่มีใครรู้แน่หรอกอย่างในต่างประเทศมันก็มีหลายปัจจ
2: ั
3: ย
2: ใช่ใช่
3: แต่ที่สำคัญคืออย่าไปให้ค่าไปทำให้ว่าพฤติกรรมแบบนี้มันเป็นทางออกมันเป็นอะไรแบบเนี้ยซึ่งมันไม่ถูกต้องหรอกใช่ไหมการที่คนเราจะไปฆ่าคนสักคนหนึ่งเนี่ยใช่มันก็ไม่ถูกอ่ะ
2: ใช่ไม่ได้จ่อให้ไปบู้ลูกต่อให้บู้ลี่ไปบู้เรียอะไรก็มันไม่ได้ครับ
3: ก็ไม่ถูกคร
2: ับก็ไม่ถูกใช่ไ
3: ม่ยืนต้องฮะนะครับก็ว่ามันจะไม่มีกรณีต่อไปนะนะครับก็อยากให้ประเทศไทยเราสงบสุขแต่ว่าพักหลังมันเกิดเรื่อยๆนะ
2: จะบอกว่าคดีเนี้ยจะเงียบไปเพราะมันคงหาอะไรไม่ได้อ่ะ
3: ครับ
2: เพราะตายหมดอ่ะคนนั้นก็ตายแล้วก็ทำไมไปยิงปู่กับย่ายิงยิงยิงยิงงงใหญ่เลยครับผมครับ
3: ก็นะก็สังคมไทยเราก็ทำใจดีๆการพูดแชร์กันไป
2: ใช่แล้วใจเย็นๆอย่า
3: ช่วงร้ายช
2: ่
3: วงหลังวิดีโอเนี่ย
2: ครับ
3: ผมจะมาชวนคุยนิดนะว่าทำไมมนุษย์ต้องฆ่ากันด้วย
2: ทำไมมนุษย์ต้องฆ่ากันด้วยโอ
3: ้
2: โหมันตั้งแต่สมัยโบราณตั้งแต่เป็นสิ่งมีชีวิตของมนุษย์เลยนะ
3: ถูกต้อง
2: ฆ่ากันมาตั้งแต่สิ่งมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตเลยนะ
3: ฆ่ากันมันมีประโยชน์หรือเปล่าหรือมันจะเป็นโทษมากกว่าแล้วมันเกิดจากอะไรแล้วเราจะป้องกันหรือลดความรุนแรงได้อย่างไรในมุมมองเชิงสรีระชีววิทยาแล้วก็ว
2: ิ
3: วัฒนาการนะคร
2: ับโอ้เอาก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันน่าสนใจอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าอย่าใช้วิธีนี้ดีที่สุดนะครับ
3: ใช่ครับผม
2: ไม่ใช้เราไม่ใช้วิธีนี้นะครับอ่ะเชิญต่อครับคุณหมอครับ
3: ไปดูข่าวสุขภาพกันนะครับกรมควบคุมโรคเตือนไข้หวัดใหญ่และโควิด19ยังระบาดนะฮะแนะปิดล้างเลี่ยงนะครับจากการเปิดเผยของนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าโรคไข้หวัดใหญ่และโรคโควิด19ยังคงเป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจที่ประชาชนควรให้ความสำคัญนะโดยเฉพาะในสถานที่ที่มีคนอยู่ร่วมกันเป็นจำนวนเช่นโรงเรียนสถานประกอบการสถานดูแลผู้สูงอายุเรือนจำสถานพยาบาลถึงสถานที่สาธารณะต่างๆเนื่องจากมีการอยู่ใกล้ชิดกันเป็นเวลานานหรืออยู่ในพื้นที่อากาศถ่ายเทไม่สะดวกอาจเพิ่มโอกาสแพร่เชื้อได้การป้องกันโรคติดเชื้อทางเดินหายใจไม่ใช่เรื่องซับซ้อนไกลตัวทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการป้องกันได้หากมีอาการป่วยควรสวมหน้ากากอนามัยหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้อื่นและพักผ่อนให้เพียงพอเมื่ออยู่ในสถานที่ที่มีคนรวมกันจำนวนมากควรให้ความสำคัญกับระบบทางอากาศที่เหมาะสมและให้หายใจได้สะดวกการทำความสะอาดพื้นที่และจุดสัมผัสร่วมถึงการสังเกตอาการและแยกผู้ป่วยตามความเหมาะสมหากพบผู้มีอาการเพิ่มขึ้นผิดปกติควรประสานหน่วยงานสาธารณสุขเพื่อประเมินสถานการณ์และดำเนินมาตรการที่เหมาะสมที่ประเด็นกรมควบคุมโรคกล่าวนะครับอาการของไข้หวัดและโควิด19มีอาการเบื้องต้นคล้ายกันได้แก่มีไข้ไอเจ็บคอน้ำมูกคัดจมูกปวดเมื่อตามร่างกายอ่อนเพลียหรือหายใจติดขัดโควิด19บางรายมีอาการเฉพาะเพิ่มเติมเช่นอาการสูญเสียการรับกลิ่นหรือรสชาติอาหารประชาชนจึงควรสังเกตอาการของตนเองหากเจ็บป่วยควรหลีกเลี่ยงการไปในสถานที่ที่มีคนจำนวนมากและหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้สูงอายุเด็กเล็กหรือผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรังโอกาสการแพร่เชื้อไปยังกลุ่มที่อาจมีความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยรุนแรงได้นะครับแล้วขอแน น้นย้ำให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการปิดล้างเลี่ยงหยุดนะได้แก่ปิดคือปิดปากและจมูกเมื่อมีอาการไอจามสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในสถานที่แออัดหรืออยู่ในที่มีกลุ่มคนมากล้างมือด้วยน้ำและสบู่เป็นประจำหลีกเลี่ยงการคลุกคลีกับผู้ป่วยหยุดหากประชาชนมีอาการป่วยควรหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้อื่นสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อจำเป็นต้องออกจากบ้านและรีบเข้ารับการตรวจวินิจฉัยหรือพบแพทย์โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเพื่อให้ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีลดโอกาสการเกิดภาวะแทรกซ้อนและการเสียชีวิตนอกจากนี้ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงควรพิจารณารับวัคซีนป้องกันโรคกระจายตามคำแนะนำของบุคลากรทางการแพทย์ด้วยนะครับหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคโทร422นะครับก็มาฝากยังไม่จบจริงๆมันไม่มีวันจบนะฮะเพราะว่าทางไข้หวัดใหญ่โควิดก็กลายเป็นโรคประจำถิ่นไปแล้วฮะนะครับผมไปค้นดูข้อมูลนะฮะที่อัปเดตผู้ป่วยสะสมปี59เนี่ยนะฮะไข้หวัดใหญ่ตั้งแต่ปี2569นะฮะถึงวันที่8กรกฎาคมนะข้อมูลล่าสุดนะครับมีผู้ป่วยสะสม 213,121 รายนะฮะเสียชีวิต22รายนะครับกลุ่มที่ติดเชื้อมากที่สุดจะเป็นเด็กอายุ 5-9 ปีและ 0-4 ปีนะครับโดยสายพันธุ์ปัจจุบันเนี่ยจะเป็น AH1N1นะครับอันนี้จะพบ 76-47% ครับนะฮะโดยสถานการณ์ไข้หวัดใหญ่เนี่ยก็มีแนวโน้มพุ่งสูงขึ้นนะครับนะเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนแล้วก็จังหวัดที่ระบาดมากที่สุดใหญ่นะคือชลบุรีพะเยาและกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็มักจะติดในคลัสเตอร์ที่เป็นกลุ่มก้อนที่มีพื้นที่รวมอยู่กันอย่างหนาแน่นโรงเรียนเรือนจำค่ายทหารนะครับกลุ่มเสี่ยงก็ผู้ป่วยอายุมากกว่า60แล้วมีโรคประจำตัวเรื้อรังส่วนโควิดครับโควิดข้อมูลมกราถึงมิถุนายน2569ครับเสีย 4,156 รายเสียชีวิต1รายนะครั บ,
2: รบ
3: แล้วก็กลุ่มติดเชื้อจะเป็นกลุ่มวัยทำงาน 30-39 ปีแล้วก็60ปีขึ้นไปนะครับโดยเชื้อตอนนี้เนี่ยเป็นเชื้อที่ชื่อว่า NB.1.8.1 ฮะนะครับเป็นสายพันธุ์ที่แตกออกมาจาก JN.1 นะครับก็แพร่กระจายแต่และหลบภูมิต้านทานได้ดีขึ้นแต่ว่าความรุนแรงเนี่ยนะครับไม่พบหลักฐานทำให้เกิดอาการรุนแรงมากกว่าสายพันธุ์ก่อนหน้ากลายเป็นว่าก็กลายเป็นเชื้อประจำถิ่นไปแล้วโควิดการระบาดก็ไม่รุนแรงเหมือนเมื่อก่อนนะครับนะแต่ว่าจะระบาดในกลุ่มนี้กลุ่มวัยทำงานนะครับเนื่องจากมีการเดินทางและพบปะผู้คนมากกว่าครับก็ต้องเฝ้าระวังอยู่โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง608นะครับต้องระวังอยู่นะอย่างไข้หวัดใหญ่นี่ก็เสียชีวิตแล้ว22รายครับครับก็ไปใช้หลักการเหมือนเดิมนะครับปิดล้างเลี่ยงหยุดนะครับก็เข้าที่สาธารณะก็ใส่แมสด้วยนะฮะในโรงพยาบาลผมเนี่ยโอ้โหคนไข้ใส่กันทุกคนเลยฮะนะครับเดินเข้ามาที่ดีจำหน้าไม่ได้ใส่แต่ใส่ตลอดเลยนะคือคนไข้คนไทยวินัยดีมาก
2: ใช่ยังใส่กันอยู่ครับ
3: ใช่ครับหมอนี่นะฮะยอมใส่ ผมคนนึงแหละผมใส่แล้วผมคุยไม่ออก
2: อึดอัดครับ
3: อึดอัดครับผมนะ
2: ครับ
3: แต่เนี่ยนะตั้งแต่ผมเป็นโควิดมาเนี่ยทุกโรงอ่ะผมไม่เคยไปไหวเลยอ่ะมันก็แปลกว่านะปกติจะเป็นหวัดทีละหนเป็นหวัดทีละหนหลังจากเป็นโควิดแล้ว
2: และฉีดวัคซีนด้วย
3: แต่ฉีดวัคซีนโควิดนะไข้หวัดใหญ่ก็ไม่ได้ฉีดอะไรก็แปลกใจตัวเองงั้น
2: แต่ว่าแข็งแรงขึ้น
3: ครับผม
2: ครับ
3: เรื่องคุยสุขภาพสัปดาห์จะชวนคุยเรื่องของวัณโรคนะฮะเพราะว่าวันนี้ประชุมคณะกรรมการเกี่ยวกับบุคลากรของโรงพยาบาลนะครับก็ปรากฏว่ามีบุคลากรติดเชื้อวัณโรคด้วยปีนี้นะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญมากๆเลยนะครับเพราะวัณโรคเนี่ยเป็นโรคระบาดที่มีตั้งแต่อดีตนะฮะในอดีตเนี่ยก็ ระบาดกันเยอะนะครับจนเริ่มมียาฆ่าเชื้อเนี่ยนะครับก็ทำให้การระบาดเนี่ยลดลงอะไรก็ตามเนี่ยวัณโรคเนี่ยมันเป็นเชื้อที่มันแบบว่ามันแฝงตัวได้ง่ายนะครับแล้วมันทนตัวมันเองเนี่ยนะครับมันมีคุณสมบัติในการที่ทนทานมากนะครับแล้วก็ยาได้ด้วยฮะมันปรับตัวเก่งมากไอ้แบบไอ้วัณโรคเนี่ยมันเชื้ออื่นตายนะครับปีดงปีด้าเนี่ยแทบจะเรียบร้อยแต่ว่าวัณโรคยังอยู่ฮะแล้วยังเป็นปัญหาสำคัญด้วยนะครับวันนี้เลยมาเล่าเรื่องวัณโรคให้ฟังแล้วกันเพราะว่าบางทีก็วินิจฉัยยากเหมือนกันนะครับวัณโรคคืออะไรวัณโรคเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียที่ชื่อว่าไมโครแบคทีเรียมทูเบอร์โคโลซิสนะครับนะเป็นเชื้อแบคทีเรียตัวนึงแบคทีเรียตัวนี้มันต่างจากอันอื่นคือมันจะมีปอกคุ้มฮะคุณฟังฮะมันทนทานมากอดทนด่างได้นานไม่ตายง่ายนะครับมันมีปอกคุ้มมันมีปอกคุ้มมันมีแคปซูลนะครับแล้วก็เชื้อส่วนใหญ่เนี่ยมักจะก่อโรคที่ปอดนะฮะเราก็มักจะได้ยินวัณโรคปอดแต่จริงๆเนี่ยวัณโรคนี่เกิดที่อวัยวะอื่นได้ด้วยนะครับเช่นต่อมน้ำเหลืองก็ได้กระดูกนะฮะกินกระดูกได้ขึ้นเยื่อหุ้มสมองได้นะครับไอ้อวัยวะอื่นได้หลายที่เลยนะครับนะแต่ปอดจะเจอบ่อยที่สุดนะครับแล้วก็วัณโรคปอดเนี่ยเป็นสาเหตุที่เกิดการแพร่ได้นะครับวัณโรคเนี่ยจะแพร่เชื้อทางอากาศนะฮะพูดวัณโรคเนี่ยก็มันจะแพร่ทางนี้แหละครับเป็นด็อกเต็ปเกิดจากการไอจามพูดนะฮะเชื้อก็จะกระจายออกมาเป็นละอองขนาดเล็กลอยอยู่ในอากาศนะครับโดยเฉพาะถ้ามันอยู่ในสถานที่ปิดอากาศถ่ายเทไม่ดีมีคนอยู่ร่วมกันเยอะๆเนี่ยก็จะติดได้เลยนะครับแล้วก็คนที่มีความเสี่ยงมากกว่าคนทั่วไปก็คือคนที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยนะครับเช่นคนในครอบครัวที่อยู่บ้านเดียวกันอยู่ในห้องติดกันเป็นเวลานานๆเนี่ยก็มีโอกาสที่จะติดได้นะครับแต่ว่าการกินข้าวร่วมกันจับมือสัมผัสกันเนี่ยโอกาสติดจะน้อยนะฮะส่วนใหญ่จะต้องอยู่ใกล้ชิดกันนะครับทีนี้อาการแบบไหนที่จะสงสัยวัณโรคครับอย่างที่เรียนคือวัณโรคมักจะไปที่ปอดเพราะนั้นอาการสำคัญของมันก็จะมีเรื่องของไอเรื้อรังไอเรื้อรังคือไออยู่นั่นแหละติดต่อกันนะครับเกิน3สัปดาห์เนี่ยก็จะถือว่าเริ่มไอเรื้อรังแล้วนะครับนอกจากนี้แล้วอาจจะมีอาการอย่างอื่นร่วมด้วยนะครับเช่นไอมีเสมหะออกเป็นสีสนิมนะฮะออกเป็นเหลืองๆนะแล้วก็บางทีจะมีผลเลือดออกมาอาจจะเป็นลักษณะที่ต้องเฝ้าระวังมีไข้เรื้อรังนะครับโดยเฉพาะช่วงบ่ายหรือเย็นเหงื่อออกตอนกลางคืนนะฮะบุอาหารน้ำหนักลดไม่รู้สาเหตุนะครับอาการอ่อนเพลียนะครับแล้วก็มีประวัติใกล้ชิดผู้ป่วยวัณโรคนะครับอาการต่างๆเหล่านี้ถ้ามีไอเรื้อรังแล้วก็มีพวกนี้นะต้องรีบพบแพทย์นะครับเพราะว่านอกจากวัณโรคแล้วสิ่งที่เรากลัวอย่างนึงก็คือพวกมะเร็งปอดนะครับก็ต้องไปตรวจนะฮะโดยเฉพาะกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ำผู้สูงอายุเบาหวานภูมิคุ้มกันต่ำผู้ที่ได้รับยากดภูมิพวกนี้ต้องระมัดระวังเพราะว่ากลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่วัณโรคเนี่ยจะติดเชื้อได้ง่ายนะครับคือคนปกติเนี่ยถ้าภูมิต้านทานแข็งแรง

0: เรื่องของการเจาะเลือดนะครับตรวจดูว่ามีวัณโรคหรือเปล่านะครับทั้งตรวจเรื่องพวกการดื้อยาได้ด้วยนะครับนะถ้าไม่แน่ใจในแง่การวินิจฉัยเนี่ยก็อาจจะต้องมีการตรวจเพิ่มเติมละเอียดขึ้นไปอีกเช่นการส่องกล้องไปแลหลอดลมเพื่อเก็บเสมหะหรือว่าการทำ CT สแกนเพื่อประเมินให้ละเอียดว่าในปอดเนี่ยมันเข้าได้กับวัณโรคไหมคำถามคือถ้าเป็นวัณโรคแล้วรักษาได้หรือไม่ต้องตอบว่าได้ครับปัจจุบันเนี่ยเรามียานะครับเพื่อช่วยรักษาวัณโรคอย่างที่เรียนคือวัณโรคมันดื้อฮะมันดื้อกับยาเพราะนั้นเวลากินยาเนี่ยโอ้โหต้องกินสี่ตัวนะครับต้องกินสี่ตัวบางคนต้องปรับสูตรเนี่ยต้องเป็นห้าตัวมียาฉีดด้วยก็มีนะครับโดยช่วงสองเดือนแรกเนี่ยต้องกินเยอะเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยจะอีกสักสี่ถึงหกเดือนต่อมาเนี่ยนะครับก็จะกินยาน้อยลงเพราะนั้นระยะเวลาในการกินยาวัณโรคเนี่ยส่วนใหญ่ต้องกินเกินหกเดือนขึ้นไปส่วนใหญ่ก็จะกินยา4ตัว2เดือนแรกนะฮะแล้วก็จะอีก4เดือนอีก2เดือนต่อมายกเว้นว่าในกลุ่มที่มีเชื้อดื้อยาอะไรพวกนี้คุณหมอก็จะปรับสูตรเป็น9เดือนหรือบางคนถึง12เดือนก็มีแล้วแต่นะครับนะฮะหลักการก็คือจะต้องกินยาให้ครบ
1: อ
0: ันนี้คือสาเหตุที่ทำให้รักษาไม่หายคือกินไม่ครบพอกินไม่ครบแล้วเชื้อมันดื้อยาแล้วมันจะปรับตัวนะครับต้องกินให้ครบเพราะถ้ากินครบเนี่ยโอกาสหายสูงมากนะฮะเพราะนั้นถ้าเป็นวัณโรคเนี่ยต้องมีวินัยมากเลยนะฮะต้องกินยาให้ครบนะฮะไม่ควรหยุดยาเองแม้อาการจะดีขึ้นแล้วบางคนบอกไปสองเดือนเริ่มดีขึ้นหยุดยาไม่ใช่นะฮะต้องกินให้ครบหกเดือนนะครับไม่งั้นจะเกิดเป็นวัณโรคดื้อยาได้แล้วก็ถ้ากินยาไม่ผิดปกติเนี่ยแจ้งคุณหมอได้เลยซึ่งยาบางตัวก็อาจจะมีผลข้างเคียงได้เช่นขึ้นไส้อาเจียนตับอักเสบตาเหลืองตัวเหลืองผื่นรุนแรงหรือตาหมัวพวกนี้ต้องรีบพบคุณหมอนะฮะแล้วก็ถ้ามีคนในบ้านเป็นวัณโรคทำอย่างไรนะครับ อย่างที่เรียนคือวัณโรครักษาได้นะครับแล้วคนในบ้านเนี่ยก็คือไม่ต้องไปแยกแบบยิ่งยวดเท่าไหร่นะครับแต่ว่าช่วงที่โอกาสแพร่เชื้อช่วงสองเดือนแรกอ่ะผู้ป่วยก็จะต้องสวมหน้ากากนะครับปิดปากปิดจมูกแล้วก็เปิดประตูหน้าต่างให้อากาศถ่ายเทซึ่งองค์ความรู้เนี่ยเรารู้กันมาตั้งแต่โบราณแล้วแหละโบราณเวลาเป็นวัณโรคเขาจะให้ไปอยู่ในที่ที่มีอากาศปลอดโปร่งนะฮะเพื่อจะได้ลดการติดเชื้อนะครับแล้วก็สามารถที่จะอยู่ยิงก็อยู่รวมกันได้แต่ว่าต้องเลือกสถานที่ที่อยู่กันนะครับแล้วก็ในแง่ของการสัมผัสใกล้ชิดติดเชื้อก็ต้องมีการใส่หน้ากากนะครับล้างมืออย่างสม่ำเสมอนะครับนะนอกจากนี้แล้ววัณโรคเนี่ยนะครับอาการเนี่ยมันอาจจะแฝงได้นะหลังจากที่หายไปแล้วเนี่ยมันแฝงในตัวแล้วก็บางทีมันก็จะเกิดเรียกว่า reactivation ขึ้นมาได้นะครับเราเป็นวัณโรคปอดเรารักษาหายแล้วเนี่ยมันดีคือร้ายผ่านไป10ปีไอ้ตัวนี้มันก็อาจจะขึ้นอยู่ที่สมองได้ทำให้เป็นวัณโรคที่หุ้มสมองก็เป็นได้เหมือนกันนะครับเพราะนั้นถ้ามีอาการผิดปกติเพิ่มเติมเนี่ยเราจะต้องให้ประวัติว่าเราเคยเป็นวัณโรคกับคุณหมอไว้เสมอเพื่อเป็นก็เรียกว่าฐานนะครับหรือว่าเป็นเบาะแสในการที่จะทำให้เขาหาสาเหตุในการรักษาเพิ่มเติมต่อไปได้นะครับนะสุดท้ายคือเราจะป้องกันวัณโรคได้อย่างไรนะครับก็คือก็ต้องสังเกตอาการนะครับไอเรื้อรังน้ำหนักลดไข้เรื้อรังเหงื่อออกกลางคืนประวัติสัมผัสผู้ป่วยนะฮะให้รีบเข้าพบคุณหมอแล้วก็ถ้าเป็นวัณโรคก็ไม่ต้องกลัวครับตั้งใจกินยาตั้งใจรักษานะครับดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงก็จะทำให้เราหายจากวัณโรคได้ครับนะฮะก็โดยสรุปว่าวัณโรคจะเป็นปัญหาแต่ว่ารักษาป้องกันได้นะครับถ้าเรารู้วิธีนะครับ
1: โอเคครับประมาณนี้นะคุณหมอนะ
0: ประมาณน
1: ี้
0: คร
1: ับ ให้คุณหมอมะกรพักเลยคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวฟังสปอร์ตจบสปอร์ตแล้วเปิดสายเลยฮะผู้ฟังที่ต้องการปรึกษาปัญหาสุขภาพกับคุณหมอมะกรนะเดี๋ยวโทรเข้ามานะวันนี้คืนนี้ใช้เบอร์022900473ย้ำเบอร์นะครับย้ำเบอร์นะครับ022900473อ่ะช่วงนี้พักฟังสปอร์ตก่อนครับ
2: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
3: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องเ จากตำแหน่ง

0: ภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
1: เรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
2: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
3: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
1: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจียสมุนไพรของอภัยภูเบศร
2: เย้ ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ

0: คนไทยต้องช่วยไทยจากชาวนาไทยผลิตข้าวอินทรีย์จังหวัดยะโสธรสู่กระบวนการหีบเย็นภายใน24ชั่วโมงเพื่อให้ได้น้ำมันรำข้าวที่มีสารอาหารครบถ้วนบรรจุภายในแคปซูลนิ่มน่ารับประทานน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวอภัยภูเบศผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยชาวนาไทยคนไทยสุขภาพดีควบคุมการผลิตโดยมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีมั่นใจภูมิปัญญาไทยมั่นใจอภัยภูเบศ
1: เปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
2: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
1: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
2: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
1: ใช่ผมเคยเห็นการซีดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
2: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
1: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
3: โอเคครับอ่ะจบสปอตเรียบร้อยฝากผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศไว้ด้วยนะครับของเราตั้งใจทำให้คนไทยได้ใช้ของดีมีคุณภาพและปลอดภัยผลิตภัณฑ์ทุกตัวของอภัยภูเบศเราเน้นเราย้ำเลยนะคุณภาพและปลอดภัยนะครับใช้ดีช่วยบอกต่อด้วยอ่ะเปิดสายครับคุณผู้ฟังครับ022900473นะเบอร์นี้เซฟใส่มือถือไว้จดใส่สมุดไว้เลยเวลาจะใช้ก็โทรได้เลยนะครับ022900473ครับมาโทรมารับสายทีละท่านทีละท่านนะครับจากไหนครับ
4: สุขุมวิทค่ะ
3: เชิญครับ
4: ค่ะคืออยากจะเรียนถามว่าเลือกจานเนี่ยต้องทานอาหารอะไรครับถึงจะดี
5: โอ้คือหมายถึงว่าเลือดจางจากขาดธาตุเหล็กใช่ไหมฮะ
4: ใช่ค่ะ
5: ใช่ไหมเลือดจางจากการขาดธาตุเหล็กก็ต้องทำก็ต้องทานอาหารที่มีธาตุเหล็กเยอะ
4: ๆ
5: แต่อันนี้ยืนยันแล้วใช่ไหมครับว่าขาดธาตุเหล็กฮะ
4: หมอเขาบอกว่าอย่างนั้นนะคะเขาบอกเลือดจางมากอะไรแบบนี้ค่ะ
5: อันนี้ผมอธิบายกับป้าฟังทีนะคือเลือดจางเนี่ยมันมีหลายสาเหตุมากเลยนะครับสร้างน้อยทำลายมากนะครับซึ่งแนวทางการวินิจฉัยเนี่ยมันก็จะต้องดูรูปแบบของตัวของเม็ดเลือดนะฮะแล้วก็พวกค่าอะไรต่างๆนะครับซึ่งต้องหาสาเหตุโรคไอเลือดจางที่เรากลัวมากที่สุดนะครับก็อย่างเช่นเสียเลือดนะครับหรือพวกไขกระดูกอ่อนพวกเนี้ยนะครับที่ต้องหาสาเหตุแล้วก็รักษาอย่างจริงจังแต่ถ้าเป็นจากการขาดธาตุเหล็กจากการขาดธาตุเหล็กเนี่ยส่วนใหญ่คุณหมอก็จะให้กินยาเสริมธาตุเหล็กเนาะแล้วก็แนะนำเรื่องของอาหารนะครับก็ต้องเพิ่มอาหารที่มีธาตุเหล็กฮะตรงไปตรงมาแล้วที่สำคัญคือต้องกินร่วมกับวิตามินซีเพื่อช่วยเพิ่มการดูดซึมนะฮะอาหารที่มีธาตุเหล็กเยอะๆก็คือพวกตับเครื่องในพวกเนี้ยธาตุเหล็กสูงมากแต่อะไรก็ตามเนี่ยกินมากเกินไปก็ไม่ดีนะฮะเพราะว่าตับและเครื่องในเนี่ยมันจะมีพวกไขมันสูงนะครับเพราะนั้นเนี่ยอาจจะต้องไปกินอย่างอื่นแทนทดแทนเช่นพวกเนื้อสัตว์เนี่ยแหละครับเนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อปลาไก่ไข่พวกนี้นะฮะจะมีธาตุเหล็กพืชก็มีนะฮะถั่วต่างๆเต้าหู้เมล็ดพืชนะครับผักใบสีเขียวเข้มก็มีฮะคะน้าตำลึงพวกนี้มีนะครับแล้วก็อาจจะกินวิตามินซีนะฮะอาหารที่มีวิตามินซีเนี่ยร่วมด้วยก็คือสมมติทานอาหารแบบนี้เสร็จปุ๊บหลังมื้อก็ทานอาหารที่มีวิตามินซีเช่นส้มมะเขือเทศนะครับพวกนี้ฝรั่งพวกนี้ก็จะมีก็จะทำให้การดูดซึมธาตุเหล็กดีขึ้นนะครับครับผมก็ตอบคุณไปดีครับแต่ว่าขั้นตอนแรกคือต้องถามคุณหมอให้แน่ใจก่อนนะว่าที่ติดเนี่ย มันมาจากขาดธาตุเหล็กอย่างเดียวเปล่าหรือมาจากอย่างอื่นอันนี้คำตรงนี้สำคัญที่สุดเลยฮะตรงนี้สำคัญที่สุดเลยเช่นสมมติมันไม่ได้มาจากขาดธาตุเหล็กเนี่ยมันต้องหาสาเหตุเช่นต้องไปส่องกล้องดูซิมีเลือดออกในทางเดินอาหารไหมอะไรแบบนี้ครับคุณป้าครับ
4: ถ้ามีเลือดออกตา
3: สายหลุดไปแล้วโอเคถ้ายังไงโทรมาใหม่แล้วกันนะเผื่อยังมีข้อสงสัยตรงไหนนะครับแต่ว่าเรื่องของอาหารคุณหมอแนะนำไปเรียบร้อยนะครับสายนี้จากไหนครับ
6: จากกทม.ค่ะ
3: เชิญครับ
6: อยากเรียนคุณหมอว่ากินกาแฟมากบ้างแต่ไม่กินดอกผูหรือเปล่าคะ
5: มีงานวิจัยคือเป็นไปได้ครับมันจะไปเพิ่มการขับแคลเซียมแต่ว่ามันต้องดื่มแบบมากเลยอ่ะดื่มแบบมากๆจริงๆอ่ะซึ่งคนปกติทั่วไปอ่ะเราไม่ได้ดื่มมากแบบนั้นหรอกครับ
6: คืออย่างแฟมองเลย
5: คืออย่างขนาดแนะนำเนี่ยกาแฟเนี่ยเขาให้ดื่มได้วันหนึ่งเนี่ยได้ถึง400มิลลิกรัมต่อวันซึ่งมันจะเทียบเท่าแบบกาแฟดำแบบ 4-5 แก้วเลยอ่ะรู้ป่ะครับซึ่งปกติเราก็ดื่มไม่ถึงเนาะ
3: แก้ว2แก้วน่าจะไม่ส่งผลกระทบเรื่องของกระดูกพรุนเน
5: าะ
3: โอเคแต่งานวิจัยนะครับโอเคนะครับเคลียร์นะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคครับชอบก็จะได้สบายใจแต่ว่ากาแฟมันก็มีทั้งประโยชน์และมีโทษนะครับก็ต้องดูให้ดีด้วยนะเชิญครับ
7: สวัสดีครับผมคุณบรรลมครับหมอมาประตอนครับ
5: เชิญครับ
7: ผมขอถามอะไรหน่อยครับไอ้เครื่องมือที่วัดน้ำตาลที่ว่าแบบนี้แบบมันถูกต้องหรือเปล่าครับผม
5: เครื่องมือวัดน้ำตาลแบบหนีบเหรอฮะ
7: ครับผมมันถูกต้องครับ
5: แบบหนีบหมายถึงอะไรฮะ
7: ไอ้ที่แบบหนีบไอ้ใส่นิ้วแล้วหนีบ
3: ใส่นิ้วหนีบนิ้วมือเหรอ
7: ครับผม
3: ม
7: ันมาตรฐานไหมฮะ
5: มันมีเครื่องแบบนี้ด้วยเหรอครับผมไม่ทราบจริง
7: ๆที่มันวัดความวัดน้ำตาลไงเห็นมันโฆษณาครับผม
3: ปกติมันจะเป็นวัดอะไรหัวใจอะไรหรือเปล่าม
7: ันมีวัดอะไรนะวัดน้ำตาลแล้วก็วัดความดันอะไรของเขาเนี่ยพี่
3: โอเคคุณหมอลองประเมินดิว่ามีไหมแล้วก็น่าเชื่อถือไหมครับ
5: คือถ้ามีนะก็ไม่น่าเชื่อถือครับเพราะถ้าวัดน้ำตาลมันต้องเอาเลือดไปตรวจในเลือดเนี่ยฮะต้องตรวจค่าเคมีในเลือดนะฮะแบบนี้มันวัดไม่ได้หรอกครับครับ
3: ต้องตรวจเลือดครับน้ำตาลครับเอามาจับเหมือนหัวใจมันไม่ได้ชีพจรนะครับมันจะไม่เหมือนหัวใจครับ
5: ไอ้แบบนี้มันจะวัดที่ประจรกับวัดค่าออกซิเจน
3: เนี่ยครับผม
5: แต่ว่าน้ำตาลไม่เคยเห็นนะคุณคร
3: ับ โอเคโอเคนะแต่ประมาณนี้นะ
7: ครับผม
3: เคลียร์นะเคลียร์นะโอเคครับต่อครับผมก็ไม่เคยเจอเหมือนกันขีบนิ้วแล้วไปวัดน้ำตาลมันในหลักการไม่น่าจะได้
5: เชื่อถือไม่ได้หรอก
3: โอเคครับเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
8: จากคุณนิคโนสันครับจากจังหวัดขอนแก่นครับภาวะกินยาเกินขนาดคืออะไรครับ
3: โอเคครับภาวะกินยาเกินขนาดคืออะไรครับ
5: กินยาเกินขนาดหมายถึงว่าก็เป็นการกินยาที่เกินขนาดมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้นะฮะปกติเนี่ยยาทุกตัวเนี่ยเขาจะมีการคำนวณนะฮะว่าแม็กซิมัมโดสสูงสุดที่กินเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะฮะโดยเขาจะดูเรื่องของพวกค่าขึ้นชีวิตค่าการกำจัดยาอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะมีโดสสูงสุดที่กำหนดไว้นะครับถ้ากินเกินกว่านั้นก็อาจจะทำให้เกิดข้างเคียงขึ้นมาได้นะครับซึ่งยาแต่ละตัวก็จะไม่เหมือนกันนะฮะครับแต่ขนาดเดียวกันยาเกินขนาดอีกกลุ่มหนึ่งก็คือจะเป็นยากลุ่มที่อาจจะไม่ได้เกินแม็กซิมัมโดสหรอกแต่ว่าคนไข้ทนได้แค่นั้นหรือค่าที่เขาต้องการกำหนดไว้แค่นั้นเช่นคนไข้เป็นโรคไตอย่างเงี้ยนะครับการขับจะน้อยลงนะครับทั้งที่โดสยากินในขนาดปกติก็อาจจะเกินได้หรือว่าคนที่กินวาฟารินนะครับขนาดก็ไม่ได้เยอะหรอกแต่ว่าค่ามันเกินกว่าที่เขาต้องการนะครับก็อ ก็จะเป็นกลุ่มได
3: ้โอเคครับก็มีแยกย่อยไปอีกมาตรฐานทั่วไปกับมาตรฐานเฉพาะคนอีก
5: ถูกต้องโอเคครับถูกต้องครับคร
3: ับ ผมต่อครับท่านอื่นที่รออยู่ครับต่อมาเลยครับมีเวลาอีกประมาณสัก15นาทีเลยนะวันนี้ดีอย่างไม่ยาวอ้าวท่าปิดวิทยุแล้วถามเลยครับ
5: ปิดวิทยุแล้วถามได้เลย
3: คุยทางโทรศัพท์นะครับถ้าไม่คุยผมตัดสายนะครับ
9: ฮัลโหล
3: เชิญครับปิดวิทยุครับคุณยายปิดวิทยุก่อนได้ไหมปิดวิทยุก่อนเสียงมันก้องครับ
9: ฮัลโหล
3: เชิญครับ
9: ฮัลโหล
3: คุณหมอฟังอยู่ครับเชิญครับ
9: อยากจะถามคุณหมอนะคะ
5: ครับ
9: ถามว่าฤทธิ์ดวงเนี่ยมันถ่ายไม่ออกนะคะกินเป็น9วัน10วันก็ไม่ถ่ายแล้วไม่ยอมปวดถ่ายเลยมันบวมแบบเวลาเบ่งยิ่งเบ่งมันยิ่งบวมมันยิ่งปิดเลยค่ะ
3: คำถามคือจะทำยังไงใช่ไหม
9: ค่ะ
3: คุณหมอครับเจอปัญหาขนาดนี้ทำไงดีครับ
5: ก็จริงๆตรงก้อนมันอาจจะผสมกันสองอย่างอย่างแรกเลยก็คืออุจจาระคุณป้าคงแข็งมากนะฮะอีกาดใหญ่เลยมันก็เลยถ่ายยากอันที่สองก็คือการมีฤทธิ์ดวงก็ยิ่งทำให้ลำบากเข้าไปอีกนะครับเพราะว่ามันเจ็บมันปวดนะครับเพราะนั้นตอนนี้เนี่ยคงต้องรักษาควบคู่กันสองด้านด้านแรกก็คือคุณป้าต้องทำให้อุจจาระอ่อนนุ่มลงให้ได้นะฮะ
3: เดี๋ยวนะคุณหมอแป๊บนึงคุณป้าได้ยินไหมครับ
9: ได้ยินค่ะ
3: โอเคคุณหมอต่อเลยครับ
5: โอเคครับขั้นแรกเนี่ยต้องทำให้อุจจาระอ่อนนุ่มลงก่อนคือการกินผักเยอะๆเลยกินผักและดื่มน้ำเยอะๆกินผักเยอะๆเลยนะครับตอนนี้ผักคือคำตอบคืออาหารและเป็นยาสำหรับคุณป้าเลยการที่คุณป้ากินผักไปเยอะๆเนี่ยก็จะทำให้อุจจาระเนี่ยมีการดึงน้ำเข้ามาก็จะอ่อนนุ่มขึ้นมีกากใหญ่คราวนี้เขาจะ
9: ปัญหามันตรงว่ากินผักไม่ค่อยได้เพราะไม่มีฟันเคี้ยวนะฮะ
5: เนี่ยผมพูดตามหลักการก่อนนะพูดตามหลักการก
9: ่
5: อนว่าต้องกินผักเยอะๆนะครับหรือถ้ากินไม่ได้จริงๆเนี่ยต้องปรึกษาคุณหมอว่าจะใช้ยาระบายในกลุ่มที่จะทำให้อุจจาระเนี่ยอ่อนนุ่มลงได้ก็จะมันก็อาจจะมียาระบายในกลุ่มที่อยู่ครับนะอันที่สองก็คือเรื่องฤทธิ์ดวงนะฮะฤทธิ์ดวงตอนนี้ถ้ามันบวมเนี่ยอาจจะต้องใช้ยาที่เป็นยาที่ลดการอักเสบที่นะครับเช่นยาเหล็กนะฮะต้องไปบอกเขาดูแล้วใช้เป็นยาเหล็กก่อนนะครับเพื่อให้มันยุบบวมต้องทำสองอย่างประกอบกันฮะถ้ามันยังไม่ดีขึ้นอีกเอาเนี่ยเขาเนี่ยเรื่องใหญ่แล้วเพราะว่าฤทธิ์ดวงคุณป้าอาจจะต้องมีการผ่าตัดนะฮะอาจจะต้องมีการกรีดเลือดระบายออกก่อนเพื่อให้มันยุบถ้ามันบวมมากๆนะครับลองทำสองอย่างที่ก่อนฮะทำให้อุจจาระอ่อนนุ่มนะฮะกับไอ้ยาเหล็กก็ให้ก้อนมันยุบลง
3: ผักต้มกินไม่ได้เหรอคุณยาย
9: ต้องต้มจนเปื่อยเลยแหละถึงจะกินได้มัน
3: อย่างนั้นแหละ
9: ฟันเลยฮะ
3: อย่างนั้นแหละครับพยายามกินสดไม่ได้ก็กินต้มให้มันเละๆกินเยอะๆ
9: แล้วอยากจะถามว่ายาของอภัยภูเบศรเนี่ยมีไหมคะยาฤทธิ์ดวงน่ะ
3: มีแต่อาจจะไม่ค่อยได้ผลแล้วมั้งเพราะอาการของคุณน้ำหนักคุณป้าค่อนข้างจะเยอะครับถ้าจะลองกินก็เป็นเพชรสังฆาตครับฮัลโหล
9: ฮัลโหล
3: เป็นชื่อยาเพชรสังฆาตครับมีเป็นแคปซูล
9: มีขายที่ไหนคะ
3: มีขายที่ไหนก็ถ้าเป็นตัวแทนจำหน่ายก็อยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ไหน
9: อยู่ชัยภูมิค
3: ่
9: ะ
3: ชัยภูมิไม่รู้มีตัวแทนจำหน่ายหรือเปล่าถ้าจะซื้อจริงๆก็โทรศัพท์มาซื้อได้ครับ
9: เบอร์
3: โทร
9: ศัพท์ไม่ใช่ศ ส่งทางโรงพยาบาลส่งทางไปรษณีย์หรือเปล่าคะ
3: ส่งครับส่งครับส่งทางไปรษณีย์ให้ครับโอเคเดี๋ยวไปคุยกับทางทีมฝ่ายขายนะเบอร์02
9: เดี๋ยวนะคะ
3: ครับ
9: 02
3: แล้วก็02
9: 02
3: 877
9: 877
3: 10
9: 101
3: ผมทวนให้ฟังนะฟังว่าตรงไหม020287710
9: 02 02 877 10
3: ถูกต้องเป็นเบอร์อัตโนมัตินะครับแล้วก็ต่อไปตามที่เขาบอกต่อ2เป็นฝ่ายขายก็ไปคุยกับเขาดูนะ
9: ค่ะ
3: อันนี้เป็นยาแก้ลิสดวงแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ผลไวเท่าไหร่อาจจะใช้เวลากินไปพอสมควรก็ดังที่คุณหมอแนะนำไปนะครับกินผักต้มเยอะๆกินน้ำเยอะๆดูซิว่ามันระบายขึ้นดีไหมนะแล้วมีเวลาไปหาหมอนะครับฮัลโหลไปหาหมอด้วยนะ
9: ค่ะ
3: จ้า
9: เบอร์โทรนี้ติดต่อที่โรงพยาบาลเลยใช่ไหมคะ
3: ติดต่อฝ่ายขายของอภัยภูเบศครับ
9: ดูฝ่ายขายของอภัยภูเบศนะคะ
3: จ้าเป็นเบอร์อัตโนมัติเราก็ต้องกดตามที่เขาบอกมากด1ไปที่นู่นกด2ไปที่ฝ่ายขายกด3ไปที่ฝ่ายนู้นกด4ไปที่ฝ่ายนี้เราก็กดไปที่ฝ่ายขายกด2ฝ่ายขายทำตามที่ระบบอัตโนมัติเขาบอกถ้าทำไม่ได้ก็บอกลูกหลานให้ทำนะ
9: ไม่เราโทรไปติดแล้วอย่างเงี้ยมีคนรับเลยหรือเปล่าฮะ
3: มีเป็นคนรับเป็นรับอัตโนมัติครับ
9: รับอัตโนมัติ
3: แล้วเขาบอกเขาบอกให้เรากดต่อต้องการต่อฝ่ายไหนต้องการต่อฝ่ายนั้นเบอร์หนึ่งฝ่ายนี้เบอร์สองเท่าที่ผมจำได้เนี่ยฝ่ายขายเป็นเบอร์สองครับต่อสอง
9: ฝ่ายขายเบอร์สองเหรอคะ
3: ต่อสองครับต้องต่อไปอีกทีหนึ่งเคยกดโทรศัพท์ที่เป็นอัตโนมัติไหมเคยไหม
9: ไม่รู้จัก
3: ไม่รู้จักเหรอเอาไปอีกเบอร์หนึ่งเบอร์เป็นเบอร์มือถือครับผมไม่แน่ใจว่าคุณนาจะทำถูกป่ะเอาเบอร์มือถือไปเผื่อสายตรง
9: เบอร์อะไรคะ
3: 086
9: 086
3: 563
9: 9
3: ไม่ใช่5 5 6 3 5 6 3 6 3
9: หนึ่งอะไรอีกคะ
3: 1 1 2 3
9: 1 1 2 3
3: ทวนเบอร์ให้ผมฟังหน่อยครับ
9: 086 5 6 3 1 1 2 3
3: โอเคครับโทรได้ในวันและเวลาราชการนะครับ
9: ค่ะ
3: โอเคครับเคลียร์นะ
9: ค่ะแค่นี้นะคะ
3: จ้าสวัสดีจ้า
9: สวัสดีค่ะ
3: จ้าก็เป็นดิสดวงทวารก็องค์ประกอบหลายๆอย่างนะต้องดูแลกันไปนะครับเรื่องของอาหารก็มีส่วนอุจจาระก็มีส่วนเชิญครับ
10: สวัสดีค่ะคุณบารมคุณหมอขอถามคุณหมอหน่อยค่ะว่าตัวฉันเองอะค่ะเป็นโรคหอบหืดนะคะทุกวันนี้เวลานอนนอนหงายอะมันจะมีอาการหายใจไม่ออกเหนื่อยแบบไม่เหนื่อยแต่หายใจไม่ออกไม่อิ่มทีนี้มีความกังวลว่าคุณหมอก็จะมาผ่าหัวเข่าหัวเข่าทีนี้เวลาเราเขาจะให้เรานอนหงายเรากลัวว่าเอาหายใจไม่ออกอะค่ะคุณหมอยังจะต้องแนะนำยังไงคะน่ะ
5: คุณหมอที่รักษาโรค
10: คุณหมอที่เขารักษาโรคหอบหืดแล้วก็ให้พ่นยาก็พ่นทุกครั้งแต่มันก็ยังนอนหงายไม่ได้แต่นอนตะแคงก็จะหายใจออกแต่นอนหงายมันก็จะแน่นตรงคอจ้ะ
5: แน่นตรงคอแต่มันหอบปะล่ะมันมีเสียงวีดปะล่ะ
10: ไม่มีอะจ้ะแต่ว่ามันมีอาการเอาหายใจไม่อิ่มไม่ออกมันสุดๆเต้นๆนะที่โลกอาจารย์
5: ลึกจริงมันเป็นแค่อึดอัดคอนิดหน่อยแต่มันไม่ได้เหนื่อย
11: ไม่เหนื่อยจ้ะแต่ว่าหายใจไม่อิ่มไม่ออกไม่เนี่ยมันไม่โล่งเหมือนเรานอนตะแคงนะจ้ะ
5: โอเคคืองี้ฮะถ้าคุณป้าเป็นหอบหืดแล้วนอนหงายเนี่ยมันแค่รู้สึกแบบนี้แต่ว่ามันไม่ใช่หอบมันไม่ใช่เหนื่อยผมคิดว่าก็คงไม่มีปัญหาอะไรหรอกครับมันเป็นแค่ท่าทางเนาะในแง่ของการนอนที่ทำให้เรารู้สึกมันเป็นความไม่คุ้นชินอ่ะผมคิดว่าอย่างนั้นเพราะว่าถ้าเป็นเรื่องหอบเหนื่อยมันจะชัดเจนเนี่ยผมก็จะหอบอืดหายใจตัวโยนเสียงวีดถ้าแบบเนี้ยนะครับที่สองคือที่บอกไม่ต้องกังวลคือว่าจะผ่าเข่าใช่ไหมเปลี่ยนเข่าใช่ไหม
11: ค่ะคุณหมอเขามีมีจะผ่าเข่าจริงปีนี้อ่ะ
5: ก็คือป้าไม่ต้องกลัวครับเพราะถ้าผ่าเข่าอ่ะผมก็ใส่ท่อช่วยหายใจคุณป้าอยู่แล้วใช่ป่ะผมก็จะเลือกวิธีใส่ท่อช่วยหายใจอยู่แล้วแหละเพราะนั้นก็ไม่เป็นไรใส่ท่อช่วยหายใจก็ไม่ต้องกลัวหายใจไม่ออกอะไรครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยก็ก่อนผ่าตัดยังไงเนี่ยลองให้เขาปรึกษากันก่อนนะคุณหมอผ่าตัดกับคุณหมอโรคปอดคุณหมออายุรกรรมให้เขาปรึกษาเพื่อเตรียมคนไข้ให้แน่ใจเพื่อความปลอดภัยก่อนนะครับไม่ต้องกังวลมากนะครับ
11: ค่ะตอนนี้ลองนอนดูเนี่ยถ้าเรานอนตรงแต่เราเอาหน้าตะแคงไปข้างนึงมันก็ค่อยชั่วถ้านอนหงายมันตะแคงไปข้างก็ค่อยชั่วแต่ถ้านอนตรงเลยมันจะไม่ได้ต้องนอนตะแคงทุกครั้งคืนนอนมาไม่รู้กี่ปีแ
5: ล้วคุณป้าลองนอนตรงๆดูบ้างสิผมเชื่อว่าทำได
11: ้ทำไง
5: คะลองดีก็ลองไอ้คืนเนี้ยก็ยังนอนหงายธรรมดานี่แหละลองสิอย่าไปกลัวมันน่ะไปกลัวดิร้องสิที่หอบนี่เพราะฉะนั้นจะไปกลัวอะไรเราไม่มีอะไรต้องกลัวเราคนก็นอนหงายกันเยอะแยะผมก็นอนหงายทุกคืนไม่เป็นไรหรอกลองสิลองซ้อมดูผมบางทีมันเป็นแค่ความที่เคยชินเท่านั้นเองนะครับ
11: แล้วก็บอกว่าเวลาไปผ่าว่าเขาจะบล็อกหลังเราว่ากันเน
5: ี่ยอ๋อถ้าจะบล็อกหลังก็อันเนี้ยคุณป้าลองซ้อมนอนหงายดูผมว่านอนได้นะจริงๆมันเป็นแค่ความไม่เคยชินของคุณป้าแหละป้านอนตะแคงมา10 ปี 20 ปีอะลองดูเพราะมันไม่ได้หอบเพราะนั้นไม่ต้องอะไรนะครับหัวใจวายก็ไม่ใช่อยู่แล้วลักษณะแบบนี้น้ำท่วมปอดก็ไม่ใช่เนาะนะครับลองดูนะ
3: ฮัลโหลโอเคไหมเอาสายหลุดไปแล้วโอเคสายน่าจะหลุดไปแล้วนะพี่น้อยนะโอเคครับสงสัยก็โทรมาถามใหม่น่าจะไม่มีปัญหาเนาะคุณหมอแนะนำไปเรียบร้อยแล้วอ่ะ
5: ก็ไม่เหนื่อยอะไร
3: ไม่มีอาการหอบอะไรก็ไม่น่าจะมีปัญหาครับผมโอเคครับเชิญครับถามได้เลยครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
12: สอบถามอาจารย์ครับ
5: แกนะ
12: กรณีที่ง่วงนอนมากๆตอนประมาณบ่าย2โมงหรือ3โมงเย็นแล้วก็บ่ายช่วงหลังอาหารเย็นนะครับอาจารย
5: ์ครับผม
12: มันเกิดจากอะไรได้บ้างแล้ววิธีแก้ต้องทำอย่างไรครับอาจารย
5: ์ก็จริงๆถ้าตอบตามคืออาการแบบนี้มันมีได้หลายสาเหตุเนาะทั้งสรีระแล้วก็พฤติกรรมความเคยชินรวมทั้งหลังมื้ออาหารด้วยแต่ถ้าตอบแบบตามสรีระก่อนก็คือการง่วงนอนมันก็เป็นผลจากสมองที่มันล้าใช่ไหมครับขาดออกซิเจนมันก็จะกระตุ้นให้เราง่วงประชุ่มไปมันก็เป็นผลสะท้อนจากการนอนตอนกลางคืนไม่ดีระยะเวลาการนอนคุณภาพการนอนไม่ดียังไม่พอร่างกายก็เลยอยู่ก็เรียกยืนระยะไม่ครบยกยืนไม่ครบยกพอยกท้ายๆก็แผ่วและหมดแรงก็เลยง่วงอันนี้ถ้าเป็นจากการนอนเนาะแต่ก็ยังมีปัจจัยอื่นอีกเช่นมนุษย์ก็มีเรื่องจิตใจอารมณ์เนาะความเครียดบางทีเรามีความเครียดแม้จะนอนพอแต่พอเราเครียดมากๆเนี่ยสมองก็จะชัดดาวอ่ะก็จะรู้สึกง่วงหรือเบื่อไม่อยากทำอะไรมันก็จะกลายเป็นอารมณ์ง่วงอันนี้จะเป็นผลจากด้านของจิตใจอารมณ์นะฮะส่วนด้านของอาหารเนี่ยตอนเย็นมันก็จะตรงไปตรงมาก็คือหนังท้องตึงหนังตับย่อยนะครับเวลากินข้าวเนี่ยเลือดก็จะไปเลี้ยงระบบทางเดินอาหารมากขึ้นซึ่งในทางทฤษฎีเขาก็เชื่อว่าอาจจะมีผลทำให้สมองหลั่งสารเคมีอะไรบางตัวที่ทำให้เรารู้สึกง่วงนอนขึ้นมาได้นะครับแต่สุดท้ายคือถ้าเป็นบ่อยๆทั้งที่เราก็นอนดีแล้วอะไรแบบนี้ครับ ก็อาจจะต้องตรวจเพิ่มเติมตัวอาจจะต้องไปตรวจเพิ่มเติมก่อนเช่นไทรอยดูเรื่องของเบาหวานดูเรื่องของแม้กระทั่งภาวะหยุดหายใจขณะหลับถึงแม้ว่ามันจะดูไม่ค่อยเหมือนก็ตามนะแต่ถ้าเป็นบ่อยๆผมแนะนำว่าลองตรวจให้ละเอียดลองดูนะครับ
12: ได้ครับขอบพระคุณอาจารย์ครับ
5: ครับยินดี
3: โอเคครับนาทีกว่าๆคงไม่ทันแล้วเนาะคุณหมอมีข้อคิดอะไรก่อนจากสักนาทีสั้นๆครับ
5: ครับผมก็เนี่ยฮะก็เดี๋ยวเราจะคุยกันเรื่องของความรุนแรงเนาะว่าจริงๆเนี่ยมนุษย์เนี่ยมันอยู่กันเป็นกลุ่มนะฮะอยู่กันเป็นกลุ่มมันต้องช่วยกันเพื่อพัฒนาใช่ไหมแต่ทำไมมันถึงเกิดความรุนแรงขึ้นมาได้ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจและผมคิดว่าเราน่าจะรู้เรื่องนี้ไปบ้างนะฮะเพ
3: ื่
5: อลดความรุนแรง
3: โอเคไปฟังในภาค Facebook ไลฟ์ชมได้ต่อเลยนะโอเคครับขอบคุณคุณหมอมาก่อนมากครับใครมีเวลาตอนนี้ยังไม่ง่วงก็ไปฟังต่อนะครับไปชมต่อได้เลยในภาค Facebook ของคุณหมอมาก่อนนะครับเหลืออีกนิดนึงใครที่ต้องการผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศนะครับอยู่แถวๆนนทบุรีแถวๆถนนงามวงวานก็มีตัวแทนจำหน่ายของอภัยภูเบศอยู่ที่พันทิพย์งามวงวานนะครับพันทิพย์งามวงวานอยู่ชั้น7นะครับร้านเภสัชนิตยาครับเป็นตัวแทนจำหน่ายของอภัยภูเบศมีแทบทุกตัวเลยนะไปได้เลยนะไปสอบถามพูดคุยได้แล้วก็ให้คำแนะนำได้ด้วยนะครับเพราะว่าท่านเองก็จบเภสัชแล้วก็เรียนด้านแพทย์แผนไทยด้วยนะครับสำหรับร้านเภสัชนิตยาอยู่ที่ชั้น7นะพันทิพย์งามวงวานล็อกกลางๆนะล็อกกลางๆผมเองก็เข้าไปแวะอุดหนุนบ่อยเหมือนกันอ่ะหมดเวลาของสุขภาพดีวิถีไทยค่ำคืนนี้แล้วนะครับไปฟังข่าวนะลาไปก่อนนะครับใครไม่ง่วงก็ชม Facebook ต่อนะครับสวัสดีครับ
13: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
14: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับนายกรัฐมนตรียืนยันไม่มีนโยบายนำความร่วมมือด้านกลาโหมเป็นเงื่อนไขต่อรองการเจรจาการค้าอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
15: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
16: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
17: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
16: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
17: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
18: เรารักประเทศไทย
19: อุ๊ยคุณตาลายนี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
20: ยุคจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
19: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
17: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
21: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
14: นายกรัฐมนตรีหารือปลัดกระทรวงกลาโหมสหรัฐฝ่ายนโยบายยืนยันไม่มีนโยบายนำความร่วมมือด้านกลาโหมเป็นเงื่อนไขต่อรองการเจรจาการค้าน
22: าย
0: อนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายเอลบิคโคบีปลัดกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกาฝ่ายนโยบายเข้าเยี่ยมคารวะได้โอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยที่ทำเนียบรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีได้ยืนยันจุดของรัฐบาลไทยว่าความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างไทยกับสหรัฐเป็นหนึ่งในเสาหลักของความสัมพันธ์ที่ดำเนินมาอย่างยาวนานและไทยไม่มีนโยบายนำความร่วมมือด้านกลาโหมมาเป็นเงื่อนไขหรือเครื่องมือต่อรองในการเจรจาการค้าและเห็นพ้องยกระดับความร่วมมือให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นมุ่งเสริมสร้างขีดความสามารถรับมือกับความท้าทายด้านความมั่นคงสมัยใหม่ควบคู่กับการพัฒนาขีดความสามารถและความทันสมัยของกองทัพตลอดจนต่อยอดความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศระหว่างกันสำหรับการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติทั้งสองฝ่ายจะยกระดับความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายส่วนประเด็นชายแดนไทยกัมพูชายืนยันว่าไทยยังคงยึดมั่นในหลักกฎหมายระหว่างประเทศและการแก้ไขปัญหาอย่างสันติผ่านกลไกทวิภาคีผลิตนาถแสนสุขรายงาน
14: คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570สภาผู้แทนราษฎรพิจารณางบสาธารณสุขกว่า 300,000 ล้านบาท
2: การประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570สภาผู้แทนราษฎรวันนี้มีนายพรดอนปริศนานันทกุลรองประธานคณะกรรมการเป็นประธานได้พิจารณางบประมาณกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานในกำกับโดยเน้นถึงกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่ปีงบประมาณ2570ได้รับการจัดสรรกว่า 260,000 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 10.47 เพื่อยกระดับบริการปฐมภูมิและการป้องกันโรคขณะที่กรมการแพทย์ได้รับกว่า 8,000 ล้านบาทกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กว่า 1,100 ล้านบาทและกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกว่า 27,500 ล้านบาทซึ่งประเด็นสำคัญอยู่ที่โครงการอาสาพยาบาลหรืออสพ.จำนวน 7,256 อัตราใช้งบประมาณ 1,147 ล้านบาทโดยกำหนดค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาทซึ่งกรรมาธิการงบประมาณตั้งข้อสังเกตว่าปัจจุบันมีอสมและบุคลากรอีกหลายกลุ่มทำหน้าที่ดูแลประชาชนอยู่แล้วจึงเกรงว่าอาจเกิดความซ้ำซ้อนวาสนาตระเกตรายงาน
14: BOI หารือภาคเอกชนญี่ปุ่นเปิดเผยนักลงทุนญี่ปุ่นเชื่อมั่นไทยด่านยอดลงทุน5ปีกว่า 3.96 แสนล้านบาท
22: นายนฤทธิ์เทิดสถิรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยว่าBOI หารือร่วมกับประธานเจโทรกรุงเทพและประธานหอการค้าญี่ปุ่นกรุงเทพเพื่อประเมินทิศทางการลงทุนและผลสำรวจแนวโน้มเศรษฐกิจของบริษัทญี่ปุ่นในไทยประจำครึ่งแรกของปี2569จาก504บริษัทพบว่าแม้ดัชนีแนวโน้มเศรษฐกิจระยะสั้นจะปรับลดลงเล็กน้อยจากแรงกดดันด้านต้นทุนการขนส่งและวัตถุดิบแต่ความเชื่อมั่นในการลงทุนระยะยาวยังคงแข็งแกร่งสะท้อนจากสถิติ5ปีที่ผ่านมาที่มีคำขอรับการส่งเสริมรวม 1,380 โครงการมูลค่ารวมกว่า 396,000 ล้านบาทส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับการรักษาและขยายฐานธุรกิจเดิมมุ่งเป้าไปที่การยกระดับประสิทธิภาพการผลิตผ่านการเปลี่ยนผ่านเครื่องจักรใหม่และการลงทุนด้านการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลสอดคล้องกับยอดขอรับการส่งเสริมภายใต้มาตรการ Smart and Sustainable Industry ที่สูงกว่า400โครงการมูลค่ากว่า 55,000 ล้านบาทนอกจากนี้ BOI ยังเตรียมความพร้อมผลักดันสภาพแวดล้อมทางธุรกิจทั้งการส่งเสริมการเข้าถึงพลังงานสะอาดการพัฒนาบุคลากรทักษะสูงการใช้กลไกเครดิตภาษีเพื่อบรรเทาผลกระทบจากภาษีขั้นต่ำทั่วโลกตลอดจนการเจรจาความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันปฏิพลสต๊อกลมมารายงาน
14: จบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น
13: เสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการเพลงประทับใจครับกลับมาพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลยแหละครับหลังข่าว5 ทุ่มถึงเที่ยงคืนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819และ891กิโลเฮิรตซ์ครับแต่ว่าถ้าจันทร์อังคารพุธเนี่ยก็เจอกันที่ AM 819พฤหัสบดีและศุกร์แบบนี้เจอกันที่ FM 92.5 AM 891และ819รวมถึงสถานีเครือข่ายด้วยครับเอกพงศ์นพสกุลยังคงกลับมารับหน้าที่ดำเนินรายการเหมือนเดิมเปิดเพลงเพราะๆให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเหมือนเดิมเหมือนกับเพลงเมื่อสักครู่นี้นะครับที่จบไปโอ้โหครูเอื้อร้องคนเดียวได้3เพลงผมเลือกมาฝากกันนะครับเริ่มจากขอให้เหมือนเดิมก่อนนะครับก่อนจากกันคืนนั้นสองเราหลายๆคนชื่นชอบแล้วก็จำได้ร้องเพลงนี้ได้3เพลงกับครูเอื้อนะฮะเพราะๆที่เลือกมาฝากกันโดยเริ่มจากขอให้เหมือนเดิมคุณฟังครับรายการค้นรายการเพลงประทับใจไม่ใช่ค้นหามาเล่าเพลงประทับใจเรายังเหมือนเดิมนะครับผมก็จัดค้นหามาเล่าตอนกลางวันด้วยนะครับพอช่วงค่ำๆดึกๆแบบนี้ก็มาจัดเพลงประทับใจบางทีเราก็บอกชื่อรายการพลาดๆไปบ้างก็ต้องขออภัยท่านผู้ฟังด้วยนะครับคืนนี้มีอาจารย์พูนพิษอมาตยกุลมาพูดถึงบทเพลงต่างๆของกรมประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยโอ้โหทำเพลงต้นฉบับอะไรออกมาเยอะมากคุณผู้ฟังลอยกระทงสงกรานต์เพลงเทศกาลต่างๆเนี่ยเยอะแยะเลยเพลงเด็กก็เหมือนกันเยอะมากนะครับเดี๋ยววันนี้จะตัดตอนมาจากรายการแววหวานตำนานเพลงที่คุณเฟรนด์ชิพนะสัมภาษณ์อาจารย์บุญพิษไว้สัมภาษณ์ไว้หลายเรื่องหลายตอนนะครับเราค่อยๆทยอยเอามาให้ฟังแล้วกันวันนี้พูดเรื่องของเพลงต่างๆนะครับมาฝากกับท่านผู้ฟังอาจจะไม่จบนะเดี๋ยวต้องต่อพรุ่งนี้ด้วยนะครับติดตามกับเพลงประทับใจของเรานะครับ

เราไปฟังชื่นชมนิยมไทยกันก่อนนะครับว่าวันนี้คุณกนิษฐายิ้มดีจะมีชื่นชมนิยมไทยเรื่องอะไรมาฝากกันก่อนที่เราจะไปติดตามอาจารย์พุนพิษอมาตยกุลที่คุยกับคุณเฟรนชิพไว้เรื่องเพลงต่างๆในวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ในอดีตที่เขาทำเพลงออกมาเนี่ยมีเพลงอะไรบ้าง

แต่ทว่าก็ยังมีผู้คนจำนวนไม่น้อยที่ยังคงใช้การชำระเงินด้วยธนบัตรแบบเดิมก่อนที่ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมไร้เงินสดหรือ cashless society อย่างเต็มรูปแบบวันนี้รายการชื่นชมนิยมไทยจะพาท่านผู้ฟังย้อนกลับไปยังจุดเริ่มต้นของการใช้ธนบัตรอย่างเป็นทางการค่ะท่านผู้ฟังคะก่อนหน้าที่คนไทยจะเริ่มใช้เงินที่เป็นกระดาษเราใช้สื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสิ่งของกันในหลายรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นหอยเบี้ยเงินพดด้วงและอื่นๆอีกมากมายจนกระทั่งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เมื่อสยามเริ่มเปิดประเทศเจริญสัมพันธไมตรีกับชาติตะวันตกในช่วงนั้นสยามยังใช้เงินพดด้วงเป็นสื่อกลางหลักแต่เมื่อเศรษฐกิจขยายตัวอย่างรวดเร็วและทำให้การผลิตเงินพดด้วงนั้นไม่พอต่อการใช้ในปีพ.ศ. 2396จึงได้มีการจัดทำเงินกระดาษแบบแรกขึ้นโดยใช้ชื่อว่าหมายหมายคือกระดาษสีขาวพิมพ์ตัวอักษรและลวดลายสีดำมีรูปพระแสงจักรซึ่งเป็นตราประทับพระราชสัญลักษณ์ประจำพระราชวงศ์จักรีและพระราชลัญจกรประจำพระองค์รูปพระมหาพิชัยมงกุฎสีแดงชาติเพื่อป้องกันการปลอมแปลงโดยมีทั้งหมด3ประเภทได้แก่หมายราคาต่ำหมายราคาตำลึงและหมายราคาสูงอย่างไรก็ตามแม้จะประดิษฐ์เงินกระดาษขึ้นมาแล้วแต่ราษฎรส่วนใหญ่ก็ยังไม่คุ้นเคยกับการใช้หมายมากนักค่ะระบบเงินตราประเภทนี้จึงยังไม่ใช้กันอย่างแพร่หลายเท่าไหร่นักต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ในช่วงปีพ.ศ. 2415ถึง2416เป็นช่วงที่ใช้งานเหรียญกระสาบชนิดราคาต่ำซึ่งผลิตจากดีบุกและทองแดงได้มีการจัดทำเงินกระดาษราคาต่ำซึ่งเรียกกันว่าอัดกระดาษเพื่อใช้แทนเงินเหรียญที่ขาดแคลนแต่เงินกระดาษประเภทนี้ก็ยังไม่เป็นที่นิยมในหมู่ราษฎรทั่วไปอยู่ดีค่ะเงินกระดาษในยุคต่อมาก็ยังไม่ได้ชื่อว่าเป็นธนบัตรแต่เงินตราประเภทนี้มีชื่อว่าบัตรธนาคารเป็นตั๋วเงินสัญญาที่ใช้ชำระหนี้โดยใช้ในธนาคารพาณิชย์จากต่างประเทศเช่นธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ธนาคารชาร์เตอร์แห่งอินเดียออสเตรเลียและจีนและธนาคารแห่งอินโดจีนแต่เพราะเป็นเงินที่ผลิตขึ้นมาใช้เฉพาะธนาคารเงินประเภทนี้จึงใช้กันเฉพาะผู้ที่ต้องติดต่อธุรกิจกับธนาคารเหล่านี้เท่านั้นบัตรธนาคารถูกใช้งานยาวนานกว่า13ปีค่ะตั้งแต่ปีพ.ศ2432ถึง2445ทำให้ราษฎรทั่วไปรู้จักกับการใช้เงินกระดาษมากขึ้นอีกทั้งในช่วงนั้นการเรียกธนบัตรธนาคารยังเรียกกันแบบทับศัพท์ว่าแบงค์โน้ตหรือแบงค์ซึ่งเป็นชื่อเรียกติดปากที่ทำให้คนไทยเรียกธนบัตรที่ออกมาในช่วงเวลาต่อมาว่าแบงค์ในแบบที่เราใช้กันในทุกวันนี้ค่ะเมื่อบัตรธนาคารของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศถูกใช้งานกันอย่างแพร่หลายมากขึ้นรัฐบาลในสมัยนั้นจึงเห็นว่าควรจะจัดทำเงินตราหลวงขึ้นมาบ้างในปีพ.ศ. 2433จึงได้เตรียมการออกเงินกระดาษหลวงซึ่งเป็นตั๋วเงินของกระทรวงพระคลังมหาสมบัติเงินกระดาษหลวงที่ผลิตขึ้นนี้ยังไม่ได้ผลิตขึ้นที่สยามนะคะแต่สั่งพิมพ์ที่ประเทศเยอรมนีโดยผลิตออกมา8ชนิดราคาเงินกระดาษหลวงชุดแรกได้ส่งมาถึงกรุงเทพในปีพ.ศ. 2435อย่างไรก็ตามค่ะเพราะความไม่พร้อมด้านการจัดการเงินกระดาษประเภทนี้จึงไม่ได้นำมาใช้งานแต่อย่างใดและช่วงเวลาของธนบัตรก็ได้มาถึงค่ะเมื่อวันที่24มิถุนายนพ.ศ. 2445พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชบัญญัติธนบัตรสยามรัตนโกสินทร์ศก121หรือพระราชบัญญัติธนบัตรรส121ขึ้นโดยโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งกรมธนบัตรสังกัดกระทรวงพระคลังมหาสมบัติและตั้งแต่วันที่23กันยายนพ.ศ. 2445เป็นต้นไปก็มีการเปิดให้ราษฎรนำเงินตราโลหะแบบเก่ามาแลกเปลี่ยนเป็นธนบัตรส่งผลให้การใช้ธนบัตรกลายเป็นระบบเงินตราอย่างเป็นทางการที่ใช้หมุนเวียนในสยามประเทศตั้งแต่นั้นมาค่ะสำหรับธนบัตรแบบแรกที่ใช้กันนั้นมีชื่อว่าธนบัตรหน้าเดียวเพราะเป็นธนบัตรที่พิมพ์ด้านหน้าเพียงด้านเดียวมีทั้งหมด7ชนิดราคาค่ะได้แก่1บาท5บาท10บาท20บาท50บาท100บาทและ1,000บาทจัดพิมพ์โดยบริษัทโทมัสเดลาลูจำกัดจากประเทศอังกฤษใช้กันจนถึงสมัยรัชกาลที่6หลังจากนั้นธนบัตรไทยก็ได้รับการพัฒนาและปรับเปลี่ยนรูปแบบมาจนถึงปัจจุบันมากถึง17แบบด้วยกันค่ะต่อมาในวันที่21กรกฎาคมพ.ศ.

1468ก็ได้เริ่มการพิมพ์ธนบัตรแบบเส้นนูนขึ้นและในช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่2ธนบัตรแบบที่7ได้ถูกประกาศใช้ในวันที่21กุมภาพันธ์พ.ศ. 2488เป็นการจัดพิมพ์โดยโรงพิมพ์เอกชนในประเทศไทยค่ะมีเจ้าหน้าที่จากธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้ควบคุมการพิมพ์โดยตัวธนบัตรหมวดหมายเลขและลายเซ็นจะพิมพ์แยกกันธนบัตรฉบับนี้ถูกเรียกว่าแบงค์ขนมโก๋เพราะผลิตขึ้นในช่วงปลายสงครามโลกซึ่งกระดาษและหมึกพิมพ์นั้นมีอยู่อย่างจำกัดทำให้ธนบัตรที่ได้มีคุณภาพและสีที่ไม่ดีเท่าที่ควรรวมถึงยังมีขนาดเล็กกว่าธนบัตรทั่วๆไปซึ่งมีทั้งหมด4ชนิดราคาด้วยกันค่ะได้แก่1บาท5บาท10บาทและ50บาทจนกระทั่งในปีพ.ศ. 2512ธนาคารแห่งประเทศไทยได้จัดตั้งโรงพิมพ์สำหรับพิมพ์ธนบัตรเพื่อใช้เองในประเทศและได้ดำเนินการมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับธนบัตรไทยแบบที่ใช้กันในปัจจุบันคือแบบที่16ประกาศใช้เมื่อวันที่18มกราคมพ.ศ. 2555และแบบที่17ประกาศใช้เมื่อวันที่6เมษายนและ28กรกฎาคมพ.ศ. 2561ค่ะและนี่คือเรื่องราวจุดเริ่มต้นของการใช้ธนบัตรอย่างเป็นทางการค่ะไม่ว่าสังคมไทยจะเปลี่ยนไปอย่างไรนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดในการใช้จ่ายเงินก็คือการรู้จักคุณค่าของเงินตราที่เรามีอยู่และใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะรายการชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันคณิษฐายิ้มดีขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ

0: ได้เวลาที่เราจะไปฟังอาจารย์พุนพิษแล้วนะครับหลายคนก็รู้นะว่าเพลงในเทศกาลต่างๆตลอดทั้งปีเนี่ยมาจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ซะส่วนใหญ่เลยแต่เราไปฟังที่มาที่ไปครับอาจารย์พุนพิษเก็บไว้เยอะมากนะฮะผมเองยังอยากจะไปคุยกับท่านเลยถ้ามีโอกาสเนี่ยนะครับอยากรู้เรื่องอะไรท่านก็คงจะตอบได้หมดนะครับไปฟังกันเลยครับเดี๋ยวกลับมาพบกันช่วงท้ายครับ
1: เรื่องของเด็กเนี่ยคนไทยเรามีเพลงกล่อมเด็กมาตั้งแต่โบราณตั้งแต่เริ่มต้นมีชุมนุมคนไทยมาอยู่ด้วยกันในพื้นที่แหลมทองเนี่ยนะครับพอเด็กแวะออกมาก็แม่ก็ต้องร้องเพลงกล่อมเด็กใช่ไหมฮะเขาเรียกว่าเพลงกล่อมลูกนะฮะเพลงกล่อมลูกเนี่ยถ้าเป็นของไทยเดิมโบราณจริงๆเนี่ยมันเกิดในบ้านมันเกิดขึ้นมาจากอกจากใจของแม่มันจะเป็นเพลงมีทำนองเดียวแต่มีเนื้อร้องร้อยเนื้อเพราะนั้นคือร้อยเนื้อหนึ่งทำนองเอ๋นอนในเพลงอะไรเงี้ยนะครับ
2: มาจากเอ๋ครับ
1: อย่างเงี้ยมีเอ๋เนี่ยครับแล้วก็ทำนองเนี่ยมันจะวนไปทำให้เกิดความสงบ
2: ครับ
1: นะมีหนึ่งทำนองเท่านั้นเองแต่บทร้องเปลี่ยนไปเรื่อยผมได้ทำการวิจัยแล้วเนี่ยปรากฏว่ามีบทร้องถึง6ประเภทนะคร
2: ับ
1: ประเภทที่หนึ่งเนี่ยสอนเด็กให้รู้จักสงบเสงี่ยมนอนหลับตาอย่าดื้อนะอะไรเนี่ยนะแล้วถ้าเด็กไม่หลับก็กลายเป็นเพลงขู่เด็กเช่นตุ๊กแกจะมากินตับอะไรเงี้ยนะฮะอันที่สองก็คือเล่าเรื่องของธรรมชาติ
2: ครับ
1: เช่นค้างคาวเอ๋ยบินมายืดค่ำค่ำมืดมืดจะไปสวนไหนจะไปสวนนอกเก็บลูกมะกอกจะไปสวนในเก็บลูกมะไฟจะไปสวนกลางเก็บลูกมะปรางจะไปสวนริมเก็บลูกทับทิมเด็กก็รู
2: ้
1: ธรรมชาติวิทยา
2: ครับ
1: นะสามแล้วนะสี่ก็คือรักมวลสงวนตัวเช่นไอ้หนูเอ้ยมีแป้งสำหรับให้ไปทาหน้าแม่ให้ไปเจ้าพอแต่พอทานะถ้าอย่าไปทามากๆแล้วจะเขาจะหาว่าตก
2: กระป๋องแป้ง
1: แล้วก็ให้รักมวลสงวนตัว
2: ครับ
1: สี่ละพอถึงห้าก็ความรักต้องไหว้พระอะไรต่างๆนับถือพระอะไรต่างๆแนะนำและท้ายที่สุดเนี่ยเด็กเริ่มโตแล้วเริ่มสอนแล้วรักมวลสนวนตัว อย่าไปทำหูทำตากับผู้ชายเขาต่างๆเพลงกับเด็กนั่นมันจะมีไปหลายอย่างเพราะฉะนั้นพวกนี้เราได้ยินมาตั้งแต่ตอนเป็นเด็กแล้วแต่พอมันเริ่มเกิดเพลงไทยสากลขึ้นมาเนี่ยเพลงไทยสากลนี่มันเกิดประมาณปลายรัชกาลที่ห้าแล้วสมัยการที่6ก็ยังไม่มีการแต่งเพลงไทยสากลนอกจากเป็นเพลงสำหรับทหารเช่นเพลงมาร์ชอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาแต่เพลงที่จะมาใช้สำหรับเด็กเนี่ยมันเกิดเอาประมาณปลายรัชกาลที่7
2: ครับ
1: นะฮะแล้วก็มันไปใช้ร้องในภาพยนตร์เรื่องหลงทางในปี2475
2: ครับ
1: นะฮะใช้ทำนองไทยเดิมด้วยใช้บทร้องพัชชาแพรเอ๋ยแพรขาวบริสุทธิ์ดุจลาวอะไรต่างๆเนี่ยคือเพลงพัชชาเนี่ยมันเป็นเพลงสำหรับเหมาะสำหรับจะกรอบนอนอยู่แล้วมันก็เลยมีการบันทึกเสียงลงฟิล์มครั้งแรกเลยในปี2475นะฮะพ่อจอมพลป.พิบูลสงครามเนี่ยเขามาเป็นนายกดนตรีครั้งที่2ในปีพ.ศ.2482เขาก็ตั้งสำนักวัฒนธรรมขึ้น
2: ครับ
1: สำนักวัฒนธรรมนี่มีผมจำไม่ผิดได้อยู่ที่วังสุโขทัยเพราะตอนนั้นเขายึดวังสุโขทัยเป็นของรัฐบาลนะฮะสมเด็จพระนางรำไพกับรัชกาลที่7สละราชสมบัติปี77แล้วก็ไปอยู่ที่อังกฤษเพราะนั้นวังสุโขทัยก็ว่างที่นี่ก็เลยเป็นสำนักวัฒนธรรมก็คิดว่าจะต้องทำอะไรบ้างเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยนะยกตัวอย่างเช่นตัวหนังสือมันมีมากเกินไป44ตัวก็ตัดไอ้ตัวซ้ำๆออกไปซะบ้างอะไรเงี้ยนะฮะหรือว่าให้พูดคำว่าสวัสดีตอนเช้าราตรีสวัสดิ์ตอนค่ำสายันสวัสดิ์ตอนเย็นอะไรเงี้ยเป็นต้นนะ
2: คร
1: ับ แล้วก็ไม่ให้เปิบข้าวด้วยมือให้กินข้าวด้วยช้อนต่างๆนานาเนี่ยและอื่นๆพอมาถึงเด็กเนี่ยเขาก็เห็นว่าเรื่องเด็กนี่มีความสำคัญก็เลยต้องให้เพลงสอนใจเด็กมันก็หลุดออกมาอังคูเวทเอาเนื้อไป ไอ้ครูแก้วเอาเนื้อมาก่อนหนูเอ๋ยหนูจงฟังพี่จะสอนพี่จะสั่งหนูจงฟังจำจำเอาไว้ให้ดีหนูเอ๋ยสมัยนี้เป็นสมัยมีคนดีกันด้วยปัญญาหนูอย่าซุกซนจงอดจงทนหนูจงบ่นช่องวิทย์ท่องวิชาไปภายภาคหน้าจะได้พึ่งวิชาปัญญาจะพึ่งฝูมัณฑนาก็ร้องตอนนี้มัณฑนาเปลี่ยนชื่อแล้วเปลี่ยนจากจุรี
2: เป็นจุกมัณฑนาครับ
1: ผมเข้าใจว่าเพลงนี้เป็นเพลงของครูเวสสุทันจมรทำนองนะฮะ
2: คร
1: ับ ถ้าจำไม่ผิดนะถ้าผิดก็ขอประทานโทษด้วยเพลงหนูเอ๋ยนี่คุณย่านตันตะโกสายอัดลงแผ่นดิบเลยเปิดเช้าๆก่อนเปิดสถานีวิทยุ
2: ครับ
1: ปลุกใจเด็กนะฮะก็ถือว่าเป็นเพลงเด็กเพลงต้นๆเลย

0: แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ทำเพลงอื่นๆตามมาอีกพี่ชอุ่มปัญจพันธ์เนี่ยนะฮะพี่ชอุ่มนี่เขาเรียนจบอักษรศาสตร์จุฬานะแล้วตอนสมัยที่พี่ชอุ่มปัญจพันธ์เรียนอยู่ที่คณะอักษรศาสตร์จุฬาเนี่ยคุณทรงสาลิตุลเนี่ยมันแต่งเพลงให้ครูเอื้อแล้วแล้วครูทรงก็แต่งลมพระพายชายชื่นในคืนนี้กลิ่นราตรีขอมาเรื่นชื่นใจแสนอะไรเงี้ยนะฮะ
1: ครับ
0: แล้วออกมาเป็นเพลงกลิ่นราตรีเพราะมากอันนี้ก็พี่ก็เขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าฉันก็อยากจะแต่งเพลงให้ได้อย่างนี้บ้างเพราะฉะนั้นพอออกจากจุฬามาปั๊บเนี่ยขอสมัครไปทำงานที่กรมโฆษณาการทันทีเขาไม่มีเงินเดือนให้ก็ไม่เอาขอไป
1: ช่วยทำงานมาช่วยทำงาน
0: ขอทำฟรีก่อนแล้วทำฟรีหลายเดือนนะในที่สุดนี่ก็ให้เพลงกูเอื
1: ้อครับ
0: พวกหนูเล็กเด็กทั้งหลายอย่านอนตื่นสายเป็นเด็กเกียจคร้านแล้วก็ครูสิริก็ใส่เสียงไอ้กิ้งกองกิ้งกองกิ้งกองไปนะฮะเป็นงั้นเลยมันเลยมีความผสมความเป็นเด็กมากมายเพลงนี้ผมเข้าใจว่าเกิดก่อนเพลงเทียบนาฬิกาเดินพวกเราเดินไปคนทางไกลแหละเกิดก่อนนั้นมันเป็นยุคของเจ้าบุญปอมด้วยสงคราม
1: ครับ
0: ท่านจักรพันธ์เป็นสิริกลับมาจากตอนนั้นท่านก็มาช่วยงานอยู่แล้วแล้วก็ท่านเป็นคนชอบเพลงกล่อมเด็กแล้วก็ท่านก็แต่งเพลงให้บรรทนาร้องอะไรต่างๆนานาแล้วมันมีอยู่บทหนึ่งวัดเอ่ยวัดนอกมีดอกแคแดงอะไรเงี้ยนะท่านก็ใส่ทำนองเป็นไทยสากลเลยดอกคำยิ่งแพงสาวน้อยจะห่มสีชมพูใส่เสื้อรัดทรงงามระหงสวยหรูโสภาหน้าเอ็นดูทัดหูด้วยดอกมณฑาจะพิษไหนงามนั่นงานจะเฉิดฉันละออตางานมันก็เลยมีการแลกเพลงกันระหว่างบางเพลงที่เคยออกทางวิทยุอยู่กับจารุกนกก็ดีมันก็มาอย่างเพลงยอดสนอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะฮะซึ่งก็เอามาแล้วเด็กก็เพลงเด็กเนี่ยมันก็มาเกิดขึ้นจากท่านจักรพันธ์เป็นสิริมาจากพี่ชอุ่มบรรจพันธ์มาจากคุณแก้วอะไรต่างๆนานาเนี่ยรวมๆแล้วเนี่ยมาทีหลังนี่เขามีวันแม่ประกวดแม่แห่งชาติ
1: ครับ
0: แล้วก็พอมีแม่แห่งชาติปั๊บก็ถ่ายรูปมีลูก14คนเข้ามหาวิทยาลัยครึ่งนึงอีกครึ่งกำลังอยู่มัธยมอะไรเงี้ยนะทุกคนแต่งตัวสวยเรียบร้อยเลี้ยงลูกดีอะไรต่างๆนะแล้วก็มีเรื่องความกตัญญูที่จะต้องมีแต่คุณพ่อคุณแม่
1: ครับ
0: มารดาสดุดีเป็นเพลงเด็กเป็นยันอะไรเงี้ยนะฮะพี่ชลีชงวิทย์ร้องนะ
1: ครับ
0: แล้วก็มีเรื่องของครอบครัวเนี่ยมันกลายเป็นเพลงไทยสากลออกมาเยอะแยะเลยนะวัฒนธรรมจะนำไทยแผ่ไพศาลอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันเป็นเรื่องของวัฒนธรรมของการเลี้ยงลูกเลี้ยงเด็กให้การศึกษาอะไรต่างๆนานาก็เลยเกิดเพลงเด็กขึ้นอย่างมากมายที่ผมย้ายไปฟังยกตัวอย่างเนี่ยผมยึดเก็บไว้ทั้งหมดเพลงเหล่านี้นะฮะก็ใช้สำหรับสอนในระดับปริญญาโทปริญญาเอกเพื่อที่เขาจะรู้ว่าคนไทยเนี่ยไม่ได้ดื่มเด็ก
1: ครับ
0: ยังมีเพลงกล่อมนอนเพลงกล่อมนอนเด็กเนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะแต่อย่างที่เราว่านะฮะในด้านของเพลงไทยเดิมลึกๆเนี่ยก็ยังมีเพลงกล่อมนารีนะฮะเพลงขำกล่อมลูกอะไรเงี้ยนะฮะมีกล่อมช้างก็มีนะฮะเยอะแยะเลยคำว่ากล่อมอย่างเดียวเนี่ยมีเพลงเยอะๆมากมายมหาศาลเลยคือเรียกว่าฟังกันได้ไม่รู้จักจบจากสิ้นนะฮะเนี่ยระลึกถึงเด็ก
1: ครับ
0: ทีนี้อยากจะให้ฟังว่าอีกอย่างหนึ่งที่เป็นเพลงสำหรับเด็กเนี่ยเรานึกไม่ถึงคือเอาเพลงจังหวะเต้นรำบางเพลงเนี่ยมาเป็นเพลงสำหรับให้เด็กเนี่ยเอามาเต้นรำเล็ก
1: ๆครับ
0: คุณล้วนควรทำเนี่ยแหละครับตอนสมัยยังอยู่ที่กรมเนี่ยเอาเพลงจังหวะ Quick Waltz ของโยฮันสตราวส์จูเนียร์มาคือบรูดานูฟวอลนะฮะบรูดานูฟวอลก็มาทำเป็นเพลงผีเสื้อกับดอกไม้ เมื่อยามรุ่งสุริเรียงร้องนะฮะแสงทองสองฟ้าอัมพายสดสวยดูโน่นสิอะไรไหนอ๋อในหมู่มอญงามตา

ถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะครับเก็บไว้ก่อนมาฟังต่อพรุ่งนี้นะครับว่าเรื่องราวที่คุณเฟรนชิพได้สัมภาษณ์อาจารย์พลพิษเนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปต้องครึ่งๆกลางๆแบบนี้แหละเดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้มีคนกลับมาติดตามรายการวันนี้เวลาหมดนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังแล้วก็เราจะกลับมาพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับหลังข่าว5ทุ่มกับเพลงประทับใจขอบคุณที่ท่านผู้ฟังติดตามรับฟังนะครับสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

่านี้ข้าพเจ้าก็พูดถึงเป็นประจำและไม่ย่อท้อที่จะพูดต่อไปเพื่อชักชวนให้คนไทยรักษาป่าอย่าตัดไม้ทำลายป่าจะทำให้ฝนฟ้าแล้งได้การมีป่าทำให้มีน้ำเพราะป่าเป็นต้นน้ำลำธารของแม่น้ำทุกสายในประเทศไทยต้นไม้ช่วยดูดซับน้ำไว้ใต้ดินช่วยต้านความแรงของน้ำป่าเป็นแหล่งของสมุนไพรและของป่าและเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าและช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ด้วยดังนั้นการที่ท่านทั้งหลายช่วยกันปลูกป่าทั่วประเทศจึงเป็นประโยชน์มากพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านคะที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศจากอาคารที่ทำการเลขที่20/1ถนนนิกรสำราญตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาจนถึงเวลา24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันค่ะวันนี้วันศุกร์ที่14 สิงหาคม 2569ขึ้น1 ค่ำ เดือน 9ปีมะเมียสำหรับรายการที่น่าสนใจในวันนี้มีดังต่อไปนี้แจ้งรายการแล้ว5 นาฬิกาขอเชิญติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณ6 นาฬิกาติดตามรับฟังรายการข่าวยามเช้า7 นาฬิกาติดตามรับฟังข่าวและรายการจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครหลังจากนั้นขอเชิญติดตามรับฟังรายการที่น่าสนใจจากทางสถานีค่ะ

มีหญิงคนหนึ่งท่านผู้ฟังเธอก็ไปเถียงด่ากับพระสงฆ์รูปหนึ่งเป็นกลางตลาดเลยท่านผู้ฟังโอ้ยท่านทำนี้ได้ไงนั่นนี่พระสงฆ์ก็ไม่ยอมเป็นพระบวชใหม่ด้วยก็เถียงกันกับโยมกลางตลาดเลยเนี่ยโยมทำนี้ได้ไงนั่นนี่เนาะกลางตลาดนี่หมายถึงกลางที่ประชุมชนฝ่ายหญิงผู้นี้ก็บอกท่านทำงี้ไม่ได้นะฝ่ายพระสงฆ์รูปนั้นก็บอกก็โยมทำงี้ก็ไม่ได้เหมือนกันนะนะอาจารย์ก็บอกว่าอย่าทำอย่างนั้นพระใหม่ก็ไม่ยอมแม่ของหญิงสาวนี่บอกลูกอย่าทำอย่างนั้นลูกนี่ก็ไม่ยอมเถียงคอเป็นเอ็นขึ้นเลยทั้งสองฝ่ายต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกันอ้าวทำไมก็เถียงเรื่องอะไรกันเนี่ยยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยรายการธรรมรับอรุณธรรมะไม่ได้มีไว้ให้แค่จำแต่มีไว้ให้ใส่ใจจนใช้งานได้จริงในทุกวันศุกร์เป็นช่วงของนิทานปรนนาเป็นเรื่องเล่าคลี่คลายใจเป็นการเปลี่ยนวิกฤตให้กลายเป็นบทเรียนของชีวิตโดยข้าพเจ้าก็จะนำนิทานชาดกนิทานธรรมบทที่มีปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันเวลาเราฟังนั้นเราจะฟังได้หลายมิติของเรื่องราวอย่าให้ไปจมติดอยู่กับแค่เพียงมิติเดียวเพราะว่าจะทำให้ประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นมันน้อยเพราะคำสอนทุกอย่างของพระพุทธเจ้าท่านผู้ฟังจะต้องมีหัวข้อมีแนวนัยยะที่จะเป็นธรรมะให้ชโลมใจถ้าเราสามารถมองตัวเองด้วยสายตาที่ประกอบด้วยปัญญาเวลาเราอ่านเราฟังเรื่องราวใดๆนั้นมิติเรื่องราวเกี่ยวกับตัวสตอรี่ก็มีใครทำอะไรที่ไหนยังไงมิติเรื่องราวที่เกี่ยวกับอุปมาอุปไมยสิ่งนี้คนนี้สัตว์ตัวนี้อาการนี้หมายถึงอะไรอะไรมันมีสิ่งที่เป็นอุปมาอุปไมยซ่อนอยู่ในนั้นยังรวมถึงมิติคำสอนที่ว่าสื่อนี้ต้องการจะบ่งบอกถึงหัวข้อธรรมะอะไรความอดทนหรือว่าความเพียรหรือว่าการรู้จักเอาตัวรอดหรือความยืดหยุ่นหรืออะไรซึ่งในการฟังรอบเดียวของเราเนี่ยแหละผู้ฟังมันหลายมิติหรือนั้นฟังไปเราก็ได้ควรไปจะเกิดประโยชน์มากทีเดียวเหมือนกับประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับเหล่าบุคคลที่ได้ฟังธรรมะมาก่อนหน้านี้จากคนที่ไม่ดีไม่รู้เรื่องอะไรมึนๆงงๆทำผิดบ้างถูกบ้างจนกลายมาเป็นคนที่ดีรู้สิ่งควรทำรู้สิ่งควรเว้นเป็นซีรีส์ที่ข้าพเจ้าได้นำมาประกอบเล่าให้ท่านผู้ฟังแบบจบในตอนซีรีส์ของการกลับตัวกลับใจของเราสาวกที่ประพฤติยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วมากลับตัวเปลี่ยนแปลงจิตใจด้วยมนต์เรื่องกลับใจของพระพุทธเจ้าได้ยังไงวันนี้ก็จะมีเคสเรื่องของภิกษุใหม่หนุ่มรูปหนึ่งท่านผู้ฟังที่จิตใจนี่แข็งกระด้างไม่ยอมรับคำสอนที่ว่าตัวเองถูกไปทะเลาะกับโยมโยมนี่ก็ไม่ใช่โยมทั่วไปนะโยมคนสำคัญด้วยก็คือหลานของนางวิสาขาที่เธอมาให้ทานอยู่เป็นประจำตัวเองมานั้นก็พาลูกพาหลานมาด้วยลูกหลานแต่ละคนก็ทำหน้าที่ให้เต็มพร้อมเต็มที่ด้วยความศรัทธาแต่พอคนมาอยู่ด้วยกันท่านผู้ฟังมันก็เกิดเป็นเรื่องกระทบ
กระทั่งกันเรื่องก็ไม่ได้เป็นเรื่องอะไรหรอกมันก็เรื่องปากเรื่องท้องเรื่องอาหารในที่นี้คือเรื่องน้ำคือนักวิชาการจะเตรียมอาหารไว้ที่เรือนของเธอเนี่ยทุกวันทุกวันใครมาบิณฑบาตใครมาฉันได้หมดได้หมดเมื่อที่เราเตรียมอาหารใส่บาตรพระไว้นะ9ชุดบ้าง5ชุดบ้างบางคนก็เอา2ชุดหรือชุดนึงทุกวันทุกวันแต่นี่เธอเตรียม500ชุดทุกวันทุกวันแล้วก็ให้ขึ้นมาในเรือนนั่งฉันได้ตามสบายภิกษุสมัยนั้นก็จะไปเรือนนั้นก็ได้เรือนนี้ก็ได้ก็มีภิกษุจำนวนมากก็แบ่งคิวกันไปจับสลากกันไปใครไปโซนไหนโซนไหนปรากฏว่าหลานสาวของนางวิสาขาคนหนึ่งหลานสาวนี่คือหมายถึงลูกสาวของลูกชายนะเธอมีลูกชายเนาะแล้วลูกชายคนนี้ก็มีลูกสาวนะเธอก็เลยเป็นย่าเป็นแม่ของพ่อของผู้หญิงคนนี้หลานสาวคนนี้ก็ทำหน้าที่อย่างดีเลยท่านผู้ฟังเตรียมอาหารน้ำฉันน้ำใช้ต้อนรับภิกษุในเวลาเช้าตื่นขึ้นมาจิตเป็นกุศลวันนั้นเธอกรองน้ำถวายให้พระกรองน้ำนี่คือไปดื่มไว้ดื่มบ้างไว้ล้างมือบ้างใดๆใช่ไหมปรากฏว่าเห็นเงาหน้าของตัวเองในตุ่มน้ำตอนที่จะกรองน้ำถวายภิกษุหนุ่มรูปหนึ่งภิกษุหนุ่มนี่ก็คือพระที่ยังไม่แก่นะแล้วก็เพิ่งบวชใหม่นะคือพระบวชใหม่มันมีสองแบบท่านผู้ฟังบวชใหม่ตอนที่ยังหนุ่มอยู่กับบวชใหม่ตอนที่แก่แล้วซึ่งก็จะมีพฤติกรรมอันนี้คือ generalization เลยนะแบบเหมาเอาอะว่าค่อนข้างจะเป็นอย่างนี้ก็จะมีโปรไฟล์ลักษณะของพระที่เป็นหลวงตาคือพระบวชเมื่อแก่ก็แบบหนึ่งของพระใหม่ยังเป็นหนุ่มอยู่ก็จะเป็นแบบหนึ่งลักษณะที่เขาจะเหมาเอาก็พระบวชเมื่อแกบวชใหม่เนี่ยสอนยากเหมาเอาแต่มันก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะเป็นอย่างนั้นใช่ปะส่วนพระใหม่ที่บวชตอนหนุ่มๆยังไม่รู้เรื่องอะไรก็จะมีข้อผิดพลาดเพ้อฟ้าเยอะบางทีก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรทำไปผิดทุกๆอันนี้ก็เหมาแบบหนึ่งแต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเป็นอย่างนั้นนะปรากฏว่าข้อที่ไม่ดีอะไรๆของความที่เป็นพระแกบวชใหม่หรือพระหนุ่มบวชใหม่ก็ตามมาร่วมอยู่ในภิกษุรูปนี้นี่ก็เหมาอีกนะท่านฟังต้องร่วมยังไงเพราะว่าหลานของนางวิสาขาคนนี้เธอเห็นเงาหน้าของตัวเองอยู่ในตุ่มน้ำในขณะที่ว่ากำลังจะตักน้ำกรองถวายท่านเพราะว่าพอสว่างขึ้นสว่างขึ้นมุมองศาของพระอาทิตย์ทำแสงยังไงเห็นเงาหน้าของตัวเองปุ๊บเธอจึงหัวเราะขึ้นเป็นเสียงขึ้นฝ่ายภิกษุหนุ่มพอได้ยินเธอหัวเราะขึ้นก็มองหน้าเธอแล้วก็หัวเราะบ้างซึ่งเธอก็เลยมีความคิดไปว่าเอ้าพระเนี่ยรับบาตรก็ต้องมองในบาตรที่มองหน้าคนใส่ได้ไงเธอก็เลยว่าให้เลยหลานนางวิสาขาเลยบอกว่าคนหัวเราะย่อมหัวขาดคำนี้ท่านฟังคนหัวเราะย่อมหัวขาดเป็นสเตทเมนต์นะเป็นคำพูดที่เหมือนกับว่าเป็นคำจะเรียกว่าแช่งก็ได้เพราะว่าลักษณะของเวิร์บลักษณะของไวยากรณ์ลักษณะของคำกริยาประธานประกอบกันเนี่ยมันเป็นลักษณะคำที่เหมือนให้พรน่ะบางคนให้ทานแล้วย่อมไปสวรรค์คนทำดีย่อมได้ดีแบบนี้อันนี้คือคนหัวขาดย่อมหัวรักอ้าววางกันภิกษุหนุ่มก็เลยคิดว่าอ้าวทำไมพูดเงี้ยดิฉันก็ไม่ได้ทำอะไรเลยก็เลยใส่กันบ้างใส่ก็เลยก็ด่าหลานนางวิสาขาเลยเธอนั่นแหละหัวขาดแม่เจอหัวขาดด้วยพ่อเธอหัวขาดด้วยต้องรับไปพ่อแม่เขานู่นเลยทุกฝั่งต้องเธอก็ช็อกเลยด่าฉันยังไม่พอคนเดียวด่าพ่อด่าแม่ฉันด้วยโอ้ยยิ่งเป็นพระมึงพูดอย่างนี้เดี๋ยวโอ้ยทำงี้ได้ไงนี่
ไปเลยคุณฟังร้องไห้ร้องไห้ไปหาคุณย่านะไปหานางวิสาขาเลยคุณย่าก็บอกว่าอ้าวเป็นอะไรเป็นอะไรลูกเป็นอะไรหลานเธอก็เลยเล่าให้ฟังว่าหัวขาดนี่คุณแม่หัวขาดโอ้ยนางวิสาขาก็เลยมากราบเรียนพระภิกษุใหม่รูปนั้นนะท่านผู้ฟังบอกว่าโอ้ยสมัครพระคุณเจ้านี่มันไม่ได้เป็นคำหนักหน่วงอะไรหรอกหลานมันยังเด็กอยู่ไม่รู้เรื่องขอให้ท่านอดโทษให้เขาแล้วกันนะถอนคำพูดหรือพูดอะไรที่เด็กน้อยก็จะสบายใจภิกษุหนุ่มรูปนั้นไม่ยอมรู้ฟังคือเพราะว่าสิ่งที่เธออ้างขึ้นมาก็คือความที่พระภิกษุนี่คือถ้าบวชแล้วเนี่ยนะหลักการมันเป็นอย่างนี้ทุกฟังคือเขี้ยวเล็บอะไรทอดออกหมดแล้วทอดออกตอนไหนทอดออกตอนโกนผมอะไรลงผมและหนวดรองผ้าย้อมน้ำฝาดออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่มีเรือนอาวุธความสามารถอะไรที่จะแบบใช้ทำร้ายทำลายคนอื่นได้ต้องถอดออกถอดตอนที่บวชนั่นเลยผมผ้ากาสายะนี่ถืออาวุธอันเดียวคือปัญญาที่จะประหัตประหารกิเลสเพราะว่าผ้ากาสายะเนี่ยเป็นเหมือนกับธงชัยของพระอรหันต์คุณจะใช้สู้กับกิเลสเท่านั้นไม่ได้ว่าจะใช้ประหัตประหารคนอื่นใดๆคำด่าคำว่าที่จะใช้เป็นอาวุธคือเป็นเหมือนหอกปากทิ่มแทงคนอื่นต่อดอกความคิดเพ่งเล็งที่จะวางแผนทำร้ายปล้นฆ่าแบบหลอกลวงเอาเงินคนต้องต่อดอกนี่คือเหมานะท่านผู้ฟังเหมาเอาเลย generalize ซึ่งมันก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเป็นอย่างนั้นไงท่านผู้ฟังก็ไม่ใช่ว่าพระทุกรูปจะดี 100% ใช่ไหมส่วนดีก็มีส่วนไม่ดีก็มีเรื่องสัดส่วนก็ปรับก็ไปตามแต่ละสังคมนะคือด้วยความข้อนี้จึงทำให้นางวิสาขาสิ่งที่เธอกล่าวมานี่ก็คือความที่พระสงฆ์ผู้ที่เหมือนกับไม่มีอาวุธที่จะใช้ด่าว่าคนอื่นมีผมและเล็บอันตัดสะอาดเรียบร้อยแล้วนุ่งห่มผ้ากาสายะถือบาตรเหล็กหรือบาตรกระเบื้องเพื่อที่จะขออาหารภิกษานี่มันเป็นลักษณะความเป็นอยู่ที่จะเรียกว่าต่ำต้อยที่สุดเลยก็ได้วะเหมือนขอทานอ่ะแต่เขาก็ให้ด้วยอะไรอ่ะอะไรเป็นกำลังของพระภิกษุคือขันติคือศีลขันติเนี่ยเป็นกำลังของสมณะเพราะท่านก็ต้องอดทนได้สิหรือพุทธำนองนี้ท่านขออาหารก็กินเนี่ยเขาให้เนี่ยเขาไม่ได้ว่าจะเก็บเงินหรือต้องให้ท่านแสดงอะไรเป็นการตอบแทนนะแม้แต่ว่าอย่างน้อยพูดดีๆกันเป็นปิยวาจาคือสื่อประมาณนี้คือท่านผู้ฟังลองคิดดูสมมติว่าคุณเอาอาหารไปให้ขอทานคนหนึ่งใช่ไหมเคยขอทานคนนี้เขารับอาหารแต่ก็ด่าเรากลับด้วยเฮ้ยทำไมให้น้อยเงี้ยให้อย่างนี้ไม่ถูกเนี่ยเอาให้5 บาทบอกด่าเรากลับอีกอย่างนี้ใช่ไหมโอ้ไม่ให้แล้วมันไปต่างอะไรกับการที่ว่าคุณใส่บาตรให้พระก็ด่าคุณด้วยด่าเนี่ยจะทั้งต่อหน้าบ้างนะรับหลังบ้างนะรับหลังบ้างแล้วเราไปรู้มาว่าเขาด่าเรารับหลังเนี่ยไม่ว่าจะด่าพระรบเรื่องอะไรก็ตามเรื่องอาหารไม่ดีเรื่องพฤติกรรมของเราหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็กระเทือนใจเหมือนกันลักษณะนี้เธอก็กระเทือนใจเหมือนกันไม่ใช่แก่ตัวเองด้วยพ่อแม่ด้วยไม่ใช่เรื่องอะไรด้วยหัวขาดด้วยเงี้ยโอ้หนักนี่แต่สำหรับพระที่ต้องมีขันติเป็นกำลังอยู่แล้วใช่ไหมคือบอกว่าพระเจ้าเคยตรัสอย่างนี้นะฟังบอกว่าพระราชามีอิสริยยศเป็นกำลังโจรก็มีอาวุธเป็นกำลังเด็กก็มีการร้องไห้เป็นกำลัง
ผมว่าเป็นกำลังเนี่ยหมายความว่าถ้าคุณจะต้องการได้อะไรมาก็ตามที่เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตหรือให้มีความเป็นอยู่ไปได้เนี่ยคุณก็เอาเครื่องมือเอาสิ่งที่คุณมีนั่นแหละมาใช้กรณีของพระราชาเราก็ประทานยศตำแหน่งให้คนนั้นให้คนนี้ดูด้านเศรษฐกิจให้คนนี้ดูด้านนั้นด้านนี้เพื่อที่จะให้การงานมันสำเร็จไปได้โจรก็ปล้นเอาเลยไม่อยากเด็กอยากได้อะไรทำไงทำไม่ได้อะร้องไห้ดีเล่าการร้องไห้เนี่ยเป็นกำลังคนพาล่ะคนพาเอาการเพ่งโทษเป็นกำลังบัณฑิตนะบัณฑิตเขาจะทำอะไรให้สำเร็จเขามีการไม่เพ่งโทษเป็นกำลังคนที่เป็นพระหูสูตรก็มีการพิจารณาเป็นกำลังส่วนสมณพราหมณ์นักบวชทั้งหลายมีขันติคือความอดทนเป็นกำลังคือต้องมีขันติความอดทนเป็นพื้นฐานอยู่แล้วในการที่จะได้อะไรมาแล้วคุณถูกเขาว่าแค่นี้ก็ต้องอดทนสิคือพูดประมาณนี้แต่ภิกษุหนุ่มรูปนี้ไม่ยอมท่านผู้ฟังไม่ขอโทษไม่พูดคำใดๆให้เธอยินยอมและนางวิสาขาก็ไม่ยอมเหมือนกันน่ะฉันไม่ยอมขอโทษพระพูดนี้พูดได้งี้ได้ไงว่าหัวขาดหัวขาดพระก็บอกว่าเออคุณพูดหัวขาดก่อนนะซึ่งว่างี้ได้ไงเรื่องการทะเลาะกันนี้นะบังมันไม่ได้หยุดแค่นี้เพราะว่าภิกษุหนุ่มรูปนี้มารับบาตรบ้านนี้ชักช้าอยู่งี้ใช่ไหมอาจารย์ก็มาตามอาจารย์ก็เลยมาหาเอ้ยเกิดอะไรขึ้นโอ้ทะเลาะกันเรื่องนี้ไม่เป็นไรเธอขอโทษเขาเธอบอกลูกศิษย์ของตัวเองลูกศิษย์ก็บอกว่าเอ้าอาจารย์พูดงี้ได้ไงทำไมไม่ว่าอุปถาของตัวเองอุปถาของท่านพูดไม่ถูกผมไม่ได้ทำอะไรผิดมันเหมาะสมที่ไหนอย่างนี้เอ้าอาจารย์ก็เดินไปด้วยคือเรื่องการทะเลาะในสังคมบางทีเราดูเรื่องดราม่าใดๆก็แล้วแต่ตามรายการใดๆก็แล้วแต่ที่เขาจะต้องเอาดราม่าเรื่องใดๆมาเป็นกระแสขึ้นมาเนี่ยนะมันเรื่องขี้หมูรายขี้หมาแห้งนั่นแหละเรื่องเล็กๆน้อยๆแล้วก็จุดกันเป็นประเด็นขึ้นมาอย่างนี้นะไม่ว่าจะโพสต์โซเชียลแต่ก็ไม่ว่าจะพูดคำนั้นแล้วก็ยึดติดเอาคำนั้นมาเป็นประเด็นต่อคำนี้ขุดเรื่องราวใดๆขึ้นมามันไม่มีการจบการสิ้นใดๆเลยท่านผู้ฟังเพราะว่าความโกรธมันเข้าสิงแล้วผีคือโทสะเข้าสิงในจิตใจของใครแล้วมันก็หาเรื่องมาเพ่งโทษมาเป็นประเด็นที่จะให้เกิดการโต้เถียงกันก็จะต่อคำกันไปเรื่อยๆเอาเรื่องจากหลานนางวิสาขาพูดคำนี้ภิกษุนี้ไม่ยอมก็ถูกสะกิดต่ำโกรธก็พูดคำนี้พอพูดคำนี้เสร็จหญิงไม่ยอมเลยตัวเองพูดไม่ได้ก็เลยเอาคุณย่านางวิสาขามาพูดนางวิสาขาพูดไม่ได้เอาก็เลยเอาอาจารย์มาพูดอาจารย์พูดแล้วก็ภิกษุก็พูดต่ออีกมันต่อคำกันไปเรื่อยๆเรียกว่าต่อความยาวสาวความยืดมันไม่จบและไอ้ที่ว่ามันจะจบจะจบแล้วถ้ามีต่ำโกรธมันถูกสะกิดมันก็ไปจี้ประเด็นนั้นมาพูดขึ้นมาอีกจี้พูดขึ้นมามากขึ้นมามากก็ไม่จบทันทีเพราะฉะนั้นท่านจึงมีลักษณะที่จะให้มีการระงับอดีตก่อนนี่นะหนึ่งในหลายๆวิธีก็คือนิ่งเสียนิ่งนี่ก็คือไม่ต่อความยาวไม่สาวความยืดเรายอมรับไปก็ไม่ว่าว่าจะต้องว่าฉันผิดเธอถูกแต่ก็นิ่งๆไปทีนี้บางคนมันนิ่งไม่นิ่งจริงนิ่งต่อหน้าอยู่หรอกแต่รับหลังไปพูดอีกมันก็จบไม่จริงอันนี้ก็แบบไม่ใช่บัณฑิตนะที่จะให้จบแล้วจบไปอย่างไรก็ตามในกรณีนี้เรื่องนี้ไปจนถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเสด็จมาพอดีเป็นเวลาที่จะเดินกลับไปวิหารละพอทราบเรื่องราวว่าจะไปทางไหนดีท่านก็
ด้วยญาณคืออินทริยปโรปริยติญาณคือญาณรู้อินทรีย์แก่อ่อนของสัตว์ทั้งหลายที่จะมีเฉพาะพระพุทธเจ้าองค์เดียวเท่านั้นแล้วรู้ว่าเวลานี้เราควรจะทำยังไงให้เรื่องนี้มันระงับไปได้ปมมันอยู่ตรงไหนอ๋อปมมันอยู่ตรงประมาภิกษุนี่ควรจะอดทนได้แต่ว่าเธอผู้นี้อดทนไม่ได้จะทำไงให้เธออดทนได้เพราะว่าจิตของคนที่อดทนไม่ได้ตรงฝั่งคือมีความแข็งกระด้างถูกก็บอกว่าคุณนั่นแหละคนหัวร้อนแหละย่อมหัวขาดถ้าจะอดทนได้มันก็ผ่านไปถ้าหูซ้ายทะลุหูขวาก็ไม่ว่าอะไรกันยิ้มยิ้มไปแล้วก็ไปใช่ไหมตอนนี้อดทนไม่ได้เพราะจิตแข็งกระด้างจิตแข็งกระด้างอดทนไม่ได้ทำไงอ่ะยิ่งถ้าแบบกดดันด่าว่าเอ้ยต้องอาจารย์ทำมาแล้วอาจารย์ทำมาแล้วไม่ได้ก็ไม่ยอมก็คืออาจารย์ผู้ที่ถือนิสัยอยู่ด้วยกันนั่นแหละวิธีการที่จะให้มีคุณธรรมใดๆเกิดขึ้นนะท่านผู้ฟังคุณธรรมใดๆเนี่ยหมายถึงสิ่งที่เป็นกุศลธรรมจะมีเมตตามีขันติเป็นต้นจิตต้องนุ่มจิตต้องอ่อนเพราะว่าด้วยคุณธรรมข้อนั้นจะทำให้จิตนุ่มและอ่อนหรือกลับกันก็ถูกว่าถ้าจิตเรามีความนุ่มความอ่อนคุณธรรมเหล่านั้นก็จะเกิดขึ้นได้แต่ถ้าจิตมีความแข็งกระด้างหยาบคุณธรรมที่เป็นกุศลธรรมก็จะเกิดขึ้นไม่ได้ที่แข็งกระด้างที่หยาบนั้นก็เพราะว่าราคะโทสะโมหะนี่แหละมันทำให้หิวให้ร้อนให้มืดแข็งกระด้างออกมาเป็นสามรูปแบบหรือกลับกันก็จริงเหมือนกันคือถ้าจิตเรามีความแข็งกระด้างราคะโทสะโมหะมันก็เกิดได้คือมันเป็นทั้งสองฝ่ายทั้งสองทางคือแต่ละฝ่ายมีสองทางฝ่ายนั้นก็คือฝ่ายที่เป็นกุศลและฝ่ายที่เป็นอกุศลไปทั้งสองทางทั้งที่นุ่มนวลเกิดกุศลและกลับกันทั้งที่หยาบกระด้างแล้วเกิดอกุศลก็กลับกันด้วยในที่นี้ด้วยความที่พระพุทธเจ้าท่านมีญาณรู้อินทรีย์แก่และอ่อนอินทริยปโรปริยติญาณจิตแข็งกระด้างอยู่ตอนนี้ภิกษุรูปนี้ต้องทำให้จิตนุ่มให้จิตอ่อนซะก่อนเมื่อจิตนุ่มจิตอ่อนแล้วกุศลธรรมมันถึงจะเกิดได้ท่านผู้ฟังนี่คือลักษณะที่พระพุทธเจ้าได้ทำให้เกิดขึ้นในวาระนั้นเราทำยังไงมาทำยังไงล่ะก็ถึงจะมีจิตที่นุ่มที่อ่อนนุ่มนวลลงได้เกิดจากการที่ตั้งแต่แม่นางวิสาขาคล้อยตามหลานของตัวเองพอคล้อยตามไปไม่คล้อยตามภิกษุจิตภิกษุนี่ก็ไม่นุ่มไม่อ่อนอาจารย์อุปชามาอีกก็คล้อยตามนางวิสาขาอีกไม่คล้อยตามภิกษุรูปนี้จิตของภิกษุรูปนี้ก็ไม่นุ่มไม่อ่อนหรือแล้วหลานเขาก็ไม่ยอมหลานจิตก็ไม่นุ่มไม่อ่อนเหมือนกันนี่แสดงว่าวิธีการแบบเดิมๆไม่ได้ผลนะท่านผู้ฟังคือการที่คล้อยตามไปตามเหตุผลนะฟ้าก็จะไปอะไรมากเล่าก็ต้องยอมก็ไปทำอย่างนั้นมันไม่ได้ผลมาแล้วจิตของทั้งหลานก็ไม่นุ่มไม่อ่อนจิตของทั้งภิกษุนั้นก็ไม่นุ่มไม่อ่อนท่านเปลี่ยนวิธีเลยพระพุทธเจ้าของเราคราวนี้คล้อยตามภิกษุหนุ่มรูปนี้การคล้อยตามก็คือด้วยคำพูดท่านผู้ฟังคือแทนที่จะพูดกับภิกษุรูปนี้ว่าเอ้ยอย่าทำอย่างนี้จงทำอย่างนั้นคราวนี้ก็ไปพูดกับนางวิสาขาเธอบอกว่าเอาการที่หลานของเธอด่าพระภิกษุให้มีหัวขาดนี่แล้วพระภิกษุมีเขี้ยวเล็บอันถอดหมดแล้วนี่มันควรหรือนะ
พอภิกษุหนุ่มรูปนี้โอ้รู้ว่าพระพุทธเจ้านี่คล้อยตามมาทางตนนี่จิตใจของเธอนุ่มลงทันทีแต่ประคองอัญชลีขึ้นเลยแล้วว่าโอ้พระพุทธเจ้านี่ทรงมีพระปัญญาอย่างดีแท้เนาะอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้านี่ไม่มีเลยนางวิสาขามหาอุบาสิกาก็ไม่ทราบด้วยดีเลยคือพอจิตของภิกษุหนุ่มรูปนี้นึกถึงพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้านี่มีพระปัญญาดีหนอนี่ตัวเองก็มีส่วนแห่งปัญญานั้นทันทีเลยนะบุฟังคือพอเรานึกถึงพระพุทธเจ้าโอ้ท่านมีพระปัญญาดีเนาะเรามีส่วนแห่งปัญญานั้นทันทีเลยนะนิดหนึ่งในที่นี้จิตของภิกษุหนุ่มรูปนั้นก็จึงประกอบด้วยปัญญาขึ้นหน่อยหนึ่งทันทีท่านผู้ฟังสังเกตจุดนี้ให้ดีนะเวลาเราฟังเนี่ยเราต้องฟังให้มันได้หลายมิติคือเพราะว่าก่อนหน้านั้นจิตเขาหยาบมาแล้วโอ้อุบาสิกานี่ก็เราเข้าข้างหลานตัวเองอาจารย์ของเราอุปชาเราเนี่ยก็เข้าข้างอุปถายิกาของตัวเองเขาไม่ทราบเรื่องอะไรเลยว่ามันเป็นยังไงจิตมันก็เลยหยาบใช่ไหมส่วนนางธาริกาจิตเธอก็ผูกอยู่กับพระรูปนี้ว่าจะมาว่าเธอได้ไงเข้าข้างหลานมันก็ไม่ได้ทำให้จิตของหลานนั้นยินยอมลงได้เหมือนกันนะเพราะว่าภิกษุนี้เขาไม่ยอมมันผูกกันอยู่ตรงนี้พระพุทธเจ้าจึงต้องทำให้ภิกษุนี้ยอมก่อนพอภิกษุใหม่รูปนี้ยอมเดี๋ยวหลานเขาก็ยอมท่านเลยตรัสตรงนี้ขึ้นมาพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าอีนังธรรมังนะเสเวยะปมาเดนะนะสังวะเสมิชาติทิ้งนะเสเวยะนะสิยาโลกวัฒโนติแปลว่าบุคคลไม่พึงเสพธรรมอันเลวไม่พึงอยู่ร่วมด้วยความประมาทไม่พึงเสพความเห็นผิดไม่พึงเป็นคนรกโลกเทศคำนี้ขึ้นมานะทุกคนนะโอ้ทำอันเลวคือความหยาบความกระด้างความที่หัวเราะเล่นแม้ด้วยเห็นเงาหน้าตัวเองในน้ำทั้งหมดเลยเนี่ยนะคนที่อยู่ด้วยความประมาทคือจิตก็กวัดแกว่งไปทางนั้นทางนี้ชื่อว่ามีมิจฉาทิฏฐิมักจะแปลว่าความเห็นผิดหมายถึงมีมุมมองที่คลาดเคลื่อนไปเป็นมุมมองที่ทำให้กิเลสเพิ่มมิจฉาทิฏฐินี่อยู่อย่างเนี้ยชื่อว่าเป็นคนรกโลกเกิดมากินเกิดมาเล่นเกิดมาใช้ทรัพยากรของโลกเสียเข้าสุขแต่ถ้าเรามีสัมมาทิฏฐิย้อนกลับไปนะทุกท่านคือมุมมองที่ให้กิเลสเนี่ยลดลงชื่อว่าอยู่ด้วยความไม่ประมาทนะชื่อว่าไม่ใช่มีธรรมอันเลวเป็นธรรมะที่ดีอยู่ไม่รกโลกนะกินข้าวไม่เสียข้าวสุกด้วยความเข้าใจข้อนี้ท่านผู้ฟังธรรมะอันเลวคือเรื่องกรรมคุณ5หัวเราะกันเล่นอย่างเงี้ยหัวเราะมันก็ไม่ถูกใช่ไหมเราก็พูดถึงพระภิกษุรูปนี้แหละเขาหัวเราะเนี่ยเขาพูดบริโภคกามโยมคารวาสเนี่ยเขาหัวเราะได้แต่พระภิกษุไม่ใช่ผู้บริโภคกามเดินไปทำอย่างนั้นก็ไม่ถูกก็คือพอหลังจากที่จิตของภิกษุรูปนี้นุ่มอ่อนลงแล้วยอมรับฟังคำตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่นจึงเทศบอกสอนได้ครับนี่เทศบอกสอนว่าการที่ทำอย่างนั้นเนี่ยมันไม่ควรนะโดยความที่ว่าเป็นเรื่องของกามเรื่องของความประมาทเรื่องมุมมองที่ผิดเป็นการรกโลกกินข้าวชาวเมืองเสียข้าวสุกคือเทศให้ภิกษุรูปนี้แหละฟังก็จะว่าก็ด่านั่นแหละแต่ว่าด่าแบบผู้ดีเวลาด่าคนดมวังเราจะไปด่าตอนที่เขาไม่รับฟังเพราะว่าถ้าด่าตอนที่เขาไม่รับฟังมันจะไม่ได้ผลคำพูดของเราก็เป็นคำพูดที่โปรยประโยชน์ทิ้งเสียสร้างศัตรูเปล่าๆนั่นเพราะว่าจิตเขากระด้างไม่รับฟังแต่เวลาเราจะบอกสอนคือคำด่าเหมือนกันนะแต่ว่าถ้าตอนที่จิตเขารับฟังยินดีรับ
คำตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่นนั่นเป็นการชี้โทษนะไม่ใช่การเพ่งโทษการชี้โทษนั้นเป็นลักษณะของบัณฑิตที่จะชี้ความผิดพลาดจุดที่จะแก้ไขให้ดีขึ้นได้กับลูกศิษย์บ้างกับคนอื่นบ้างเพื่อที่ให้เขามีการพัฒนาจิตของคนที่เขายินดีรับฟังคนน้อมรับแล้วด้วยความอ่อนความนุ่มนั่นจะเป็นประโยชน์คำพูดของเรานั้นก็จะเป็นคำที่ประกอบด้วยประโยชน์เป็นคำพูดของบัณฑิตในที่นี้ก็เหมือนกันนะบุรังเพราะจิตของภิกษุใหม่รูปนี้นุ่มอ่อนรับฟังคำก็ว่าด่านั่นแหละแต่เป็นการชี้โทษถึงความที่ว่ากินข้าวแล้ว

ที่ยังไม่บรรลุเป็นโสดาบันก็ได้เป็นโสดาบันขึ้นมาด้วยท่านผู้ฟังโอ้ยดูดีดูดราม่าของคนอื่นมึงแล้วแบบมันจบลงด้วยธรรมะนี่มันดีอยู่นะไม่ใช่ว่าดราม่าแล้วมาต่อภาคสองนะหรือจบลงด้วยคดีความติดคุกอะไรเงี้ยไม่ใช่นะแต่ว่าการฟังการทำความเข้าใจในปัญหาของคนอื่นได้แล้วน้อมก็มาสู่ตัวเหมือนเรามาฟังช่วงนิทานพรรณนาแล้วได้มุมมองหลายอย่างเราก็สามารถที่จะให้เกิดการรู้ธรรมเกิดการบรรลุธรรมขึ้นมาได้เหมือนกันนี่คือเรื่องของภิกษุหนุ่มที่ปรากฏมีมาในนิทานธรรมบทเป็นเรื่องปรารภการทะเลาะวิวาทของภิกษุหนุ่มรูปหนึ่งกับหลานพนังวิสาขาข้อคิดที่เราได้จากเรื่องนี้ก็คือการที่จิตต้องนุ่มอ่อนหรือแข็งกระด้างจะมีผลต่อการเข้าใจธรรมะที่จิตจะนุ่มอ่อนหรือแข็งกระด้างได้นั้นเพราะว่าการคล้อยตามในลักษณะต่างๆก็ให้เกิดกิเลสเพิ่มหรือกิเลสลดไม่ใช่ว่าก็คล้อยตามไปทุกเรื่องหรือก็ไม่ใช่ว่าขัดกันไปทุกเรื่องเห็นในที่นี้ถ้าเราจะคล้อยตามหลานของนางวิสาขาก็มันเรื่องเล็กน้อยไม่ได้อะไรหรอกคล้อยตามก็ได้อยู่เหมือนกันแต่ว่าคล้อยตามแบบนี้จะทำให้มันไม่จบเราก็อย่าคล้อยตามนี่จะเป็นลักษณะของคนหัวประจบด้วยนะท่านผู้ฟังว่าอะไรก็คล้อยตามอะไรก็คล้อยตามนี่ลักษณะของเพื่อนหัวประจบไม่ถูกแต่บางทีคล้อยตามบางทีไม่คล้อยตามเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดกุศลธรรมนี่คือสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้จากเรื่องนี้ทุกฝั่งมีเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับการกลับตัวกลับใจเปลี่ยนแปลงทิฏฐิความเห็นได้เพราะอาศัยกัลยาณมิตรคือคนที่มาชักชวนพาให้เกิดกัลยาณธรรมได้มีหลายท่านเลยคราวนี้ก็จะเป็นเซตที่ว่าไปด้วยกันได้นั่นคือสามีของนางอุตตราพระอุตตราเนี่ยผู้ฟังเรื่องเราเคยได้ฟังกันในตอนก่อนๆมั้งเรื่องเกี่ยวกับนางสิริมานะที่ว่านางอุตตรานั้นได้ถูกแต่งงานเข้าไปในเรือนของครอบครัวที่ไม่ได้นับถือพระพุทธศาสนาเธอจึงไม่ได้โอกาสในการให้ทานทำบุญใดๆเลยเธอก็มาร่ำไรกับคุณพ่อคุณพ่อก็เลยเอาเงินให้แบ่งส่วนนี้ให้ทำบุญให้ทานในส่วนนี้แก้สถานการณ์ส่วนแก้สถานการณ์เธอก็เลยไปจ้างนางสิริมามาอยู่ดูแลสามีแทนนางสิริมานี่ก็โอ้ดูแลดีทุกอย่างสามีก็ชอบแล้วสวยๆอย่างนี้แน่นอนสามีนี่ก็ยังไม่ได้เป็นสมาธิติไงตอนนั้นทั้งมีนางบำเรอคือนางสิริมาด้วยทั้งก็ยังไม่ได้นับถือพระพุทธเจ้าด้วยส่วนนางอุตราไปทำอะไรโอ้ไปหน้าดำอยู่ในครัวน่ะทั้งถ่านทั้งควันทั้งขมเหลาเตรียมอาหารสั่งการนั่นนี่เพื่อดีจะจัดงานออกพรรษาเตรียมที่จะถวายทานพระภิกษุนิมนต์พระพุทธเจ้ามาฉันเนื้อเรื่องนี้สามีของนางอุตราเห็นก็ไม่อนุโมทนาด้วยแบบยิ้มเยาะด้วยซ้ำว่าเธอคนนี้มันทั้งโง่แท้มันเหนื่อยอะไรเรื่องนี้ไม่หาความสุขโอ้ยนางสิริมานี่ก็คิดว่าเขายิ้มแบบเห็นดีเห็นงามด้วยอย่างนี้นะก็เลยไปหาเรื่องกับนางอุตรานางอุตรานี่ก็มีแต่จิตเมตตาและไม่คิดประทุษร้ายกับนางสิริมาอันนี้เราย่อยๆฟังเนาะเพราะว่าเรื่องละเอียดนี่เราฟังไปเมื่อไม่นานมานี้เองสักเดือนสองเดือนมานี้เรื่องของนางสิริมาความที่ว่าเธอเป็นโชคไม่ดีมาก่อนทีนี้จุดนี้แหละผู้ฟังที่ว่าไม่คิดประทุษร้ายใครแม้ว่าเขาจะมองเห็นตนเองโดยความเป็นมิตรหรือเป็นศัตรูก็ตามนางอุตราเนี่ยไม่มองเห็นใครโดยความเป็นศัตรูเลยไม่มีเธอมีจิตที่เป็นมิตรกับทุกค

ถึงมีจิตแบบนี้นาอุตระนาอุตระนี่เป็นเอตตะคะด้วยนะทุกฝังคือความที่มีความเป็นเลิศกว่าบรรดาอุบาสิกาทั้งหลายในเรื่องการเพ่งด้วยฌานเพ่งด้วยฌานฌานเพราะว่าการเพ่งอยู่แล้วเนาะคือเอาจิตจดจ่ออยู่กับเรื่องเดียวก็หมายความว่าเธอเอาจ่ออยู่กับความเป็นมิตรความเป็นเมตตาได้ตลอดทั้งนั้นที่ว่าคนนั้นเขาจะเอาน้ำร้อนมาลาดแล้วนะเธอยังจดจ่ออยู่ความเมตตาได้โอ้นี่คือจดจ่อจริงนี่คือฌานจริงแต่จะพูดภาษาพระนี่ก็คือมีสมาธินั่นเองสมาธิคือความที่จิตมีอารมณ์มันเดียวจดจ่ออยู่กับเรื่องเดียวได้สำหรับอุบาสิกาที่เธอคนเดียวเลยที่ได้ตำแหน่งนี้เลิศที่สุดเพราะว่าตกอยู่ในสถานการณ์ขนาดนั้นคือเขาจะมาทำร้ายแล้วยังแบบนึกถึงความดีของคนที่จะมาทำร้ายตัวเองได้อยู่แทนที่จะคิดป้องกันใดๆไม่มีเลยแต่เธอคิดอยู่แต่กับความดีของเขาที่เขาช่วยตนเองขึ้นมานี่จึงเป็นผู้เลิศในการเพ่งด้วยฌานถูกสามีหัวเราะเยาะไม่สนท่านจะให้ทานท่านจะทำความดีถูกเขาคิดประทุษร้ายไม่สนฉันคิดถึงแต่ความดีของคนที่เขาช่วยเราเธอจดจ่ออย่างนี้ได้พอเธอผ่านสถานการณ์ที่ถูกทำร้ายมาแล้วนางสิริมาเกิดแบบกลับใจขึ้นมาได้นี่คือช็อตที่หนึ่งนะตัวเองสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงจิตใจของนางสิริมาจากที่ประทุษร้ายอิจฉาริษยาใดๆนั้นให้มาอยู่ตามตำราคลองธรรมมีความนุ่มนวลได้จึงคิดจะขอโทษขอโพยกันนางอุตราก็จึงบอกว่าถ้าจะขอโทษฉันเนี่ยต้องขอโทษบิดาของฉันนางก็เลยคิดว่าบิดานี่ก็คือคุณนาเศรษฐีโอ้ไม่ใช่คุณนาเศรษฐีนี่เป็นบิดาในทางวัฏฏะยังหมุนวนยังเกิดในโลกนี้ชาตินี้ก็มีท่านนั่นแหละเป็นบิดาชาติก่อนนี่มีคนอื่นแต่ว่าบิดาในทางวิวัฏฏะในการที่จะหลุดออกจากสังสารวัฏในการที่จะบรรลุได้จริงๆนั่นคือพระพุทธเจ้าโอ้เราจะไปขอเข้ามาพระพุทธเจ้าได้ไงไม่รู้จักท่านไม่เป็นไรเดี๋ยวอีก 3-4 วันท่านจะมาคือวันออกพรรษาท่านก็จะมาแวะเวียนที่บ้านแล้วก็มาถวายทานแต่ฉันจะพาเธอก็ไปขอเข้ามาเสด็จพ่อคือพระพุทธเจ้านั่นพอถึงวันนัดหมายกันอย่างดีแล้วรู้พังก็เลยพากันเข้าไปหาพระพุทธเจ้าเล่าเรื่องราวเหล่านี้ฟังแต่วันนั้นแหละที่ทำให้พระพุทธเจ้าท่านได้แต่งตั้งให้นางอุตรานั้นเป็นผู้เลิศในความเป็นผู้เพ่งด้วยฌานแต่ก็ว่าแต่งตั้งนี่ก็หมายถึงยกย่องเธอขึ้นมาที่เหมือนเป็นยศอย่างหนึ่งนะท่านผู้ฟังในลักษณะที่ว่าเป็นเอตตะคะเนี่ยเพราะว่าพระพุทธเจ้ายกย่องคนนี้ขึ้นมายศเนี่ยมันจึงเป็นลักษณะที่เป็นการยกย่องจากใครสักคนใดคนหนึ่งที่เขามีจิตใจแบบศรัทธาชื่นชมในความดีของเราอย่างเช่นว่าคนที่เป็นอาจารย์เนี่ยท่านผู้ฟังก็เพราะว่าลูกศิษย์เนี่ยแต่งตั้งนะลูกศิษย์แต่งตั้งคือมีจิตใจชื่นชมยินดีในความสามารถของบุคคลนี้ว่าโอ้เขาสามารถสอนเราได้โอ้ขอให้ท่านเป็นอาจารย์ของผมเถอะอาจารย์นี่ก็เพราะว่าลูกศิษย์แต่งตั้งให้ตัวบัตรเป็นยศอย่างหนึ่งพระราชานี่ก็เหมือนกันก็เป็นยศที่ประชาชนแต่งตั้งให้นะเออประชาชนก็แต่งตั้งให้ท่านนี่เป็นพระราชาขึ้นมาทีนี้กลับมาจุดที่พระพุทธเจ้าพอแต่งตั้งให้นางอุตรานั้นมีความเป็นเลิศทางด้านนี้แล้วจึงสรุปสถานการณ์ดราม่าตรงนี้ให้ฟังสมมุติว่ามีสองดราม่าในวันนี้นะดราม่าแรกคือการกระทบกระทั่งระหว่างหลานนางวิสาขากับภิกษุหนุ่มรูปหนึ่งท่านก็มาเซตเตอร์เรื่องนี้แล้วก็สรุปประเด็นให้ฟังว่าอย่ารกโลกดราม่าที่สองคือเรื่องของนางสิริมานางอุตราจะมาแบบประทุษร้ายกันกันแกล้งกันเอาเซตเตอร์กันจบแล้วนะคือผู้ใหญ่มันก็ง่ายหน่อยเราก็เซตเตอร์กันเองเนาะแล้วก็คู่กรณีก็มีคุณธรรมด้วยฝ่ายหนึ่งก็เลยเซตเตอร์กันไม่ยากเพราะเธอไม่ได้หาเรื่องอยู่แล้วในขณะที่
ระหว่างภิกษุหนุ่มกับล้านนางวิสาขาเนี่ยยังไม่มีใครได้คุณธรรมใดๆเลยมันก็เลยเป็นเรื่องขึ้นมายืดยาวขึ้นมาแต่เรื่องของนางสิริมานางอุตราเนี่ยเซตเตอร์กันแล้วแต่พระพุทธเจ้าจึงมาสรุปตรงนี้ให้ท่านตรัสบอกไว้อย่างนี้บอกว่าอโกเทนะชิเนโกตังอะสาทุงสาทุนาชิเนชิเนกะทะริยังดาเนนะสัจเจนาลิกวาทินังติแต่ว่าพึงชนะคนโกรธด้วยความไม่โกรธพึงชนะคนไม่ดีด้วยความดีพึงชนะคนตรณีด้วยการให้พึงชนะคนพูดเหลวไหลด้วยธรรมจริงพอได้ตรัสธรรมเทศนาสรุปเรื่องสถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยคาถานี้ระวังมันสะกิดใจอยู่นะมันเป็นคำคมในลักษณะที่จะเป็นไวรัลได้เพราะมันไม่น่าจะเอาชนะได้เอาความโกรธไม่โกรธไม่ใช่สิให้ดีจะได้เหรอมันจึงฟังดูแล้วเหมือนย้อนแย้งแต่ว่าได้ผลได้ผลตรงไหนเพราะว่าถ้าเราจะเอาความโกรธให้มันหมดไปสมมติคนที่เขาไม่ดีใช่ไหมเราก็ต้องไม่ดีกับเขาเขาโกรธมาเราโกรธตอบเขาโกรธมาเราโกรธตอบเขาด่ามาเราด่าตอบเขาไม่ดีมาเราร้ายต่อก็ไปเขาประเด็นเกิดนี่ประเด็นคือคำด่ามันยิ่งมากขึ้นก็ด่ามาเราด่าตอบใช่ไหมคำด่าเป็นสองเท่าเราด่าเสร็จปุ๊บก็ด่าเป็นอีกสี่เท่าโอ้นี่มันแปดเท่านะหรือเขาโกรธมาเราก็โกรธตอบความโกรธเป็นไงคูณสองแล้วเขาโกรธมาเป็นสี่เท่าอ้าวแปดแล้วหรือถ้าเขาไม่ดีมาเขาร้ายมาร้ายมาเราร้ายตอบความร้ายเป็นสองนะเขาพอเราร้ายไปทำทีหนึ่งก็ทำมาอีกสามสี่ทีเอาเป็นแปดเลยนะเอาความร้ายกาจความไม่ดีมันมากยิ่งขึ้นนะดูตรงนี้นะระวังดูตรงนี้นะไม่ได้ดูตัวว่าเขาทำอะไรกับเรานะไม่ได้ดูตัวว่าฉันไม่พอใจนะเพราะนั่นคือเพ่งผิดจุดถ้าเธอเพ่งผิดจุดไปผิดที่เราเพ่งจดจ่อไปตรงไหนสิ่งนั้นมีพลังอย่าลืมเราไม่เพ่งจดจ่อไปตรงไหนสิ่งนั้นอ่อนพลังจำไว้ในที่นี้ถ้าเราจะให้ความโกรธมันหายไปไม่ใช่ว่าโกรธตอบเพิ่มขึ้นเอาความโกรธนั้นเพิ่มขึ้นไม่ถูกเลยไปเพ่งตรงความโกรธถ้าเราต้องการให้ความร้ายกาจความไม่ดีมันหายไปเราอย่าไปร้ายต่อเพราะว่ามันจะเพิ่มขึ้นแต่เราอย่าไปเพ่งตรงความร้ายตรงความไม่ดีถ้ามีความตระหนี่แบบหวงกั้นไม่ยอมให้แล้วเราเขาไม่ให้ฉันก็ไม่ให้เหมือนกันอ่ะมันยิ่งเพิ่มขึ้นไอ้ความตระหนี่ยิ่งไม่ให้กันมากขึ้นเราก็อย่าไปเพ่งตรงการตระหนี่การไม่ให้แต่คนก็จะพูดเหลวไหลพูดแบบไร้สาระเรายิ่งพูดด้วยโอ้มันยิ่งเยอะเราก็อย่าไปเพ่งตรงคำที่มันไร้สาระไม่มีประโยชน์ไม่ใช่คำจริงอย่าไปเพ่งตรงนั้นเราจะไม่เพ่งตรงนั้นไปเพ่งตรงไหนอ่ะให้ไปเพ่งจดจ่อตรงที่ก็ไม่โกรธไงไม่โกรธคืออะไรนางอุตราทำยังไงเมตตาไม่โกรธคือเมตตาไม่ประทุษร้ายคืออะไรกรุณาไม่สวนเสเฮฮาแล้วเป็นยังไงมุทิตาเพ่งตรงนั้นแล้วถ้าไม่เพ่งตรงความไม่ดีไม่เพ่งตรงนั้นไปเพ่งที่ไหนก็เพ่งตรงความดีไงเราไม่คิดร้ายนี่เราไม่ได้เอาจิตไปอยู่ตรงไม่ดีเลยนะก็คือมีกรุณาไงถ้าจะไม่เพ่งตรงความตระหนี่ให้ทำยังไงต้องไปจดจ่อกับการให้เราจะมีการให้อะไรได้บ้างให้สิ่งของให้ปิยวาจาใดๆแล้วทำไมเพ่งตรงความเหลวไหลตรงความไม่จริงตรงความกลับกรอกจะเพ่งตรงไหนก็เพ่งตรงความจริงตรงไหนคือข้อเท็จจริงต
รงไหนคือสิ่งที่จะพลิกผันเปลี่ยนแปลงเป็นการให้อภัยได้เป็นความจริงได้อันนี้เราเพ่งตรงนั้นสิ่งนั้นก็จะมีพลังขึ้นมาเป็นการที่เปลี่ยนมุมมองตัวนี้ทั้งหมดเปลี่ยนมุมมองเลยจากมุมมองตรงจุดที่ว่ามันโกรธสตอรี่เรื่องราวใดๆดราม่าใช่ไหมไม่มองจุดที่มันจะไม่โกรธมองจุดที่จะมีเมตตากันได้มองจุดที่จะเป็นความดีกันมองจุดที่จะเป็นอะไรที่เราจะให้ได้มองตรงนั้นนี่คือเปลี่ยนมุมมองนะเมื่อฟังเปลี่ยนมุมมองก็ได้เปลี่ยนทิฏฐิจากมิจฉาที่กิเลสเกิดเพิ่มให้เป็นสัมมาที่กิเลสลดลงที่กุศลธรรมความดีปัญญาสมาธิจะเพิ่มขึ้นเปลี่ยนจากมิจฉาทิฏฐิให้เป็นสัมมาทิฏฐินั่นเองพอจิตของคนที่มีความนุ่มความอ่อนเห็นเรื่องราวดราม่ามาแล้วก็จิตคล้อยไปตามก็คือเปลี่ยนจากมิจฉาทิฏฐิให้เป็นสัมมาทิฏฐิได้จึงทำให้ไม่ใช่แค่นางสิริมาตามเรื่องที่ข้าพเจ้าเคยเล่าไปก่อนหน้านั้นแล้วยังสามีของนางอุตราด้วยท่านฟังสามีของนางอุตรานี่ก็ฟังอยู่ในที่นั้นก็เปลี่ยนทิฏฐิความเห็นเหมือนกันจากที่เป็นมิจฉาทิฏฐิไม่ได้จะนับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ใดๆมาเป็นสัมมาทิฏฐิคราวนี้เป็นสัมมาทิฏฐิมีพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกถึงสามีของนางอุตราก็เปลี่ยนแปลงจากคนไม่ดีที่จะคอยนึกเยาะเย้ยคนอื่นเข้าหาแต่ความสุขสำราญใช้เงินเพื่อที่จะเสพความสุขอย่างเดียวหรือมาในการที่จะเป็นกุศลเป็นสัมมาทิฏฐิไม่ใช่จิตน้อมไปในทางกามอย่างเดียวเท่านั้นในความที่ว่าเราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงสภาวะจิตใจท่านผู้ฟังจากที่ไม่ดีให้มันมาเป็นดีได้จากที่ไม่มีที่พึ่งหรือมีที่พึ่งที่ยังไม่ถูกต้องให้มามีที่พึ่งที่ถูกต้องได้แล้วก็อาศัยการนำพาไปอาศัยการนำพาของนางอุตราอย่างกรณีของภิกษุหนุ่มก็อาศัยการนำพาของพระพุทธเจ้าบ้างการที่เราอาศัยใครแล้วก็ตามดวงแล้วสามารถนำพาไปในการมีที่พึ่งที่ถูกต้องได้การอาศัยคนนั้นนี่ถือว่ามีอุปการะกันอย่างมากเลยทีเดียวการให้ไปถึงที่จะมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้วอาศัยพระพุทธเจ้าก็ตามแล้วก็มาพระพุทธเจ้านี่คือหมายถึงว่าตัวท่านนะความที่ว่าท่านเป็นบุคคลแล้วเราก็ได้ยังพูดคุยกับท่านได้อยู่นี่คือมีท่านเป็นที่อาศัยแล้วเป็นที่พึ่งมันอีกคำหนึ่งนะคำว่ามีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งคำว่าพระพุทธเจ้าในที่นี้หมายถึงการตรัสรู้ของท่านมีพระธรรมนั่นหมายถึงธรรมะคำสอนพระสงฆ์นี่หมายถึงการปฏิบัติซึ่งไม่ใช่เรื่องตัวบุคคลแล้วนะพุทโธธัมโมสังโฆเนี่ยทุกฝั่งไม่ใช่เรื่องตัวบุคคลแล้วนะแต่เป็นการตรัสรู้หมายถึงพุทโธตัวองค์ความรู้หมายถึงธรรมะตัวการปฏิบัติตามองค์ความรู้นั้นหมายถึงสังฆะแล้วบางทีเราอาจจะอาศัยตัวพระพุทธเจ้าเราอาจจะอาศัยครูบาอาจารย์รูปใดรูปหนึ่งเราอาจจะอาศัยอุบาสกอุบาสิกาคนใดคนหนึ่งมาเป็นผู้ที่นำพาเราเป็นกัลยาณมิตรให้เราได้เกิดกัลยาณธรรมคือถึงความเป็นสรณะด้วยดีได้ทีนี้การชักจูงนำไปบางทีมันก็ไม่ใช่ว่าครั้งเดียวมันจะได้นะบางทีมันต้องชวนกันบ่อยๆเรื่องที่ท่านผู้ฟังอาจจะเคยได้ยินเกี่ยวกับนายช่างปั้นหม้อชื่อปฏิการะมีเพื่อนเป็นลูกของพราหมณ์เป็นมานพชื่อโชติปาระเงี้ยกว่าจะชวนไปหาพระพุทธเจ้ากัสสปะเพื่อฟังธรรมผู้ชวนกันถึง9รอบนะกว่าเขาจะไปเนี่ยก็ปฏิเสธไม่ไปยังด่าว่าด้วยซ้ำว่าไปทำไมหาสมณะโลนอย่างนั้นอย่างนี้บางทีจะชักชวนนำไปก็ต้องใจเวลาหลายครั้งหลายคราวในวันนานที่สุดเลยเนี่ยนะ
ตระชนยากที่สุดเลยเนี่ยนะที่เป็นดราม่ากันมาตลอดเลยนี่นะก็ตัวอย่างพระเทวทัตนี่แหละท่านผู้ฟังคือเป็นไม้เบื่อไม้เมากับพระพุทธเจ้ามาตลอดตั้งแต่เป็นโพธิสัตว์ใช่ไหมเราก็ตั้งแต่เป็นเจ้าชายอยู่ด้วยกันตั้งแต่สมัยยังครองเรือนก็เป็นไม้เบื่อไม้เมากันมาตลอดบวชมาแล้วก็ยังมีปัญหากันอีกทั้งนั้นด้วยว่าชักชวนว่าทำความดีเป็นอย่างนี้อย่างนี้ไม่เอาไม่สนจนสุดๆของสุดๆจะถูกธรณีสูบแล้วอย่างนี้นะจึงค่อยนึกได้ว่าโอ้ใช่เราควรจะคล้อยตามในคำสอนของพุทธะคิดถึงว่าเอากระดูกคางถวายพระพุทธเจ้าเป็นพุทธบูชาโดยบุญข้อนี้จึงทำให้พระเทวทัตจะได้มีการตรัสรู้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าในภายภาคเบื้องหน้าแต่ก็ต้องไปรับผลของกรรมชั่วที่ตัวเองทำมาในนรกนั่นซะก่อนเราผ่านไปจากจุดนั้นนานพอสมควรจึงก็จะตรัสรู้ได้ก็จะชวนได้บางทีแต่บางใช้เวลานานไม่ใช่เวลาแป๊บเดียวเราก็ต้องใช้ความพยายามเป็นมากเพราะว่ากระแสของกามกระแสของตัณหากระแสของกิเลสในยุคสมัยนี้ท่านผู้ฟังมันพัดท่วมเป็นกระแสที่รุนแรงพัดจิตใจของสัตว์ทั้งหลายให้มันแบบไปกันกระเจิดกระเจิงไปคนละทิศละทางไปตามอกุศลธรรมไปหมดเลยเพราะฉะนั้นการที่เราจะมาต้องทวนกระแสตัดกระแสของมารเพื่อให้ไปตามสู่กระแสธรรมะสู่นิพพานมันเป็นสิ่งที่ทำได้ยากทำได้ยากไม่ใช่ว่าทำไม่ได้นะบุฟังต้องใช้กำลังมากกำลังนี้ออกมาจากไหนก็มาจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่แหละถ้าเรานึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กำลังมาชนิดด้วยกำลังที่มีมานั้นจิตใจนุ่มใจอ่อนแล้วนั้นธรรมะต่างๆมันจะตามมาไม่ว่าจะศรัทธาความเพียรขันติอดทนปัญญามันจะตามมาหมดตามมาจากการที่เราเพ่งจิตของเราไว้อย่างถูกต้องวันนี้จึงได้นำสองเรื่องหลักๆมาฟังมาให้ฟังเกี่ยวกับการที่เราจนน้อมจิตไปทางไหนจิตนุ่มนวลอย่างไรแล้วจึงจะมีพลังแห่งธรรมะมีปัญญามีความเมตตาเป็นต้นขึ้นมาได้ในช่วงของนิทานปันนานั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 5:00 ถึง 6:00 โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์ในเครื่องเล่นที่มีแอปพลิเคชันหรือที่เว็บไซต์ปัญญา .orgรายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยกัปปชาพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะกระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าระบบทราฟฟี่เอ็ดดูเชื่อมโรงเรียนทั่วประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
3: ลังเลอยู่ได้กังวลทำไมติดเลยสิพ่อใช้เลยสิแม่ Do it now เลือก Green Power by BEA เลยวันนี้เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง BEA Solar ทั้งตู้ชาร์จและแอป BEA Water สำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและ RED ไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
4: รับโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by BEA
5: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
6: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
5: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
6: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
7: วิ่งคู่นี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
8: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
7: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด QC นะ
8: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
7: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
8: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
9: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
10: ได้เลยเช็คมา
9: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
10: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
9: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
10: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: กระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าระบบทราฟฟี่เอ็ดดูเชื่อมโรงเรียนทั่วประเทศพร้อมพัฒนาซูเปอร์แอปการศึกษาคาดเสร็จสมบูรณ์ต้นปีหน้านายประเสริฐจันทราร่วงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าจากการประชุมติดตามความคืบหน้าการใช้ระบบทราฟฟี่เอ็ดดูที่ประชุมได้หารือเรื่องการจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพของกระทรวงศึกษาธิการซึ่งจะเชื่อมโยงการทำงานระหว่างส่วนกลางกับสถานศึกษาทั่วประเทศโดยระยะสั้นกำหนดจัดอบรมบุคลากรทุกหน่วยงานในสังกัดภายในสุดสัปดาห์นี้และในวันที่17สิงหาคมจะประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจการใช้งานระบบขั้นตอนการแจ้งเหตุให้ประชาชนนักเรียนและครูรับทราบโดยมีสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการการทำงานที่เคยแยกส่วนให้มารวมศูนย์ส่วนระยะยาวจะพัฒนาซูเปอร์แอปพลิเคชันเอ็ดดูพาร์ทเชื่อมโยงระบบ Big Data ของกระทรวงคาดว่าจะพัฒนาแล้วเสร็จในเดือนมกราคม2570รองรับการใช้งานทั้งระบบ iOS และ Android โดยจะรวมศูนย์พิทักษ์สิทธิ์และระบบ Traffic From Do ไว้เป็นฟีเจอร์หลักในลักษณะเดียวกับแอปพลิเคชันหมอพร้อมของกระทรวงสาธารณสุขและระบบไทยดีของกระทรวงมหาดไทยกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับยูเนสโกวางแผนจัดเก็บข้อมูลด้านวัฒนธรรมแห่งชาติครั้งแรกประเดิมนำร่องที่จังหวัดเชียงใหม
11: ่นายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับองค์การยูเนสโกจัดการอบรมการพัฒนาข้อมูลสถิติด้วยตัวชี้วัดวัฒนธรรมสำหรับวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อยกระดับข้อมูลสถิติด้านวัฒนธรรมของประเทศไทยให้มีมาตรฐานสากลนำไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการกำหนดนโยบายและขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศโดยมีผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิสำนักงานสถิติแห่งชาติสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม คมแห่งชาติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเข้าร่วมวางกรอบการดำเนินงานได้แก่ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังเข้มแข็งความมั่งคั่งและความเป็นอยู่ที่ดีความรู้และทักษะและการมีส่วนร่วมของชุมชนมาใช้พัฒนาระบบนำร่องที่จังหวัดเชียงใหม่เชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานภาครัฐส่วนท้องถิ่นภาคการท่องเที่ยวและสถาบันการศึกษามีเป้าหมายจัดทำระบบสู่บัญชีประชาชาติด้านวัฒนธรรมศูนย์ข้อมูลด้านวัฒนธรรมแห่งชาติและแผนที่ทางวัฒนธรรมเพื่อนำข้อมูลไปใช้กำหนดเชิงนโยบายพร้อมจัดทำข้อเสนอแนะระดับพื้นที่มายชโยรายงาน
12: สำนักงานชลประทานที่17เร่งซ่อมแซมระบบชลประทาน37โครงการรองรับสถานการณ์อุทกภัยและปกป้องพื้นที่เศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
13: นายสุภัสศรีไพรวันผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่17เปิดเผยว่าสำนักงานชลประทานที่17ได้เร่งเดินหน้าโครงการซ่อมแซมฟื้นฟูอาคารและระบบชลประทานรวม37โครงการวงเงินกว่า108ล้านบาทในพื้นที่ปัตตานี20โครงการและนราธิวาส17โครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำพร้อมรับมือฝนตกหนักและน้ำหลากช่วงฤดูฝนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้มุ่งลดผลกระทบประชาชนพื้นที่เกษตรและพื้นที่เศรษฐกิจสำหรับจังหวัดนราธิวาสโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากัวโลกได้เร่งขุดลอกตะกอนคลองระบายน้ำหลายสายในพื้นที่อำเภอตากใบพร้อมปรับปรุงอาคารรับน้ำปลาและท่อลอดคันคลองเพื่อเปิดทางน้ำโดยมีกำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่30พฤศจิกายน2569นี้นอกจากนี้ยังได้กำชับหน่วยงานในพื้นที่ให้เร่งกำจัดวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ำและตรวจสอบอาคารบังคับน้ำทุกแห่งให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานสูงสุดเพื่อรองรับสถานการณ์อุทกภัยและปกป้องพื้นที่เศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพลดผลกระทบประชาชนวีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
12: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
7: ติ ดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHzสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับคุณผู้ฟังผู้ชมนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการข่าวยามเช้าค่ะ
1: ค่ะ
0: วันนี้เรา
1: ขอบคุณค่ะวันนี้เราพบกันนะคะในวันศุกร์ค่ะวันนี้วันศุกร์ใช่ไหม
0: ใช่
1: วันศุกร์ที่14สิงหาคม2569ขึ้น1ค่ำเดือน9ปีมะเมียค่ะวันนี้อยู่กับกบสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะ
0: น้อยชัยศิลป์คนคล่องค่ะมาพร้อมกับทีมงานนะคะวันนี้พี่ก๊อตอุเทนพรหมพันธ์ใจช่างเทคนิคค่ะ Facebook Live นะคะโดยน้องแดนอัครเดชคัมภีระกับเพจข่าวยามเช้าไลค์กันแล้วนะคะวันนี้หลายท่านเข้ามาทักทายแล้วก็แชร์กันแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: ขอบคุณมากเลยนะคะกดไลค์กดแชร์ฟังช่องทางไหนบอกเรามาหน่อยนะคะหน้าเพจส่งสติ๊กเกอร์มานะคะหรือจะเป็นข้อความในพื้นที่ส่งมาได้เลยยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ
1: ค่ะณปากเลคิ้วนะคะสามารถรับฟังได้ FM 92.5 และ105 MHz ค่ะส่วน AM แวะไปฟังได้ค่ะ AM 819 891 GHz พร้อมกับเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศและที่ขาดไม่ได้นะคะในช่วงไฮไลท์สำคัญของข่าวยามเช้าตีคล้องร้องข่าวกับคุณปู่บุญมาสีหมาดในวันนี้ด้วยนะคะหอกระจายข่าวหมู่บ้านก็จะรับสัญญาณไปเปิดแบบลำโพงดังๆเลยนะคะให้ทุกคนได้ฟังกันค่ะแต่ว่าเบาๆแบบนุ่มๆนะคะวันนี้นะคะเรายังมีช่องทางออนไลน์ค่ะคุณน้อย
0: ค่ะใช่แล้วนะคะช่องทางออนไลน์ของเรานะคะ Facebook Live นะคะบางท่านก็ติดตามหลากหลายช่องทางมากนะคะอาจจะบางท่านเนี่ยโหลด NBT Plus เป็นแอปพลิเคชัน NBT Plus เนี่ยฟังได้ทั้งวิทยุทั้งทีวีโอ้โหดูย้อนหลังฟังอยากฟังคลื่นไหนของที่อยู่แห่งประเทศไทยเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์นะคะท่านเข้าไปกดในแผนที่ได้เลยนะคะหรือนอกจากนี้แล้วหลายๆท่านก็ติดตามเราตลอดกันเลยนะคะบอกว่าเป็นแฟนตัวยงนะคะติดตามกิจกรรมดีๆของสถานีมาตลอดเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะแล้วช่วงนี้ดินฟ้าอากาศเองเราก็ยังตามอยู่เพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาไม่ได้มีประกาศอะไรออกมาเป็นเฉพาะเจาะจงแต่ว่าภาพรวมอากาศวันนี้นะคะยังมีฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักบางแห่งส่วนใหญ่ก็ยังคงอยู่ที่ระดับ 60% ของพื้นที
1: ่
0: นะคะทั้งภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคใต้ฝั่งอันดามันส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะคะกับภาคกลางฝน 40% ของพื้นที่ค่ะ
1: ค่ะมาดูกันหน่อยค่ะในภาพรวมนะคะตอนนี้เนี่ยทางด้านของกรมชลประทานเองก็เร่งฟื้นฟูระบบระบายน้ำที่จังหวัดสงขลาด้วยค่ะมีการดันคลองร.1 นะคะเพิ่มศักยภาพรับน้ำพื้นที่หาดใหญ่ค่ะซึ่งตอนนี้นะคะก็เดินหน้างานซ่อมแซมแล้วก็ฟื้นฟูอาคารระบบชลประทานในพื้นที่จังหวัดสงขลาหลังจากที่ได้รับการจัดสรรงบกลางนะคะมากว่า821ล้านบาทค่ะจำนวนทั้งสิ้น66รายการด้วยกันนะคะก็จะไปฟื้นฟูโครงการพื้นฐานด้านน้ำที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยพร้อมกับเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและการเตรียมความพร้อมสถานการณ์ฝนในช่วงฤดูฝนนี้ค่ะโดยให้ความสำคัญกับคลองระบายน้ำร.1จังหวัดสงขลาค่ะซึ่งก็จะเป็นระบบระบายน้ำที่สำคัญของพื้นที่หาดใหญ่ด้วยค่ะสำหรับจังหวัดสงขลาก็เป็นพื้นที่สำคัญค่ะในการบริหารจัดการน้ำของภาคใต้ด้วยกรมชลประทานก็ได้เตรียมแผนดำเนินโครงการซ่อมแซมและฟื้นฟูระบบชลประทานหลายรายการด้วยกันค่ะซึ่งขณะนี้ทางกรมเองก็ได้ให้ความสำคัญกับการวางแผนให้พร้อมเดินหน้าให้เร็วและดำเนินงานอย่างเป็นระบบค่ะก็จะมีการติดตามความก้าวหน้าของทุกโครงการอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องตั้งแต่ขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้างการลงนามสัญญาการก่อสร้างและการซ่อมแซมค่ะรวมไปถึงตั้งแต่ต้นจนจบนะคะเรียกได้ว่าต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเลยค่ะส่งมอบงานเรียบร้อยเพื่อให้การใช้งบประมาณนั้นเกิดประสิทธิภาพและสามารถฟื้นฟูระบบชลประทานได้ตามเป้าหมายค่ะพร้อมกับรองรับสถานการณ์ฝนแล้วก็น้ำในพื้นที่หลากหลายนะคะในพื้นที่ภาคใต้ด้วยค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะกรมชลประทานเองก็จะเร่งดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนแล้วก็กรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ด้วยเช่นกันค่ะ
0: ค่ะนอกจากนี้นะคะปภ.เองก็ขานรับนโยบายรัฐบาลค่ะตั้งวอลลุ่ม24ชั่วโมงทั่วประเทศเตรียมทั้งคนเครื่องจักรกลพร้อมรับมือน้ำท่วมน้ำแล้งแล้วก็ลุยช่วยประชาชนทันทีนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.นะคะก็มีการขานรับในเรื่องนี้นะคะนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่านก็ออกมาระบุนะคะว่าปภ.ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางได้ขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งตามนโยบายของรัฐบาลซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านเน้นย้ำนะ
1: คะ
0: ให้ดูแลประชาชนในทุกพื้นที่ซึ่งปภ.ก็ดำเนินมาตรการป้องกันและลดผลกระทบไว้ล่วงหน้าแล้ว คือตั้งแต่ก่อนเข้าฤดูฝน นะคะท่านอธิบดีปภ.ก็บอกว่าโดยเฉพาะทางภาคเหนือภาคอีสานที่ตอนนี้ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศแปรปรวนนะคะปภ.ก็ได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมทุกด้านตามนโยบายนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการตั้งวอร์รูม24ชั่วโมงทุกจังหวัดนะคะปภ.ก็ประสานผู้ว่าดำเนินการทั้งมาตรการรับมือฤดูฝนปีนี้แล้วก็มาตรการรองรับฤดูแล้งนะคะแล้วก็ยังมีการเตรียมกำลังคนเครื่องจักรกลสาธารณภัยพร้อมปฏิบัติการตอนนี้ท่านสั่งให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทั้ง18แห่งค่ะเตรียมพร้อมทุกด้านเลยนะคะยังมีในส่วนของกรณีทรัพยากรของจังหวัดไม่พอก็ให้ผู้ว่าประสานมาที่ศูนย์ปภ.เขตจะได้สนับสนุนเครื่องจักรกลทันทีนะคะรวมไปถึงลดขั้นตอนราชการด้วย
1: อ
0: ันนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนนะคะปภ.ประสานแนวทางปฏิบัติไปกับผู้ว่าใช้เงินทดรองราชการนะคะเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉินแล้วก็ยังมีเรื่องของการดูแลสนับสนุนการอพยพประชาชนด้วยซึ่งปภ.ก็พร้อมสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องจักรนะคะเครื่องจักรกลต่างๆรองรับการอพยพประชาชนถ้าคาดว่าจะมีภัยที่มีความรุนแรงนะคะปภ.ก็พร้อมที่จะขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลทั้งเฝ้าระวังเตรียมความพร้อมเครื่องจักรเครื่องมือต่างๆเต็มที่นะคะนี่เป็นไปตามนโยบายต่างๆที่ท่านนายกได้ให้ไว้นะคะอธิบดีปภ.ก็รับลูกทันทีขณะที่ทางด้านนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์นะคะท่านมท.3ก็โหเมื่อวานก็มีข่าวว่าลงพื้นที่ลุย4จังหวัดลุ่มน้ำทั้งชัยนาทลพบุรีสิงห์บุรีอุทัยธานีติดตามสถานการณ์น้ำท่วมน้ำแรงด้วยค่ะ
1: ค่ะในขณะที่หลายๆหน่วยงานนะคะที่เกี่ยวข้องก็เร่งเดินหน้าที่จะประสานงานกันนะคะแล้วก็จับมือกันที่จะเตรียมรับภัยแล้งภัยแล้งด้วยน้ำท่วมด้วยนะคะแล้วก็ภัยแล้งด้วยค่ะส่วนทางด้านของคุณเอกนิติธรรมประภาสนะคะท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเองก็เร่งสั่งเร่งป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาอุทกภัยภัยแล้งภาคกลางด้วยเช่นกันนะคะถึงแม้ว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ฝนมาแต่ว่าเรื่องของการบริหารจัดการน้ำการประหยัดน้ำก็ต้องเป็นไปอย่างรอบคอบค่ะซึ่งตอนนี้นะคะก็ได้มีการยกมาตรการสำคัญขึ้นค่ะที่จะช่วยป้องกันนะคะนั่นก็คือมาตรการสำคัญ5ด้านมีด้านการเตรียมความพร้อมนะคะเผชิญเหตุและก็ช่วยเหลือมีการฟื้นฟูเยียวยามีการบริหารจัดการและที่สำคัญค่ะสื่อสารและแจ้งเตือนอันนี้สำคัญมากๆนะคะก็จะมีการยกระดับในเรื่องนี้ด้วยเช่นกันค่ะ
0: 16:16 น.ค่ะผู้ชมคะเมื่อวานนี้ค่ะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทอดพระเนตรการแสดงผลงานนิทรรศการภายใต้แนวคิดทุนทางวัฒนธรรมLegacy สาขาแฟชั่นนะคะการส่งเสริมภูมิปัญญาและหัตถศิลป์แห่งผ้าไทยผ่านมุมมองร่วมสมัยสู่งานฝีมือในโลกยุคปัจจุบันค่ะซึ่งเมื่อวานนี้เวลา 16:45 น.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังทาราฮอลชั้นเอ็มศูนย์การค้าไอคอนสยามเขตคลองสานกรุงเทพมหานครค่ะโดยมีนางณัฐนนท์ชาญวิรกูลภริยานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางยุพาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและนางสุนทรไทยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เฝ้ารับเสด็จด้วยนะคะ
1: ค่ะ
0: ในการนี้พระองค์ได้ทอดพระเนตรการจัดแสดงผลงานนิทรรศการนะคะในงานด้วยซึ่งทางด้านสำนักนายกรัฐมนตรีในกรมประชาสัมพันธ์ค่ะร่วมกับศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและไอคอนคราฟต์ไอคอนสยามร่วมกันจัดขึ้นนะคะเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้ทรงวางรากฐานในการอนุรักษ์ผ้าไทยแล้วก็เพื่อสนองแนวพระราชดำรินะคะและเพื่อสนองแนวพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ด้วยนะคะในส่วนของภูมิปัญญาที่ได้รับการต่อยอดโดยความคิดสร้างสรรค์ร่วมสมัยค่ะซึ่งนำเสนอความหมายของคำว่า Legacy ในฐานะมรดกที่ไม่ได้หยุดนิ่งอยู่เพียงอดีตแต่เป็นคุณค่าที่สามารถส่งต่อพัฒนาและสร้างความหมายใหม่ให้สอดคล้องกับยุคสมัยโดยยังคงรักษารากเหง้าและอัตลักษณ์ดั้งเดิมไว้อย่างครบถ้วนนะคะโอกาสนี้ทอดพระเนตรการแสดงแฟชั่นโชว์ด้วยซึ่งก่อนหน้านี้นะคะท่านอธิบดีแล้วก็ทางทีมผู้จัดก็มีการนะคะ จัดงานกันไปก่อนหน้านี้ด้วยนะคะหลายๆท่านก็ไปในงานแล้วก็ไปรับรางวัลกันด้วยนะคะยังมีเวทีการเสวนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒินักออกแบบผู้ประกอบการชั้นนำพร้อมคณาจารย์แล้วก็ผู้เชี่ยวชาญด้านแฟชั่นครอบคลุมประเด็นต่างๆด้วยทั้งการอนุรักษ์ภูมิปัญญางานหัตถศิลป์การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผ้าไทยและผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยนะคะไปจนถึงแนวทางพัฒนาสินค้าแฟชั่นของไทยเราให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคและสามารถแข่งขันในตลาดโลกภายใต้บริบทของเศรษฐกิจสร้างสรรค์จะเห็นนะคะว่าคำว่าใส่ผ้าไทยให้สนุกนั่นเองนะคะ
1: เรื่องผ้าไทยนะคะคือถ้าพูดแล้วก็บรรยายไม่สุดนะคะบรรยายไม่หมดเลยนะคะมีความเขาเรียกว่ามีกลิ่นอายของวัฒนธรรมไทยเยอะแยะมากมายเลยนะคะแล้วก็ศิลปวัฒนธรรมไทยแบบนี้ก็ช่วยกันอนุรักษ์ด้วยนะคะมาติดตามภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีกันหน่อยค่ะซึ่งตอนนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีเองเมื่อวานนี้ท่านได้ต้อนรับทูตนิวซีแลนด์ค่ะเตรียมเยือน 20-22 สิงหาคมนี้เพื่อยกระดับความสัมพันธ์สู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เปิดโอกาสความร่วมมือใหม่ค่ะเป็นการสร้างประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะในช่วงบ่ายท่านอนุทินชาญวีรกูลท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้ให้การต้อนรับนางเรลีนซีอาลีทากาลอลูฟาลานีค่ะเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยนะคะที่ได้เข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสที่เข้ารับหน้าที่ที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลค่ะท่านนายกบอกนะคะว่าปีนี้เนี่ยเป็นวาระครบ70ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยนิวซีแลนด์ค่ะก็เลยเป็นโอกาสสำคัญที่จะยกระดับความร่วมมือให้ก้าวไปอีก1ขั้นค่ะพร้อมกับเตรียมเยือนนิวซีแลนด์นะคะอย่างเป็นทางการในวันที่ 20-22 สิงหาคมนี้ด้วยเพื่อประกาศยกระดับความสัมพันธ์สู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เป็นการเปิดความร่วมมือนะคะโอกาสใหม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจการค้าการลงทุนเทคโนโลยีการศึกษาการท่องเที่ยวนะคะซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยจะนำไปสู่การเป็นประโยชน์ที่ดีแล้วก็โอกาสที่เป็นรูปธรรมต่อประชาชนคนไทยเป็นจำนวนมากค่ะ
0: ค่ะเมื่อวานนี้ภารกิจท่านนายกก็มีหลากหลายมากเลยนะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะช่วงบ่ายกว่าๆนะคะสักประมาณบ่ายสามครึ่งท่านนายกก็ยังให้การต้อนรับปลัดกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกาฝ่ายนโยบายด้วยที่เข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยที่ทำเนียบรัฐบาลด้วยนะคะแล้วก็มีการหารือกันที่จะเดินหน้าความมั่นคงยุคใหม่พร้อมกับสานต่อความสัมพันธ์ส่งเสริมสันติภาพความมั่นคงและเสถียรภาพของภูมิภาคขยายความร่วมมือที่เป็นประโยชน์เพื่อประชาชนทั้งสองประเทศพูดถึงความมั่นคงนะคะช่วงนี้โอ้โหแบบมีข่าวตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาต่อเนื่องมาเลยเรื่องของเรียกว่าสถานการณ์เป็นความรุนแรงที่การใช้อาวุธปืนนะคะหลายๆท่านก็ติดตามข่าวแล้วก็รัฐบาลเองก็เข้มข้นมากขึ้นนะคะขณะที่ท่านนายกรัฐมนตรีเองก็กำชับนะคะในเรื่องของการทบทวนโครงสร้างการครอบครองอาวุธปืนนะคะเพราะว่ามีการจัดงานวันกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็มีการให้รางวัลเป็นปืนนะคะเรื่องนี้ท่านนายกเองก็สั่งการอธิบดีกรมการปกครองยกเลิกการแจกอาวุธปืนเป็นรางวัลนะคะซึ่งจริงๆมีข่าวเนี่ยที่โคราชด้วยนะคะท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็ได้พูดถึงเหตุกรณีที่มีการยิงกันในงานชิมช็อปใช้ที่โคราชนครราชสีมาแล้วก็ท่านก็แสดงความตกใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งในการออกใบอนุญาตครอบครองอาวุธปืนจะต้องมีการประเมินสุขภาพจิตหรือเปล่าผู้สื่อข่าวก็ถามท่านนายกก็บอกว่าจำเป็นต้องมีการแก้ไขในเชิงโครงสร้างคือตอนนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการนะคะส่วนในเรื่องของการเผยแพร่ภาพกิจกรรมงานเลี้ยงครบรอบ134ปีกำนันผู้ใหญ่บ้านเกาะพังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีว่ามีการจับรางวัลและเป็นปืนลูกซองยาวนะคะเป็นปืนลูกซองยาวเนี่ยท่านนายกก็สั่งการไปที่อธิบดีกรมการปกครองยกเลิกนโยบายดังกล่าวแล้วก็ให้เปลี่ยนจากการมอบรางวัลนี้เป็นอย่างอื่นแทนนะคะรายละเอียดท่านบอกเป็นยังไงเนี่ยไปถามอธิบดีกรมการปกครองต่อแล้วกันนะคะว่าจะเป็นยังไงท่านอธิบดีกรมการปกครองว่ายังไงบ้างคะ
1: ตอนนี้ท่านก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยสั่งสอบด่วนเลยนะ
0: คะ
1: กรณีที่มอบอาวุธปืนให้ในวันกำนันผู้ใหญ่บ้านที่เกาะ เกาะพะงันนะคะขีดเส้น7วันนะคะย้ำว่ามาตรการคุมเรื่องของปืนเนี่ยต้องเข้มงวดด้วยค่ะจากกรณีที่มีสื่อมวลชนเผยแพร่ภาพแล้วก็ข้อความเกี่ยวกับการจัดงานเลี้ยงฉลองครบรอบ134ปีวันกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะในพื้นที่อำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วค่ะโดยมีการนำอาวุธปืนลูกซองนะคะยาวเป็นลูกปืนซองยาวจำนวน5กระบอกด้วยกันค่ะมาใช้เป็นของรางวัลกับฉลากมอบให้กับผู้โชคดีภายในงานนั้นปรากฏว่ากรมการปกครองเนี่ยก็ได้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้นะคะสำหรับเรื่องนี้เนี่ยมีคำสั่งให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเร่งด่วนค่ะเพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับอาวุธปืนนั้นเป็นไปด้วยความถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็สอดคล้องกับนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีด้วยค่ะที่ท่านเองก็บอกว่าจะต้องยกระดับมาตรการควบคุมอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนให้มีประสิทธิภาพและรัดกุมมากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งจะต้องครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการอนุญาตการซื้อขายการครอบครองรวมไปถึงการป้องกันและปราบปรามอาวุธปืนผิดกฎหมายด้วยค่ะนั่นก็คือปืนเถื่อนนั่นแหละค่ะโดยกรมการปกครองเนี่ยมีหนังสือด่วนที่สุดค่ะไปถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วนะคะให้ระงับการมอบอาวุธปืนในงานนี้ด้วยพร้อมทั้งให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็พฤติการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดค่ะโดยเฉพาะการดำเนินการของนายอำเภอและเจ้าหน้าที่หรือว่าบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดงานครั้งนี้แล้วก็การนำอาวุธปืนนั้นมาใช้เป็นของรางวัลค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะได้กำหนดกรอบเวลาไว้ให้จังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยดำเนินการตรวจสอบให้เสร็จสิ้นนะคะภายใน7วันค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ต้องรายงานผลนะรายงานผลการตรวจสอบให้กรมการปกครองเนี่ยทราบให้เร็วที่สุดค่ะเพื่อที่จะพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปซึ่งถ้าหากว่าพบว่ามีการกระทำใดเนี่ยไม่เป็นไปตามกฎหมายก็คือทำผิดนั่นแหละผิดระเบียบผิดกฎหมายหรือว่าคำสั่งทางราชการจะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่แล้วก็ลงโทษอย่างเด็ดขาดต่อไปด้วยเช่นกันค่ะ
0: ค่ะไปฟังมุมทางด้านท่านผู้ว่าสุราษฎร์กันบ้างท่านก็ออกมาจอดมาแจกแจงนะคะว่าปืนกำนันผู้ใหญ่บ้านเกาะพังงาเนี่ยเป็นแค่สัญลักษณ
1: ์
0: นะคะคือตอนมอบเนี่ยเป็นเหมือนป้ายไงคุณ
1: บอกว่าเวลาเรามอบรางวัล
0: รางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเกาะพังงาปี2569แล้วก็เป็นปืนยาวเป็นรูปภาพนะคะซึ่งทางด้านท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายจุมพจน์วันนี้ฉัตรสิริท่านก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ว่ามีการแจกรางวัลเป็นอาวุธปืนให้กำนันผู้ใหญ่บ้านว่าข้อที่จริงเหตุการณ์เนี่ยเกิดเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาเป็นวันกำนันผู้ใหญ่บ้านในช่วงเช้าก็มีการทำกิจกรรมปกตินะคะส่วนค่ำก็มีงานเลี้ยงเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านที่ช่วยเหลืองานราชการแต่ทั้งนี้การจัดงานทั้งหมดทั้งเรื่องค่ะใช้จ่ายกิจกรรมเนี่ยเป็นการดำเนินงานของชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเกาะพะงันแล้วทีนี้ท่านผู้ว่าก็บอกว่าจากการสอบถามไปที่นายอำเภอเกาะพังงานนายภัยสิทธิ์ทองเจิมก็บอกว่าการมอบเงินรางวัลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ที่ปฏิบัติงานมาตลอดทั้งปีคือทำมานานแล้วท่านบอกแบบนี้นะคะแต่ก็ไม่เคยมีการส่งมอบอาวุธปืนจริงๆให้กันนะคะเป็นการให้เงินสดกับผู้ที่รับรางวัลส่วนผู้ที่ได้รับรางวัลจะนำไปจัดซื้ออาวุธปืนหรือว่ายังไงเนี่ยเป็นดุลพินิจของคนคนนั้นแค่เป็นสัญลักษณ์ว่าเป็นรางวัลอาวุธปืน
1: ค่ะ
0: นะคะงานเลี้ยงเนี่ยจัดมาวันที่10แล้วก็เป็นวันเดียวกับที่เกิดเหตุการณ์ที่นายกอบจ.นนทบุรีถูกคนร้ายบุกยิงนะคะซึ่งท่านนายกก็มีนโยบายเร่งด่วนด้วยเกี่ยวกับพ.ร.บ.อาวุธปืนเป็นเวลาเดียวกับที่อธิบดีกรมการปกครองมีหนังสือด่วนเกี่ยวกับเรื่องนี้ในทางปฏิบัติด้วย
1: พอดีเลย
0: นะคะในระยะสั้นระยะยาวอย่างไรบ้างเนี่ยแหละค่ะไปถึงผู้ว่าในอำเภอแต่การจัดงานเลี้ยงขอบคุณผู้ใหญ่บ้านกำนันนะคะดำเนินการไปแล้วมันบอกแบบนี้จนกระทั่งเป็นข่าวภาพถ่ายผู้ได้รับรางวัลทางโซเชียลทำให้วิพากษ์วิจารณ์คือดราม่าเลยแหละ นะคะท่านก็ได้กำชับไปยังในอำเภอเกาะพะงันเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ให้เข้มงวดในการขออนุญาตซื้ออาวุธปืนหรือครอบครองว่าให้เป็นไปตามข้อสั่งการของท่านนายกอย่างเคร่งครัดนี่คือท่านผู้ว่าได้นะคะสั่งการไปในอำเภอทีนี้ทางด้านในอำเภอภัยสิทธิ์ทองเจิมก็บอกว่างานเลี้ยงแล้วก็มอบรางวัลที่ดำเนินการของชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเกาะพะงันทราบว่ามีการมอบรางวัลเป็นของขวัญกำลังใจให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านมายาวนานมาก
1: ค่ะ
0: การสนับสนุนเงินรางวัลจากภาคธุรกิจและประชาชนก็มีสัญลักษณ์ว่าเป็นอาวุธปืนนะคะท่านบอกว่าเนื่องจากว่าที่ผ่านมาผู้ได้รับรางวัลกำนันแหนบทองคำเนี่ยนะคะกำนันแหนบทองเนี่ยแถมทองคำเนี่ยนะคะกรมการปกครองมีการมอบรางวัลเป็นอาวุธปืนพกสั้นหรือปืนลูกซองประจำตำแหน่งให้เป็นรางวัลและปฏิบัติแบบนี้มาตลอดนะคะในส่วนของชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ได้มอบให้เป็นเงินสดมูลค่าตั้งแต่ 15,000 บาทถึง 20,000 บาทที่ผ่านมาผู้ใหญ่บ้านกำนันก็ได้รางวัลแล้วก็นำเงินรางวัลเหล่านี้เนี่ยไปจัดหาอาวุธปืนประจำกายบางส่วนบ้างเช่นกันแต่ว่าการขออนุญาตเนี่ยเป็นไปตามระเบียบนะไม่มีข้อยกเว้นท่านบอกแบบนี้นะคะแล้วท่านก็มองว่าการมอบรางวัลที่ผู้ใหญ่บ้านกำนันเนี่ยช่วยเหลืองานราชการยังเป็นหน้าที
1: ่
0: นะคะเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานเป็นสิ่งที่ดีเป็นขวัญกำลังใจส่วนการครอบครองปืนแม้ว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านจะมีสิทธิในการครอบครองใช้อาวุธปืนนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นการขออนุญาตก็ต้องเป็นไปตามระเบียบไม่มีข้อยกเว้นนะคะบางครั้งการวิพากษ์วิจารณ์ทางโซเชียลไม่ทราบข้อเท็จจริงก็จะส่งผลต่อกำลังใจผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลืองานราชการอาจจะทำให้คนดีท้อแท้ได
1: ้นะคะท่านผู้ว่าก็ชี้แจงมาแล้วนะค
0: ะ
1: ก็น่าจะมีการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วก็ส่งผลรายงานเรียบร้อยนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ก็เป็นกำลังใจสำหรับคนที่ทำงานเนาะทำตามหน้าที่ด้วยนะคะมาดูในเรื่องของความเขาเรียกว่าความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันหน่อยค่ะของกระทรวงแรงงานตอนนี้กระทรวงแรงงานเนี่ยไปจับมือกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพัฒนาช่างไฟฟ้าโซล่าเซลล์นะคะตอนนี้เนี่ยตอบโจทย์สำหรับคนไทยทั้งประเทศเลยนะแล้วก็อยู่ภายใต้โครงการ1หมู่บ้าน1ช่างไฟฟ้าตั้งเป้าไว้ 3,700 คนภายในปีนี้ด้วยนะคะทางด้านของคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแล้วก็ทางด้านของคุณพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อที่จะพัฒนาฝีมือแรงงานด้านช่างไฟฟ้าภายใต้โครงการที่บอกไว้นะคะก็คือโครงการ1หมู่บ้าน1ช่างไฟฟ้าค่ะที่สำนักงานใหญ่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะซึ่งถ้ามองดูในภาพรวมของประเทศไทยในขณะนี้เนี่ยก็กำลังที่จะมุ่งสู่เศรษฐกิจสีเขียวและก็การใช้พลังงานสะอาดด้วยก็ทำให้ต้องการช่างไฟฟ้าแล้วก็ช่างติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ที่มีทักษะที่มีการพัฒนาฝีมือนะคะได้มาตรฐานเพิ่มขึ้นความร่วมมือครั้งนี้เนี่ยก็จะนำไปสู่ความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานแล้วก็ความเชี่ยวชาญด้านระบบไฟฟ้าพลังงานของการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด้วยค่ะเพื่อที่จะพัฒนาหลักสูตรแล้วก็มาตรฐานการฝึกอบรมมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่แรงงานไทยด้วยค่ะซึ่งที่ผ่านมานะคะตั้งแต่ปี60มาจนถึงปีที่ผ่านมาเนี่ยปี68นะคะมีคนที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนี้แล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยในเรื่องของช่างไฟฟ้านะคะติดตั้งระบบโซล่าเซลล์เนี่ย 2,800 คนนะคะซึ่งแบ่งเป็นการฝึกอบรมหลักสูตรช่างติดตั้งระบบโซล่าเซลล์และการทำงานบนที่สูงจำนวนทั้งหมด800คนใน17จังหวัดค่ะส่วนการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาช่างติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ระดับ1เนี่ย 2,000 คนใน74จังหวัดซึ่งทั้งการฝึกอบรมและก็การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาตินะคะสำหรับใครที่ผ่านการพัฒนาฝีมือแรงงานเนี่ยจะได้รับการส่งเสริมให้เข้าอบรมออนไลน์อีกสเต็ปหนึ่งผ่านแอปพลิเคชันคิวช่างค่ะเพื่อจะเพิ่มช่องทางในการรับงานได้แล้วก็สามารถสร้างรายได้ได้เชื่อมโยงกับช่างในชุมชนกับโอกาสการประกอบอาชีพหลักต่อไปด้วยค่ะ
0: ค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะติดตามตีฮอนร้องข่าวเดี๋ยวกลับมาช่วงท้ายกับข่าวยามเช้าค่ะ
1: ค่ะ
2: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
3: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
4: ดูนะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
3: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
4: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
5: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกง

0: นชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
1: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
0: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
1: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
2: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
3: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาศรีหมาดสำหรับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำฝ่ายปกครองและตำรวจขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงในระดับพื้นที่โดยปรับรูปแบบการทำงานให้ทันต่อสถานการณ์ยกระดับการสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลในระดับพื้นที่รุ่นที่1ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ที่ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีโดยนายกรัฐมนตรีก็กล่าวแล้วครับว่าการดูแลทุกสุขและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเป็นหน้าที่ของฝ่ายปกครองและตำรวจทุกระดับต้องบูรณาการการทำงานร่วมกันภายใต้หลักที่ว่าบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดและพิชิตอันธพาลครับและพร้อมทั้งให้เร่งแก้ไขปัญหาความมั่นคงใน9ประเด็นอันได้แก่การบุกรุกที่ดินอาชญากรรมไซเบอร์นอมินีการฟอกเงินผู้มีอิทธิพลหนี้นอกระบบความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวการเชื่อมโยงฐานข้อมูลและการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดซึ่งปัญหาความมั่นคงในปัจจุบันนี้ก็มีความซับซ้อนและก็มีเครือข่ายมากขึ้นภาครัฐเองจึงต้องปรับรูปแบบการทำงานแล้วครับเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์โดยเชื่อมโยงการทำงานทุกระดับและใช้ข้อมูลชุดเดียวกันเพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันสามารถวิเคราะห์ปัญหาร่วมกันและกำหนดมาตรการป้องกันก่อนเกิดเหตุครับสำหรับการควบคุมอาวุธปืนนั้นได้กำชับให้ฝ่ายปกครองและตำรวจเพิ่มความเข้มงวดโดยกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ระงับการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือใบป.3พร้อมขอความร่วมมือให้ร่วมกันตั้งด่านตรวจค้นอาวุธปืนและยาเสพติดเน้นตรวจจับการพกพาอาวุธปืนที่มันผิดกฎหมายและดำเนินคดีอย่างจริงจังแล้วในขณะเดียวกันทางรัฐบาลได้มอบหมายให้นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีดำเนินการยกร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืนฉบับใหม่พร้อมกันนี้แล้วยังกำชับให้มีการปราบปรามอันธพาลองค์กรอาชญากรรมผู้สนับสนุนและผลประโยชน์ที่มันผิดกฎหมายอย่างเข้มงวดกันด้วยโดยยึดหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมนี่แหละครับคือหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมเพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่พี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวแล้วนายกรัฐมนตรีก็ยังขอให้ผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้มุ่งวิเคราะห์ปัญหากำหนดเป้าหมายใช้ข้อมูลชุดเดียวกันทำงานเป็นทีมบังคับใช้กฎหมายอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็วัดผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อนำไปปรับปรุงแผนงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วเชื่ออีกว่าหากทุกฝ่ายร่วมมือกันอย่างเต็มที่แล้วก็จะช่วยให้พี่น้องประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแล้วก็เกิดความเชื่อมั่นต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นการตั้ง4คณะทำงานเพื่อเร่งควิกบิ๊กวินการค้าท่องเที่ยวเกษตร SME ให้เห็นผลภายใน6เดือนถึง1ปีโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้ตั้ง4คณะทำงานครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนครั้งที่1/2569

0: 9เพื่อต่อยอดนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการวางโครงสร้างกระตุ้นเศรษฐกิจโดยได้จัดตั้งคณะทำงาน4คณะด้วยกันอันได้แก่คณะที่1คือด้านการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์และ Visitor Economy ด้านที่2เป็นคณะในด้านสินค้าเกษตรความมั่นคงทางอาหารและเกษตรมูลค่าสูงคณะที่3ครับคือด้านเศรษฐกิจชุมชนและ SME และคณะที่4คือด้านการค้าระหว่างประเทศและหัวใจสำคัญของทั้ง4คณะนั่นก็คือการจัดทำ Quick Big Winให้เกิดผลสำเร็จภายใน6เดือนถึง1ปีโดยเน้นการทบทวนและปลดล็อกกฎระเบียบที่มันเป็นอุปสรรคอำนวยความสะดวกทางธุรกิจและก็เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันควบคู่กับการวางบิ๊กวินสำหรับการปรับโครงสร้างและยกระดับศักยภาพในระยะ 2-4 ปีครับแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นทางกระทรวงวัฒนธรรมก็พร้อมนำทุนทางวัฒนธรรมนี่แหละครับมาต่อยอดเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์สร้างมูลค่าสร้างอาชีพมีรายได้ให้ท้องถิ่นส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ผ่านประเพณีศิลปะวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของประเทศไทยในส่วนของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเราว่ายังไงในส่วนของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานั้นก็ได้นำเสนอแนวทางการจัดเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าสู่ประเทศไทยและโครงการไทยเที่ยวไทย Plus ที่ตั้งเป้าว่าเริ่มดำเนินการให้ทันในช่วงกรีนซีซั่นโดยให้ความสำคัญกับการเยียวยาควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจเบื้องต้นนั้นรัฐบาลจะสมทบค่าใช้จ่ายในส่วนของโรงแรมที่พักโดยรัฐช่วยสมทบที่50%-50%หรือ60%-40%โดยไม่แบ่งเมืองหลักหรือเมืองรองเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันลดภาระต้นทุนให้กับผู้ประกอบการรายย่อยและธุรกิจท่องเที่ยวในท้องถิ่นกันด้วยแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นก็ให้เม็ดเงินจากการท่องเที่ยวได้หมุนเวียนลงไปถึงเศรษฐกิจฐานรากซึ่งจะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติครั้งที่1/2569ในวันที่14 สิงหาคม 2569นี่แหละครับโดยมีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นการลงพื้นที่ตลาดนัดคลองถมพัฒนาปราบปรามการลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับเอ้ามาฟังรายละเอียดกันหน่อยพ่อแม่พี่น้องครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและพลตำรวจเอกนิรันดรเหลื่อมศรีรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ยาสูบหรือตัวย่อสปบยตรได้ร่วมกันแถลงข่าวผลการปราบปรามการลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าหลังจากชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบได้บูรณาการร่วมกับตำรวจนครบาลเข้าตรวจค้นแหล่งลักลอบจำหน่ายรายใหญ่ๆย่านตลาดนัดคลองถมพัฒนารวม5จุดด้วยกันก็สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้2รายแล้วครับพร้อมตรวจยึดบุหรี่ไฟฟ้าน้ำยาและหัวบรรจุน้ำยารวมประมาณ 20,000 ชิ้นมูลค่าก็โน่นแหละครับกว่า8ล้านบาทเลยทีเดียวโดยการตรวจค้นดังกล่าวนี้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดของกลางทั้งหมดไว้เป็นพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปพร้อมเตรียมขยายผลไปยังผู้นำเข้าผู้จัดหาแหล่งเก็บสินค้าผู้กระจายสินค้าผู้จัดจำหน่ายตลอดจนเครือข่ายการจำหน่ายทางออนไลน์เพื่อดำเนินการตัดวงจรบุหรี่ไฟฟ้าทั้งระบบกันเสียให้มันสิ้นซากกันไปเลยแหละครับแล้วทางรัฐบาลก็ให้ความสำคัญกับการป้องกันการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเด็กและเยาวชนเนื่องจากว่าบุหรี่ไฟฟ้า1แท่งมีนิโคตินเทียบเท่าบุหรี่ธรรมดาถึง20มวลเลยทีเดียวครับแล้วในขณะที่ละอองของบุหรี่ไฟฟ้าก็มีขนาดเล็กกว่า PM 2.5 ซึ่งสามารถเข้าสู่ปอดได้ลึกและขับออกได้ยากด้วยจึงไม่ใช่เพียงเรื่องของการซื้อขายสินค้าผิดกฎหมายหรือลักลอบนำเข้าเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแล้วแต่ว่า มันเป็นเรื่องของสุขภาพชีวิตความปลอดภัยและอนาคตของเด็กและเยาวชนไทยบุหรี่ไฟฟ้านั้นถือว่าเป็นสินค้าที่มันผิดกฎหมายทุกกรณีในประเทศไทยย้ำนะครับพี่น้องประชาชนบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าที่ผิดกฎหมายทุกกรณีในประเทศไทยครับและทั้งนี้ทั้งนั้นทางสคบได้กำหนดให้การปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าเป็นนโยบายเชิงรุกพร้อมจัดตั้งชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจเพื่อสืบสวนรวบรวมข้อมูลและประสานการทำงานร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงสาธารณสุขกรมศุลกากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยจะไม่หยุดเพียงการจับกุมผู้จำหน่ายปลายทางเท่านั้นแต่ว่าจะขยายผลไปถึงต้นทางและเครือข่ายทั้งหมดกันด้วยเพื่อสกัดกั้นการลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าอย่างเป็นระบบนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์แห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2569ภายใต้ชื่องานโลกเปลี่ยนเราปรับ PR รัฐทันโลกครับพ่อแม่พี่น้องครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์แห่งชาติพุทธศักราช2566ถึง2570ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569โดยมีนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ก็เพื่อร่วมกันทบทวนและกำหนดแนวทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ของภาครัฐให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงรวมถึงการปรับตัวให้เท่าทันเทคโนโลยีและรูปแบบการรับข้อมูลข่าวสารของพี่น้องประชาชนในปัจจุบันและเพื่อระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐในการกำหนดเรื่องสื่อสารที่สำคัญของประเทศประจำปี2570และทิศทางการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐในภาพรวมกันด้วยซึ่งการจัดประชุมในครั้งนี้ก็จัดขึ้นณโรงแรมแกรนด์เมอร์เคียวกรุงเทพเอเทรียมโดยมีผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและผู้เกี่ยวข้องด้านการประชาสัมพันธ์จาก20กระทรวงกว่า80หน่วยงานเข้าร่วมการประชุมกันอย่างคับคั่งเลยทีเดียวครับและทั้งนี้ทั้งนั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวในการบรรยายพิเศษหัวข้อ World Change We Change โลกเปลี่ยนเราปรับ PR รัฐทันโลกว่าการสื่อสารภาครัฐก็ต้องปรับตัวให้ทันต่อโลกที่มันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและย้ำว่าไม่ใช่เพียงการส่งสารถึงประชาชนเท่านั้นแต่ว่าต้องทำให้พี่น้องประชาชนรู้สึกว่ารัฐมองเห็นรัฐเข้าใจและรัฐพร้อมเดินไปด้วยกันกับพี่น้องประชาชนพร้อมทั้งได้เสนอ3มิติสำคัญสำคัญนั่นก็คือเปลี่ยนจากการประชาสัมพันธ์ทางเดียว One Way Communicationสู่การรับฟังและการมีส่วนร่วมหรือ two way communication แล้วให้สื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจมากกว่าการสร้างภาพลักษณ์และก็สร้างระบบการสื่อสารแห่งชาติให้มันมีเอกภาพกันด้วยครับพี่น้องสำหรับกรมประชาสัมพันธ์นั้นในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติก็ต้องทำหน้าที่เชื่อมโยงข้อมูลจากพื้นที่ขึ้นสู่นโยบายและนำนโยบายจากส่วนกลางสื่อสารลงสู่ประชาชนให้เหมาะสมกับบริบทแต่ละพื้นที่ในยุคที่พี่น้องประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากเรียกว่าโอ้ยนับร้อยนับพันแหล่งเลยทีเดียวสิ่งที่จะทำให้เสียงภาครัฐมีพลังไม่ใช่การพูดให้ดังที่สุดนะครับพี่น้องแต่ว่าจะต้องการพูดความจริงนี่คือสิ่งสำคัญคือการพูดความจริงนี่แหละครับและพูดให้ชัดเจนที่สุดรับฟังให้จริงใจที่สุดและลงมือทำให้สอดคล้องกับสิ่งที่ได้พูดเอาไว้เพื่อให้การสื่อสารภาครัฐนี้เป็นสะพานแห่งความเข้าใจและความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชนนั่นเองครับพี่น้องไปตามกันหน่อยในเรื่องต่อไปเกี่ยวกับความปลอดภัยในโรงเรียนหลังจากที่มีข่าวมีคราวกันโดยคณะรัฐมนตรีได้ไฟเขียวยกระดับความปลอดภัยโรงเรียนให้เป็นวาระแห่งชาติคุมเข้มคัดกรองอาวุธมีผลทันทีทุกโรงเรียนทั่วประเทศไทยเลยทีเดียวครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงศึกษาธิการหรือตัวย่อสท. เพื่อยกระดับการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาให้เป็นวาระแห่งชาติเดินหน้ามาตรการเชิงรุกทั้งการคัดกรองอาวุธซ้อมแผนเผชิญเหตุดูแลสุขภาพจิตพร้อมทั้งยกระดับสถานศึกษาให้เป็น School Safety Zone และเตรียม Safe Room ดูแลเด็กทั้งกายและใจกันด้วยครับสำหรับมาตรการที่มีผลทันทีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการลงวันที่10สิงหาคม2569นั่นคือกำหนดให้สถานศึกษาเป็นเขตพื้นที่ปลอดภัยหรือภาษาปากีสถานเขาเรียกว่า School Safety Zone นั่นแหละครับพร้อมให้จัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยประจำสถานศึกษาจัดทำและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินและบูรณาการการทำงานร่วมกับตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆควบคู่ไปกับการจัดระบบดูแลสุขภาพจิตเพื่อให้มาตรการความปลอดภัยครอบคลุมทั้งร่างกายและจิตใจของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษากันด้วยแล้วในระยะยาวทางกระทรวงศึกษาธิการก็อยู่ระหว่างจัดทำกฎหมายแม่บทด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาเลยครับเพื่อวางระบบการดูแลนักเรียนและนักศึกษาอย่างยั่งยืนพร้อมทั้งได้ติดตามและประเมินสภาพจิตใจผู้ได้รับผลกระทบรวมถึงการคัดกรองภาวะเครียดหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญในระยะ1เดือน3เดือนและ6เดือนครับเพื่อให้การเยียวยาไม่จบลงเพียงหลังเหตุการณ์เท่านั้นแต่ว่าจะดูแลต่อเนื่องจนกว่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกตินั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นความคืบหน้าเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตสอบท้องถิ่นกันบ้างล่าสุดว่ายังไงโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เปิดให้ผู้สอบตรวจสอบคะแนนวันที่13ถึง31สิงหาคม2569โดยยื่นได้ทั้งในส่วนกลางในส่วนท้องถิ่นจังหวัดทั่วประเทศแล้วย้ำว่าโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนครับเอ้ามาฟังรายละเอียดกันหน่อยพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือตัวย่อสท.เดินหน้าสร้างความโปร่งใสในการดำเนินการเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปีพุทธศักราช2568ภายหลังคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือตัวย่อกสท.ได้ประกาศยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้บางส่วนและขึ้นบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ใหม่เมื่อวันที่7สิงหาคม2569ครับแล้วล่าสุดทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์รับคำร้องขอดูคะแนนผู้ที่ไม่ปรากฏรายชื่อเป็นผู้สอบแข่งขันได้เพื่อเปิดช่องทางอย่างเป็นทางการให้ผู้เข้าสอบที่ไม่ปรากฏรายชื่อในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้สามารถยื่นคำร้องขอตรวจสอบคะแนนของตนเองได้โดยตรงแหละครับและสำหรับศูนย์ดังกล่าวนี้ก็จะเปิดรับคำร้องและเปิดเผยคะแนนให้ผู้มีสิทธิ์ยื่นคำร้องได้2ช่องทางอันได้แก่อาคารสุวัฒนาชั้น1กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนี่คือช่องทางที่1ช่องทางที่2ครับหรือจะยื่นคำร้องต่อสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัดก็ได้ในระหว่างวันที่13ถึงวันที่31สิงหาคม2569เวลา8:30 น.ถึง16:30 น.เฉพาะวันและเวลาราชการเท่านั้นนะครับและทั้งนี้ทั้งนั้นทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็ได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นเป็นการเฉพาะสำหรับงานนี้การนี้เพื่อทำหน้าที่รับคำร้องตรวจสอบและเปิดเผยคะแนนแก่ผู้ยื่นคำร้องตามหลักเกณฑ์พร้อมรวบรวมผลการดำเนินงานรายงานต่ออธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างเป็นระบบและตรวจสอบได้นั่นเองครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายครับประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกกันอีกแล้วสำหรับการเป็นเจ้าภาพ2026 International Monetary Fund World Bank Group Annual Meetingsไม่ได้สะท้อนเพียงความพร้อมของประเทศไทยเท่านั้นแต่ว่ายังแสดงให้เห็นถึงพลังของคนรุ่นใหม่แล้วครับที่ร่วมส่งเสียงและแบ่งปันวิสัยทัศน์บนเวทีเศรษฐกิจและการเงินระดับโลกแบบนี้อย่างไรก็ตามแต่ละครับผมตีคล้องร้องข่าวก็ขอเชิญชวนพี่น้องคนไทยที่รักทั้งหลายร่วมกันหน่อยร่วมกันหน่อยเอ้าร่วมกันทำอะไรก ก็ร่วมเป็นเจ้าภาพต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมเพื่อสร้างประสบการณ์และความประทับใจไปด้วยกันระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นั่นเองครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายสำหรับวันนี้ตีค้องร้องข่าวหมดเวลากันอีกแล้วครับอ้าวลาไปก่อนแล้วครับผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
1: มากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
2: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
1: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
2: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น

0: อชุน
1: หนุนริกา55นาทีค่ะกลับมาติดตามข่าวยามเช้าช่วงท้ายนะคะวันนี้สุกัญญาสว่างสารติสกุลชัยสินคนคร่องนะคะมาเจอกันเจ้ม่วยบอกว่าน้องน้อยน้องกบพี่ตีเจ้ม่วยคิดถึงนะ
2: คิดถึงเช่นกัน
1: ขอบคุณมากเลย
2: ขอบคุณค่ะ
1: ส่วนพี่แอฟรัตพรก็บอกว่าช่วงนี้ระยองมีฝนตกหนักทุกวันค่ะ
2: ค่ะ
1: ดูแลสุขภาพ
2: ค่ะสมยศเช่นกันนะคะคุณคมสันคุณพี่ติ๋มคลองเตยน้องชาตรีนะคะคุณสุพิชค่ะคุณสิริมานะคะบอกว่าข่าวยามเช้ารับฟังทุกวันค่ะ
1: ค่ะพี่มาลีด้วยนะคะอุ้ยหลายท่านพี่วรรณชัยขอบคุณจันทบุรีอากาศเย็นสบายดี27องศานะคะจากพี่คมสันพี่สมยศก็บอกว่าน้องเนาะคุณกบคุณน้อยมาตาพุทธเนี่ยระยองเช้านี้อากาศเย็นสบายเมื่อวานฝนตกครับ
2: ค่ะ
1: แต่ยังไงก็ภาพเสียงชัดเจนเนี่ย
2: ค่ะผู้ใหญ่บ้านบำรุงเขตแดนนะคะบอกว่าสวัสดีข่าวยามเช้าฟังทุกวันค่ะคุณเจนจิราเช่นกันนะคะ
1: ค่ะพี่ติ๋มด้วยนะคะสวัสดีค่ะส่วนน้องชาตรีบอกว่าสวัสดีอีกครั้งครับเพิ่งเลิกงานมาฟังพี่ๆครับผม
2: ค่ะคุณสุวรรณนะคะบอกว่าฟังทุกวันเลยแดดออกแต่เช้าเลยวันนี้นะคะที่ตำบลวังท่าช้างอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนครับ
1: ค่ะส่วนพี่สุนทรบอกว่าเยี่ยมครับตีคองร้องข่าว
2: ค่ะคุณสุรัชยานะคะบอกว่าติดตามทุกวันคุณหลงไหลเช่นกันนะคะ
1: ผู้ใหญ่บ้านบำรุงด่านเขตแดนก็มาทักทายนะคะสวัสดีรายการข่าวยามเช้าครับขอบคุณมากเลยนะคะพี่สุพิชก็บอกว่าบ้านโคกจานอุทุมพ่อพิสัยศรีสะเกดเนี่ย
2: ท่อง
1: ฟ้าแจ่มใสครับ25องศาฝนไม่ตกข้าวเริ่มตายแล้วครับ
2: โอ้ยอย่าลืมไปกินทุเรียนภูเขาไฟได้จ้า
1: อยากให้มีตกท่วงฟ้าเลยน้องฟ้าฝนเนี่ยนะคะลงไร่ลงนาเนี่ยตอนนี้น่าสนใจมากนครพนมค่ะว่าที่ร้อยตรีรวยรุ่งใครบุตรคือชื่อนามสกุลท่าน
2: นะคะ
1: ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมท่านก็ให้เกียรติไปเป็นประธานในกิจกรรมห่อข้าวไปเอาแห้งแบ่งปันสร้างสรรค์สามัคคีวิถีพ่อพี่นครพนมนะคะคือเขาจัดงานเนี่ยประจำเดือนสิงหาคมพร้อมด้วยในอำเภอนาแกในอำเภออิสราโพเงินแล้วส่วนราชการเจ้าหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาชุมชนเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนานะคะแล้วก็พี่น้องประชาชนเนี่ยไปร่วมกิจกรรมกันเขาจัดกันที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาแปลงของนางสาสิธรทับแสงบ้านส้มปล่อยหมู่6ตำบลหนองสังอำเภอนาแกนจังหวัดนครพนมนะคะงานนี้ก็โอ้โหได้รับความสนใจมากเพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความยั่งยืนของกรมการพัฒนาชุมชนภายใต้กรอบแนวคิดรักษาความสำเร็จเดิมเติมพลังการพัฒนาสร้างชุมชนล้ำค่าสู่ความพอเพียงอย่างยั่งยืนปรากฏว่างานนี้เขาจัดดีนะ
2: ค่ะ
1: เพื่อให้จังหวัดอื่นๆเนี่ยจะได้เป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดเป็นรูปธรร
2: ม
1: สอดคล้องกับข้อแนะนำของสตง.ด้วยว่านะคะจากการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของกรมการพัฒนาชุมชนค่ะ
2: ค่ะปิดท้ายนะคะสำหรับใครที่มีความทุกข
1: ์
2: ใครมีความทุกข์ฟังให้ดีค่ะเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวงานนี้รับรองว่าทุกข์ลดลงแล้วก็สุขเพิ่มขึ้นค่ะที่จังหวัดปทุมธานีนะคะเขาจะมีการจัดงานซึ่งจะมีขึ้นในวันที่21สิงหาคมนี้ค่ะยิงยาไปเลยนะไปถึง1กันยายนค่ะชื่องานว่าอุ่นไอสุขเมืองปทุมสมโพธิศาลหลักเมืองปทุมธานีค่ะคอนเซ็ปต์ของเขาคือทุกลดลงสุขเพิ่มขึ้นนะคะไปสัมผัสบรรยากาศเสน่ห์เมืองใกล้กรุงค่ะแล้วก็กราบสักการะศาลหลักเมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลชิมอาหารอร่อยเลือกซื้อสินค้าของดีเมืองปทุมในงานนี้ค่ะอุ่นไอสุขเมืองปทุมสมโพธิศาลหลักเมืองปทุมธานี2569ค่ะที่สวนเทพปทุมนะคะจังหวัดปทุมธานีค่ะ
1: ค่ะวันนี้ขอให้มีความสุขเพราะว่าหลายท่านบอกว่าสวัสดีคุณน้อยคุณกบฟังทุกวันบางละมูลชลบุรีพี่ชัยหน้าส่วนพี่ยามช้าอรุณรุ่งบอกว่าดีใจที่เจอทั้งสองสาวพี่คมสันบอกว่าคู่เก่า
2: ค
1: ู่ไม่แก่
2: คู่ไม่แก
1: ่มาอ่านข่าวมาอ่านข่าวคู่กันอีกแล้วสุดยอด
2: เดี๋ยวเจอกันบ่อยๆนะคะ
1: ขอบคุณมากเลยพี่นาทีด้วยหลายท่านก็มาทักทายอ่ะขอให้มีความสุขมีสติไม่ประมาทในการใช้ชีวิตการเดินทางหรือทุกอย่างเลยเนาะ
2: ใช่ค่ะ
1: นะคะพิจารณากันเยอะๆนะคะทำไปแล้วจะมีผลอะไรยังไงบ้างนะคะแต่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีงามค่ะ
2: ค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเราสองคนพร้อมทีมงานนะคะคุณสายชนีสังคุณอุเทนพรหมพันใจลาไปก่อนค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคต ร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป

0: ติดตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวัน
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำฝ่ายปกครองและตำรวจปรับรูปแบบการทำงานด้านความมั่นคงให้ทันต่อสถานการณ์และใช้ฐานข้อมูลชุดเดียวกันยกระดับการสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยืนยันวันเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมยังคงเป็นวันที่27กันยายนนี้
1: อิหร่านยืนยันว่าจะไม่มีเรือลำใดที่สามารถแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้หากไม่ได้รับอนุญาตจากอิหร่านการแข่งขันเจ็ตสกีชิงแชมป์ประเทศไทยสนาม3ที่กวานพะเยานภีพัฒน์ฉัตรสิริสกุลคว้าแชมป์รุ่น WGP3 มหาวิทยาลัยต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำฝ่ายปกครองและตำรวจปรับรูปแบบการทำงานด้านความมั่นคงให้ทันต่อสถานการณ์และใช้ฐานข้อมูลชุดเดียวกันยกระดับการสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน
2: วันนี้ในงานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลในระดับพื้นที่รุ่นที่1ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ที่ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับให้เร่งแก้ไขปัญหาอาวุธปืนอย่างจริงจังเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มความเข้มงวดในการสอดส่องตรวจค้นและจับกุมการพกพาอาวุธปืนผิดกฎหมายรวมถึงขยายผลไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้องพร้อมสั่งการให้กระทรวงมหาดไทยชะลอการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือแบบป.3 สำหรับประชาชนทั่วไปเนื่องจากอาวุธปืนเป็นสิ่งที่มีอันตรายร้ายแรงและประชาชนทั่วไปไม่มีหน้าที่ต้องนำอาวุธปืนไปใช้ในการปฏิบัติงานพร้อมกันนี้ยังได้มอบหมายให้นายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีดำเนินการยกร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืนฉบับใหม่เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีเครื่องมือทางกฎหมายที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3: ในช่วงที่ผ่านมาก็มีเรื่องอาวุธปืนที่เราต้องให้ความสำคัญอย่างเร่งด่วนก็ต้องฝากทุกท่านด้วยว่าตอนนี้ต้องเข้มงวดกวดขันเป็นพิเศษอย่าให้มันมีพฤติกรรมลอกเลียนแบบแล้วก็ส่งผลให้เกิดสิ่งที่เราไม่เป็นประสงค์ในส่วนของโครงการปกครองกระทรวงมหาดไทยเองผมได้สั่งการไปแล้วครับช่วงนี้ต้องถือว่าระบบการใบออกใบอนุญาตป.3ดังนั้นการซื้อ